0: งานนี้ในกายพระเอกของเราวิดโดนยำซะแล้วครับนี่ถ้าครูเมาะสตันแมนระดับมืออาชีพไม่มาช่วยแล้วก็มีหวังเละเป็นโจ๊กแน่ๆซึ่งการเป็นนักแสดงคิวบูหรือสตันแมนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเห็นพี่ๆแอคชั่นกันแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ครับเพราะว่าต้องสมจริงสมจังสตันแมนทุกคนจึงต้องผ่านการเรียนการสอนเหมือนกับนักเรียนซึ่งคุณหนุ่มวสันต์มาศทองที่คนในวงการรู้จักกันดีในฐานะนักปั้นสตันแมนมือทองของเมืองไทยเขาได้เปิดโรงเรียนสอนการเป็นสตันมืออาชีพวันนี้ครับเรามาดูกันว่าจะจบหลักสูตรได้นั้นเป็นสตันแมนมืออาชีพเขาต้องเรียนอะไรกันบ้าง
1: สตันเราเริ่มจากการพื้นฐานเริ่มจากการเดินฐานเดินฐานแล้วต้องเดินได้ไหม
2: เดินฐาน
1: ทุกอย่าง
2: ยังไงฮะ
1: ต่อย
2: เตะต่อย
1: โชค
2: โชค
1: การรับแอค
0: การเรียนการสอนของที่นี่เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการต่อสู้ไม่ว่าจะชกต่อยเตะรับมือกับคู่ต่อสู้ด้วยเทคนิคแบบไหนที่จะทำให้ไม่เจ็บตัวครับและให้ดูสมจริงสมจังมากที่สุด
2: โอ้โหเดี๋ยวต้องเอาหน้ารับขนาดนี้เลยครับอ
3: ันนี้คือระดับแอดวานซ์กันไปครับ
2: แอดวานซ
3: ์ก็คือพื้นฐานการรับแอคชั่นให้ดูสมจริงและเรียวครับ
2: งั้นผมขอลองบ้างได้ไหมครับ
3: ได้ครับนี่ขอแนะนำก่อนครับนี่คือครูเมาะกระบี่มือหนึ่งเมืองไทยหรือเทพวานรแล้วนะครับคนนี้ครับครูสอน
0: วันนี้ในกายจะได้เรียนรู้วิชาสตันจากครูเมาะครับฉายาในวงการคือวานรเทพเมืองไทยบรมครูสตันขั้นเทพผ่านการแสดงคิวบูมามากมายทั้งหนังฮอลลีวูดหนังจีนหนังฮ่องกงหนังไทยนี่ก็นับไม่ถ้วนนอกจากนั้นยังผลิตลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายคนครูเมาะนี่เป็นที่ยอมรับในวงการว่าเป็นสตันแมนที่มีความว่องไวเตะต่อยตีลังการวดเร็วเหมือนมีวิชาตัวเบากล้าท้าความตายได้ทุกบทบาทด้วยจิตวิญญาณของคนทำอาชีพสตัน
3: ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือการบล็อกขับกายนี่คือการกลับบล็อกครับนะฮะ
4: ขาหลังพร้อมที่จะถีบครับ
5: ขาหลังพร้อมที่จะถีบ
3: กระฐานย่อนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับพี่กาย
5: เบาๆนะพี
4: ่ได
3: ้ไปปั๊บยันปั๊บประมาณ
2: นี
0: ้นอกจากจะฝึกการเตะต่อยด้วยมือเท้าเปล่าแล้วครับแหมขั้นตอนแอดวานซ์ก็จะมีอุปกรณ์ให้มันสมจริงเข้าไปอีกไม่ว่าจะไม้ที่ทำจากโฟมชนิดพิเศษหรือแม้กระทั่งไม้จริงที่เขาใช้กัน
3: แอคชั่น
2: เฮ้ยโอ้ยังโหนพี่กายไม้หักเลยครับคุณผู้ชม
0: แต่ที่เราจะเห็นได้บ่อยในฉากบู๊ก็คือขวดแก้วซึ่งทำขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษที่ตีแล้วแตกเหมือนแก้วแต่ไม่อันตรายไม่เจ็บเพราะไม่มีความคมเหมือนแก้วมาเอาใจช่วยคิวนี้ของนายกายที่จะเอาหัวรับขวดแก้วเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยครับแม
5: ่ผมเห็นแต่ในละครเขาตีกันนะครับวันนี้ผมจะลองรับดูบ้างว่าเจ็บแค่ไหน
3: แอคชั่น
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: ใครบอกไม่เจ็บมาจะมีแบบแสบๆบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บครับผม
0: แล้วมาถึงวิชาที่ถือว่าเสี่ยงอันตรายนั่นก็คือการตกลงจากที่สูงแถมยังต้องรับเอฟเฟกต์ถูกปืนยิงครับแม่ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีอาจเสียชีวิตหรือเจ็บจริงๆขั้นคางเหลืองเลยนะครับคิวนี้
3: อันนี้เป็นวิธีการสาธิตตกจากที่สูงนะครับพี่ชายเราจะมาดูกันนะครับ
2: 1 2ไปผมคิดว่าลงปกติ
3: ครับตอนแรก
2: นี่คือตีลังกาลงมาง
0: านนี้ทีมงานจึงขอเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกความสูงเกือบ10เมตรหรือประมาณตึก2ชั้นซึ่งในกายของเรารับบทพระเอกต้องมาช่วยชีวิตนางเอกมาดูกันว่าคิวนี้ครับแหมเขาจะรับมือกันยังไงจากการตกจากที่สูงสูงครับดูช้าๆชัดๆกันอีกครั้งครับแม่การตกจากที่สูงหลังจากโดนกระสุนปืนแล้วต้องรับแอคชั่นยังไงให้ปลอดภัยซึ่งฉากแบบนี้อยู่ในจอนี่ผ่านตาเราไม่กี่วินาทีแต่คนทำอาชีพนี้ต้องแลกด้วยชีวิตและอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญและถือว่าเสี่ยงอันตรายที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับการเป็นนักแสดงคิวบูนั่นก็คือการเผาตัวถูกไฟคลอกครับแม่มันเป็นความเสี่ยงอย่างมากซึ่งทีมงานต้องมีการป้องกันโดยเฉพาะชุดที่สวมใส่ต้องเคลือบด้วยเจลให้ความเย็นทั้งตัวและต้องแช่เย็นไว้1คืนก่อนเผาตัวและที่สำคัญต้องรู้ทิศทางลมซึ่งผู้ที่ถูกเผาจะต้องรู้ตัวเองว่าทนความร้อนได้แค่ไหนเอาละครับเรามารุ่นแบบ

0: พร้อมๆกันกับคิวนี้ครับฉากไปลวกตัวแบบนี้มาเราก็เห็นอยู่บ่อยๆในหนังบู๊นะครับแม้ว่าจะมีการเซฟตี้ด้วยอุปกรณ์อย่างดีแต่มันก็ยังเสี่ยงอันตรายอยู่ดีหากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคแม้แต่นิดเดียวไฟขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสสักแค่ไหนได้เห็นเบื้องหลังของสตันแมนแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่ใครก็จะเป็นได้ครับมันต้องใจรักต้องกล้าเสี่ยงชีวิตก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งและก็น่านับถือด้วยความกล้าหาญเป็นที่สุดถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเป็นสตันหรืออยากจะเรียนรู้ศาสตร์วิชาในสาขาอาชีพนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ
1: ไททัน
2: สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกันในข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะบรรยากาศก็ช่วงนี้บางทีเวลาร้อนร้อนมากเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วอยู่ๆก็ฝนตกหลายพื้นที่เหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: คือมาตามนัดในหลายพื้นที่พี่ๆเจอบ้างไหมคะวันนี
2: ้วันนี้ยังไม่เจอ
3: ไม่เจอแต่เจอร้อน
4: อ้า
2: ว
4: ใช่อ้าวไปอ้าวมาอ้าวฝนนะคะมาดูกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงเย็นในหลายๆพื้นที่นะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะตอนนี้เวลาโดยประมาณก็คือ6โมง47นาทีแต่เห็นบอกว่าฝนบางพื้นที่จะลากยาวไปจนถึงช่วง1ทุ่มค่ะ
3: โอ้โห
4: ไปดูกันหน่อยนะนี่ก็คือปทุมธานีก่อนเลย
3: โอ้โห
2: คือหนักนะเน
4: ี่
2: ย
4: เราอยู่กันคนละพื้นที่
3: นี่เขาท่วมเลยนะดูสิคะ
4: ถูกพี่ค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณแถวแถวห้างย่านรังสิตนะก็คือห้างดังนี่แหละหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงช่วงเย็นเนี่ยน้ำท่วมที่เห็นนี่ก็คือบริเวณลานจอดรถนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะสูงถึงครึ่งตัวรถเลยอ่ะโอ้จริง
3: แอบเสียวเหมือนกันเนาะ
4: แอบหวาดเสียว
2: จะถึงกระโปรงหน้าอยู่แล้วว่
4: านั่นน่ะสิถ้าคันเล็กๆนี่น่ากังวลเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะตอนนี้ไปไหนมาไหนต้องดูกันให้ดีรวมถึงในพื้นที่ของสมุทรสาครกันบ้างค่ะฝนก็ตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามนะไล่มาตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงแถวเขตตลิ่งชันหนองแขมบางแคทวีวัฒนาค่ะคือเมฆฝนก้อนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเหมือนฝนฟ้าตกคะนองในบางพื้นที่เนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยบางพื้นที่อาจจะตกค่อนข้างหนักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆไล่มาก็คือตั้งแต่ตะวันตกของฝั่งกรุงเทพไปจนฝั่งตะวันออกเลยค่ะ
3: ไม่รอดเ
4: ลยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รอดจริงๆดูกันแล้วกันนะคะคือมีนะนอกจากนี้นอกจากในพื้นที่กรุงเทพเองนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการปริมณฑลก็ลากยาวมาจนถึงช่วงหนึ่งทุ่มนี้แหละค่ะหยิบยกมาเตือนกันเพราะอาจจะเจอกันได้
3: นั่นน่ะสิน
4: ะคะ
3: ระวังกันหน่อยแล้วก็เผื่อเวลากันเอาไว้ด้วยนะคะแสดงว่าตลอดสัปดาห์นี้เรายังเสี่ยงฝน
2: ใช่ค่ะ
3: พรุ่งนี้เช้าวันจันทร์นะ
2: โอ้โห
4: แล้ว
3: เนาะอ่ะส่งกำลังใจกันสำหรับคนกรุงด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: ตามกันต่ออันนี้เป็นจะใช้คำว่ามหากาพย์เน
2: า
3: ะ
2: น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วค่ะดูจะยาว
3: ดูแววแล้วท่าจะยาวนะคะเรื่องของการตรวจสอบโควต้าสลากคนพิการ
2: ค
3: ือฮากันมาตลอดทั้งสัปดาห์ทนายตั้มตกใจเหมือนกันเนาะตอนเปิดลุกมาอุ้ยเอ๊ะอ๋อโอเค
2: เขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าตั้มบ้าพลัง
3: อ๋อ
4: ไม่ใช่จอมพลัง
2: ไม่ใช่บ้าพลัง
3: บ้าพลังแต่ดูแวบๆตอนแรกตกใจเอ้ย
2: เหมือนมาก
3: ทนายตั้มนี่แหละค่ะอย่างที่บอกประเด็นร้อน

0: ร้อนเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาออกมาแฉเรื่องของกลุ่มนักการเมืองบอกมีกลุ่มอินฟลูชื่อดังไปแย่งสิทธิ์ไปเบียดเบียนคนพิการนะคะขณะที่คุณกันจอมพลังก็ออกมายืนยันเหมือนกันบอกว่าเอ้าตัวเองก็เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้วตรวจซ้ำก็ได้นะคะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไปวัดกันที่พยานหลักฐานเลย
1: อ่ะ
0: เริ่มกันที่นี่ค่ะกลุ่มตัวแทนคนพิการเขาเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปตั้งคำถามเรื่องของการจัดสรรโควต้าว่ามีคนอื่นไหมมีคนนอกมีใครเข้ามาสวมสิทธิ์หรือเปล่าตัวแทนนักกีฬาคนตาบอดค่ะนี่นักข่าวเราได้พูดคุยด้วยออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิการแล้วก็อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดแต่วงเล็บที่ผ่านมาทำไมไม่เคยได้รับการจัดสรรโควต้าสลากเลยเอตัวจริงนะเจ้าตัวเลยอ่ะนะคะในขณะที่ประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เอาข้อมูลที่อ้างบอกว่าได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเลยบอกดูนะบางสมาคมเนี่ยได้รับการจัดสรรสลากจำนวนมากแต่จำนวนคนพิการกลับไม่ได้รับสิทธิ์คือได้โควต้าเยอะแต่ตัวคนพิการจริงเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์ไป
2: ไม่ถึงกลุ่มพวกเขาเน
0: า
2: ะ
0: เออมันไปไหนล่ะใช่ไหมคะเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้นอกจากนี้เนี่ยอ้างไปถึงเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องด้วยระบุบอกมีเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทต่อเดือนและฟังก็ตกใจนะคุณผู้ชมมากกว่า200ล้านบาทต่อปีโอ้โหสารนะ
1: จริง
0: ปีละไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท
1: คนลุกเลย
0: มีเอกสารทางธนาคารเป็นหลักฐานด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ DSI ช่วยตรวจสอบทั้งกระบวนการจัดสรรโควต้าและเส้นทางการเงินว่ามีการเอาโควต้าไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ค่ะ
3: โควต้าทั้งหลายเหล่านี้กลับไปอยู่ในมือของพวกผู้มีอิทธิพลนักการเมืองแล้วก็พวกอินฟูที่ได้รับโควต้าอะไรต่างๆตรงนี้เอาไปหมดเลยครับพวกผมอ่ะก็เลยลำบากในการที่จะรับมาเพื่อผมก็อยากมีอาชีพเหมือนกันไงครับของเราก็เลยหายไปเลยคร
4: ับไอ้สลากเนี่ยมันเป็นเขาเรียกท่อน้ำเลี้ยงของนักการเมืองที่มีอิทธิพลนะครับพวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยเอาคนตาดีปกติเนี่ยมารับสมอ้างเป็นนอมินีแล้วก็มารับสลากจากละงวดแค่นั้นเองนะครับเอกสารมีหมดเลยครับ
2: ทีนี้ฟังในมุมทนายตั้มกันบ้างนะคะแกตามเรื่องนี้แล้วแกก็ไปยืนอยู่ด้านหลังนี่แหละคือนี่คือภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วเนียนไหมคะ
0: แกดูเท่ขึ้นมากนะเออผิดหูผิดตาเลยนะ
2: เออ
0: ดูเฉียบดูคมขึ้นมาในทันที
2: หนวดนี่แกสั่งทำเลยนะ
0: ใช่ไหม
2: เอาให้คลายที่สุดนะคะเมื่อวานนี้พาตัวแทนกลุ่มคนพิการมาเรียกร้องความยุติธรรมค่ะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆแต่ว่าผมเนี่ยมีหลักฐานในมือครบถ้วนและจริงๆเนี่ยเคยยื่นเรื่องต่อกระทรวงยุติธรรมส่งให้ DSI ตรวจสอบแล้วแต่สุดท้ายเหมือนเรื่องมันจะเงียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเตรียมไป DSI อีกรอบนึงเร็วๆนี้นะคะไปทวงถามความคืบหน้าว่าตรวจสอบกันไปถึงไหนแล้วนี่คือในฝั่งของตั้มบ้าพลัง
0: ค่ะ
2: ทีนี้มากันจอมพลังกันบ้างน่าจะเป็นคนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะคะที่ทนายตั้มเปิดเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าตรวจสอบเลยผมยินดีให้ตรวจสอบนะคะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าประสงค์ของทนายตั้มคืออะไรแต่สำหรับตัวคุณกันเองแกบอกว่าก็คือผมเนี่ยพร้อมรับการตรวจสอบทุกครั้งมั่นใจในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถามกังวลไหมไม่กังวลไม่หนักใจอะไรเลยแต่ว่าถามว่าจะตอบโต้อีกฝ่ายไหม
0: อี
2: กฝ่ายเนี่ยเขารุกแรงนะ
0: ใ
2: ช่ไหมคะเขาบอกไม่ขอตอบโต้อีกฝ่ายผ่านสื่อแน่นอนค่ะ
5: เพราะว่าตอนนี้ทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือไปต่อปากต่อคำในหน้าข่าวหรือโซเชียลนะครับนะก็อยากให้ทุกคนดูกันที่หลักฐาน
2: นี่ค่ะก็คือให้สัมภาษณ์นะคะช่วงเย็นของเมื่อวานนี
0: ้
2: ทีนี้คิดว่าจะจบไหมไม่จบเพราะว่ากลางคืนทนายตั้มเอาต่อเลย
0: เหรอ
2: ไลฟ์ต่อเลยแล้วคราวนี้เปิดอีกประเด็นแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วไปเปิดเรื่องของคนดีอะไรใช้บัญชีม้า
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
2: พี่เน็บวิเลยใช่ไหมคะคือฟังคำว่าบัญชีม้ามันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมก็ชี้แจงเลยนะคะในมุมของ
0: แล้วนี่เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวไหมกับบัญชีม้าทำไมมีเหมือนมีหนวด
2: หนวด
0: โชว์ด้วย
2: แน่นอนแกสั่งทำวิเศษ
0: โอ้
2: ออแกตั้งใจมาก
0: เม
2: ื่อ
0: ก
2: ี้
0: นะคุณผู้ชมขอนอกเรื่องหน่อยนะกลายเป็นว่าหนวดของพี่กันจอมพลังดูซอฟลงไปเลยนะ
2: อ๋อใช
0: ่พอเทียบกับหนวดของคุณตั้มอะไรนะบ้าพลัง
2: ตั้มบ้าพลังคือจริงๆอะนะก่อนจะแฉเนี่ยมีการนัดสื
0: ่
2: อแต่ว่ามาช้าแกบอกแกเสียเวลาในการที่ติดหนวดเนี่ยค่ะคือแกต้องบอกว่าแกต้องกรอบเกรดเอนะ
1: คือ
2: แกเป็นแฟนคลับตัวจริงเพราะนั้นทุกอย่างแม้กระทั่งท่าซับเหงื่อคุณผู้ชมสังเกตนะจะมีท่าซับเหงื่อซึ่งเหมือนคุณกันจอมพลังมากวันแรกที่แกออกมานะคะอ้าวทีนี้เมื่อคืนนี้ทนายตั้มก็มีการไลฟ์แล้วก็ทิ้งบอมและคนดีอะไรใช้บัญชีม้าม ันคล้ายๆกับมีการส่งสัญญาณเตือนอีกฝ่ายหรือเปล่าว่าตัวทนายตั้มเองอาจจะมีหลักฐานใหม่เตรียมแฉอีกรอบหนึ่งค่ะ
6: พร้อมเปิดถ้าคนดีอะไรจะใช้บัญชีม้าผมถามหน่อยนะแล้วบัญชีม้าที่ใช้นะครับนะเป็น10บัญชีเลยนะตอนนี้มีข้อมูลแล้วนะกันจอมพลังฟังให้ดีนะที่ทำอยู่เนี่ยนะอาจจะโดนข้อหาฟอกเงินได้นะ
2: ทีนี้เปิดมาเรื่อยๆอีกฝ่ายก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงนะคะแล้วก็นอกจากประเด็นโควต้าสลากแล้วเรื่องของบัญชีม้าแล้วนะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเกราะของมูลนิธิกันจอมพลังด้วยทนายตั้มก็แฉว่าเงินบริจาคเนี่ยต้นทุน 6,900 บาทบวกแต่ว่าราคาจัดซื้อทำไมมันดูแพงเกือบเท่าตัวก็เริ่มเปิดมาเรื่อยๆแล้ว
0: รับไปนะมาหลายเรื่องแล้วนะ
7: นี่มันเพิ่งไม่กี่วันเองนะ
2: เนื
7: ้อหลายประเด็นมากนะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทนายตั้มได้โพสต์ข้อความแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเกราะที่เมื่อกี้พี่ออนได้เกริ่นมาแล้วนะคะคือเขาโพสต์ว่าวันนี้ผมขอจริงจังก่อนดูตามนั้นเลยนะเรื่องเสื้อมีหลายคนทักผมมาเยอะเลยเรื่องนี้ผมอยากฝากนายทะเบียนมูลนิธิและกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยตรวจสอบรายการจัดซื้อรวมถึงใบเสนอราคาใบกำกับภาษีหลักฐานการชำระเงินโดยละเอียดด้วยเพราะเขาว่าอย่างนี้ค่ะตอนนี้ประชาชนไม่ได้อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการซื้อของจริงหรือไม
0: ่
7: แต่คนที่บริจาคเขาอยากรู้ในเรื่องของราคาในการซื้อเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือมีเงินทอนของประชาชนไปเข้ากระเป๋าใครบ้างโอ้โหก็ถือว่าเปิดแรงเหมือนกันนะประเด็นนี้และยังต่อนะคะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินบริจาคประชาชนมันไม่ใช่เรื่องของการเอาไปทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติผมเข้าใจว่าการซื้อของปกตินายหน้าหรือว่า sourcing agent เนี่ยเอกชนทั่วไปมันก็อาจจะต้องมีค่าดำเนินการอยู่แล้วเท่าที่เห็นเอาแบบ average นะคะที่เขาว่าก็คือมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-15% เท่านั้นในค่าดำเนินการเนาะแต่ตามข้อมูลที่ทนายตั้มได้รับมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้นทุนต่อชุด 6,990 บาทมันมีการบวกเพิ่มอีก 6,000 บาทเท่ากับบวกจากต้นทุนนี่คิดเปอร์เซ็นต์มาให้ด้วยนะคะก็คือ 85% เลยนะครับแบบนี้มันช่วยชาติจนรวยไม่ไหวแล้ว
0: โอ้โห
7: แต่ละเรื่องแต่ละราวนะคะจะได้นอนกันกี่โมง
0: นั่นน่ะสิ
2: ต้องรอฝั่งคุณการออกมาชี้แจง
7: นั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้คุณการก็บอกจะไม่ตอบโต้ผ่านสื่อนะ
2: ไม่ตอบโต้ผ่าน
7: แต่เหมือนอีกฝ่ายก็ปุ้มปั้มปุ้มปั้มมาให้แบบ
2: ค่ะ
7: นะคะ
0: แต่เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าแหมแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มินเมทที่ต้องจับตาดูเนาะ
7: ว่ามันหลายประเด็นจริงนะพี่
0: เดี๋ยวรอเผื่อว่าทางคุณจันคุณกันจะมาชี้แจงแล้วก็ไม่รู้ป่านนี้หนวดเข้มขึ้นหรือยังนะคะหลายเรื่องเหลือเกิน
2: กลัวจะเครียดนะช่วงนี
0: ้นั่นน่ะสิ
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมยังอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังเกาะไม่ปล่อยนะคะประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดมาแล้วทำอะไรเนี่ย
2: อีกแล้ว
0: หรือลวดน้ำหรือรั้วลวดน้ำของเรา
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะเนี่ยและเท่านี้ไม่พอนะคะเห็นบอกเริ่มมีความเคลื่อนไหวอันนี้ก็น่าห่วงเพราะเริ่มขยับแนวรถถังเนี่ยเขาดูจากแผนที่นี่เห็นชัดเลยค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วใกล้บริเวณไหนใกล้บริเวณตาเมือนทมเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูในรายละเอียดกันค่ะ

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
7: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
8: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
7: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
9: กลับมาดูประเด็นที่เรายังเกาะไม่ปล่อยจริงๆเพราะว่ามันวางใจไม่ได้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้จริงเมื่อวานเนี่ยเมื่อฮะเราเพิ่งเสนอไปเนาะทหารกัมพูชาเหมือนเข้ามาประชิดที่แนวชายแดนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะตรงเนินอะไรนะ741อ่ะล่าสุดมาอีกแล้วบอกมีความเคลื่อนไหวที่ปราสาทตาเมือนธมและมีคลิปไปอีกทำอะไรกันคะเขาบอกว่าเห็นรื้อลวดหนามโอ้จริงด้วยเนี่ย
10: มันก็ชัดเลยนะ
9: อะไรเนี่ยเอาไม้เอาอะไรมาค่อยๆแกะมาค่อยๆดันเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือคลิปที่ทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยทหารกัมพูชากลับมารื้อรั้วลวดหนามของทหารไทยอีกแล้วเพจเขาบอกว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปใหม่หรือเปล่านะคะยังไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นคลิปใหม่ที่ฐานกัมพูชาเขาถ่ายไว้เพราะดูจากพื้นที่ดูไปไกลๆข้างหลังนะเป็นป่ารกนะคะมันก็จะตรงกับตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอ๋อเขามีวิธีมีจุดสังเกตเนาะของใหม่ของเก่า
10: โอ้คือธรรมชาติ
9: ถ้ามันเป็นช่วงหน้าร้อนหน้ามันจะแห้งๆแต่นี่เขียวขจีป่ารกแบบนี้ก็อาจจะใช่ตรงกับหน้าฝนในช่วงนี้ทางเพจเขาบอกว่าความเห็นเรื่องของการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ถ้าสร้างจริงเนี่ยจะถูกทหารกัมพูชาขโมยเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ไหมเป็นไปได้ไหมเออก็จริงนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมหรือกล้องวงจรปิดอะเวลาติดไปอะมันจะหายไปไหมอะ
11: รั้วลวดหนามยังไม่รอดเลย
9: ใช่ไหมเออขนาด
11: รั้วลวดหนามยังหายเลย
9: ยังมาซอยมาแงะออกไปอะเอาสมมติเราติดเซ็นเซอร์อย่างเง
10: ี้
9: ยหรือติดกล้องวงจรปิดก็มีสิทธิ์ได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางเพจเขานอกจากนั้นอีกเพจในโซเชียลอันนี้เปิดพิกัดฐานบัญชาการตชด795ของฝั่งกัมพูชามุมสูงเลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือเขาสัตตโศกนะคะถ้าตรงกับฝั่งเราก็จะใกล้กับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีการขยายแนวตั้งยิงรถถังใกล้กองพันแล้วเขาบอกถูกทำขึ้นมาใหม่นี่ๆๆเขามาร์คให้เราดูเลยนะคะ1 2 3จากเดิมที่แนวรถถังที่มันจะมีมากทางฝั่งซ้ายตอนนี้เอาเติมฝั่งขวาแล้วเนี่ยเติมขึ้นมาอีกนะคะส่วนฐานปฏิบัติการส่วนหน้าจะวางกำลังบนเนินตาเท่าอยู่ใกล้กับกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันนอกจากกัมพูชาจะขยายแนวรถถังที่ศรีสะเกษแล้วอีกเพจนึงแหมน่ารักจังเลยเป็นหูเป็นตาให้ตลอดอีกเพจนึงเขาเปิดภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ระบุพิกัดบอกว่าอาคารหลังคาเขียวไหนดูหน่อยสิคะเนี่ยเหรอคะ
11: เนี่ยค่ะ
9: เที่ยววงไว้นี่ใช่ไหมบอกอาคารหลังคาเขียวถูกสร้างเรียงตัวอยู่ในพื้นที่ห่างจากปราสาทตาเมือนธมประมาณ5กิโลเมตรเพจยังไม่ยืนยันนะว่าเป็นโรงจอดรถถังหรือไม่แต่เขามีการประเมินให้ด้วยนะคะ 95% เป็นไปได้
10: อ
9: ้าวยังไงดีล่ะเพราะถ้าฝนตกก็ต้องมีโรงจอดให้มิดชิดเออมันก็เป็นไปได้นะ
11: ค่ะ
9: เขาก็เลยสงสัยกันว่าไอ้หลังคาเขียวๆเนี่ยใช่ไหมโรงจอดรถถังหรือเปล่าแล้วถ้ามันใช่เนี่ยทำไมมันจะต้องมาจอดตรงนี้ล่ะเพื่ออะไรใช่ไหมคะพิกัดจุดนี้จะอยู่เลยลานมันตามถนนลาดยางแหล่งรับเสบียงของกองพันรถถังฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นทางเพจก็เปิดเผยเป็นภาพถ่ายของฝั่งทหารกัมพูชาลักษณะก็คือค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ปราสาทตาเมือนทมแล้วมีหลายภาพนะไม่ใช่ภาพเดียวเนี่ยคือเขาก็เก่งนะเขาก็ขยันโพสต์ด้วยเหมือนกันถ่ายเองโพสต์เองเนี่ยแล้วเราก็เลยได้เห็นเนาะเพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองก็สดๆใหม่ๆเลยล่าสุดมีภาพที่กัมพูชาไปรับเสบียงไหนดูสิคะ
12: นี่ค่ะ
9: อุ้ยเยอะนะ
13: มีพระสงฆ์มาอีกแล้ว
9: ถ้าเขาบอกอะไรไหมเวลาเราดูอะถ้าเมื่อไหร่ที่มีพระสงฆ์อ
12: ะ
9: กัมพูชาแน่นอน
12: ทำไมคะ
9: ไม่รู้
12: จริงเหรอ
9: ไม่รู้ทำไมจะต้องมาคู่กันเสมอลองสังเกตดูนะ
13: เขาจะสร้างภาพอะเนาะ
9: เนาะมักจะต้องมีมาคู่กันอ่ะเนี่ยค่ะก็บรรยากาศไปรับเสบียงกันคึกคักเลยนะคะจุดนี้คือปั๊มน้ำมันวงเวียนทมอโดอยู่ใกล้กับช่องกลางแล้วก็ปราสาทตาควายที่จังหวัดสุรินทร์เพจรายงานบอกว่าจุดทหารกัมพูชาวางกำลังหนาแน่นเลยมีการขุดบังเกอร์คูเลตหลายชั้นความยาวก็หลายกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงเกือบจะถึงปราสาทตาควายส่วนอีกฝั่งก็ยาวไปตามถนนใกล้กับปราสาทตาเมือนทม
13: นี่ค่ะที่ต้องจับตาก็คือปราสาทตาเมือนทมมาแหละเพราะว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เรานำเสนอนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายเพจที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงขยับเข้าใกล้ฐานปราสาทตาเมือนทมเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่า5กิโลเมตรเท่านั้นนะเราอยู่ใกล้กันมากถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์นะคะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเคยเตือนไว้เหมือนกันว่าเตรียมพร้อมปะทะกับกัมพูชาไว้ให้ดีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มจะระดมอาวุธเข้ามาใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยแกบอกว่าเหมือนหวังจะชิงพื้นที่สำคัญของเราไป1ก็คือเนิน745ช่องบกจังหวัดที่อุบลราชธานีนะคะนี่เป็นจุดหนึ่งที่มีการเสริมทหารเขาบอกหลักพันนายเลยนะฝั่งนู้นเนี่ยเพิ่มทหารเข้ามา2ก็คือปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่หลายเพจตั้งข้อสังเกตแล้ว3ก็คือโอเสม็ดฝั่งตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งของสแกมเมอร์นะคะก็ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของฮุนเซนเลยล่ะเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้สำคัญกับเขามากเขาต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้4ก็คือห้วยตามาเรียค่ะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอยู่แนวเขาพระวิหารตรงนี้ฮุนเซนก็จะยอมเสียไม่ได้เหมือนกันและจะเห็นว่าปราสาทตาเมือนทมก็อยู่ใน4จุดที่ว่านั้นด้วยหนึ่งในนั้นที่มีการแชร์ข้อมูลกันเยอะว่ากระเถิบเข้ามาใกล้เรามากๆนะคะวันนี้พลเอกรังสีก็บอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะบอกสาเหตุถ้าเป็นบทวิเคราะห์ของแกบอกว่าตอนนี้กัมพูชาเจอปัญหาหนักโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโรงงานที่บันเตียเมียนเจยเนี่ยปิดตัวไป3แห่งนะคะตามข้อมูลพอปิด3แห่งเนี่ยคนตกงาน 4,000 คนละ
9: แล้วล็อตเดิมอีกนะ
13: ล็อตเดิมอีก
9: ล็อตเดิม
13: ตอนนั้นบอกให้กลับนะเรามีงานรองรับปรากฏตกงานกันเลยนะคะแล้วเนี่ยปิดไป3แห่งตกงานอีก 4,000 คนส่วนพนมเปญเจ้าของโรงงานถึงขั้นทิ้งโรงงานหนีเลยเพราะว่าไทยเราปิดด่านเขานำเข้าวัตถุดิบไม่ได้มันเริ่มกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมของเขาแล้วนะคะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมันก็เป็นลูกโซ่กันไปมันก็จะพังราบไปการเงินการคลังก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าคือมันตึงไว้ได้เนี่ยน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี
12: ้ค่ะ
13: ธันวาคมเนี่ยน่าจะตึงสุดๆแล้ว
12: โดมิโน่เนอะมันกระทบกันไปทุกส่วนอย่างเงี้ย
13: พอตกงานไม่มีงานทำทุกอย่างเศรษฐกิจมันก็แย่หมดนะคะฮุนเซนก็เลยในมุมของพลเอกรังสีบอกว่าก็ใช้เทคนิคเดิมๆไงเปิดการปะทะกับไทยเริ่มมาปวดเพราะว่าเวลาที่มีการปะทะกันทุกครั้งเราก็ต้องมีการพูดคุยก็อาศัยตรงนี้ค่ะที่จะเป็นการเจรจาพูดคุยกับเราได้เขาจะเจรจาหวังจะให้เราเนี่ยเปิดด่านโดยที่ไม่ต้องเสียหน้าไม่ต้องมายื่นคำขอว่าเปิดด่านให้เราเถอะนะ
9: เดี๋ยวเสียฟอร์มเน
13: ี่
9: ย
13: ทำเนียนเป็นการต่อสู้ไปสุดท้ายเวลาต่อสู้เราต้องเจรจาสองฝั่งใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละเป็น4จุดที่ตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาเขาเริ่มเสริมกำลังทหารเพิ่มอาวุธเสริมที่มั่นนะคะแล้วก็มันเริ่มเข้ามาอย่างผิดสังเกตมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ย ไม่น่าจะมีอาวุธเยอะแล้วนะพลเอกรังสีบอกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเศรษฐกิจเขาไม่ดีแล้วเขาก็เหลืองบไม่มากแล้วสมมุติว่าจะปะทะกับเราจริงในมุมของพลเอกรังสีบอกว่ากัมพูชาเขาจะใช้วิธีก็คือระดมยิงในหลายแนวแต่สุดท้ายเขาจะถมกำลังเข้ามาในจุดเดียวเพื่อยึดไปให้ได้คือเขาน่าจะเล็งไว้จุดหนึ่งละ
9: แอบน่ากลุ่มกันนะ
13: ใช่แต่ว่าจู่โจมหลายจุดแต่ว่าจุดหนึ่งอะต้องยึดกลับมาให้ได
12: ้
13: นะคะส่วนสาเหตุที่ว่าไอ้จุดที่ว่านี้ทำไมหลายคนถึงจ้องว่ามันอาจจะเป็นปราสาทตาเหมือนทม
9: เออ
13: เพราะว่ามันคือจุดที่กัมพูชาเขาเชี่ยวชาญพื้นที่เป็นอย่างมากพี่นิดแล้วเขาคิดว่าจุดนี้เขาศึกษาและยุทธศาสตร์เขาได้เปรียบ
12: ก็เหมือนแบบถ้าสมมติจะเลือกจุดไหนสักจุดอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงสุด
13: ใช่คือถ้าเกิดว่ายึดจุดนี้ได้

0: เปรียบไทยยุทธศาสตร์เรื่องของการต่อสู้นะคะแล้วฮุนเซนเขาเคยประกาศไว้คือเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเขาเคยประกาศกับชาวกัมพูชาไว้ว่าเขาจะเอาโบราณสถานที่ไทยเรายึดกลับคืนมาให้ได้เอาคะแนนเสียงไงเพราะนั้นใน4จุดที่เราขึ้นหน้าจออีกรอบก็ได้อะไรที่น่าสนใจที่สุดมันก็น่าจะเป็นประสาทตาเหมือนผมหรือเปล่าม
2: ันเหมือนมีประโยชน์หลายด้านเนาะ
0: โบราณสถานได้หน้าเลยแหละ
2: ประโยชน์หลายด้าน
0: ได้หน้าเลยแหละนะทีนี้การประทะสองรอบที่ผ่านมาเราก็ต้องชื่นชมนะทหารไทยเราเก่งมากทัพไทยทัพกองทัพไทยทัพบกเรืออากาศทุกคือทุกฐานทัพพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเหนือกว่าเยอะเราว่าเหนือกว่าเยอะแต่พอเราได้ประสาทตาเหมือนทมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยได้มาแล้วเราอยู่เฉยนะคะจริงๆเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมสบายใจเพราะว่าหลังจากที่เรายึดมาได้สิ่งที่เราทำก็คือล้อมรั้วทุกวันนี้ทหารเรายังต้องตรึงกำลังเฝ้าไว้นะไว้ได้กลับบ้านนะคะแล้วตอนนี้กัมพูชาถ้าเกิดว่าประเมินแล้วเนี่ยพลเอกรังสีบอกว่าไม่มีขีดความสามารถจะรบชนะไทยได้แน่นอนแต่ก็เลยเลือกใช้วิธีที่เอาจุดที่คิดว่าจะเป็นไปได้ไงแต่เชื่อว่าถ้าสมมุตินะว่ามันจะมีการสู้รบกันจริงๆยังไงซะฝั่งไทยเราก็เหนือกว่าแน่นอนค่ะ
3: ศาสตร์เมืองพรมเนี่ยคือเขมรเนี่ยมันมีความชำนาญในภูมิประเทศตรงนั้นซึ่งมันคิดว่ามันจะได้เปรียบเราฮุนเซนเนี่ยพูดกับทางคนกัมพูชาหรือทหารมันอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศเราเนี่ยยึดโบราณสถานของมันไปยังไงเนี่ยมันต้องเอาโบราณสถานพวกนี้กลับมากัมพูชาที่มันพยายามที่จะเขาเรียกว่าไปปฏิบัติการด้านจิตวิทยาว่ามีการเพิ่มเติมอาวุธไม่ว่าจะเป็นทั้งโดรนทั้งจรวดทั้งรถถังเนี่ยแต่จริงๆแล้วถือว่ามากของกัมพูชาภายใต้เศรษฐกิจที่มันง่อนง่ายแบบนี้มันไม่สามารถที่จะมีอำนาจกำลังที่เหนือกองทัพไทยได้ผมมั่นใจว่าไม่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการยึดภูมิที่สำคัญไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทนั่นเอง
0: อ่ะเราเหนือกว่าแต่ว่าอย่าประมาทนะคะแล้วก็มีการแนะนำด้วยในมุมของพลเอกรังสีบอกว่าสมมติถ้ามีการปะทะรอบ3จริงกองทัพไทยเนี่ยจะต้องไม่มีแค่การตั้งรับในฝั่งไทยเท่านั้นคือตรงไหนที่ปะทะกันภัยแต่ว่าไอ้จุดที่ปะทะเราสู้ใช่ไหมฮ
2: ะ
0: แต่เราต้องเข้าไปทำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาเพิ่มด้วยนี่เขาแนะนำแบบนี้แล้วก็เรื่องของการปิดด่านเนี่ยปิดไปยาวๆเลยน
2: ะ
0: เพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจฝั่งนู้นเนี่ยพังราบในที่สุดค่ะ
1: กดดันไปเลย
0: กดดันไปเลยอย่าเปิดนะ
2: นะคะส่วนประเด็นที่เมื่อกี้เราเปิดกันไว้นะคือเรื่องของการลือลวดหนามล่
1: ะ
2: ตอนนี้นะคะก็คือกองทัพภาคที่2ก็ระบุว่ากำลังพลเนี่ยออกลาดตระเวนแล้วนะคุณผู้ชมนะเพื่อความสบายใจนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำแล้วก
1: ็
2: เรื่องของการเราเฝ้าระวังพื้นที
1: ่
2: 24ชั่วโมงมีไม่ให้ขาดในทุกๆวันนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยด้วยแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยและป้องกันไปยังเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาในไทยได้ด้วยนะ
1: คะ
2: ซึ่งการออกลาดตระเวนตรงนี้ก็ทหารไทยเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการลักลอบมาวางทุ่นระเบิดไง
1: กับ
2: ดัก
1: ใน
2: ประ
1: เทศเป็นไปได้นะ
2: เนาะมันเคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับเรื่องของสภาพพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดให้พี่น้องคนไทยมั่นใจว่าจะดูแลแผ่นดินไทยอย่างเต็มความสามารถอย่างแน่น
1: อ
2: นรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่มีเรื่องกระแสนะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมาขายสินค้าตามในตลาดช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะคือหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วอย่างเข้มงวดด้วยนะบอกว่าไม่พบ
0: ไม่เจอ
1: แต่ตอนนั้นคือจำได้ว่ามีแม่ค้าพ่อค้าเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นคนขายเป็นคนกัมพูชาถามว่ามาจากไหนเขาบอกอะไรนะเขาบินมาด้วยน
2: ะ
1: นั่งเครื่องบินมานะ
2: โอ้เนี่ยก็คือล่าสุดเห็นบอกว่าไม่พบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพ่อค้าในตลาดช่องจอมเองเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานนะนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของเนี่ยมาถามเองเลยด้วยนะมาช่วยกันตรวจสอบด้วยนะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยมีชาวกัมพูชามาขายจริงไห
1: ม
2: นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่
1: ม
2: ีแต่เพื่อความสบายใจนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็บอกว่าจะพาสื่อกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปเลยพรุ่งนี
1: ้ก็ดี
2: นะเดี๋ยวไปฟังอัปเดตกันนะคะ
4: เราอยากรู้อยากเห็นก็ให้เข้ามาเลยอย่างเงี้ยว่าใช่คนไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ย
5: แล้วมีบ้างไหมตอนเนี้ย
4: ไหน
5: ค้าไม่ค้าเขมร
4: โอ้ไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล้ว
4: เพราะว่า เราก็อยู่แถวนี้ข้างหน้านี้ก็ไม่มีอยู่แล้ว
5: มีแต่คนไทย
4: มีแต่คนไทยหน้าตลาดนี่ริมถนนตรงนี้มีแต่คนไทยคือดีครับเขาจะได้มาตรวจตลาดเลยจะได้รู้ว่าตลาดมันจะเป็นยังไงคือคนไทยจริงไหมอย่างเงี้ย
2: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าพรุ่งนี้หลังจากลงพื้นที่เราจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้

0: มาจอดเทียบท่า
1: ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวชาวไทย
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ rest and recreation พักผ่อนมันจะมีคำนะจะทำภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันแต่เอาง่ายๆว่าคือเป็นช่วงเวลาที่มาแวะพักผ่อนหลัง
1: จากการฝึกกันเนาะค่ะ
0: โอ้โหเขาไปออกไปภารกิจอยู่กลางทะเลมากกว่า250วันต่อเนื่องนะคือถ้านับรวมแล้วทั้งหมด286วัน
1: โอ้โห
0: ออกจากท่าเรือที่ซานดิเอโกของสหรัฐทีนี้จะกลับเข้าไปก็ไม่ได้ดันมาติดพอดีเขามีสงครามเนี่ยสงครามตะวันออกกลางเรือรบก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ยาวนานมากก็ยังไม่ได้กลับขึ้นฝั่งสุดท้ายเนี่ยค่ะพอมีอีกลำนึงกลับมาเปลี่ยนได้ก็เลยแวะพักผ่อนที่พัทยาเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมแสงสีอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังทีนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะก็เราจะเห็นว่ากำลังพลโบกมือลาแล้วนะหอบหิ้วสัมภาระอำลาพัทยาหลังจากที่พักผ่อนมา4วันเต็ม
1: ๆ
0: ผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำการอยู่ที่นั่นก็ดูแล้วก็รายงานบอกตอนประมาณสัก11โมงนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เรือรบร่วมขบวนก็เริ่มออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลและแล้วก็แน่นอนเขาก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่สหรัฐอเมริกานะคะกำลังพลลูกเรือก็ทยอยกลับขึ้นเรือหลังจากพักผ่อนมา4วันเต็มเขาบอกที่ท่าเรือเนี่ยอบอุ่นเลยนะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานไปร่วมอำนวยความสะดวกไปดูแลความปลอดภัยให้นะคะพูดง่ายคือไปส่งไหนดูซิบอกมีโบกไม้โบกมือด้วยมา4วันผูกพันกันซะละ
2: จริง
0: เออน่ารักเนาะ
1: เรามีกับเพื่อนเพื่อนบอกเดี๋ยวจะไปพัทยา
0: เออเหรอ
1: สงสัยน่าจะไปส่งอยู่ตรงนั้นด้วย
2: เรามีงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็มีการเลี้ยงส่งด้วย
0: มอบของที่ระลึกให
1: ้อบอุ่นเชียว
0: ก็สะท้อนภาพของมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะยาวนานมาเท่าไหร่ร้อยกว่าปีนะเออแล้วนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลนะบางคนถามอ้าวแล้วทำไมเขาจะต้องมาเลือกมาแวะที่ประเทศไทยอ่ะเออทำไมต้องมาท่าเรือแหลมฉบังที่ประเทศไทยก็เพราะว่าไทยเรากับสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ยาวนานร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็มีสนธิสัญญาของการเป็นมิตรร่วมกันเนี่ยค่ะบรรยากาศในตอนส่งก็มีมอบพวงมาลัยมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็โบกไม้โบกมือกำลังพลของสหรัฐก็เดินทางกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มหลังจากที่มาเยือน Land of Smile ของเราเป็นที่เรียบร้อย
2: ค่ะแฮปปี้เขาบอกขอบคุณคนไทยมากต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น
0: ค่ะ
1: หลายๆคนบอกอยากเป็นมาดามก็งานนี้แหละ ทางโซเชียลคือแบบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอยากเป็นมาดามอยากเป็นมาดามนะคะ
0: กลับแล้วนะคะ
1: เป็นบรรยากาศที่น่ารักค่ะ
2: คุณผู้ชม6กันยายนวันนี้จริงๆเป็นวันสำคัญนะคะคือวันต่อต้านคอร์รัปชันค่ะแล้วเรื่องนึงที่เราเกาะไม่ปล่อยก็คือคดีโกงสอบ
0: โอ้
1: มหากาพย์
2: ข้าราชการท้องถิ่นมันจะสาวได้ยาวถึงใครใช่ไหมคะจะถึงตัวการใหญ่ไหมปรากฏว่าล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าที่เรารายงานกันว่ามีการจ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเกรดนะให้ตัวเองได้คะแนนสูงขึ้นไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่โกงนะเขาบอกว่าล่าสุดมันมีเรื่องของโควต้าเด็กนายด้วย
0: อุ๊ยคือยังไงอ่ะไม่ต้องจ่ายหรอ
2: ร
0: ู้
2: จักกับคนใหญ่คนโตไม่ต้องจ่ายเงินได้เกรดดีบางทีได้เกรดดีมากกว่าคนเสียเงินด้วยซ้ำ
1: โอ้โห
2: เรื่องนี้ดีฉันไม่ได้พูดเองนะค
1: ะ
2: เปิดเผยโดยสสลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนี่สสลิซ่านะคะจริงๆเธอเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านนึงไอ้เรื่องของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยจริงๆเรื่องแรกมันยังไม่จบเลยนะไอ้เรื่องที่จ่ายเงินซื้อเนี่ย
1: ค
2: ือไม่ได้มีแค่กลุ่มที่จ่ายเงินซื้อผลสอบแล้วแต่คุณลิซ่าบอกว่ายังมีกลุ่มที่ถูกเรียกว่าโควต้าเด็กนายก็คืออาศัยความสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจใหญ่โตค่ะได้ประโยชน์จากกระบวนการสอบโดยเธอบอกว่าคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่ม1คือจ่ายเงินซื้อตำแหน่งที่เราบอกกันใช่มั้ยคะหลักแสนก็แล้วแต่ว่าไปลงที่ไหนอย่างไรเปลี่ยนผลสอบจากที่สอบไม่ผ่านเป็นผ่านว่าง่ายๆ2อันเนี้ยข่าวใหม่เนาะ
0: ค่ะ
2: โควต้าเด็กนายแต่ว่าถามจริงๆเราเคยได้ยินมั้ย
0: เด็กนายแบบนามสกุลใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
2: นามสกุลใหญ่โตเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องญาติสนิทของราชการระดับสูงแล้วก็นักการเมืองที่มีอิทธิพลนะคะนะคะแล้วก็พบว่าโควต้าเนี้ยกระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยคุณลิซ่าบอกว่ามันเชื่อมโยงถึงคนที่มีอำนาจระดับประเทศนี่หนักเลยคนกลุ่มนี้โกงในโกงก็คือเงินไม่ออกด้วยแถมยังมีผลสอบลำดับดีกว่าคนจ่ายเงินด้วยซ้ำไปถามว่าเธอพูดลอยๆไหมเธอบอกไม่นะคะดิฉันก็มีข้อมูลถ้ายกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพูดถึงคนที่สอบ2คนนามสกุลเดียวกับบุคคลในหน่วยงานฝ่ายปกครองในจังหวัด

0: แล้วเธอก็นำคะแนนก่อนและหลังแก้ไขมาเปรียบเทียบคุณผู้ชมดูนะคะคนแรกคะแนนภาคกจาก42ถูกแก้คะแนนมามากขึ้นเป็น71เห็นไหมคะส่วนภาคขอจาก63แก้คะแนนมา94กับเต็มร้อยละ
1: เด้งเลยอ่ะ
0: อีกคนนึงภาคกจาก36อันนี้ไม่ผ่านนะปรากฏว่าขยับมา82อีกคน58ขยับไป93เก่งกันซะเหลือเกินทั้ง2คนเนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าสอบภาคขอได้รับการบรรจุนะคะทีนี้ยังบอกว่า2คนนี้จริงๆอ่ะอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อไปแล้วแต่คำถามก็คือว่าการแก้ไขคะแนนสอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องเรียกร้องเลยหน่วยงานก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะตรวจสอบให้ถึงต้นทางไม่ใช่เพียงเพิกถอนรายชื่อแต่ต้องตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจสั่งการและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณลิซ่าฝากตั้งคำถามถึงรัฐบาลด้วยทำไมถึงปล่อยให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยังมีการทำงานอยู่ในกระทรวงสำคัญอย่างเช่นมหาดไทยเธอตั้งยกตัวอย่างแบบนี้นะคะและย้ำว่าสมมุติรัฐบาลยังคงละเลยแล้วก็ยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่แบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเองค่ะ
2: มศรณะเราไม่ได้บอกว่าการจ่ายเงินมันถูกหรือไม่ถูกเนาะแต่ว่าคนเหล่านี้อยู่ในลำดับสูงๆกว่าไอ้พวกจ่ายเงินซะอีกอ่ะมันเอาเปรียบกันมากกว่าแบบซ้อนเขาเรียกอะไรสองชั้นน่ะวันนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยฉันคิดว่าเละมากนะคะแล้วคุณจะไม่ใช้โอกาสนี้ในการทำความสะอาดกวาดล้างมันหน่อยเหรอคุณกลับกลายเป็นว่าคุณยังยินดีที่จะเอาคนที่มันมีความเกี่ยวข้องถูกข้อครหาคนที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือมือสะอาดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระดับแบบข้าราชการระดับสูงแล้วมันจะไปต่อยังไงอยากจะเตือนไว้ว่าเสถียรภาพที่มั่นใจนักหนาของรัฐบาลมันถูกเซาะภายในด้วยอะไรแบบเนี้ยและสุดท้ายมันจะไปไม่ไหวไปไม่รอด
1: อย่างที่น้องอ่อนบอกนะวันนี้เป็นวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT เขานี่จัดงานเลยวันต่อต้านคอร์รัปชันปี69แนวคิดของเขาคือโกงได้แก้ได้อุ้ยโอ้โหฟังแล้วเจ็บหัวใจเหมือนกัน
3: ไม่อยากให้มีคำแรกเลยอะ
1: เอ๊ยยังไง คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกรูปแบบการทุจริตมันซับซ้อนขึ้นจากการโกงงบประมาณโดยตรงไปสู่การเอื้อประโยชน์เรียกรับผลตอบแทนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตีความกฎหมายแล้วก็การโกงเชิงนโยบายต้นตอสำคัญท่านก็พูดถูกนะมันคือมาจากการแต่งตั้งโดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งหรือแต่งตั้งคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้ามาก็ทำให้ระบบมันเสียไปตั้งแต่ต้นแล้วเปรียบเทียบการซื้อเสียงทางการเมืองที่นำไปสู่การถอนทุนคืนต้องแก้กันทั้งคนและระบบเพราะระบบราชการมีช่องว่างค่ะ
4: ผมว่าเราต้องเริ่มต้นตอที่สุดของการโกงนะผมว่ามาจากเรื่องการแต่งตั้งคือถ้าเกิดเราแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามามีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ก็เจ๊งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจากเอาคนไม่ดีเข้ามาในตำแหน่งซื้อเสียงอันนี้หนักเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงเนี่ยมันทำให้ได้คนไม่ดีเข้าไปแล้วสุดท้ายต้องมาถอนทุนคืนถามว่าทำไมประชาชนยังต้องซื้อเสียงอยู่ทำไมต้องแบบยอมให้เขาซื้อเสียงก็เชื่อว่าอาจจะเพราะระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอถ้าเราให้บริการประชาชนดีพอเนี่ยเขาจะไม่เห็นกับเงิน500 1,000 2,000 3,000 เพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐบาลที่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะมีมากกว่าเงินที่ซื้อเสียงอ่ะจะไม่ให้ดูแต่คนนะผมว่าหัวใจคือระบบด้วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผมว่าที่ผ่านมาเรามีหลายรูปแบบ
3: ด้านดร.มานานิมิตมงคลค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็เผยว่าจริงๆแล้วพลังการตรวจสอบของประชาชนตลอด11ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเครื่องมือนะคะอย่างข้อตกลงคุณธรรมและปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยสามารถช่วยปกป้องเงินภาษีชาติได้มากนะคะคุณผู้ชมมากกว่า 88,000 ล้านบาทเคสไหนบ้างล่ะเสาไฟกินรีอาหารกลางวันเด็กเรื่องการแชทฟ้องโกงหรือการจับสัญญาหัวประมูลต่างๆดร.มานะเล่าอย่างนี้นะคะย้ำว่าอยากเห็นคนไทยเนี่ยช่วยกันทำให้การโกงเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากผ่าน4คำง่ายๆนี้นะคะไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบก็ลองดูแล้วกันนะคะจริงๆมันเป็นคำที่เรียบง่ายแต่ว่าน่าจะได้ผลจริงถ้าทำได้จริงๆ
0: ค่ะ
3: พร้อมกับส่งสัญญาณถึงนายกด้วยนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ยอยากให้เดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทำทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดอันนี้สำคัญเพราะเรื่องโกงแม้จะเกิดขึ้นได้แต่ก็แก้ได้เช่นกัน
1: คนไทยเราต้องไม่อยู่เฉยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
3: เน
1: า
3: ะ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาดูอันนี้ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ป่วยแล้วบางทีเนี่ยก็ จ้างพี่เลี้ยงมาดูแลบ้านนี้ก็เหมือนกันค่ะปรากฏว่าเขาสังเกตอุ๊ยทำไมคุณยายมีรอยช้ำเปิดกล้องวงจรปิดแทบช็อกเลยเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
8: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
9: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: กลับมาข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะใครที่ต้องจ้างพี่เลี้ยงในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบ้านนี้เนี่ยลูกชายเขามาร้องขอความช่วยเหลือเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยวัย78แล้วป่วยด้วยเป็นทั้งเรื่องของสโตรกสมองฝ่
9: อ
8: ทีนี้ก็จ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพมาดูแลเลยแต่กลายเป็นว่าพบรอยฟกช้ำทั่วตัวไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเพราะล่าสุดผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วนะคะ
9: อ้าว
8: ลูกชายวัย45กับภรรยาก็เลยแบบโอ้โหอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดเลยให้ช่วยหน่อยติดตามคดีนี้หน่อยเพราะว่าพี่เลี้ยงวัย44ปีเนี่ยหนีไปหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่าแม่เขาถูกทำร้ายระหว่างจ้างให้มาดูแลที่บ้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคือลูกชายเขาเล่าอย่างนี้นะคะคือก่อนหน้านี้คุณแม่เขาเนี่ยที่มีเรื่องของภาวะทั้งสมองฝ่อทั้งเรื่องของสโตรกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่พออาการเริ่มหนักก็เป็นห่วงแหละก็เลยเอามาดูแลที่บ้านทีนี้ติดต่อบริษัทให้ส่งพี่เลี้ยงมาด้วยนะจริงๆแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ถือว่าคัดกรองในระดับหนึ่ง6วันแรกค่ะเขาบอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลดีเลยพาเข้าห้องน้ำทำกายภาพบำบัดทุกอย่างอุ้ยดูมืออาชีพจริงใช่เลยไว้ใจก็เลยตกลงในการจ้างเป็นพี่เลี้ยงแบบประจำให้มากินนอนที่บ้านตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่าจ้างก็ไม่ถูกนะคุณผู้ชม 26,000 บาท
9: ต่อเดือน
8: ต่อเดือนค่ะ
9: ถือว่าโอเคเลยนะ
10: ถือว่าโอเคนะ
8: ใช่ไหม
10: ใช
8: ่ก็ดูทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้ดีจนกระทั่งค่ะเริ่มมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมแม่มีรอยฟกช้ำตามตัวล่ะ
9: ค่ะ
8: ทีนี้ถามพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาก็อ้างว่าก็มีเกิดจากนั่งพิงฝาชักโครกหรืออาจจะเป็นผลจากยาละลายลิ่มเลือดเลยทำให้เกิดเป็นรอยเขียวช้ำได้ง่ายตามภาพนี้นะคะ
9: ตามแขนตามหัวเข่าใช่ไหม
8: แต่จนกระทั่งค่ะคุณผู้ชม
9: ค่ะ
8: 19สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนเนี่ยได้ยินแม่ร้องขอความช่วยเหลือพอขึ้นไปนะช็อกเลยเพราะเห็นพี่เลี้ยงเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวเหมือนเป็นแบบลักษณะแบบคลุมแล้วก็รัดตามเนี้ยค่ะ
9: คือมัน
8: ดูผิดปกติหรือเปล่า
9: เช็ดผมหรอ
8: มันไม่สิ
10: เช็ดผม
9: ไม่อะมัน
10: จะคลุมไม่หายใจ
8: มันดูแปลกนะทีเนี้ยพอไปย้อนดูกล้องวงจรป
9: ิ
8: ดมันกลายเป็นว่าเห็นพฤติกรรมรุนแรงหลายอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่นี้ด่าเอ่ยข่มขู่ทำร้ายด้วยเลยตัดสินใจไล่ออกจากบ้านแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะไปที่สพเมืองชลบุรีให้ดำเนินคดีแล้วก็ฝากเตือนภัยมาด้วยนะคะเพราะเขาทราบว่าพี่เลี้ยงคนนี้ยังแฝงตัวหางานในกลุ่มดูแลผู้สูงอายุอยู่เลย
9: น่ากลัวมาก
11: ผมเจ็บปวดมากครับมันเป็นคำพูดสั้นๆว่านี่ผมพูดกับตัวเองนะว่า
12: วันนี้ผมจะคนมาทำร้ายไหม
11: คุมหมดเลย
13: แล้วก็ล็อกแล้วก็มีการดัก
11: มีลักษณะของการล็อกคอแม่แล้วก็ดักศีรษะแม่ไปด้านหลังจนแม่ร้องโอ้ยมีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ทนลูกชายต้องเอาไปอยู่ศูนย์แน่ๆ
14: แม่เลยกลัว
11: ครับแม่เลยกลัว
8: อุ้ยจิตใจทำด้วยอะไรเนาะ
10: ขู่ด้วย
8: บอกว่าถ้าไม่ทนลูกชายจะเอาไปอยู่ศูนย
9: ์คือขู่คุณยาย
10: ใช่ไม่ให้บอกลูกไงอยู่กับฉันไม่ได้
9: เรื่องมันแบบคือจริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆบ้านก็เจออันนี้ขอแชร์เลยตัวเองในสมัยคุณยายแบบอายุเยอะเนาะก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาดูแลแบบนี้แต่เราโชคดีได้เจอคนที่ดีทีนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วศูนย์หรือว่าสถานที่เขาส่งพี่เลี้ยง
8: จัดหานะคะ
9: จริงๆเขาก็พยายามคัดกรองอย่างดีที่สุดแต่น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวต้องคอยสังเกตสังการนะคะเนี่ยอย่างครอบครัวนี้เขาติดกล้องวงจรปิดดูบ่อยๆเลยคอยตรวจดูแล้วก็เช็คประวัติสักนิดนึงอันนี้ก็สำคัญมาก
8: นะคะ คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อว่าช่วยได้มากเลยแหละถ้าเป็นไปได้นะไม่เกินกำลังทรัพย์นะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากเพราะดูสิแล้วกระดูกคอผู้สูงอายุเขาเสื่อมแล้วแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้นะคะคุณเอกภพก็บอกว่าจะประสานกับผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีเพื่อติดตามเรื่องของความคืบหน้าอย่างแน่นอนแต่ที่ต้องออกมาเตือนกันเนี่ยเพราะเนี่ยความน่ากลัวคือ
9: ไปรับงานอีกนะ
8: ยังหางานต่ออยู่เลยอะทำไมกล้า
10: แล้วแรกๆทำเป็นดีด้วยค่ะมาลายออกทีหลังอะ
8: เนี่ยจริงๆ
9: เนี่ยแอบหยิกแม่เราหรือเปล่าหรือยังไงแบบเนี้ยส่งกำลังใจให้ทางครอบครัวนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ต้องใช้บริการพี่เลี้ยงนะคะระมัดระวังดูดีๆด้วย
8: เราต้องดูคุณแม่เราด้วยเนาะมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าคุณย่าคุณยายเราอย่าง
9: เกสังการนะคะอ้าวคุณผู้ชมอันนี้ที่สุดแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงดราม่ามาตลอดทั้งสัปดาห์เนา
8: ะ
9: ที่มีคุณหมอคนหนึ่งไปจะใช้คำว่าไงต่อว่าคนไข้30บาทบอกคนชั้นล่างโอ้โหอันนี้ก็สะเทือนใจแล้วบางคนบอกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเหลือเกินปรากฏล่าสุดคุณหมอรายนี้ทนกระแสสังคมไม่ไหวแล้วก็ออกมาทำแบบนี้แล้วค่ะ
12: คิดว่าดีไหมก็คือก็ยังมีอย่างว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็แม่ผมแล้วก็ตัวผมเองก็รักษาของคุณตาทำในอารมณ์ที่ตัวที่หมอเครียดเองหรือว่าโดนคนไข้ที่อารมณ์เครียดแล้วปะทะกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอขออภัยด้วยความจริงใจกันที่นี่เลยว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยแต่ว่าด้วยความรักแล้วก็ด้วยความรักและความเมตตาทั้งหมด
15: หลังจาก
12: อยากให้คุยและหายดีขอโทษขอโทษจริงๆจากใจว่าที่ทำให้คนไข้ไม่สบายใจในการรักษา
9: ด้วยความรักและความเมตตาของคุณหมอ
8: ค่ะ
9: ที่อยากจะให้คนไข้หายดี
10: คนเดียวกันเนาะ
9: คนเดียวคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันเนาะคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
10: ค
9: ือทำงานเครียดนะคะแต่หมอทุกคนเนี่ยมีเจตนาที่จะรักษาคนไข้ให้ได้ดีที่สุดในขณะที่คนไข้เองก็มีความเครียดพอเกิดการปะทะกันก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายไม่เหมาะส
10: ม
9: วันนี้คุณหมอก็ซอฟเลยนะคะยืนยันบอกไม่ได้ตั้งใจพร้อมที่จะรับคำแนะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็เห็นมีจังหวะที่ยกมือไหว้ด้วยนะยกมือไหว้ขอโทษผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยังยืนยันคุณหมอบอกสิทธิ์30บาทนี่มันเป็นระบบที่ดีตัวผมเองคุณแม่ก็ใช้สิทธิ์นี้นี่ค่ะ
8: นี่ไงนี่ไง
9: ยกมือไหว้นะคะส่วนแม่ของคุณหมอก็ขอโทษเหมือนกันขอโทษประชาชนและทุกองค์กรที่ลูกชายพลาดพิงหรือไปก้าวก่ายคุณแม่ยอมรับบอกลูกเนี่ยทำตัวไม่ถูกต้องนะคะและในฐานะแม่ก็ตำหนิลูกชายไปแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นโถหัวอกความเป็นแม
10: ่
9: เนา
10: ะ
9: ยังไงก็ดูแลปกป้องลูกทีนี้คุณผู้ชมมันก็ดูเหมือนจะไม่จบนะกระแสในโลกออนไลน์คือคุณหมอข้อออกมาขอโทษแล้วนะคะแต่ว่ากระแสในโลกออนไลน์ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์หนักส่วนใหญ่ไหนดูน้องคอมเมนต์หน่อยเซ
8: โอ้ยอันแรกแรงไปนะ
9: อุ้ยเดี๋ยวๆๆใจเย็นค่ะบางคนบอกเหมือนแก้ตัวหรือเปล่ามีความเห็นนึงบอกว่าการเป็นหมอไม่ใช่แค่ต้องสื่อสารให้ดีแต่ต้องมีเมตตาจิตใจดีและมีคุณธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้แสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางแววตาและคำพูดโดยอัตโนมัติเออก็จริงเนา
8: ะ
9: ส่วนบางความเห็นเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาอธิบายเพิ่มแล้วประชาชนก็รู้กันทั่วประเทศแล้วการออกมาขอโทษเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีหลักฐานมัดตัวไงชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเอาล่ะเมื่อคุณหมอสำนึกผิดขอโทษแล้ว

0: จริงๆก็ควรให้อภัยนะคะในขณะที่อีกมุมก็มองว่าหมอเองอาจจะกำลังเผชิญความเครียดเหมือนกันต้องมองมุมนี้เหมือนกันนะเพื่อความเป็นธรรมนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะประเด็นที่มันตั้งต้นมาร้อนฉาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเนา
1: ะ
0: ร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.แล้วก็โดนคุณหมอของคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยต่อว่าข่มขู่คือเหมือนพูดจาซ้ำเติมอ่ะระหว่างที่ไปขอใบส่งตัวถึงขั้นแบบเขาบอกมีบางช่วงที่เหมือนแช่งใช่ไหม
2: บอกไว้โรคเนี้ยนะระยะสุดท้ายไม่ถึง40ก็ตายแล้ว
0: เนี่ยเนี่ยไปพูดถึงคือมันบั่นทอนกำลังใจอ่ะมันใช่ไหมคะมันทำให้รู้สึกแบบอุ๊ยโดนด้อยค่าด้วยอ่ะเรื่องสิทธิ์บัตรทองแล้วทีนี้เขาก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นแชทข้อความนะคะจนสุดท้ายโอ้บานปลายเลยสปสช.แล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องลงพื้นที่แล้วเขาไปตรวจคลินิกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอ้วันนั้นที่ไปตรวจเนี่ยคุณหมอไม่อยู่แต่ว่าได้โทรคุยกับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคุณหมอก็ร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็บอกว่าเครียดที่โดนต่อว่าจะเลิกอาชีพจะหนีไปบวชมีตอนนึงบอกคุณหมอว่าจะไปบวช ด้วยไม่อดตายเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าทีนี้หลังจากเป็นกระแสสปสช.ก็ระงับการให้บริการผู้ป่วยบัตรทองไปชั่วคราวสั่งย้ายผู้ป่วย 20,000 กว่าคนนะคะออกจากคลินิกมีการส่ง SMS แจ้งผู้ป่วยทั้ง3คลินิกแล้วก็ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลปฐมภูมิแห่งใหม่ตามลิงก์ที่ส่งให้
2: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันมีคำถามว่าทำไมต้องย้ายผู้ป่วย 26,000 คนย้ายหมอไม่ง่ายกว่าหรอเมื่อเช้าเนี่ยอ่านไปก็ตั้งคำถามแต่ปรากฏว่าคือเขาไปตรวจสอบแล้วอะค่ะว่าคลินิกเนี้ยไม่มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานประจำไม่มีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแล้วเจอปัญหาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและปัญหาที่หลักก็คือไอ้ใบส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะการเข้าถึงบริการการจ่ายยาสำหรับโรคเรื้อรัง 3-7 วันเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องตรวจสอบสถานพยาบาลแห่งนี้ว่ามันจะผิดพรบ.หรือเปล่าเป็นที่มาของการย้ายคนไข้ 26,000 คนต้องแชร์กันให้เข้าใจว่าตอนแรกบอกเอาย้ายคนไข้ทำไมย้ายหมอคนเดียวง่ายกว่าปรากฏไปตรวจสอบมันยังมีข้อที่ต้องตรวจสอบอีกเยอะว่าผิดพรบ.สถานพยาบาลไหมนะคะผู้ก่อตั้งประชาคมแพทย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรลงโทษแพทย์รายบุคคลแต่ว่าต้องตรวจสอบทั้งระบบยืนยันว่าความเครียดคือทุกคนเครียดหมดแหละทุกอาชีพนะไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการที่จะดูหมิ่นหรือว่าด้อยค่าผู้ป่วยเพราะจริงๆการสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยถือเป็นการรักษาสำคัญด้วยซ้ำนะคะด้านจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุด
3: เพื่อนให้กำลังใจผู้ป่วยเลยหมอทำไมไม่ให้ใช่ไหม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนราคาแพงนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศไหนดูซิกาฬสินธุ์เขาบอกมีนาทีชีวิตคือฝนมันตกหนักมากต้นไม้ใหญ่โค่นมาแล้วนี่เฉียดไปนิดเดียวกับมอเตอร์ไซคันนี้เดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
0: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
2: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
4: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: Next ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: กลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยเพราะว่าจริงๆทั่วไทยเลยนะคะเจอฝนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะหลายพื้นที่ก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะทั้งทางเหนือและอีสานค่ะ
9: พี่น้องพี่น้องโอ้ต้นไม้หักครับรถมอเตอร์ไซค์เล็กน้อยครับนี่เดี๋ยวลบไปเบิ่งกันลบตาย
8: ที่เราเห็นอยู่นี่คือตำบลภูแล่นช้างนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์คือฝนหนักมากแล้วคุณผู้ชมดูคือด้วยความที่ฝนมันตกหนักจริงๆต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นลงมาขวางถนนแล้วมันแทบจะวินาทีเดียวกันเลยเนาะกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะวัยรุ่นเด็กน้อยแม่เด็กน้อย2คนขี่ผ่านมาพอดี
10: ดีนะปลอดภัยลูก
8: โอ้โหเดชะบุญมากคือฉีดไปนิดเดียวอ่ะนะคะไม่งั้นเนี่ยจะโดนทับได้นะคะนี่คือความรุนแรงของฝนกาฬสินธุ์เนี่ยเขาเจอฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงได
10: ้
8: น้ำสะสมท่วมผิวการจราจรคือไล่มายาวเลยค่ะตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข2291สายสร้างคอกุชินารายแล้วก็ยาวไปจนถึงหน้าตลาดเทศบาลตำบลกุดสิมนะคะสภาพนี่ถนนหาไม่เจอแล้วค่ะนึกว่าทะเลในขณะที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะนี่ก็หนักตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปหลายจุดเห็นบอกว่าแม้แต่ที่ทำการของกำนันอุ้ยนี่นะบ้านกำนัน
10: โอ้โห
8: กำนันกวาดเองเลย
10: กวาดเดียวพาม
8: ไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่น้ำไม่ได้ทะลักเข้าถึงตัวบ้านล่าสุดวันนี้เนี่ยฝนในพื้นที่ยังตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โอ้นี่เหรอคะ
10: หนัก
8: มากสุรินทร์มองไม่เห็นทาง
10: น่ากลัวค่ะมาดูต่อกันที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะบ้านเพชรนะคะที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมหนักเหมือนกันค่ะคือระดับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วจริงๆเสียหายไปตามๆกันแล้ววันนี้นะดูสิคุณผู้ชม
8: นี่เข้าบ้านแล้ว
10: พื้นที่ก็ยังมีพายุฝนตกหนักนะคะลมก็แรงชาวบ้านก็ต้องคอยติดตามในเรื่องของโอ้โหหนักจริงๆดูสิต้องเตรียมเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ขึ้นเหนือมาบ้างนะคะที่น่านหลังจากฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่อีกแล้วที่อำเภอปัวอุ้ยหนักจริงๆดูสิคะ
8: น่านเพิ่งจะเจอไปไหน
10: ใช่เพิ่งเจอครั้งใหญ่แล้วก็ยังฟื้นฟูอยู่เลยอ่ะตอนนี้ล่าสุดวันนี้ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจค่ะเร่งคืนสภาพต่างๆเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างเร็วที่สุดนะก็มาช่วยกันทั้งขุดล้างดินโคลนทำความสะอาดร่องระบายน้ำนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของน้ำขังสะส
8: ม
10: แล้วในขณะที่ใช้พื้นที่ของวัดป่านันทบุรียานสังวรารามค่ะที่อำเภอปัวนี่แหละตั้งเป็นโรงทานคุณผู้ชมร่วมแรงร่วมใจค่ะข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายกันเต็มที่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางก็ต้องกระทบแหละแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเห็นไหมคะชนท้ายรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยยับเยินเลยทีเดียวค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่ากรณีนี้เนี่ยผู้โดยสารทั้งสองคันปลอดภัยค่ะขยับมาที่เชียงรายกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ก็มีน้ำป่าจากลำห้วยซ่านนะคะลำน้ำห้วยซ่านไหลหลากลงมาที่ฝายน้ำเนี่ยรถค่ะคุณผู้ชมมันล้นไปหมดเลยอันนี้ก็คือพื้นที่อำเภอแม่ลาวนะรุนแรงจริงๆเพราะว่ารถจักรยานยนต์เองเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไม่ได้แล้วค่ะแต่ล่าสุดวันนี้นะคะระดับน้ำลดลงแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นรถก็สัญจรได้นะคะแต่ว่าก็ยังดูไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ยังดูอันตรายอยู่เลย
8: น้ำป่ามันวางใจไม่ได้
10: จริงค่ะ
8: มาเนาะ
2: นี่เสี่ยงมากเลยนะมอเตอร์ไซค์คันน
10: ี้เนี่ยแหละฉะนั้นแล้วประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของการใช้เส้นทางต่างๆด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาจากเชียงรายพาคุณผู้ชมไปเชียงใหม่กันบ้างช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกหนักต่อเนื่องนี่คือบรรยากาศทางขึ้นดอยสุเทพค่ะต้นไม้ล้มลงมาทับสายไฟและขวาง2เลนเลยอันนี้คือจุดที่ก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนสันวานวิทยานะคะเลยวัด

0: พระธาตุดอยสุเทพมาประมาณโลครึ่งเพราะนั้นรถที่ขึ้นลงไม่ได้ละก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งตัดไฟเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกด้วยนะคะเขากลัวจะเกิดไฟช็อตและเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้ขณะเดียวกันประสานทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยฝ่ายปกครองแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะตำรวจเองก็มาปิดกั้นไม่ให้เข้าใกล้จุดสายไฟแล้วก็ตัดต้นไม้แล้วก็ซ่อมสายไฟนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงเพราะว่าด้านบนดอยยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องดูอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศสำคัญมากนะคะคาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้าประเทศไทยเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
1: แดงๆนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคอีสานแต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือช่วงวันที่9ถึง11กันยายน9 10 11เนี่ยแหละจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเพราะฉะนั้นเตือนเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่เชิงเขาระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักสะสมระวังกันให้ดีนะคะ
1: โอ้จริงๆบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างเดียวแต่น้ำป่าที่เราเห็นข่าวเนาะหลายๆที่เนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่ไหนเนี่ยเวลาฝนมาปั๊บสักพักเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาแสดงว่ามันหนักอ่ะ
2: มันหนักจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บ้านเราที่จีนเองก็เช่นกันนะคะเพราะว่าล่าสุดไต้ฝุ่นโซเดลถล่มอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดับแล้วกว่า43รายอพยพหนีกว่า 600,000 ราย
1: ตายแล้วแล้วนี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่คือเป็นช่วงที่ดินมันสไลด์เลยค่ะพี่ๆโอ้โหหนักจริงๆนะคะนาทีนี้ก็คือพัดพาทุกอย่าง
1: นี่ๆๆ
2: อะไรขวางหน้าหือกวาดลงไปหมดเลยค่ะ
1: นั่นอะ
2: ไรอ่ะนั่นถนนนะคะ
0: ไปทั้งเส้น
1: ขึ้นหลุดออกไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชม
0: ตายแล้ว
2: คือดินมันสไลด์แบบรุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมเสียหายจริงๆดูภาพนะน่ากลัวมากเหตุนี้เกิดที่เมืองวนโจมณฑลเจ้อเจียงค่ะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วที่สำคัญนะไต้ฝุ่นโซเดลถล่มเป็นรอบที่3แล้วค่ะเสียหายหลายที่เลยคุณผู้ชมแปลกจริง
1: เนาะเขาบอกก่อนหน้านี้เป็นไต้ฝุ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็อ่อนกำลังไปแล้วแล้วรีเทิร์นมาใหม
2: ่ถูกค่ะ
1: มันแปลกนะ
0: เป็นไต้ฝุ่นอีกรอบหนึ่ง
1: ใช่
2: เนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้ก็พอดินถล่มแบบนี้นะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อพยพประชาชนกว่า 600,000 คนออกจากบ้านเรือนทันทีและล่าสุดก็จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น43รายค่ะยังมีผู้สูญหายกว่า519รายแล้วจริงๆก่อนหน้านี้นะคือ2รอบที่เขาถล่มไปเนี่ยเพิ่งเกิดในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองสำหรับมณฑลเจ้อเจียงพี่นิฟ
1: เ
2: นี่ยแหละค่ะก็ต้องส่งกำลังใจ
1: ดูสิดูสิน
2: ะคะ
1: คือ
2: การรุนแรง
1: ความแรงของน้ำหมายแม้กระทั่งรถยนต์ใช่ไหมนั่งรถยนต์นะคะตายแล้วเหมือนรถของเล่นน่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ถูกพัดพาแล้วก็ไหลไปตามทางของน้ำ
2: ค่ะ
1: แรงมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นแล้วเนี่ยสะพานส่วนใหญ่นะบางที่เอาไม่อยู่
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้ามองแบบนี้ไม่รู้ทำไมอ่ะมันนึกไปถึงตอนเนปาล
2: อุ้ยดูอาคารที
1: ่เนี่ยอุ้ยถล่มลงมาทั้งหลังโอ้หนักจริงๆ
2: เนี่ยแหละค่ะก็ต้องเอามาให้ติดตามสถานการณ์กันธรรมชาติกำลังบอกอะไรเราน
1: ั่นน่ะสิ
2: ไม่ใช่แค่ที่ไทยเป็นกันทั่วโลก
1: นะคะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลกสลับมาดูเรื่องที่บอกเมื่อกี้นี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆนะคะ
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนแพร่กษาขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแล้วปรากฏตัวโหดูสภาพความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณจุดกลับรถซอยอุ่นอารีที่ถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการส่งผลทำให้หญิงวัย30ปีเสียชีวิตส่วนผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์และผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายอีกคนสาหัสเลยค่ะ
0: ใช่สาหัส2คนนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยไล่ไปดูวงจรปิดปรากฏว่าดูภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมขี่ย้อนสอนมา
1: ซ้อนสาม
0: ซ้อนสามด้วยแล้วก่อนเกิดเหตุก็ย้อนสอนส่วนรถเก่งคู่กรณีเนี่ยขับมาตามช่องทางปกติแล้วเป็นจังหวะที่เขาเลี้ยวตัดหน้ารถเก่งเหมือนจะพยายามจะไปกับรถที่เกาะกลาง
1: ใช่ค่
0: ะก็เลยชนประสานกันอย่างแรงเลยนะคะหลังเกิดเหตุคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้เป็นผู้หญิงไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอให้การกับตำรวจแล้วก็ตกใจมากๆเบื้องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยรถกระจกหน้ารถเธอแตกเสียหายหมดเลยคือต้องดูแลเหตุการณ์นี้จะรับผิดชอบกันยังไงนะคะก็ต้องเตือนกันแหละว่าบางทีเนี่ย เห็นแก่เร็วเข้าว่าย้อนสอนมันลัดทางได้ปรากฏว่า
1: คนนึกว่าแบบเอ้ยนิดเดียวแป๊บเดียว
0: ไม่น่าจะเป็นอะไร
1: เสียเวลาไปกับ
2: ไอ้คำนี้แหละพี่มันนิดเดียวเอ้ยตรงนี้เร็วกว่า
0: ใช่
2: แต่บางที
0: จุดตัดสินความเป็นความตายเราได้เลยนะคะอย่าประมาทนะ
2: เสียเวลาไปทั้งชีวิตเลยแบบนี้นะ
0: คะ
2: โอเคหยิบมาเตือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นกรณีของการขับขอเตือนคนซ้อนบ้างแล้วกันยังอยู่ที่เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่ๆคือบางทีเนี่ยชุดของการใส่เนี่ยมันเข้าไปพันกับล้อได้ดูเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนี้มาจากชุดที่ใส่เพียงแค่เสื้อแขนยาวโอ้โห
1: แขนเสื้อเหรอ
2: แขนเสื้อค่ะคือเป็นเรื่องราวของการนั่งซ้อนอันนี้จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนา
0: ะ
2: ก็จะเป็นคนนั่งหนึ่งนะไอ้คนขับหนึ่งนะคะแล้วคนนั่งเนี่ยมีอยู่สองคนเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดกับหญิงวัย62ค่ะเนี่ยดูนะแล้วความอันตรายคือพอเสื้อเนี่ยนะคะมันเป็นแขนยาวปุ๊บเนี่ยมันไปพันเสร็จปุ๊บดึงเข้าไปเนี่ยมือติดกับล้อโทษนะคุณผู้ชมนะมือเกือบขาดค่ะ
1: โอ้ยเพราะมันเข้าไปอยู่ตรงซี่ล้ออ่ะ
2: มันเข้าไปเลยค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันตัดเหล็กนะคะก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะคือสาหัสเลยเพราะว่ามือเกือบขาดเหตุเกิดขึ้นบริเวณริมถนนปทุมธานีเส้นลาดหลุมแก้วที่จะมุ่งหน้าแยกนพวงศ์นี้เองนะคะหญิงโดยสาร2คนเนี่ยแล้วคนที่เกิดเหตุนะที่มือเข้าไปพันอายุ62แล้วปรากฏว่าเสื้อของเธอเนี่ยเป็นลักษณะผ้าร่มนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญ
1: ม
2: ันเบาสิ่งที่สำคัญคือคนขับเขาบอกว่าตอนที่กำลังเดินทางไปเนี่ยอยู่ๆเนี่ยรถเบรกเองเลยแล้วก็เกิดอาการหมุนนะคะก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องว่ามือติดมือติดเลยรีบจอดรถแล้วก็เป็นภาพดังที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
3: แขนเดียวไงอันนี้มันค่อยไปไงเพื่อดึงไ
4: ปอ๋อ
3: เราก็ไม่รู้หรอกคุณจะทำไงพอมานี้ถึงตรงนี้นะแขนเขาติดไปแล้ว
4: อ๋อเหมือนเสื้อเขาใส่มาแขนเดียวเขาปล่อย
1: อ๋อใส่มาแขนเดียวใช่ไหมแล้วปล่อย
2: มันปล่อยเนี่ยแหละนะคะก็ต้องหยิบยกเอามาเตือนกันแหละคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเนาะนั่งไปตลาดชิวๆเมามอยอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ตัว
1: บางคนเขาบอกอะไรนะชายกับโปร
0: ใช่ใช่เวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์
1: จะเจอบ่อยนะผู้ใส่ผู้หญิงอะเนาะหน้าอาจจะนั่งหันด้านข้างชายกระโปรงยาวหรือบางคนก็เป็นพวกผ้าพันคออะไรแบบเนี้ย
2: เนาะหรือบางทียิ่งเดี๋ยวนี้นะกระเป๋าสะพายข้างมีอุปกรณ์มีตุ๊กตามีผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์มันเยอะนะคะก็ต้องหยิบยกมาเตือนกันเพราะว่าคือต่อให้ไม่ใช่ลักษณะพ่วงข้างแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที
1: แล้วช่วยได้สำเร็จ
2: ช่วยได้สำเร็จค่ะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะแต่ว่าแบบโอ้ยเห็นเขาบอกว่าลักษณะมือมันเข้าไปพันกึ๊บเลยอ่ะ
0: แล้วเสื้อมันจะรัดแน
2: ่
0: น
2: ใช่มันรัดจนแบบ
1: ไม่หมุน
0: จะพันไปเรื่อยๆ
2: ใช่เนี่ยนะคะโอเค
1: ฝากเอาไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงกรณีของเด็กเล็กเด็กเล็กเด็กอ่อนนี่ก็เหมือนกันนะคะบางคนบอกอุ้มแล้วก็ให้ขาห้อยเนี่ย
0: ไม่ได้เนาะอันตราย
2: แล้วนี่ด้วยนะพี่แบบหลังๆเราจะเห็นแบบน้องหมาน้องแมวอ่ะสายจูงอะไรต่างๆก็ต้องระวังนะคะ
1: จริง
2: ใช่เนี่ยดูนะคะเพราะว่าดู
0: แต่เขาดูไปแน่นเลยค่ะ
2: ถูกค่ะคือมันพันรอบเข้าไปแล้วความเร็วรถอีกนะคะคือมันแน่นเข้าไปเลยมันไม่ใช่แค่แบบเข้าไปขัดอย่างเดียว
0: ก็แน่นขนาดที่รถเสียหลักเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: กระชากเลยอ่ะ
1: เพราะมันดูดเข้าไปเรื่อยๆ
0: ถ
1: ูกอ่ะเอามาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันมาก
2: ๆค
1: ่
2: ะ
1: ที่สุดแล้วเรื่องนึงเดินทางมาถึงบทสรุปและอีกหนึ่งเรื่องกำลังเปิดฉากความรักครั้งใหม่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะอรุณรุ่ง The Edge of Horizon จบลงอย่างอิ่มเอมใจพร้อมกับปิดฉากการเดินทางของภพทีและทินกรที่พาคนดูผ่านทั้งความรักความผูกพันและช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ความสนุกบนแอปวันดียังไม่จบนะคะเพราะว่าคืนนี้เตรียมพบกับ Juliet and Juliet เรื่องราวของรักแรกที่เกิดขึ้นระหว่างโตเกียวและบลูลูกสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันแหมขึ้นมาแค่นี้ก
2: ็
1: เดือดแล้วนะคะเมื่อความรักดันเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ควรเกิดหัวใจของทั้งคู่จะเลือกเดินไปทางไหนระหว่างรักที่ห้ามใจไม่ได้กับความแค้นที่สองครอบครัวยังไม่เคยปล่อยวางโอ้เข้มข้นแน่นอนนะคะ
2: คุ
1: ณผู้ชมสามารถรับชม Juliet and Juliet ตอนแรกและดูย้อนหลังอรุณรุ่ง The Edge of Horizon ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเรื่องนึงจบอีกเรื่องกำลังเริ่มและความรักครั้งใหม่อาจอันตรายกว่าที่คิด
0: น่าดูมาก
1: น่าดูมากและน่าดูทั้งสองเรื่องใครที่พลาดอรุณรุ่งก็ไปย้อนหลังได้เลย
2: อินองศา
1: ใช่ไหมเออส่วนเรื่องใหม่จูเลียตแอนด์จูเลียตก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันและพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AI

0: IS ห้ามพลาดนะคะเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำเลยว่าพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทก็เหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะโปรดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียบเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวันนี้ผมต้องกลับมาจัดรายการเรื่องของคุณบอสวรยุทธอยู่วิทยาอีกครั้งนะครับถ้าหลายท่านที่ตามข่าวเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีแล้วครับคดีนี้นะตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการข่าวนะฮะจนผมจัดเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบนะครับวันนี้ต้องชวนทุกท่านมาคุยกันอีกครั้งเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมามันมีข่าวใหญ่นะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยยืนยันว่ามีความจริงจังในการติดตามตัวคุณบอสที่หลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยมาดำเนินคดีนะครับเนื่องจากว่าคดีตอนนี้ของคุณบอสเนี่ยมันเหลือคดีเดียวครับแล้วมันจะหมดอายุความเนี่ย3กันยายน70นะครับอีกปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคดีนี้คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไอ้ที่เหลือก่อนหน้านี้หมดอายุความไปหมดแล้วครับคุณบอสอยู่ไหนยังไม่รู้เลยฮะตอนนี้นะแล้วความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่ออยู่ที่ไหนนะครับผมย้อนสั้นๆมหากาพย์คดีนี้เนี่ยย้อนกลับไป3กันยายนปี55บอสอยู่วิทยาขับรถหรูไปชนมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจจนเสียชีวิตโอ้ตอนนั้นเนี่ยมีหลายดราม่าเลยนะครับทั้งเรื่องความเร็วรถทั้งเรื่องว่ามีการสลับตัวคนขับนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดอยู่ดีเป็นคุณบอสแต่เวลาผ่านไปเนี่ยโอ้โหไอ้หลายข้อหาที่ว่ามันขาดอายุความคุณบอสหลบหนีออกนอกประเทศไทยจุดพลิกคดีที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวใหญ่คือปี63จําได้มั้ยฮะที่มีการเอาเรื่องความเร็วรถมาพิจารณาใหม่ปรากฏกลับไปกลับมากลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐถูกดําเนินคดีคุณเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดเนี่ยเจอศาลชั้นต้นพิพากษาจําคุก3ปีเมื่อปี68ปีที่แล้วนี่คือขา1แต่ด้านคดีหลักครับหมดอายุความไปหมดแล้วเหลือคดีเดียวอย่างที่ว่านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วประเมินกันหน่อยตกลงอีกประมาณ1ปีเนี่ยตำรวจจะตามจับคุณบอสมาดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับอยู่กับเรา2ท่านตรงนี้ครับต้อนรับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยานะครับและดร.พีรพัฒน์ฝอยทองหรือว่าทนายพีชโฆษกสภาทนายความครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอ
3: าจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกี่ยวรายการนะครับวันนี้เราจะได้ทราบทั้งสองมุมนะฮะทั้งในมุมกฎหมายและมุมของอดีตตำรวจนะฮะผมก็จะถามอาจารย์โต้งก่อนเลยนะครับคือคดีเนี่ยเหลืออายุความประมาณ1ปีเอาในความเป็นจริงเลยอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ยังมีหวังไหมฮะว่าอีก1ปีเนี่ยคุณบอสจะสามารถถูกนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่บ้านเรา
6: คือผมว่าขึ้นอยู่กับทางนโยบายของรัฐละกันของประเทศไทยอ่ะคือหมายความว่าถ้าเราต้องการจะคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหมายความว่าต้องการจะทำให้กระบวนการธรรมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆคือรัฐบาลนะที่คุมกลไกการควบคุมกฎหมายคือสำนักงานตำรวจชาติถ้ามีการชัดเจนตรงนี
3: ้
6: ผมว่ามีสิทธิ์มีความเป็นไปได้แต่อะไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เพราะว่าเนื่องจากทางคุณบอสเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและการจะนำตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยกลับมาดำเนินคดีประเทศไทยต้องประสานประเทศปลายทางและต้องมีเรื่องของส่วนที่สัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือหลักต่างตอบแทน
3: ครับ
6: ประการสำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ประเทศใดแต่แล้วก็ตามเท่าที่ติดตามข่าวท่านโฆษกเองสำนักตำรวจชาตินะครับก
3: ็
6: บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในประกาศของอินเตอร์โพลอยู
3: ่
6: ของตำรวจสากลถึงแม้จะในระบบปิดก็ตามนั่นหมายความว่ายังอยู่ในระบบที่ตำรวจไทยต้องการตัวสำหรับบุคคลคนนี้อยู
3: ่ครับ
6: ก็ต้องมาดูต่อว่าวกกลับมาประเด็นแรกว่าแล้วนโยบายของรัฐเราเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับเรามองเรื่องนี้อย่างไร
3: ครับ
6: ถ้าเกิดเฉยๆไปเนี่ยเหมือนอย่างนี้ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยเนี่ย ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับผมว่าก็หมดน่าจะขาดอายุความครับ
3: โอ้โหคือคดีนี้เนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าคนรวยรอดคนมีตังรอดนะมีเรื่องของเงินมีเรื่องของอะไรใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเดี๋ยวประเด็นที่อาจารย์โต้งเกริ่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความกันต่อนะฮะถึงการทำงานของตำรวจไทยแล้วก็ตำรวจสากลนะฮะถามในมุมทนายพีชบ้างส่วนตัวนะฮะติดตามคดีนี้มาตลอดเนี่ยอีกประมาณ1ปีเหลือข้อหาเดียวแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าจะได้ไหมฮะ
4: คือต จากประสบการณ์แล้วกันนะผมว่าการออกไปตามจับเนี่ย ก็ค่อนข้างยากเว้นแต่ว่าแต่ที่จันต้องบอกแหละมันก็ต้องอาศัยความกดดันนะครับหลายๆเคสที่จับได้เนี่ยนะครับผู้ต้องหาใหญ่ๆเนี่ยนะครับแม้บางประเทศเนี่ยไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะแต่ก็มีการกดดันร่วมกันระหว่างเรากับตัวของรัฐบาลประเทศนั้นๆนะ
5: ครับ
4: เพื่อขอความร่วมมือหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับหรืออีกทางนึงแล้วกันเนาะในฐานะทนายความเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วตัวผู้ถูกกล่าวหาเนาะเพราะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเมื่อศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยเขาก็ยังไม่ถูกพิพากษาว่าเป็นที่ถึงที่สุดนะว่าเป็นผู้ผิดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสู้คดีคือผมมองว่าอีกทางนึงก็คือก็ถ้าคุณมั่นใจหลักฐานนะครับก็กลับมาสู้คดีได้เพราะว่าในเรื่องความเร็วที่คุณออฟพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็มีไปปรากฏนะในคดีที่เมื่อกี้คุณออฟพูดเนี่ยว่ามีการลงโทษอดีตรองอัยการสูงสุดนะ
5: ครับ
4: เกี่ยวกับเรื่องว่ามีการเปลี่ยนแปลง
5: ข้อมูลความเร็วรถ
4: หรือเปล่าหรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอไปอ่านละเอียดเนี่ยพิพากษาร้อยกว่าหน้าเนี่ยนะครับพอผมไปนั่งดูจริงๆเนี่ยนะครับจำเลยบางท่านที่เป็นอาจารย์ที่มาตรวจความเร็วเนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องเราก็สนใจเอ๊ะโอเคตัวท่านรองอัยการสูงสุดเนี่ยมีโดนลงโทษว่าสั่งไม่ฟ้องแต่คนอื่นๆทำไมถึงยกฟ้องปรากฏว่ามาดูเรื่องรถเนี่ยน่าสนใจมากนะครับที่พิพากษาเพราะว่าเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยนะครับแกก็เคยทำคดีถ้าเคยได้ยินคุณบรรยินนะที่แบบมีรถมารุ่นนี้นั่นแกก็เป็นคนพิสูจน์ความเร็วในเคสนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเทียบกับท่านตำรวจที่พิสูจน์หลักฐานนะที่ไปดูนะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจความเร็วรถแต่ไปเอากล้องมาแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงเขาเหมือนแบบว่าอยากจะลองวิชาดูนะครับไปตรวจแต่ว่าใช้โปรแกรมเนี่ยนะครับอันนี้คือคำพิพากษาเลยนะใช้ Windows Media Player ซึ่งศาลเขียนเลยว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดูภาพยนตร์การบันเทิง
5: ไ
4: ม่ใช่โปรแกรมสำหรับที่เอามาใช้พิสูจน์อย่างนี้นะครับการแยกเฟรมโดยละเอียดเนี่ยมันเลยไม่น่าเชื่อถือเทียบกับอีกอาจารย์อีกท่านนึงที่ศาลพิพากษาว่ายกฟ้องเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันนี้ใช้โปรแกรมโซนี่อะไรไม่รู้ผมก็จำชื่อไม่ได
5: ้
4: มีการแยกเฟรมเนี่ยละเอียด25เฟรมต่อวินาที
5: มัน
4: สามารถพิสูจน์ความเร็วได้เยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่างั้นเขาก็บอกว่ามีการให้เปรียบเทียบดูบอกอ่ะถ้าอาจารย์มั่นใจว่า177เนี่ยนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงทดลองวัดไอ้กระบะคันข้างๆที่ขับมาซิเท่าไหร
5: ่
4: กลายเป็นว่าทุกคนที่บอกเอ้ยกระบะขับไม่เร็วหรอกกลายเป็นกระบะก็พุ่งไปร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันมันก็เลยมีความคลาดเคลื่อนหรือน่าสงสัยในเรื่องนี้พอสมควรท่านในฐานะทนายความผมเห็นอย่างนี้อ้าวเราก็มีช่องทางสู้นี่ผมคิดว่าก็ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ถ้ามันเห็นคำพิพากษาในคดีอื่นแล้วมันมีผลทางไปได้แต่นี่คือในฐานะทนายความนะแต่ว่าตัวความเขาก็ไม่ได้จ้างผมเป็นทนายเขาก็ไม่รู้เขาจะกลับมาไม่กลับมาอันนี้เรื่องของอันนี้ก็ต้องเป็นนโยบายของประเทศไทยแหละครับ
5: ครับผมถามต่อ นิดเดียวเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยนะฮะแต
4: ่
5: ว่าพอเหมือนกับว่าตัวบอสเนี่ยเขาหนีไปตั้งแต่10ปีก่อนเนี่ยโดยประมาณเนี่ยไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่นะจะเรื่องความเร็วเรื่องข้อหาอะไรก็แล้วแต่มันเลยเหมือนกับทำให้สังคมเนี่ยตัดสินไปเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณจะหนีทำไมหรือแม้กระทั่งมีเรื่องความรวยหรือ
4: รวยแบบเป็นหมื่นล้านปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในคุกทั้งนั้นที่ศาลยังไม่พิพากษาแต่เพียงว่าบางครั้งเราก็ไปพิพากษาจากการที่เราตัดสินแล้วว่าเออเขาเป็นคนรวยเขาควรจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าเราต้องไม่มีอคติเรื่องนี้เนาะแล้วผมว่าก็เข้าสู่กระบวนการถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด
5: ครับ
4: ผมว่าไอ้เรื่องยากดีมีจนคืออย่างนี้รวยจะไม่ติดคุกก็คงพูดไม่ได้แล้วล่ะเพราะทุกวันนี้หลายๆคนที่รวยเนี่ยแล้วติดคุกเนี่ยเยอะอดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยติดใครก็

0: คยติดผมแค่ว่าถ้ารวยเนี่ยติดแล้วมันก็สบายกว่าคนไม่รวยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าไปที่คุกอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะที่คุณจะซื้ออาหารนักให้นักโทษนู่นนี่นั่นคุณฝากเงินเข้าไปได้มันมีกระบวนการมันมีการกระทำพวกนี้อยู
1: ่
0: แต่อย่าบอกว่าคนรวยไม่ติดคุกนี่ผมว่าจากคำคดีมาไม่คงไม่จริง
1: ครับครับนะฮะก่อนจะถามอาจารย์โต้งต่อนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิดหนึ่งนะฮะที่ยืนยันว่าการตามจับบอสวรยุทธอยู่วิทยาเนี่ยจริงจังนะครับหมายแดงที่ส่งไปอินเตอร์โพลตำรวจสากลยังมีผลนะลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
2: ผู้ต้องหานะครับตามหมายจับมีการหลบหนีเกรงว่าหลบหนีไปยังต่างประเทศเรามีการส่งข้อมูลนะครับให้กับตำรวจสากลหรือที่เราเรียกกันว่าอินเตอร์โพลฐานะเรดโนติสนะครับจากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในระบบของตำรวจสากลนะครับก็พบว่ายังแอคทีฟอยู่ยังมีข้อมูลอยู่ในระบบของตำรวจสากลอยู่ที่จะให้ตำรวจที่เป็นเครือข่ายสมาชิกนะครับทั่วโลกเลยนะครับช่วยกันในการติดตามจับกุมตัว
3: อยากให้ท่านยืนยันว่าตำรวจมีความจริงจังแค่ไหนในการติดตามตัวคุณวรยุทธ
2: เรามีระบบในการประสานงานนะครับมีระยะเวลาในการประสานงานตลอดนะครับมีการส่งต่อข้อมูลให้กับประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะกรณีถ้าเราทราบว่ามีประเทศเป้าหมายหรือประเทศปลายทางที่ผู้ต้องหาอาจจะไปพักอาศัยอยู่ก็จะส่งข้อมูลไปเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเรดโนติสนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเมื่อผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ในประเทศใดก็ตามก็จะเป็นหน้าที่นะครับของประเทศนั้นที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของตัวสากลที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางความร่วมมือ
4: มีเบาะแสไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหน
2: ในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะครับที่จะต้องดำเนินการ
1: ก็ต้องถามอาจารย์โต้งต่อเลยนะฮะคือด้วยความเคารพกับทางท่านโฆษกด้วยนะฮะพอท่านโฆษกให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์สนั่นเลยฮะบอกว่านี่จริงจังแล้วเหรอแต่ทำไมเหมือนจับไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับคือในประเด็นแรกเองต้องยอมรับว่าตอนนี้หมายแดงเนี่ยยังคงไม่อยู
1: ่ครับ
5: ระบบของตำรวจสากลก่
1: อ
5: นซึ่งมีสมาชิกประมาณ195ประเทศถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ครับ
5: สองคือในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มเนี่ยต้องเป็นการประสานงานระหว่างประเทศต้นทางคือประเทศไทยกับประเทศปลายทางประเทศปลายทางหมายความว่าต้องสืบสวนทราบได้เบาะแสว่าเขาเนี่ยตอนนี้ไปหลบหนีพำนักอยู่ประเทศใด
1: ครับ
5: เช่นในยุโรปหรือในเอเชียหรือในทวีปอะไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปประสานประเทศปลายทางว่าตกลงคนเนี้ยที่เราเช็คข้อมูลมาแล้วพบว่าอยู่ในประเทศนี้ในพื้นที่ประมาณนี้ก็ได้อะ
1: ครับ
5: ช่วยตามให้หน่อยหลังจากนั้นกระบวนการก็จะเริ่มดำเนินการนะครับ
1: ครับ
5: ประการต่อมาคือเรื่องเหล่านี้อย่างที่ผมกลับมาประเด็นแรกว่าต้องยอมรับว่าคดีนี้มีความไม่ปกติตั้งแต่แรก
1: ครับ
5: หมายความว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาตั้งแต่เริ่มเกิดคดีใหม่ๆถูกไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยสังคมก็เรียกร้องว่าไม่น่าจะใช่คนนี้เป็นคนขับรถเป็นพ่อบ้านสุดท้ายนำไปสู่การให้ตำรวจไปขอหมายค้นศาลแล้วไปตามจับแล้วไปตัวมาดำเนินคดี
1: ครับ
5: ก็ต้องชื่นชมตำรวจในขณะนั้นนะครับที่ดำเนินการไปตรงไปตรงมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต่อมาพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มีการหาช่องซึ่งตอนนั้นสังคมก็มีการเรียกร้องอีกว่าทำไมจะหาช่องอะไรกันมากมายจนนำไปสู่เกิดการตั้งคำถามจนท่านนายกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นเนี่ยต้องตั้งมาการกลางขึ้นมาแสวงหาข้อเท็จจริงสุดท้ายเป็นที่มาของการดำเนินคดีมีการฟ้องศาลอาญาทุจริตนะครับ
1: ครับ
5: แล้วก็มีการคำพิพากษาศาลไปแล้วกระบวนการในประเด็นที่คุณอ๊อฟถามว่าตกลงจะตามได้ไหมคือเลยเป็นคำถามของสังคมนะครับว่าถ้าเป็นคดีแบบตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วไม่ใช่ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับ
1: ครับ
5: ผมว่าสังคมไม่ตั้งคำถามขนาดนี
1: ้
5: แต่พอดีมีความไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหลือประมาณปีนึงเนี่ยจะขาดอายุความคนก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงคุณจะตามไหมเนี่ยแค่นั้นเองถูกไหมครับ
1: ครับ
5: ก็เหมือนผมก็ตั้งคำถามอะว่าตกลงมันจะมีความยุติธรรมไหมประเทศนี้ประเทศไทยจะมีความยุติธรรมไหมหรือยังมีคำถามอยู่เสมอว่าหรือคุกเนี่ยมันไว้สำหรับขังคนจน
1: อ
5: ันนี้ที่เขาถามกันไง
1: ครับ
5: แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอะครับเวลาคนมีคดีเนี่ยที่เขามีอำนาจและมีเงินเนี่ยเขามีพลังจริง
1: อ
5: ันนี้คือความจริงไม่ต้องปฏิเสธหรอกฮะ
1: ครับ
5: โดยเฉพาะประเทศไทยครับ
1: ครับนะฮะถามในมุมทนายพีทบ้างฮะเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่าก็จริงจังนะพอนักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยทางโฆษกเองก็เหมือนกับบอกว่าเขาเป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนมันก็เลยเหมือนกับยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดเลย
0: จริงๆเสริมที่ท่านจัดต้องพูดก็คือหลายคนเข้าใจผิดว่าเหมือนว่าหมาย

0: จับอินเตอร์โพลเนี่ยมันเป็นหมายจับจริงๆมันไม่ใช่ไอ้เรดโนติสเนี่ยมันแค่วอร์นิ่งแล้วเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ไปแสวงหาแล้วก็ไปชี้เป้าว่าเนี่ยเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ
1: คือตำรวจไทยต้องทำอยู่ดีถูกไหมฮะ
0: เราก็ต้องสอบสวนครับแล้วก็บอกว่าโอเคคุณช่วยประสานความร่วมมือคือถ้ามันมีหมายแดงเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะประสานความร่วมมือกับทางต่างประเทศเพื่อให้เขาไปจับกลุ่มตัวได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ทางฝั่งเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเอาแล้วมันผ่านมาตั้งนานเนี่ยเราได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วอีกข้อที่จริงนึงก็คือว่าเท่าที่ทราบเนาะผมก็ไปดูพอคุณออฟบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาผมก็ไปนั่งไล่อ่านเอกสารมันที่เขาไม่มาเนี่ยนะครับก็คือโอเควันที่ส่งฟ้องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการออกหมายเรียกมานะ
1: ครับ
0: ก็เขาอยู่ต่างประเทศปุ๊บแล้วคุณก็ออกหมายจับแล้วก็สิ่งที่ผมก็งงเหมือนกันพอออกหมายจับเสร็จปั๊บไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาผมก็งงว่าอ้าวแล้วคุณไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาทำไม
1: เพราะเขาอยู่ข้างนอกไปแล้ว
0: จริงๆคุณควรจะให้เขามีหนังสือเดินทางถ้าคุณจะกลับมาคุณก็กลับมาสิทำไมแล้วทำไมคุณไปยกเลิกอันนี้ผมก็พออ่านเอกสารหลายๆอันผมก็เริ่มงงๆว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือ
0: ในฐานะทนายความอ่ะโอเคผมเห็นตั้งแต่ต้นว่ามันมีกระบวนการที่มันไม่ชอบมาพากลเยอะแต่ที่อาจารย์บอกแหละเปลี่ยนตัวคนขับปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าแต่ในฐานะทนายความนะพูดตรงๆว่าเรื่องรถชนคนตายเนี่ยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้ศิลปินดาราเอ่ยหรือผู้มีชื่อเสียงหลายคนที่ชนแล้วเสียชีวิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าจำได้นะเสียรถเบนซ์น่ะไปชนครอบครัวเขาเสียชีวิตเน
1: ี่
0: ยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายอ่ะ
1: ลูก
0: ของฝั่งผู้เสียชีวิตเรียกเขาว่าพ่ออ่ะผมมองว่าในฐานะทนายความเนี่ยเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ถ้าช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเจตนาเนี่ยภาษากฎหมายโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเถรยจิตเป็นโจรเถรยจิตเป็นโจรหมายความว่าคุณเนี่ยเจตนาชั่วตั้งแต่ต้นคำถามคือเขาเจตนาชั่วอยากจะฆ่าคนหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้อีกเรื่องนึงแต่เรื่องของการประมาทเนี่ยในภาษากฎหมายเรามองว่ามันเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วเพียงแต่ว่าคุณทำไปแล้วมันผิดนะ
1: ครับ
0: คุณสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยเขาไม่ได้อยากว่าเอาง่ายๆว่าถ้าในเคสเสียรถเบนซ์เนี่ยถ้าให้เลือกนะเอาโอเคคุณติดคุกไปกลับถามว่าให้เด็กเนี่ยได้รับการเยียวยามีคนดูแลส่งเสียเลี้ยงดูไปจนจบปริญญา
1: ครับ
0: อันไหนดีกว่ากันถ้าเราเป็นคนนอกเราแบบเอ้ยต้องติดคุกตรงนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้แบบเจตนาจะไปฆ่าคนตายควรจะมาช่วยเหลือเยียวยาซึ่งในเคสเนี้ยบ้านเขาเองก็มีกำลังทรัพย์ที่มากเพียงพอผมมองว่าถ้ามองกลยุทธ์อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่อาจจะก้าวล่วงได้ว่าณวันนั้นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่ายังไง
1: คือ
0: เป็นผมเองผมมองว่าเคสเนี้ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณยอมรับเยียวยาชดใช้ดูแลเอาพูดตรงๆเคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะไม่ค่อยติดคุกหรอก
1: คือถ้าวันนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปผมฟังคิดตามทนายนะถ้าย้อนกลับไปถ้าวันนั้นเนี่ยคุณบอสหรือครอบครัวบอสทำแบบครอบครัวเสียรถเบนซ์เนี่ยวันนี้ก็จบไปแล้วถูกไหม
0: ก็มีโอกาสแล้วกันแล้วก็ไม่ก้าวล่วงไปบางสารสมมติว่าเรามันมีเคสเทียบเคียงกันอยู
1: ่ครับเอาอย่างนี้ไหนเมื่อกี้ทนายเกริ่นเรื่องหมายแดงมาแล้วอยากให้ทั้งสองท่านขยายความต่อเลยในมุมของอาจารย์บ้างตกลงไอ้หมายแดงของอินเตอร์โพลเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าในความเข้าใจของคนไทยนะเราได้ยินจากคดีของคุณบอสเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วตกลงมันมีประสิทธิภาพจริงไหมเมื่อกี้ทนายบอกว่าจริงๆมันก็จุดเริ่มต้นก็คือต้องตำรวจไทยนี่แหละตกลงหมายแดงของตำรวจสากลมันยังไงกันแน่อาจารย์
2: จริงต้องเรียนว่าหมายของตำรวจสากลมีหลายหมายนะคร
1: ับ
2: ไม่เฉพาะหมายแดงแต่ว่าเราได้ยินเรดโนติสบ่อยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประเทศต้นทางมีการยื่นคำร้องขอให้มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มบุคคลคนนี้ถ้าพบว่าเขาอยู่ในประเทศของคุณก็เรดโนติสนะครับไม่ใช่เป็นหมายจับนะครับประเด็นแรกก่อนหมายอื่นเช่นบูโนติสก็มีแบ็กโนติสก็มีอย่างแบ็กโนติสก็คืออาจจะเป็นศพไม่ทราบเขาว่าเป็นคนสัญชาติใดประเทศใดแต่ก็จะมีการเก็บเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไว
1: ้
2: เก็บภาพถ่ายต่างๆไว้แล้วลงระบบนะครับแต่ก่อนจะลงระบบเนี่ยเขาก็ต้องมีการยืนยันว่าเข้าตามกฎของอินเตอร์โพลหรือไม
1: ่ครับ
2: ก็จะมีหลักเกณฑ์ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เราอยากจะทำอะไรแล้วเอาข้อมูลเข้าระบบอินเตอร์โพลไม่ใช่นะครับหรือเราบอกว่าต้องคนที่ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะก็ไม่ใช่อีก
1: ครับ
2: เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าเข้า1เป็นไปตามกฎของอินเตอร์โพลหรือไม
1: ่
2: 2เป็นการกระทบละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาหรือไม
1: ่ครับ
2: เหมือนที่ท่านทนายบอกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีก็ได้นั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าอินเตอร์โพลเขาเลยไม่ออกในระบบเปิดเผยสาธารณะไม่เหมือนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องการก่อการร้าย
1: ครับ
2: หรือเรื่องความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเพื่อความบริสุทธิ์ใจจริงๆก็กลับมาต่อสู้คดีแค่นั้นเอง
0: ใช่
2: แล้วจะแบบจะแฟร์มากเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: คือก็ผมไม่ได้ทำจริงอ่ะผมบินกลับมาเลยต่อสู้คดีรัฐบาลก็ไม่หนักใจ
1: ครับ
2: ทุกคนก็ไม่หนักใจถูกไหมครับ
1: ผมก็ไม่ต้องมาจัดรายการเป็นสิบปีแล้วฮะ
2: ใช่ครับ
0: เรื่องนี้เดี๋ยวได้จัดรายการไงถ้าเขามาสู้คดีก็ได้จัดตอนสู้คดี
1: นั่นสิก็จะอีกเวนึงดู
0: อีกเวนึง
1: ทีนี้ถามอาจารย์ต่ออีกนิดเดียวฮะคือพอมันไปอยู่ในระบบปิดที่หลายคนเนี่ยเอาคนไทยนี่แหละประชาชนเนี่ยก็เลยยิ่งมองไปใหญ่

0: เองแค่นั้นเองถูกไหมครับ
1: ครับครับต่อเนื่องที่ทนายเลยครับเมื่อกี้ทนายก็เกริ่นมาบ้างแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นยังไงมันก็คือต้องฝั่งเรานี่แหละตำรวจไทยนี่แหละจากคดีของบอสเนี่ยตกลงมันติดที่ไหนฮะว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหรือเอาตามภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นก็คืออังกฤษอย่างเงี้ยตกลงมันมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไหมมันเกี่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ผมว่าก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรง 100% หรอกครับเพราะว่าคือผู้ต้องหาเนื่องจากเขาก็บ้านเขามีฐานะเนาะเขาก็จะบินไปบินมาได้หลายที่เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางเจ้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่แล้วละเว้นการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อันนั้นแหละคุณถึงจะผิดและนี่ก็ต้องไปดูแหละว่าเพียงแต่ว่าโดยทั่วๆไปเคสมันไม่ใช่แบบโอ้โหเคสแบบผู้ร้ายข้ามชาติเป็นแบบผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยปกติโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีการดำเนินการแบบติดตามโดยเข้มข้นละกันต้องบอกอย่างนี้ถ้าเคสเนี่ยวันนี้บอกว่าไม่ใช่ของทายาทตระกูลดังผมเชื่อว่าคนก็เฉยๆมันก็ไม่ได้มีโทษจริงๆโทษข้อหานี้ก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นขับรถคนโดนชนคนตายโดยประมาทเนี่ยมันก็ไม่ได้โทษสูงก็จำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังสู้คดีกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ความจริงจังแหละเพียงแต่ว่าการจริงจังมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปจริงจังกับเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนรวย
1: หรือ
0: เพราะว่าเขามีชื่อเสียงมันก็ต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าในเคสทำนองอย่างเงี้ยมีการออกเรสโนทิสกันไปแล้วเนี่ยเราดำเนินการกับเคสอื่นๆอย่างไ
1: ร
0: ถ้าเคสอื่นๆเรามีการติดตามมีการใช้ข่าวกรองมีการใช้อะไรเยอะแยะแต่เคสนี้คุณไม่ใช้อันนี้คุณก็ละเว้นอันนี้ผมว่าคุณก็ไปตรวจสอบการดำเนินการของตำรวจได
1: ้ครับครับถามอาจารย์โต้งเพิ่มเติมว่าอย่างประเทศปลายทางซึ่งโอเคเราก็เพื่อความเป็นธรรมนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยนะประเทศอังกฤษจริงหรือเปล่าหรือไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศปลายทางในการให้ความร่วมมือกับต้นทางอย่างเราอย่างเงี้ยฮะเขาทำได้มากน้อยขนาดไหนฮะเมื่อเห็นเรดโนติส
2: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งคือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายในประเทศนั้นนะครับว่าเขามีเรื่องกฎหมายเรื่องนี้ให้อำนาจเขาในการดำเนินการอย่างไรถ้าเป็นคดีที่เช่นเกี่ยวเรื่องการเมืองเรื่องนี้ก็อาจจะอ้างได้ว่าพบจริงแต่ไม่ส่งตัวกลับนะครับอาจจะเป็นข้ออ้างได
1: ้
2: สองคือเรื่องของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือหลักต่างตอบแทนประเทศไทยเนี่ยเรามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับหลายประเทศนะคร
1: ับ
2: ข้อให้ข้อสังเกตนะคุณดอฟเมื่อสักครู่มีภาพโชว์ขึ้นมาเรื่องของนักข่าวต่างประเทศผมกำลังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็กำลังตามหาตัวเขาไปอยู่ไหนหาไม่เจอแต่นักข่าวไปเจอ
0: ไปขอบ้านเลย
1: ขอบ้านเลยเนี่ยภาพนี้
2: ครับ
1: แต่เราก็เห็นแค่ภาพนี้นะสุดท้ายตอนน
2: ั
1: ้นแล้วก็ไม่ได้เลยอีกเลย
2: ครับก็คือก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับว่าเออก็เราก็เจ้าที่ก็กำลังตามหาว่าอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏนักข่าวไปเจอว่านี่ไงอยู่นี่ไงแล้วรู้แม้กระทั่งบ้านเลขที่ว่าอยู่ที่ไหนในลอนดอนด้วยนะถูกไหม
1: คร
2: ับ ก็สะท้อนกลับมาว่าเอ้าอันนี้คือสังคมเลยตั้งคำถามไหมว่าตกลงในตั้งแต่ตอนแรกที่มีการช่วยเหลือกันเนี่ยจนกระทั่งมีท่านอดีตรองอัยการสูงสุดหรือเจ้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยถูกศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยตกลงปัจจุบันเนี่ยยังจะมีการช่วยกันอีกหรือไม่คือตรงนี้เป็นคำถามตัวโตๆไงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีคำถามตรงนี
1: ้
2: ก็ต้องพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางเช่นท่านนายกประกาศสิเพื่อดำรงคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมภายใน1ปีรัฐบาลจะนำบุคคลคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ได้คะแนนเสียงไหมครับคุณน็อปถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
2: แต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรทางการเมืองนะผมอยู่ทางการเมืองไม่ต้องพูดนะฮะแต่เอาเรื่องนี้เฉพาะหน้าก่อนประเด็นนี้
1: เอาประเด็นนี้ก่อน
2: ท่านบอกเลยนะครับแล้วจะยืนยันว่าเนี่ยประเทศไทยมีหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ต้องเกี่ยวกับหัวสวนะประเด็นนั้นอีกต่างหาก
1: นะทีนี้ในแง่ของกฎหมายบ้างฮะทนายจริงๆชวนทนายมาวันนี้เนี่ยก็คือคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะมากว่าในหลายๆคดีของคุณบอสเนี่ยที่มันหมดอายุความไปเอาที่หมดอายุความไปก่อนนะทนายมันมีช่องโหว่ตรงไหนของกระบวนการหรือของกฎหมายหรืออย่างเช่นที่ผ่านมาตอนคุณบอสยังอยู่เนี่ยขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนสุดท้ายบินหนีไปมันโหว่ตรงไหนกันแน่ฮะ
0: โอเคจริงๆมันจริงๆส่วนใหญ่กฎหมายมันดีคร
1: ับ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นช่องว่างช่องโหว่ก็คือเรื่องของการใช้ดุลพินิจคือจริงๆจะบอกว่ากฎหมายถ้ามันไม่ให้มีดุลพินิจเลยบางทีมันก็เข้มเกินไปบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเพียงแต่ว่าดุลพินิจเนี้ยมันก็ควรต้องเป็นธรรมก็คือต้องไม่เลือกปฏิบัติกับแต่ละคนเอาง่ายๆว่าในเคสหลายคดีที่ผมทำเนี่ยเคสใหญ่ๆเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าผู้ต้องหาบางรายเนี่ยจะขอเลื่อนนัดนู่นนี่นั่นอ่ะ 2-3 ทีอ่ะก็ให้
1: ครับ
0: แต่พอจะเลื่อนมากกว่านี้บอกไม่ได้แล้วแต่บางคนทำไมเป็น10ครั้งถึงได
1: ้
0: มันก็เรื่องมีเรื่อง
1: มาตรฐานมันอยู่ตรงไหน
0: มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนคือถามว่าแล้วเขามีอำนาจตามกฎหมายไหมเขาก็มีอำนาจที่จะให้เรื่องแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยเป็นธรรมกับแต่ละคนบอกว่าเรื่องเหล่านี้พอมันเกิดเหตุมันก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขยกตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับเคสเนี่ยแหละใครจะขอความเป็นธรรมกี่ครั้งก็ไ ต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยน

0: แปลงว่าเฮ้ยการจะขอความเป็นธรรมตัวจำเลยเนี่ยต้องเป็นคนมายื่นเองคือเขาก็เปลี่ยนไงไม่งั้นสมัยก่อนก็ให้ทนายมาอยู่ต่างประเทศคุณก็มายื่นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือกฎมันต้องค่อยๆติดตามเพื่อลดช่องว่างช่องโหว่นี่นะครับมันบางครั้งเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีทางที่มันจะปิดได้ 100%
1: ครับ
0: หรืออย่างในเคสเนี้ยโอเคคือต้องเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้องพูดถูกอย่างนึงเลยคือคนมีตังเนี่ยยังไงก็มีอำนาจแต่มีอำนาจไม่พอเขามีเงินที่จะจ้างทนายที่เก่งด้วยทนายที่เก่งกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยพูดตรงๆทนายเราก็มีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: ทนายที่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาเก่งอย่างเดียวบางทีเขามีทีมงานพอเขามีทีมงานเนี่ยเขาค้นแล้วประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเยอะครับเป็นแสนฉบับเขาอาศัยนี่มันมีช่องอันนี้อยู่นี่ไงก็ผมบอกผมไม่ให้คุณตรวจเลือดผมไม่ให้คุณเป่าแอลกอฮอล์คุณจะทำยังไงล่ะ
1: ค
0: ุณจะมาทำร้ายร่างกายผมเหรอก็ตำรวจก็ไม่ทำไม่ได
1: ้
0: ต่อมากฎหมายก็แก้ใหม่ว่าถ้าคุณไม่ให้ตรวจให้สันนิษฐานเลยว่าคุณเมาอ่ะเงี้ยกฎหมายก็ต้องมาแก้อุดช่องว่างช่องโหว่ตามทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายมาปิดช่องว่างช่องโหว่เพราะฉะนั้นไอ้เคสหลายๆเคสที่มันหมดอายุความเนี่ยเนื่องจากจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเศษเสี้ยวแล้วกันว่าในคดีเนี้ยเช่นในเรื่องของการที่อะไรนะเมาแล้วขับเอ้ยอะไรพวกนี้มันเคสแบบมันยิบย่อยมากก็จริงๆเคสหลักจริงๆวันนั้นเนี่ยก็คือว่าชนคนตายประมาทหรือเปล่าชนหรือเปล่าซึ่งข้อที่จริงอ่ะมันเถียงไม่ได้หรอกมันชนอยู่แล้วแต่การชนนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าประมาทไม่ประมาทมันก็เลยย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเราตกลงไอ้การประมาทเนี่ยดูตรงไหนล่ะความเร็วรถไม่เกิน80ถือว่าไม่ประมาทแล้วหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็กลับมาที่จุดตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายเป็นยังไงทีนี้ช่องว่างช่องโหว่เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าเป็นคนปกติก็คงไม่มีเงินบินไปทำธุรกิจต่างประเทศมันนั้นมันโอกาสที่มันจะหนีมันก็อาจจะยากกว่าแต่พอเคสนี้พอเขาบินไปแล้วคุณก็ไปออกหมายจับแล้วไปยกเลิกพาสปอร์ตสุดท้ายเขากลับมาไม่ได้เขาบอกงั้นฉันก็ไม่กลับแล้วคุณไม่ให้ฉันกลับหนีฉันก็ไม่อยากกลับแต่อย่างที่บอกแหละว่าจนถึงวันที่อายุความยังมีอยู่เนาะ
1: ค
0: ุณก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสู้คดีได้เสม
1: อเดี๋ยวทีมงานเอาภาพเรื่องที่หมดอายุความกับยังไม่หมดขึ้นมาทีนึงฮะจะได้สรุปตรงนี้หน่อยนะฮะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะเนี่ยฮะคดีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยที่หมดอายุความไปแล้วนะฮะผมทวนสั้นๆขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
0: ก็คือชนมอเตอร์ไซค์เขาไง
1: มอเตอร์ไซค์เขาเสียหายถูกไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ขับรถแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือหนีเข้าบ้านไป
0: ครับผม
1: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่2หรือโคเคนอันนี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วนะเหลืออันเดียวที่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยเหลืออีกปีเดียวเท่านั้นนะ3กันยายน70ตกลงยังไงอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับ
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรัล
4: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
5: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
4: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
5: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
4: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
5: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
4: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
5: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
4: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่ม ูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
8: คู่มั่น
9: ที่ว่าคุณชาญและเรียนคิดถึงเคสอกเมียเก่าเขาอยู
10: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
11: โอ้ยติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราพูดถึงคดีใหญ่นะครับอีก1ปีนะฮะคดีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตนั้นก็จะหมดอายุความแล้วนะครับเหลือแค่คดีเดียวเท่านั้นนะครับก็วัดใจกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนกันนะครับกลับมาช่วงนี้ถามอาจารย์โต้งต่อเลยนะครับว่าในมุมของอาจารย์เมื่อสักครู่ถามในมุมกฎหมายไปแล้วเดี๋ยวขยายความต่อกันกับทนายพีทด้วยนะฮะอาจารย์ยังมีหวังไหมฮะ1ปีกับ1ข้อหาที่ใหญ่ที่สุดคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3กันยายน70นี่นับเค้าดาวได้เลย
4: ครับ
3: 1ปีใกล้จะหมดอายุความแล้วเนี่ยจะทำยังไงฮะในมุมที่ตำรวจบอกว่าจริงจังจริงใจอยู่ในการนำตัวกลับมาเนี่ยถ
4: ้
3: าอาจารย์ยังอยู่ในหน้าที่อาจารย์จะทำยังไงดีฮะ
4: ต้องให้ผมได้มอบหมายด้วยนะคุณหม
3: อสมมติถ้าได้มอบหมาย
4: ครับอันดับแรกก็ต้องเช็คการติดต่อเพราะว่าปกติคนเราต้องมีการติดต่อบ้างนะ
3: ครับ
4: เช่นติดต่อกับครอบครัวคนใกล้ชิดเช็คก่อนว่ามีการติดต่อกันไหมสองคือก็เช็คร่องรอยอย่างอื่นเช่นมีการทำธุรกิจมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับสามคือเช็คประสานงานกับประเทศปลายทางที่เราเชื่อหรือสันนิษฐานว่าเขาน่าจะไปหลบพักอาศัยอยู่เขาคงไม่ไปพักอาศัยหลบประเทศเช่นอัฟกานิสถานลงมาถูกไหมฮะเขาคงไปประเทศที่เขารู้สึกมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีคนช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้แหละก็ไม่ยากก็ทำให้การตีวงนะแค่ไปเรื่อยแค่ไปเรื่อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปสืบอย่างอื่นต่อว่าแล้วระหว่างที่เขาพักอยู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาทำอะไรอยู
3: ่ครับ
4: คงไม่ได้อยู่แต่บ้านไปช้อปปิ้งแค่นั้นนะทั้ง10กว่าปีถูกไหมครับคุณอ๊อฟ
3: ครับ
4: ก็ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นไงสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกร่องรอยได้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้เบาะแสหรือเช่นไปหาหมอพบแพทย์บ้างไหมคน10กว่าปีคงไม่ไปหาหมอเลยคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้เบาะแสมาแล้วก็จะทำให้ข้อมูลก้อนนี้ชุดนี้ประสานไปยังประเทศปลายทางแล้วเขาก็จะเริ่มแกะรอยให้กับเราด้วยถูกไหมครับไม่ใช่ได้แต่บอกว่าเฮ้ยตามให้หน่อยนะคนนี้ตามให้หน่อยนะคือประเทศปลายทางเนี่ยเขาก็มีงานของเขายุ่งอยู่แล้วคร
3: ับ
4: ตำรวจมันเช่นคดีความมั่นคงก่อการร้ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอะไรเงี้ยนะเขาก็ยุ่งอยู่ดีจะให้ตามว่าคนที่เคยขับรถที่เมืองไทยไปชนนายดาบตำรวจคนนึงเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นผลกระทบกับความปลอดภัยสาธารณะของประเทศเขาถึงขนาดต้องไปไล่ตามให้แบบเป็นวันเป็นคืนอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีเบาะแสชุดข้อมูลทั้งชุดก้อนนึงเนี่ยสืบไปเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเราพอรู้แล้วว่าคนนี้หลบอยู่ในประเทศอยู่นะจากเบาะแสเราพบว่าอยู่ตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ผมว่าได้เอางี้นะผมว่าได้นะถ
3: ้
4: า
3: เกิ
4: ดนะครับ
3: คือฟังอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมีหนทางนะ
4: แต่แล้วคุณน็อป
3: แต่
4: ยังพูดไปจบ
5: ไม่จบ
3: แต่ครับ
4: แต่ยังมีไงอะไรมาง้างนะครับ
3: ไอ้แต่นี่มันจะใหญ่กว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย
4: ก็คือกบทุกอย่างที่พูดมา
3: เออคือเราคุยกันเนี่ยหัวเราะได้เนี่ยบางทีมันขมขื่นเหมือนกันนะฮะว่าโอ้ที่ผ่านมานี่กระบวนการยุติธรรมมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับเอออ่ะทีนี้ในมุมกฎหมายฮะทนายข้อหาเดียวที่เหลืออยู่น่าจะเป็นข้อหาที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมฮะ
6: ถูกครับ
3: ถ้าเทียบกับที่ยกไปแล้ว
6: ข้อหาอื่น
3: หมดไปแล้ว
6: คือง่ายถ้าอายุความสั้นเนี่ยแปลว่าโทษมันไม่หนักอยู่แล้วคืออายุความเนี่ยมันดูตามโทษอยู่แล้วครับยิ่งอายุความยาวเนี่ยแปลว่าโทษเนี่ยมันหนักที่สุด
3: ครับไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
6: ครับ
3: มันยังมีแบบก็ไม่อยากจะไปชี้ช่องนะแต่ว่าหมายถึงว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันยังมีลู่ทางหรือมีช่องทางอะไร

0: ั้งใน2มุมนะฮะมุมของตำรวจที่ตามตัวและมุมของบอสที่จะสู้คดีเนี่ยมันยังมีมุมไหนอีกไหมฮะ
1: มันคือประเด็นมันประเด็นเดียวเลยครับประมาทหรือไม่ประมาทคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยน177หรือ80ที่เราเชื่อว่าเปลี่ยน
0: ความเร็วรถ
1: ความเร็วรถเนาะเพราะเราก็มองว่าโอเคถนนเนี่ยมันวิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าวิ่งไม่เกิน80ไม่ประมาทแต่จริงมันไม่ใช่นะเวลาคดีก็ต่อให้คุณออฟขับรถ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบนถนนเนี่ยแล้วไปชนคนตายก็อาจจะโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้รับบทของสันนิษฐานว่าคุณประมาทตั้งแต่ต้นแต่คราวนี้คุณก็ต้องมาดูอีกว่าเขาบอกว่าประมาทต้องดูวิสัยพฤติการเช่นนั้นก็คือว่าดูว่าคุณเนี่ยใช้ความระมัดระวังมากขนาดไหนหมายถึงว่าถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยรถคนอื่นที่เขาเฉียวออกมาอย่างเงี้ยคุณดูหรือไม่ดูหรือทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นไอ้80เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
0: อ๋อคือหมายถึงว่าสมมุตินะฮะถ้าฝ่ายของบอสเนี่ยจำเลยเนี่ยมีความพยายามจะใต้โต๊ะหรือเส้นให้ใครมาเปลี่ยนความเร็วรถสมมตินะฮะไม่ได้แปลว่าถ้าความเร็วรถไม่เกิน80
1: แล้วจะไม่ผิดก็ยังไม่ใช่อยู
0: ่ดีโอเคโอเค
1: แปลว่าจริงๆ80เนี่ยมันเป็นแค่ประเด็นนึงว่าไอ้สุดท้ายประมาทไม่ประมาทเพราะว่าอันนี้เราดูภาพนี้ที่น่าสนใจอย่างนึงถ้าเขาบอกว่า177กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์โต้งเคยเห็นรถชนเนี่ยถ้า100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่สภาพนี้แน่นอน
0: อันนี้
1: คือที่ข้อสังเกตหลายคนเขาบอกผมมานะว่าเนี่ยลองดูรถสิถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามันชนแรงขนาดนี้เนี่ยมันย่อมไม่อยู่ขนาดนี้หรอก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้ว่าเอ๊ะตกลงประมาทหรือไม่ประมาทไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกแล้วว่าต่อให้ความเร็วเปลี่ยนมาหรือวัดได้จริงเนี่ยไม่เกิน80แต่คุณก็ต้องไปดูพฤติการอื่นอีก
0: โอ้ก็ผมก็พยายามคิดตามนะฮะแล้วก็คิดตามตอนปี63ด้วยว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการหรือความพยายามที่จะมาช่วยเรื่องความเร็วรถทำไมถ้าอย่างนั้นนะทนาย
1: แต่ต้องบอกยิ้มผมบอกไงพอผมไปนั่งอ่านในสำนวนจริงๆเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่บอก177เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนั้นเขามีการวัดความเร็วมาก่อนหน้านี้แล้ว2ชุด
0: ครับ
1: แล้วชุดนี้เนี่ยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจริงๆเขาให้เขามาดูในเรื่องของเรื่องอื่นๆเรื่องของสภาพการชนแต่ปรากฏว่ามีการพาอาจารย์อีกท่านนึงไปด้วยและอาจารย์ท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะทดลองวัดความเร็วรถเขาก็เลยไปทดลองวัดแต่ดันไปเอาไอ้โปรแกรม Windows Media Player เนี่ยมาวัด
0: ครับ
1: แล้วก็บอกโอ้โหมัน177ซึ่งคนเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นกระแสไงว่าเฮ้ยคุณไปเปลี่ยนหรือเปล่าจริงๆมันควรจะเป็นความเร็วนี้แต่พอเรามาดูเนื้อเพราะอันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลนะในเคสเดียวกับเราจะบอกว่าคำพิพากษานี้ของศาลช่วยอีกเพราะในเคสเดียวกันเนี่ยท่านรองอัยการสูงสุดก็โดนลงโทษ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะฉะนั้นมันคือองค์คณะพิพากษาเดียวกันเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เลยมีความน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกันคือจะบอกว่าอ๋อไอ้ส่วนนี้ลงโทษผมเลยเชื่อไอ้ส่วนนี้ไม่ลงโทษผมเลยไม่เชื่อผมว่ามันไม่ใช่ท่านคือองค์คณะเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถามว่ามันไปเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สู้ไงครับเพราะว่าเอาเท่าที่ผมถามจากเจ้าที่ตำรวจมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเจ้าที่ตำรวจทำงานเนี่ยเขาก็จะสอบถามหน่วยงานหลายๆหน่วยงานให้วัดความเร็วส่งมาเพื่อเขาจะได้ประมวลโดยรอบคอบคนอื่นเนี่ยวัดไม่ได้80แต่ท่านนี้เขาวัดแล้วเกิน80คราวนี้มันก็เกิดข้อโต้แย้งคราวนี้เขาก็เลยไปหาท่านอาจารย์อีกท่านนึงที่เข้ามาแล้วถูกฟ้องในคดีนี้ซึ่งพอผมไปอ่านประวัติอ๋อโอ้โหท่านเนี่ยก็ทำคดีท่านชูวงอ่ะท่านก็ช่วยคนถูกมาโดยตลอดนะท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวโอเคมันก็น่าเชื่อถือรวมถึงในเนี้ยในคำพิพากษาเนี่ยมีการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยพูดเลยว่าการที่ใช้กล้อง CCTV มาวัดความเร็วรถเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเพียงพอมันต้องดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบด้วย
0: ครับครับ
1: ก็เลยเข้าใจว่าทำให้ท่านอาจารย์ท่านนี้เลยหลุดจากคดีในคดีนี
0: ้
1: เราก็เลยเข้าใจว่าไอ้เรื่องความเร็วรถเนี่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมว่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าไอ้กระบวนการของท่านอัยการรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องอันนั้นท่านทำไม่ถูกกระบวนการท่านก็ต้องรับโทษไป
0: ครับครับต่อเนื่องประเด็นนี้น่าสนใจไอ้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเร็วรถผมรวมๆไปเลยนะฮะทั้งเรื่องข้อสงสัยมากมายก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องการประวิงเวลาขอเลื่อนพบอัยการหลายครั้งของตัวบอสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในมุมของอาจารย์โต้งคือตกลงช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ฮะตัวบทกฎหมายหรือเปล่าหรือตำรวจหรือชั้นอัยการหรือตรงไหนกันแน่ฮะ
2: คือถ้าเราวิเคราะห์ตามตรงนะครับผมเชื่อว่าทางคุณบอสเองเนี่ยคงไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนระเบียบกฎหมายดีเท่ากับนักกฎหมายนะ
0: ครับ
2: เอาประเด็นแรกก่อนนะ
0: เขาคงไม่รู้หรอก
2: ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ
1: ไม่ใครรู้หรอกคนทั่วไปก็ไม่รู้
2: นะครับขนาดผมเนี่ยยังไม่สามารถจำกฎหมายทั้งหมดได้เลยนะ
0: ครับ
2: เยอะมากก็มีปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ฉบับถูกไหมครับเหตุผลก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเวลาไม่รู้เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องถามผู้รู้ไงหรือต้องมีผู้รู้ที่พร้อมใจร่วมกันยินดีจะมาให้คำปรึกษาเรียกว่ามาระดมให้พร้อมใจกันเลยครับ
0: ครับ
2: แตกต่างคนที่ไม่มีอำนาจและไม่มีเงินต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องปฏิเสธหรอกครับสังคมไทยครับ
0: ครับ
2: สองพอเวลาผู้รู้หรือผู้ที่ควรจะรู้เนี่ยมาระดมกันช่วยเหลือเนี่ย พราะฉะนั้นมาแล้วให้ทำนั่นสิให้ทำนี่สิให้ปรับตรงนี้สิเอาคนนี้เข้าไปแทนนี่สิเอาตรงนี้ให้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนสิมันเราก็เลยเห็นรูปแบบวิธีการเนี่ยที่กระทำเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแม้กระทั่งคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วชั้นตำรวจไปถึงชั้นพนักงานอัยการจนกระทั่งศาลมีคำพากษาไงครับฉะนั้นก็สะท้อนกลับมาว่านี่แหละที่เป็นคำถามและเป็นปัญหาของประเทศไทยเรื่องของคนเลยไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้อีกครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาจะถามทั้งสองท่านนะเดี๋ยวเริ่มถามทนายก่อนคือสมมติอันนี้สมมตินะคุณผู้ชมถ้าปีหน้า3กันยายน70เนี่ยก็ยังจับไม่ได้แล้วคดีหมดอายุความแล้วหลังจากนั้นจะยังไงต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: เทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
1: รักกูโลกเลย
2: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
0: คู่ต่อสู
3: ้ตลกมากอ่ะ
4: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโปรลิส
5: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
0: คู่แค้น
6: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
7: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
0: คู่ตรงข้าม
8: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
9: อยากลองดีกับกูใช่ไห
10: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
0: คู่เพื่อน
11: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
0: คู่ใครกันแน
12: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
13: เฮ้ยฮัลโหล
14: ต่อวะ
13: อืม
0: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
18: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Sancon
19: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเราพูดถึงคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับที่ชนดาบตำรวจเสียชีวิตตั้งแต่ปี2555นะครับปีหน้า70เนี่ยครบ15ปีนะเหลือคดีเดียวข้อหาเดียวนะฮะที่ยังไม่หมดอายุความก็ต้องถามทนายต่อเลยฮะว่าสมมตินะฮะคดีอาญาหมดอายุความสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรต่อได้หลังจากนั้นไหมฮะ
20: ไม่ได้ครับคือตามหลักกฎหมายคือถ้าขาดอายุความไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้ดำเนินคดีอะไรได้จากการกระทำความผิดเช่นนั้นเอาเคสง่ายๆสมัยก่อนก็มีเรื่องของแชร์ชาร์เตอร์เนาะก็เคยมีเคสในการทำความผิดผู้ที่ก่อเหตุก็หนีไปต่างประเทศตั้งนานพอหมดอายุความก็กลับมาประเทศไทยคือเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องปกติเป็นทางกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ว่าเพราะเคสนี้เป็นตระกูลนี้เลยมีอายุความมันไม่ใช่มันมีอายุความในหลายๆเคสแล้วหลายๆเคสที่เราเคยเห็นเนาะบางคนเนี่ยก็หลบหนีนู่นนี่นั่นไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศแหละก็หลบหนีในประเทศก็มีนะครับมันก็เป็นช่องที่เป็นตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษอะไร
19: ครับผมถามทนายเพิ่มแบบนี้ว่า บางท่านอยากรู้ว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราแก้ไข

0: ไปถึงขนาดที่ว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศให้หยุดนับอายุความมันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: จริงๆกฎหมายทุกอย่างแก้ได้เพราะกฎหมายมันเกิดจากประชาชนถ้าประชาชนนะครับเสนอแก้ไขกฎหมายไปที่สภาแล้วบอกให้ทำนะแล้วทุกๆคนเห็นด้วยถ้าส.ส.โหวตมันก็ทำได้ครับเหมือนอย่างสมัยก่อนเราบอกกัญชาผิดกฎหมายวันนึงเราบอกมันไม่ผิดใช้การแพทย์ได้เราก็ทำได้หรือสุราท้องถิ่นก็สุดท้ายก็ขายได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นเรื่องที่แก้ได้ครับคือใครจะไปบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันแก้ไม่ได้นู่นนี่นั่นมันไม่จริงกฎหมายมันอยู่ที่ประชาชนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่นะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือส.ส.ในสภาแหละครับซึ่งมันก็จะมาจากตัวแทนของแต่ละพรรคถ้าทุกคนบอกว่ามันควรจะแก้เรื่องนี้ก็แก้ไปครับ
0: ครับครับถามในมุมอาจารย์โต้งบ้างฮะอาจารย์เหตุการณ์สมมุตินะฮะถ้าอีก1ปีข้างหน้าซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกัน1ปีข้างหน้าเราอาจจะมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้อีกทีนึงนะฮะแต่ว่าถามไว้ก่อนถ้าอีก1ปีข้างหน้าเกิดหมดอายุความไม่เหลืออะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสังคมไทยอาจารย
2: ์ก็อย่างทางที่ท่านทนายบอกครับว่าทางผู้ต้องหาเองนะครับก็จะกลับเข้าประเทศได้แล้ว
0: ครับ
2: เพราะว่าไม่มีความผิดแล้วตามกฎหมายนะครับแต่2ผมว่าสําคัญกว่านั้นคือเรื่องของการถูกตีตาในมุมนึงนะครับ
0: ครับ
2: เพราะจะเป็นภาพจําของคนในสังคมว่าคุณน่ะหนีคดี
1: ใช่
0: แ
2: ล้วต่อไปคุณจะทำหากินอะไรเนี่ยต่อไปคุณมีลูกคุณเติบโตอะไรลูกคุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นภาพจำในสิ่งเหล่านี้ประการสำคัญคือเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท
0: ์
2: เพราะฉะนั้นหลักการที่ดีคือกลับมาเลย
0: ครับ
2: พอดูรายการคุณรอบวันนี้จบปุ๊บกลับมาเลยบินมาเลยนะฮะ
0: โอ้โห
2: ขอต่อสู้คดีเลย
0: ครับ
2: นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพิสูจน์กันถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนใหม่ว่าผมเนี่ยกลับมาต่อสู้คดีแล้วนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับ
0: ยังไม่ช้าไปใช่ไหมอาจารย์14ปี
2: ก็อาจจะคนเราคิดได้ตลอด
1: คิดได้ตลอดใช่ก็รับกับตัวกับใจได้เสมอ
0: ครับแต่เอาสมมุตินะฮะเราสมมุติต่อสมมุติโอ้คุณบอสนี่ดูเรื่องใหญ่รายวันเฮ้ยกลับมาดีกว่ามาสู้คดีแต่กระบวนการหลังจากที่กลับมาสมมุตินะฮะในชั้นศาลต่างๆไอ้1ข้อหาที่เหลือนี่มันก็ยาวนานมั้ยอาจารย
2: ์เนื่องจากตอนนี้หลักฐานเนี่ยเค้ามีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ
0: ครับ
2: ฉะนั้นเขาพิสูจน์กันไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเพียงแต่ว่าการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการชั้นสืบพยานนะครับแล้วเขาก็ต้องมาขึ้นศาลด้วยเช่นกันนะครับ
0: ทนายฮะประเด็นเดียวกันนะว่าถ้าสมมติถ้าเขากลับมามันจะยังไงต่อฮะ
1: ก็ขึ้นศาลเลยครับก็เพราะฉะนั้นก็นัดความดูไปก็ไปสู่นัดความว่าสุดท้ายตอนนี้คดีมันประมาณเมื่อไหร่แต่ตอนนี้นัดก็ยาวอยู่อาจจะเป็นนัดประมาณต้นปีหน้าอะไรเพียงแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับ
0: อันนี้
1: เราคุยกันเนาะแต่ว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังบางเคสมันจะกลับมามันก็คงต้องต่อรองคือวันนี้เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเขากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะศาลก็มองว่าคุณเคยมีพฤติการหลบหนีถ้าให้ประกันตัวเนี่ยก็เชื่ออีกว่าคุณจะหลบหนีเพราะนั้นก็อาจจะมีการติดคุกในระหว่างที่สู้คดีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมเชื่อว่าเขาคงไม่กลับแต่ถ้าบอกว่าโอเคเราต่อรองกันนู่นนี่นั่นคุณเข้ามาติด EM ไว้นะอยู่ที่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วสู้คดีถ้าผิดค่อยติดคุกถ้าไม่ผิดก็ยังไม่ติดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อผมว่าเรื่องนี้บางทีมันต้องใช้ทางรัฐศาสตร์ในการที่จะช่วยบริหารจัดการเพราะว่าก็แบบที่อาจารย์โต้งพูดแหละมันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราถ้าสมมติท่านนายกไปคุยไม่ได้บอกตำรวจไปจับไปคุยกับตระกูลเขาเลยคุณพาลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวผ
0: ม
1: ให้ความเป็นธรรมกับคุณเองผมดูแลให้เองนู่นนี่นั่นแต่ผิดถูกไปว่ากันตามหลักฐานที่ศาลนะผมว่าอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ผมว่าเรื่องบางเรื่องเอาพูดตรงๆให้ตำรวจจับอีกปีนึงผมว่าก็ยาก
0: แต่ว่าสมมติถ้าเป็นอย่างที่ทนายว่าเนี่ยมันจะไม่เป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือว่า2มาตรฐานแล้วว่าเอ้ยทำไมเคสนี้คุยได้ต่อรองได้ว่าใส่ EM ไม่ต้องเข้าคุกรออะไรแบบนี
1: ้เอาจริงๆมั้ยล่ะครับคุณอ๊อฟทุกวันนี้หลายเคสควรจะต้องออกมาอยู่นอกคุกก่อนด้วยซ้ำแต่บ้านเรานะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่รู้แหละฉันจับขังไว้ก่อนซึ่งในคุกเนี่ยเกือบแสนคนนะครับที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยแล้วคุณจับเขาขังไว้ก่อนแล้วหลายเคสจำนวนมากลูกความผมไม่ต่ำกว่า10คนที่ติดคุกไปแล้วสุดท้ายศาลพิพากษาว่าไม่ผิดผมมองว่าจริงๆเราควรต้องกลับมาตามมาตรฐานตามกฎหมายก่อนตามกฎหมายต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์
1: จนกว่าศาลจะพิพากษาเพราะนั้นควรจะปล่อยหรือถ้าเขาติดคุกมันก็ควรเป็นคุกอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ไปจับขังรวมกับคุกคนที่เขาถูกตัดสินว่าผิดแล้วในต่างประเทศเขามีคุกเอกชนเนี่ยคุณก็แค่ไปคือเราต้องแค่ว่าอย่างเดียวคือเราจำกัดอิสรภาพแต่ไม่ได้ว่าต้องการให้เขาได้รับความลำบากผมว่ามันต้องเป็นคนละเรื่องกันอันนี้อย่ามามองว่าเป็นเรื่องของยากดีมีจนคือทุกคนควรจะต้องมีสิทธิ์เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าคนจนจะต้องติดคนรวยคนจนก็ควรได้รับการปล่อยคนรวยได้รับการปล่อยจนกว่าศาลจะพิพากษาแหละครับ
0: ครับครับอาจารย์ต้องประเด็นนี้หน่อยไหมฮะ
2: ครับก็ขออนุญาตเสริมเมื่อเช้ามีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ย
0: ครับ
2: ก็เหมือนที่ท่านทนายพิทบอกว่าเกือบแสนคนนะ
0: ครับ
2: 89,000คนนะฉันหมายความว่าคนเหล่านี้เนื่องจากเราไม่มีสถานที่กักขังเข้าโดยเฉพาะ
0: ระ
2: หว่างรอศาลเป็นการพิพากษาก็จึงต้องไปไว้รวมกันที่เรือนจำ
0: ครับ
2: ก็เป็นปัญหาเรื่องส่งผลต่อเรือนจำแออัดส่งผลต่อการดูแลผู้ต้องถูกคุมขังในเรือนจำ
0: ครับ
2: แต่ก็แน่นอนในคดีนี้ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งในส่วนของกระบวนการยุติธรรมครับว่าเราจะมีการนำตัวเขาเข้ากลับมาดำเนินคดีต่อได้ก่อนที่คดีจะหมดอายุความหรือไม่นะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเรากลับมาพูดถึงภาพใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมกันนะฮะว่าหลายท่านที่รับชมรายการอาจจะรู้สึกว่าหมดศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมจากคดีนี้ที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเป็น10ปีนะครับถามทั้งสองท่านทิ้งท้ายนะฮะจากคดีของบอสวรยุทธอยู่วิทยาทำให้พี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าสิ้นศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมในมุมของทนายพีทมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนจากคดีนี้ฮะ
1: ก็ผมว่าหลายเรื่องนะครับในที่ผ่านมามันก็เป็นช่องว่างช่องโหว่จริง
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็มีการปรับปรุงมีการแก้ไขนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะรวมถึงท่านผู้ที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้นะครับก็คิดว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราก็ยังโอเคก็อยากให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะทุกฝ่ายไม่ว่าฝั่งผู้เสียชีวิตฝั่งผู้ที่ไปกระทำความผิดนะครับกระบวนการยุติธรรมไม่ควรจะเลือกว่าเป็นคนยากดีมีจนนะครับมันก็ต้องเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่อง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ยังฝากเรียนไปถึงในหลายๆเคสที่บ้านเราอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แหละว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออกมาใครยังไม่ผิดก็ควรจะออกมาต่อสู้กันนอกคุกนอกตารางนอกเรือนจำนะครับจนกว่าเราจะมีเรือนจำเฉพาะสำหรับคนเหล่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามันเดือดร้อนแล้วการสู้คดีเนี่ยสู้ยากมากคุณอ๊อฟผมเป็นทนายความเนี่ยเขายังสู้คดีเนี่ยผมต้องไปหาที่เรือนจำคุยกันผ่านลูกกงทำอะไรต่างๆยากคร
0: ับ
1: ผมอยากให้เหมือนในต่างประเทศอ่ะโอ้โหมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับครับอาจารย์ครับ
2: ครับคือขออนุญาตสั้นๆว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะครับ
0: ครับ
2: แต่อยู่ที่คนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับกระบวนการยุติธรรม
0: ครับครับหวังว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราต้องมาเจอกันตรงนี้อีกไหมฮะ4/3/4/70เดี๋ยวได้วิเคราะห์อีกรอบนึงนะว่าตกลงแล้วจะยังไงต่อนะครับนี่คือเรื่องราวอีก1ปีนะฮะคดีข้อหาสุดท้ายของคุณบอสอยู่วิทยาจะหมดอายุความนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณทนายพีทครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์โต้งครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่รายวันแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้จันทร์ที่7กันยายนกับเรา2คนนะครับพี่ออนอรลินครับและผมอาร์มพิพัฒน์ครับชมสดแบบนี้ทุกวัน31นะครับและติดตามวันนิวส์กันได้นะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดได้ทางแอปวันดี YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเช่นกันนะครับ
0: ขออนุญาตมาแทนคุณอรชุนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นี้นะคะลาไปต่างประเทศไปทำธุระนิดนึงนะคะส่วนคุณอรชุนก็ทักทายผ่านทาง Facebook ได้ถือว่าดูอยู่แน่นอนเช็คกันบ้านแน่นอนนะคุณผู้ชมไปดูที่เขตสายไหมกันหน่อยค่ะมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งนะคะเพราะว่าโครงสร้างทรุดตัวลงไปในคลองดูสภาพเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วย3ชีวิตนะคะเพราะว่า1ในนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือค่ะดูกันหน่อยช่วงบ่ายสองครึ่งเมื่อวานนี้กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีบ้านทรุดตัวในคลอง2นะคะอยู่ท้ายซอยผลโยธิน56ที่เขตสายไหมลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะแล้วก็สร้างอยู่ริมคลองไอ้ส่วนที่พังถล่มก็คือหลังบ้านต้องยอมรับว่าเป็นส่วนที่เขาต่อเติมจากตัวบ้านมาเป็นศาลานั่งพักนะคะแล้วมันยื่นลงไปในคลองปรากฏว่าเนี่ยไม่เหลือเลยถล่มลงไปทั้งแถบเลยค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยกันเนี่ยรื้อคือมันอยู่ไม่ได้แล้วเนาะ
1: โอ้มันไม่ได้จริงๆนะ
0: ใช่ไหมมันอันตรายมากก็ต้องรื้อโครงหลังคาออกนะคะแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บทุลักทุเลมากเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัวลงไปในน้ำแล้วในการเคลื่อนย้ายทุกครั้งมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะกลัวว่ามันจะทรุดตัวเพิ่มด้วยจากการสอบถามลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าสร้างมานานกว่า10ปีแล้วนะคะไอ้ส่วนที่พังถล่มลงไปในคลองเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมอย่างที่บอกก็เป็นศาลานั่งพักผ่อนแล้วคนที่บาดเจ็บหนักสุดก็คือคุณพ่อของเขาเนี่ยค่ะคุณพ่อเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกคือเดินไม่ได้เป็นผู้ติดเตียงเนี่ยนะคะก่อนเกิดเหตุถามว่ามีสัญญาณอะไรไห
1: ม
0: ลูกชายบอกได้ยินเสียงคล้ายไม้มันลั่นและผ่านไปสักพักส่วนที่ต่อเติมก็พังถล่มไปในคลองอย่างรวดเร็วค่ะ
2: ตอนเกิดเหตุตอนแรกผมยังอยู่ห้องน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยพออาบน้ำเสร็จจะเดินมาหลังบ้านก็มีพ่อแม่นอนอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยพอผมเดินไปสักพักจะไปเอากางเกงอยู่ดีมันก็จะมีเสียงแป๊กแป๊กขึ้นมาตอนแรกผมก็ไม่เอะใจอะไรเพราะแล้วสักพักมันก็แบบไปแบบตุ้มโค้มเลยทันที
3: ตรงนี้ทุดด้วยมั้ย
2: ตรงนี้ทุดนะ
3: ท
2: ุ
3: ดด้วย
2: ใช่ฮะแต่ตรงอื่นนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: เนี่ยส่วนอื่นไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตสายไหมก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างการประสานให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่ประสบเหตุค่ะ
1: ขยับไปดูบรรยากาศฝนตกนะครับที่แม่ฮ่องสอนกันซะหน่อยครับตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากพร้อมกับดินแล้วก็หินจำนวนมหาศาลทีเดียวครับมาดูกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะ
4: ผมว่าเดี๋ยวบ้านมามันเป็นดูอะไรเราไม่รู้ยังไม่ต้องตายตอนนั้นแค่ตอน
1: นี่คือแค่บางส่วนนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปลงในโลกโซเชียลแล้วมันดึกเลยฮะ
0: ดึก
1: คืนที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมครับชาวบ้านจุดแรกครับที่บ้านห้วยเสือเท่าครับที่ผาบ่องนะครับที่แม่ฮ่องสอนครับบางคนบอกตื่นขึ้นมากลางหรือก็ตกใจครับแล้วก็ต้องมาช่วยกันในการขนข้าวขนของบางคนพยายามที่จะเดินทางฝ่ากระแสน้ำข้ามไปขนย้ายทรัพย์สินในร้านค้าเพราะบางคนก็บ้านอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ร้านค้าอยู่ในตัวอำเภอเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยส่งมาบอกกันว่านี่น้ำมันมานะก็ตกใจไงก็พยายามที่จะเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็บางคนก็บอกเฮ้ยอย่าไปเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้บอกว่าอย่าไปรอน้ำมันหยุดก่อนนะครับนี่คือจุดแรกไปกันต่อที่บ้านคาหารนะครับแล้วก็ที่บ้านนาประจาดครับที่ตำบลห้วยผาฝนก็ตกหนักแล้วนี่ฮะออกไปดูกลางดึกคือต้องส่องไฟเนี่ยแล้วมันเห็นจริงๆว่าน้ำป่ามันหลากแล้วก็ระดับน้ำที่แม่สงีก็ระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอีกทั้งมีรายงานว่ากระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มันต้องเปิดไฟฉายส่องสว่างแบบนี้เพราะว่าไฟมันดับครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เดินทางเข้าพื้นที่แล้วก็เมื่อคืนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าก็ไปตรวจสอบว่าจุดไหนกันแน่ที่มันมีการขัดข้องของไฟฟ้าแต่นี่ดูฮะคุณผู้ชมครับกระแสน้ำนี่มาพร้อมกับอะไรท่อนไม้ซากไม้แล้วก็ดินโคลนต่างๆนะครับชาวบ้านก็ระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยขณะเดียวกันครับเขตตัวเมืองกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสักตีหนึ่งฝนตกหนักเลยนะครับน้ำฝนในตัวเมืองระบายน้ำไม่ทันครับแล้วนี่ฮะท่วมถนนหลายจุดโดยเฉพาะถนนขุนลุมประพาสด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนเองจุดนี้ก็จะมีร้านข้าวต้มนะครับน้ำท่วมเต็มผิวถนนการจราจรส่งผลให้รถยนต์มอเตอร์ไซค์สัญจรผ่านยากมาก แล้วมีฮะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมดูดีๆครับที่ล้มไม่ใช่อะไรเพราะว่านี่ฮะที่ถนนเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะน้ำเศษดินเอ้ยนี่เศษหินเป็นก้อนๆคือมันมาพร้อมน้ำอ่ะแล้วทำให้เป็นภาพที่เหล่าบรรดาตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆต้องมาช่วยกันในการที่จะตักดินออกจากถนนนี่ฮะแล้วก็โกยหินออกจากพื้นที่โอ้โหหลายคนบอกกังวล นะครับเพราะว่าน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ตีหนึ่งยาวมาถึงตีสองสี่สิบก็จะเห็นภาพตำรวจสายตรวจสพเมืองแม่ฮ่องสอนเข้ามาช่วยในการทำความสะอาดตัวถนนแล้วเก็บหินต่างๆบนถนนสาย108ด้านหน้าร้านพุทโธเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นการช่วยในการเปิดทางจราจรเพราะว่าตอนเช้ามืดอย่างนี้แล้วก็ตอนเช้าก็จะกลับมาใช้เส้นทางนี้เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเองก็มีรายงานน้ำป่าครับนี่ฮะบริเวณเชิงสะพานโอ้โหดูน้ำไหลเชี่ยวมาก
0: น่ากลัวมาก
1: คือชาวบ้านกังวลแล้วก็ออกมาดูกันว่าสะพานจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็ต้องคอยสังเกตการกันแบบนี้ก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ใส่ชุดกันฝนลงพื้นที่แล้วก็เตรียมนำเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเข้าช่วยในการตรวจสอบลองฟังเสียงดูครับ
5: น้ำลดลงนะตอนนี้ก็คือน้ำลดลงนะครับน้ำลดลงทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้งป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งบรรเทาสาธารณภัยนี่นะครับก็มาตรวจนะครับว่ามีความเสียหายอะไรยังไงนะครับจุดนี้คื

0: บริเวณทางเข้าสะกอมซับปูเลยนะครับนี่นะครับปลาอยู่ซ้ายมือนะครับก็น้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วก็ไหลบนถนนนะครับแล้วก็มีเศษหินเศษดินนะครับ
1: เดี๋ยวเช้าวันนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันในข่าวเช้าช่องวันกันนะครับ
2: ค่ะเราต้องเจอฝนไปยาวๆเลยนะคะ9ถึง11นี้เขาว่าจะตกหนักอีกรอบนึงด้วยใครอยู่พื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ที่ไทยค่ะที่จีนก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันและเป็นพายุไต้ฝุ่นโซเดลด้วยต้องบอกว่ามาอีกรอบนึงแล้วนะไต้ฝุ่นเนี่ยพัดมารอบนึงอ่อนกำลังลงแล้วก็ล่าสุดมาอีกรอบนึงแล้วคราวนี้แรงมากนะคะนี่คือมณฑลเจียงซีค่ะบ้านพังเลยอ่ะเสียหายนับ10หลังนะคะ
3: นี่คลิปนี้
2: โอ้คือไหลลงมาเรียกว่าถนนทั้งเส้นเลยก็ว่าได้นะคะสไลด์ลงมานี่คือฝนตกหนักต่อเนื่องมณฑลเจียงซีแล้วทำให้ดินโคลนจำนวนมากมันไหลลงมาจากที่สูงก็คือภูเขาเนี่ยค่ะแล้วถล่มทับบ้านเรือน12หลังซึ่งอยู่ด้านล่างเต็มๆเลยนะคะภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายแล้วก็สูญหาย9คนอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยค่ะทางการจีนตอนนี้สั่งอพยพประชาชนมากกว่า 5,300 คนออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังมีรายงานว่ามันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำอีกหลายจุดนะคะต้องยอมรับเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยสภาพพื้นดินมันก็อุ้มน้ำฝนไว้เยอะโอกาสดินสไลด์มันก็เกิดขึ้นได้และเมื่อสักครู่จะเห็นทีมกู้ภัยทำงานกันอย่างหนัก640นายไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะทำงานแข่งกับเวลาค้นหาผู้สูญหายแม้ความหวังจะเจอผู้รอดชีวิตเขาบอกก็รีบปลีลงทุกครั้งนะเบื้องต้นก็มีการสั่งปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็สถานที่ราชการหลายแห่งวันนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปยังที่จีนด้วยค่ะ
1: ครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยนะครับเผื่อหลายคนบอกว่าวันจันทร์อยากได้อะไรฮิวใจละครแบบว่าแนวช็อตกันบ้างดีกว่านะครับละครแนวตั้งครับที่แอปวันดีบอกเลยว่างานนี้มาแบบครบครับมากันที่เงาแค้นทวงคืนนะครับซีรีส์ไทยอีก1ใน3เรื่องที่สุดแซ่บแล้วก็จัดเสิร์ฟแบบจัดเต็มทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแบบไทยๆแบบนี้ก็แล้วยังมีแบบจีนนะครับสุดไวรัลให้ดูจุกๆกว่า160เรื่องด้วยกันนะครับแบบไทยนี่บอกกันก่อนว่างานนี้ดูกันได้ครับกับเงาแค้นทวงคืนเกมแคสที่มาพร้อมเพื่อจะเอาคืทุกความเจ็บรวมไปถึงนี่ฮะกระเพราเทพเชฟเทวดาครับซีรีส์สายโปรดที่มาพร้อมเรื่องราวสุดจะมันและฮาครับมากันที่อีกเรื่องนึงครับพานโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินแบบเผลอกดดูตอนต่อไปแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ดูได้ผ่านแอปวันดีพร้อมซีรีส์ช็อตส์นะครับให้ดูอีกเพียบครับดูง่ายตอนสั้นจบไวแต่รับรองว่าดูตอนเดียวไม่มีอยู่จริงครับ
2: และพิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำคุณผู้ชมพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่น้องเข้าปั้นนะครับถูกรถเฉี่ยวชนจนกระทั่งเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วทางบ้านเนี่ยเพิ่งไปทำพิธีลอยอัฐิมาล่าสุดทางครอบครัวเพิ่งมีโอกาสพบกับผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ขับขี่ฮ
2: ะ
1: แล้วหลบหนีหายหน้าไปทราบภายหลังว่าเป็นระดับสารวัตรช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
6: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
10: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
9: It's real
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง

0: ธันวาคมนี
1: ้เก๋าเหรอ
2: ไม่เก๋าซาดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
3: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่อัปาเช
6: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
5: ่ I love อัปาเช่
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%
8: ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
10: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
11: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
9: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: Want that glass skin PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
18: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรซีมาโปรครีม
20: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
21: คุณผู้ชมครับย้อนกลับไป2กันยายนเกิดเหตุการณ์รถเฉี่ยวชนน้องข้าวปั้นนะครับซึ่งน้องข้าวปั้นเองเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆคือเจ้าตัวเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดต่อไปได้
22: ค่ะ
21: คือไปรับจ้างทำงานร้านข้าวมันไก่เอ่ยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแขนหักไปแล้วก็เพิ่งกลับมาดีก็ยังคือยังไม่ทันหาย
22: เป็นเด็กสู้ชีวิต
21: เป็นเด็กสู้ชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าเดิมทีครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่วันที่2กันยายนที่เจ้าตัวถูกรถเฉี่ยวชนแล้วเจ้าตัวเสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือมันเป็นความคืบหน้ากรณีที่ว่าโลกโซเชียลกันช่วยกันตามหาว่าใครกันแน่คือผู้ขับขี่เพราะผู้ขับขี่หนีไปเลยฮะคือไม่ยืนรอช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าเพิ่งทราบภายหลังว่าผู้ขับขี่คาดว่าเป็นตำรวจครับยศระดับสารวัตรคือทีมข่าวบอกได้ซ้ำว่าพันตำรวจโทโอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วก็เรื่องใหญ่นะฮะ

0: ก็แน่นอนครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ทางด้านกู้ภัยได้นำร่างของน้องเนี่ยไปส่งให้แต่ครอบครัวแล้วก็มีการตรวจพิสูจน์นะครับก็มีการทำพิธีแล้วก็ล่าสุดทางครอบครัวคุณผู้ชมครับด้วยความโศกสลดจริงๆฮะนำอัฐิของน้องไปลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค
0: ือไปลอยอังคารเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปคือบริเวณทางลงสะพานนเรศวรที่ถนนสิงหวัฒน์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาและอย่างที่เราเล่าให้ฟังคร่าวๆกันนะครับเพราะหลายคนตามเรื่องนี้กันว่าตัวน้องข้าวปั้นเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่แยกทางกันตัวคุณแม่เองเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงภายหลังครอบครัวน้องสาวคุณแม่ก็รับมาเลี้ยงเป็นเหมือนกับลูกบุญธรรมน
1: ะ
0: แล้วคอยดูแลส่งเสียการศึกษาต่างๆจนกระทั่งตัวน้องเนี่ยเข้ามาเรียนต่อนะครับน้องอยู่ชั้นแค่ปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีพิษณุโลกครับเป็นเด็กขยันแล้วก็ว่างเป็นไม่ได้ครับเนี่ยฮะตัวทางด้านของพ่อแม่บุญธรรมก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะดูแลแล้วแหละแต่น้องเองเนี่ยอยากออกไปหาเงินเพราะว่าเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากจะซื้ออยากจะหามาใช้เองครับจนกระทั่งผ่านไปแล้วครับก็คือพิธีชาปนกิจรวมประมาณถึง5วันทางครอบครัวเองแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยช่วยกันตามหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนชนแล้วไม่หยุดที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลหรือว่าหยุดรับผิดชอบนะครับปรากฏว่าตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกครับก็ทราบตัวผู้ขับขี่รถคันก่อเหตุครับคือเป็นรถ Fortuner ซึ่งเป็นการย้อนภาพวงจรปิดย้อนกลับไปดูว่ารถคันนี้ก่อนที่จะมาพุ่งชนน้องเนี่ยขับออกมาจากบ้านหลังไหนนะฮะจนกระทั่งทราบตัวว่าผู้ขับขี่น่าจะเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทขณะนี้คือในช่วงวันที่1ถึง5ที่หาตัวไม่เจอเนี่ยนะครับตำรวจระบุว่าช่วงวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาพบกับตำรวจแต่เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาอยากขอความเป็นธรรมลองฟังเสียงจากพ่อแม่บุญธรรมของน้องเข้าปั้นกันดูครับ
2: พี่ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วยหนูก็อยากให้เขาแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้เจอเขาไม่มีการโทรไม่มีการเยอะ
3: ก็ต้องถามเขาว่า
2: พูดได้ถ้าแบบว่าวันนั้นพี่เขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดก็ได้นะพี่ถ้าเขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไร
0: นี่คือพ่อแม่บุญธรรมตั้งคำถามนะครับขณะเดียวกันน้าสาวของน้องข้าวปั้นเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่าชนแล้วทำไมไม่จอดครับ
4: คือทำอะไรไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าอะไรทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบถึงขนาดนี้ก็ได้พี
2: ่
4: ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าเออตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอะมันในใจอะเออจิตใจทำด้วยอะไรแค่นั้นเองจิตใจทำด้วยอะไร
0: ขณะที่ตำรวจเองก็มีการตามต่อนะครับจากกล้องวงจรปิดจนไปเจอว่ารถ Fortuner คันดังกล่าวที่ก่อเหตุชนน้องแล้วหนีเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่ฮะแล้วก็ทำการยึดรถมาที่สภ.นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักทุ่ม45นาทีครับกลายเป็นว่าคือสารวัตรคนดังกล่าวก็มาพร้อมทนายความครับเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพ่อและแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นรวมถึงน้าสาวซึ่งทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ตัวเหมือนกันว่าใครเป็นคนขับรถแล้วก็ขับหนีไปนะฮะก็ถือเป็นการนี่ฮะเผชิญหน้ากันครั้งแรกจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียพูดไม่ออกนะฮะเอาเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเพราะว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือว่าบาดเจ็บนะครับและ2ก็คือขับรถหลบหนีไม่หยุดช่วยด้วยและถ้าเป็นตำรวจจริงก็ต้องมาตามกันต่อด้วยนะครับว่าทำไมถึงหนีและรถคันดังกล่าวทำไมถึงถอดป้ายทะเบียนออกไปด้วยครับ
1: ค่ะอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องท้องถนนนะคะลูกสาวมาร้องขอความเป็นธรรมให้คุณแม่หลังจากที่มีอดีตผอ.โรงเรียนเนี่ยคือถอยรถมาชนแล้วจากนั้นเจรจาไม่เป็นผลถอยลงมาซ้ำอีกนะคะล่าสุดก็คือว่าเห็นคดีมันเงียบไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสระบุรีสุดท้ายแล้วไปเข้ากรุงเทพเพื่อมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดลูกสาวผู้เสียหายหอบหลักฐานมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะย้อนไป15สิงหาคมที่พื้นที่หนองแคสระบุรีรถของแม่ถูกคู่กรณีเป็นอดีตผอ.โรงเรียนชนท้ายและมีการโต้เถียงกันนี่ค่ะโอ้ชนแรงเลยนะคะแล้วพอโต้เถียงกันไม่พอใจขับชนซ้ำอีกรอบ
0: ทีนี้โอ้ย
1: ดูสิคะแล้ววงจรปิดมันสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลยค่ะครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตรวจ

0: วัดแอลกอฮอล์ก็มีการทักท้วงไปแหละณวันนั้นคือตำรวจบอกว่าชุดตรวจหมดก็รอให้ตรวจเลือดที่โรงพยาบาลในมุมของผู้ร้องบอกว่าไม่รู้เป็นข้อมูลจากไหนนะแต่ว่าเธอบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือเมาแล้วขับเนี่ยนะคะและบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันผู้ก่อเหตุไม่เคยเดินทางเข้ามาให้ปากคำเลยแต่กลับส่งญาติมาแทนมีการเสนอเงิน 100,000 บาทเพื่อจะยุติเรื่องถึง3ครั้งซึ่งครอบครัวปฏิเสธไปขอให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: เราติดใจอยู่ไม่กี่อย่างค่ะหนึ่งทำไมไม่เป่าแอลกอฮอล์ตำรวจก็อ้างบอกว่าหลอดเป่าหมดซึ่งเราก็สงสัยตรงนี้ณวันหนึ่งมีพายราซิดมาบอกเราบอกว่าพี่ผลเลือดออกแล้วนะได้ผลที่130ก็เลยแจ้งไปที่ท่านสารวัตรว่าพี่ผลออกแล้วนะพี่ไปเอาหรือยังผมติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ว่างเลยเขาก็ให้ท่านรองอะค่ะมาพูดคุยกับเราว่านายขอมานายแบบขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดำเนินคดีไม่อะไรจบเท่านี้เท่านี้ให้เราบอกตัวเลขเขามา
0: เพื่อความเป็นธรรมนะคะนี่เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนนะยังไม่มีคำชี้แจงจากอีกฝั่งนึงนะคะคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดก็เดี๋ยวประสานตำรวจภูธรในพื้นที่ก็คือภูธรสระบุรีนะคะแล้วก็สภ.หนองแคติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะ
2: มาดูกันในเรื่องการข้ามถนนกันหน่อยดีกว่าครับข้ามทางม้าลายเมืองไทยปลอดภัย 100% เหรอฮะ
0: ไม่ปลอดภัย
2: ไม่ปลอดภัยนะ
0: เดี๋ยวนี้นะคะ
2: นนทบุรีคุณผู้ชมครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจอดแล้วเขาเปิดไฟกระพริบแล้วเขาเปิดกระจกโบกมือแล้วว่าอย่ามาอย่ามาปรากฏมีอะไรมาดูฮะบางกลวยไซน้อยระบุพิกัดให้เลย
0: ค่ะ
2: โอ้โหนี่ยังดีเบตทันนะพี่ออนนะ
0: ทางม้าลายก็สีสดด้วยนะแต่ว่าซีก็ไม่ใช่นะคะรถคันอื่นเขาจอดหมดแล้วอะ
2: สี่ชีวิตนะฮะเจ้าของรถคันนี้เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเนี่ยฮะเป็นภาพที่เจ้าเฮดเต้าตัวเนี่ยพยายามเบรกแล้วก็โบกแล้วเปิดไฟพามาขอทางมาให้แล้วแต่สุดท้ายเกือบจะชนนะครับงานนี้เจ้าตัวบอกว่าไงนะครับพี่ออน
0: เกือบจะชนแล้วใช่ไหมคะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถก็บอกว่าตอนนั้นก็รู้สึกโมโหตกใจเราจะได้ยินเสียงคนในรถเนี่ยตะโกนต่อว่าคนขับนะคะแล้วบอกขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีถ้อยคำไม่สุภาพออกไปเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเกิดจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยไม่รู้จะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเตือนใจคนขับขี่เราเองก็เหมือนกันนะคะทุกครั้งก็คือต้องมีสติเวลาที่มีทางม้าลายชะลอไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: คนในโลกโซเชียลบอกว่าเอ๊ะพี่ผมดูอยู่ตอนนี้ใช่ตรงร้านข้าวต้มรุ่งเรืองเลยไปเล็กน้อยหรือเปล่
0: า
2: ใช่แม่เก่งจริง
0: ๆรู้พิกัดเลย
2: ฝากคุณตำรวจไปดูแลกันหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
2: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอีก1สัปดาห์ก็ต้องมาเคาะกันแล้วว่าคดีหัวสวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อวานนี้ครับคุณในติมพฤทธิ์ก็เลยเปิดเส้นทางต่างๆว่าเอ๊ะในการตั้งคณะอนุต่างๆมันเป็นการทำการเพื่อตัดตอนไม่ให้คดีหัวสวไปถึงศาลหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับเพราะว่าพอคุณในติมเปิดออกมาแบบนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าอย่าขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี่
10: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
12: ่วันดี2026
13: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแล้วเจ้าค่ะ
12: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
14: ฉันจัดการเอง
12: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตราม
5: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: Clear Super Vitamin 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
11: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้เฮนรี่ฟอสเลดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
12: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: 7นาฬิกา32นาทีกับข่าวเช้าช่องวันนะคุณผู้ชมครับพี่ออนเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นพี่
22: ค
21: ือคนเนี่ยเขาบอกว่าทำร้านค้าขายจู่ๆก็มีชายชะกันครับมาที่หน้าร้านพร้อมกับเหมือนกับมาอ้างตัวว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมคือเป็นคนจากนั่นนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวอ้างอะไรแต่สิ่งที่พกมาด้วยเป็นซีดีเพลงซึ่งด้านหน้าปกเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งร้องเอาไว้มันก็เราคิดได้ว่าหรือว่าเขาเป็นตัวแทนจากตำรวจหรือเปล่า
22: เอามาเสนอขายอย่างเงี้ย
21: เอามาเสนอบอกว่าช่วยกันหน่อยได้ไหม
22: อ้าว
21: ช่วยได้นิดนึงก็ยังดีทางร้านก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นคนจากแบบสีกากีหรือเปล่าก็เลยช่วยไปฮะพันหนึ่งก็แล้วพันหนึ่งก็แล้วคือมาสองรอบครั้งที่สามบอกเพิ่มกว่านี้ได้ไหม2,000ได้ไหม จ้าตัวเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่แล้วและนี่คือภาพที่ทางเจ้าตัวเนี่ยมาร้องกับทางสื่อนะครับเจ้าของร้านบอกแบบนี้ว่าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น3ครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาภาพมาให้ดู4กันยายนที่ผ่านมาชาย4คนบนรถกระบะสีดำขับ

0: มาจอดแล้วบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมมาถามหาแฟนเจ้าของร้านด้วยความที่ว่าแฟนคือฝ่ายหญิงเขาไม่อยู่ทุกทีฝ่ายหญิงเนี่ยเขาช่วยไปแต่ฝ่ายชายเขาบอกว่าเอ้ยไม่อยู่ไม่ช่วยอันนี้ก็เขาก็เลยกลับไปนะครับขณะเดียวกันพอมีการไปพูดคุยระหว่างเจ้าของร้านชายกับหญิงคุยกันก็เลยตรงกันว่าอ๋อคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนขับรถมาแบบนี้แล้วก็ลงมาหาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเจ้าตัวก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือเป็นแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมบางอย่างก็เลยช่วยไปครั้งแรก 1,000 ครั้งที่ 2 1,000 ครั้งที่ 3 บอกขอเพิ่มเป็น 2,000 แล้วเธอบอกเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยจะดีก็เลยแบบช่วงนี้ไม่อยากจะช่วยได้ไหมปรากฏว่าถูกโทรมาข่มขู่บอกว่าเอ้ยจอร์จใช่ไหมสามีอ่ะรู้นะบ้านอยู่ไหนเธอตกใจสิฮ
1: ะ
0: กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับเธอก็เลยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เข้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าบุคคลที่มาเป็นกลุ่มดังกล่าวจะเป็นเหล่าบรรดามิจฉาชีพหรือผู้มีอิทธิพลเพื่อมาตรวจสอบข้อจริงทั้งหมดกันครับ
2: ครั้งที่3ครั้งที่3ไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนะครั้งที่3เราไม่อยู่บ้านก็โทรเข้ามาเขาก็บอกว่าขอสัก2,000ทีนี้แฟนต่อรองสัก1,000ได้ไหมแล้วเขาก็ประมาณว่าเฮ้ยกูรู้จักบ้านมึงนะกูรู้จักบ้านมึงนะฝากไว้ก่อนเถอะได้ตังค์ไปแล้ว
3: ครับ
2: 500
3: ครับ
2: เขาก็เอาแผ่นซีดีมาให
3: ้ครับแล้วเขาบอกมาให้ทำไม
2: เขาบอกว่าเอาไว้ฟังเล่น
3: ๆเอา
2: ไว้ฟังเล่น
3: ๆซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นลูกน้องของเจ้าของแผ่นซีดีนี่หรือเปล่า
0: ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือฝ่ายเจ้าของร้านที่เขาประกอบธุรกิจเขาบอกว่าเขาประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและที่ผ่านมาก็เข้าใจว่ากลุ่มบุคคลที่มาเนี่ยเอ๊ะเป็นตำรวจหรือเปล่าเพราะนี่ฮะเขาโชว์ให้ดูว่าในการร่วมอุดหนุนหรือว่าให้เงินไปเหมือนกับคล้ายๆบางคนบอกช่วยกันทำบุญทำกิจกรรมเนี่ยทุกครั้งที่ให้ไปก็จะมีการมอบซีดีเพลงซึ่งหน้าปกเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งบันทึกเสียงเอาไว้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อกลุ่มนี้คือตำรวจเบื้องต้นนะครับทางทีมข่าวก็ได้มีการประสานกลับไปที่ตำรวจคนดังกล่าวที่เป็นเจ้าของซีดีเพลงนี้ทางด้านนี้เขาบอกว่าแบบนี้ว่าไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือซีดีชุดเนี่ยทำขึ้นมาจัดจำหน่ายและเป็นที่ลึกเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ยืนยันว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่สมาชิกชมรมแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าเอาซีดีเหล่านี้มาจากไหนเดี๋ยวจะมีการประสานกันต่อนะครับเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลที่มาในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นใครและวัตถุประสงค์คืออะไรกันแน่ครับ
1: ค่ะเอาก็เป็นผู้เสียหายนะตำรวจในบนซีดีเพราะว่าโดนแอบอ้างชื่อใช่ไหมคะท่านก็ต้องเอาเรื่องนะคุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจนะคะก็คือโอ้แต่ละวันมันมีเหตุไม่ซ้ำกันจริงๆใครที่ผ่านไปแยกกลำสาลีเมื่อวานประมาณ4 โมงเย็นตกใจกันไหมเพราะว่ามีภาพเหตุการณ์ที่เด็กผู้ชายตัวน้อยๆเนี่ยเดินข้ามถนนแล้วก็หวิดเกือบจะโดนรถชนค่ะ

0: ใจหายใจคว่ำนะเราแยกลำสาลีบางคนเขาเรียกลำสาหัสด้วยซ้ำเพราะว่ารถมันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วเด็กตัวน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุ4ขวบเองอะ
1: แล้ววิ่งฝ่าไปเลยอะ
0: ไร้เดียงสาน้องไม่รู้หรอกแล้วคือตกใจก็วิ่งไม่ได้คิดชีวิตเลยดีที่รถเนี่ยหยุดทันแล้วก็จะมีตำรวจจราจรที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไป
1: โอ้เร็วด้วยเร็วมากต้องชมนะ
0: ต้องชมค่ะต้องชื่นชมการทำงานของตำรวจจริงๆแล้วเหตุการณ์ก็คือประมาณบ่าย4โมงนะคะของวันที่6กันยายนทีนี้ตำรวจสน.หัวหมากต้องชมท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณแยกดังกล่าวก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็สอบถามข้อมูลหนูเป็นใครมาจากไหนลูกเอาเป็นว่าน้องมีชื่อเล่นว่าบิ๊กเอ็มแล้วกันนะคะออกมาจากบ้านซอยลาดพร้าว87ออกมาคนเดียวโถตัวเล็กตัวเล็กขึ้นรถเมย์เองด้วยนะคะขึ้นแถวหน้าห้างลาดพร้าวตั้งใจจะมาเที่ยวห้างแห่งหนึ่งแถวบางกะปิ
1: โอ้ลูก
0: ตัวเล็ก
1: รู้เลยว่าห้างไหนแถวเนี้ย
0: เออแล้วหนูไปเที่ยวหนูไม่บอกแม่กับยายด้วยครับนี่สารภาพเลยตำรวจก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของแม่น้องมาโทรแจ้งคุณแม่บอกคุณแม่มารับตัวลูกชายหน่อยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมคะมาส่งที่บ้านหน่อยแล้วคุณแม่ก็บอกพิกัดนะคะอยู่แถวลาดพร้าวคุณแม่บอกว่าติดธุระสำคัญที่สำคัญคือไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจจราจร2นายของสน.หัว

0: หากชื่นชมจริงๆนี่ค่ะ
1: ครับ
0: พาน้องไปส่งนะคะนั่งกลางเลยแล้วก็มีคุณยายมารอรับที่หน้าปากซอยค่ะ
2: ดูไว้หน่อยดูไว้หน่อย
3: เขาบอกเขาขึ้นรถเมล์ไปครับ
4: เขาจะมาเอาบัตร
5: ไม่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนไง
4: มาค่ะแล้วเอ็มไปตอนไหนยายทำไมไม่บอกยาย
6: ดีนะก็ยังไงว่าส่งหนูไม่รู้นะ
0: เป็นบทเรียนนะคะผู้ปกครองต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดนะ4ขวบเนี่ยนะคะคือน้องก็น่าสงสารแหละคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตคุณแม่ก็ต้องไปทำงานเพราะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาดูฝากลูกกับคุณยายบางทีคุณยายก็ทำนู่นทำนี่เผลอแป๊บเดียวหลานหายไปแล้วแต่เหตุการณ์นี้ขอบคุณคุณตำรวจนะคะนี่แหละตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่รถแต่ละคันเขาเบรกกันทันด้วยเนา
0: ะ
1: อ่ะไปกันที่พัทยากันหน่อยคุณผู้ชมครับคือเกิดเหตุแปลกๆเกิดขึ้นที่ร้านขายกัญชาครับพนักงานหญิงเขาบอกว่าเป็นช่วงเช้ามืดประมาณสักตีห้ากว่าจะหกโมงเช้าแล้วครับจู่ๆฮะมีชายผิวสีคนหนึ่งเดินมาที่ประตูหน้าร้านแล้วเป็นประตูกระจกอ่ะคุณผู้ชมแล้วมาถึงด้วยความเคารพนะขอโทษนะฮะมาโชว์สกิลลิ้นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วพยายามจะบุกเข้ามาในร้านและนี่คือภาพหลังจากที่เจ้าตัวบุกเข้ามาได้ครับ
7: You make my shop me.
8: Hey, what's your favorite? I'm not scared of you.
9: What you do to she?
8: She's scared of you.
9: But she's scared.
8: Are you?
9: Oh. มาเลยครับ
1: เรื่องนี้เดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังกันนะครับนี่คือคลิปอันนี้เป็น2คลิปก่อนเป็นคลิปที่หลบออกมานอกร้านแล้วแล้วก็มีชายเนี่ยพยายามที่จะไปเคลียร์ให้สุดท้ายเคลียร์ไม่ได้จริงๆครับกำลังพยายามที่จะลวนลามต่อก็เลยเอาไม้ตีจนกระทั่งเจ้าตัววิ่งหนีไปย้อนมาดูคลิปนี้กันก่อนครับคลิปนี้คือตอนที่เจ้าตัวเนี่ยบุกเข้ามาในร้านได้พนักงานกำลังเช็คสต็อกสินค้ากันอยู่แล้วนี่ฮะมาถึงนี่พยายามที่จะพูดคุยเสมือนกับว่าจะขอมีอะไรด้วยเนี่ยฮะแล้วคืออะไรยังไงเนี่ยมาเกยมาคุยแล้วพยายามเอื้อมมือเข้าไปจะจับฝ่ายหญิงก็ตกใจครับเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันเดินหนีครับเจ้าตัวเดินตามหลบกันไปกันมาสักพักเจ้าตัวนี่คือตรงด้านหน้าบนเนี่ยมันมีรั้วกั้นอยู่เจ้าตัวผลักรั้วทิ้งแล้ววิ่งเข้ามาหาฝ่ายหญิงบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้เพราะดูมันท่าทางจะไม่อยู่เฉยจริงๆวิ่งออกไปนอกร้านคุณผู้ชมยังไม่จบนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ร้านกัญชาในเมืองพัทยาชลบุรีครับพอออกไปนอกร้านแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมครับก็คือเจ้าตัวพนักงานหญิงเนี่ยพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือส่วนทางด้านของคนแถวนั้นนี่ฮะเป็นคลิปนี้ฮะหญิงสูงวัยแถวนั้นก็หยิบไม้มาบอกออกไปนะออกไปนะอย่ามายุ่งนะคือฝ่ายหญิงคนนู้นเขาไม่ได้ทำอะไรกับเธอนะปรากฏจังหวะนี้ฮะไม่รู้ฝ่ายชายผิวสีคนนี้เกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะเข้าไปหอมแก้มแล้วหอมแก้มคุณป้าได้ด้วยป้าตกใจบอกฉันมาช่วยห้ามกลายเป็นผู้ประสบภัยนะจนกระทั่งนี่ฮะสุดท้ายแล้วบางช่วงบางตอนคือในโลกโซเชียลเนี่ยมีการคอมเมนต์ว่าบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเหมือนกับเอามือไปแบบพยายามกุมส่วนอวัยวะเพศมือคือเหมือนกับโอ้อันตรายจริงคือเป็นภัยสังคมนะครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะไล่เขาออกไปครับอ่ะไปลองฟังเสียงพนักงานกันหน่อยครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างฮะ
4: เขาก็ไม่ดีตรงเกาะจนตรงนี้เขาก็ทุบอีกก็มีป้าข้างๆเนี่ยเขาประมาณ3-4คนก็ออกมาช่วยใช้ไม้ทุบเพราะว่าเขาไปทำจะหอมแก้มยายยายจะไปทำเรื่อง
10: ตาม
4: ยายใช่จะไปลง
10: เ
4: รืออยากป้าขายไก่ตรงนี้เขาก็โดนเหมือนกันเขาเลยจนสุดท้ายคือมีลูกค้ามาพอดีนี่ก็เลยบอกว่าไปช่วยป้าแกหน่อยมันประชิดตัวกระนำที่แบบเป็นทางสวนอย่างเงี้ยเขาเอามือเข้ามาที่อะไรนะพี
10: ่ของเราใช่ไหม
4: ใช่เข้ามาแล้วก็แบบพอน้องผู้ชายเห็นปุ๊บน้องก็รีบออกมาป้าป้าป้าป้าป้าแต
11: ่ที่ทำแล้วมันจู่โจมอย่างเดียวอ่ะมันเดินเข้าหาแบบนี้เลยนะแบบติดๆเลยอ่ะแล้วทีนี้ยายควายก็บอกว่าเอ็งยายหนูมาช่วยฉันหน่อยยายหนูมาช่วยฉันหน่อยเอ้าเดี๋ยวฉันจะหาไม้ก่อนนะก็ได้ท่อแป๊บแอนเหลืองๆก็ให้แกไป
10: คือเขาเดินเข้าหาผู้หญิงอย่างเดียวเลยคือต้องการจะลวนลามใช่ไหมครับ
11: ใช่แบบนั้นเลยไม่รู้มันไม่พูดน่ะตกใจสั่นแบบโอ้โหป้าก็มากล้าเข้าใกล้เนาะกลัวมันพักอ่ะ
1: สุดท้ายก็ตามในคลิปก็คือว่ามีผู้ชายพลเมืองดีเข้ามาช่วยห้ามครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยตีเจ้าตัวก็เลยวิ่งหนีไปแบบนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อว่าผู้ที่มาก่อเหตุชายผิวสีคนนี้คือใครแล้วประสงค์อะไรกันแน่นะฮะ
0: จับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันกับประเทศแล้วไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ

0: แบบนี
1: ้
0: นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันหน่อยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจันทร์หน้าจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญละก็คือคนที่ผลักดันก็คือพรรคประชาชนหลักๆเดี๋ยวกกต.สัปดาห์หน้าเขาประชุมลงมติเรื่องของคดีหัวสวนะคะในมุมของพรรคประชาชนเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดข้อมูลที่น่าสนใจล่าสุดคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะก็เปิดที่ทำการพรรคเมื่อวานนี้นะคะตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาหลักๆคุณพฤทธิ์เนี่ยเรียกร้องกกต.เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสวโดยเฉพาะการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คือหลังกรรมธิการองค์กรอิสระทำหนังสือขอข้อมูลแต่ว่ากกต.เขาก็ขอขยายเวลาในการจัดส่งในมุมของคุณพฤทธิ์บอกว่าความเห็นของผู้ตรวจสอบแต่ละชุดมันก็แตกต่างกันอย่างคณะไต่สวนชุดที่26อะค่ะเห็นควรดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนขณะที่อนุกรรมการชุดที่36เห็นว่าไม่ควรดำเนินคดีกับบุคคลใดเพราะนั้นก็เลยตั้งคำถามถึงที่มากระบวนการทำงานแนวทางสำคัญก็คือการตีความทางกฎหมายทำไมผลการพิจารณามันถึงออกมาต่างกันค่ะ
2: เราเริ่มเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของชุดที่36เนี่ยมันมีหลายครั้งที่ดันไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงทางการเมืองจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับรู้ถึงการทำงานของอนุชุดที่36ที่หลายครั้งมีการพยายามจะซักถามเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยเพื่อพยายามจะตีตกหลักฐานที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นข้อสงสัยทั้งๆที่มันเป็นหลักฐานที่น่าจะทำให้เกิดข้อสงสัยเพียงพอในการสั่งฟ้องไปที่ศาลได้อย่างที่สองครับคือเราเห็นถึงการวินิจฉัยในการตีความที่ดูเหมือนจะสอดรับกับความพยายามในการปกป้องนักการเมืองคือเราได้เห็นและได้รับรู้ถึงการทำงานของอนุที่36เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ครั้งนี้
0: อีกท่านหนึ่งซึ่งมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะก็บอกว่ามีข้อมูลจากบันทึกการประชุมของอนุกรรมการชุดที่36แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแม้การตั้งอนุขึ้นมาเนี่ยจะทำได้ตามกฎหมายแต่มันก็มีคำถามทั้งเรื่องเหตุผลในการจัดตั้งองค์ประกอบของคณะและที่สำคัญคือวิธีทำงานของแต่ละคณะด้วยอ้างอิงบันทึกการประชุมค่ะคุณสมชัยบอกว่าคณะอนุกรรมการเนี่ยไม่ได้เรียกคณะไต่สวนชุดที่26มาชี้แจงและรับฟังข้อมูลผ่านฝ่ายเลขานุการตั้งคำถามต่อว่าเพราะฉะนั้นแนวทางการตีความทางกฎหมายมันอาจจะจำกัดการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสมชัยนะคะต้องรอคำชี้แจงจากฝั่งกกต.อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: คำว่าเอกสารที่เป็นต้นฉบับก็ดีหรือบุคคลที่เป็นมือแรกในการสอบสวนก็ดีไม่ได้ถูกเรียกมาให้การในชุด36เลยทุกอย่างเป็น secondary ก็คือสรุปนะมาอีกทีหนึ่งนะเอกสารต้นฉบับก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับทุกอย่างที่บอกถอดอีกกับผมเยอะแยะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งซึ่งรอใจคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าท่านจะวินิจฉัยในวันที่14อย่างไรนะครับถ้าวินิจฉัยชอบทำตรงไปตรงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงไม่ได้ปรากฏต่อสื่ออีกรอบหนึ่งหรอกครับแต่ถ้าเขาวินิจฉัยแบบไม่ตรงไปตรงมาสิ่งที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนว่าต้องมีคนนี้ผิดคนนี้ผิดมันชัดเจนว่าเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองคนนู้นคนนี้สสนะครับหรือกรรมการบริหารพรรคที่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าหนังยาวครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องจับตาจันทร์หน้านะคะว่าเจ็ดเสือกกต.จะมีมติลงส่งคดีนี
1: ้
0: ให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไปหรือไม
4: ่ฟังฝั่งนี้ก็แล้วก็ต้องมาฟังฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยครับคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่การเลือกสว.แล้วผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมเซ็นสั่งการแล้วว่าสมาชิกพรรคทุกคนห้ามไปยุ่งกับการเลือกสว.แล้วมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นรัฐบาลปี68กับ69เลือกสว.เขาเสร็จตั้งแต่ปี67กันแล้วเอาเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลปฏิเสธว่าตนเองและพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แต่อย่างใดย้ำอีกครั้งว่าตนเคยมีคำสั่งห้ามสมาชิกทุกคนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แล้วชี้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันรวมถึงที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีการเตรียมเปิดข้อมูลเชื่อมโยงเพิ่มเติมกันแล้วก็คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ตามสบายครับ
5: ไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยก็ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก็เอาตอบคุณนภินทรได้ก่อนเถอะผู้แทนราษฎรเนี่ยต้อง ต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้เหมือนแบบขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะรัฐบาลที่มาเมื่อไหร่นะครับใช่ไหมครับแล้วสวมาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะว่ามันคนละช่วงเวลากันแล้วก็คนละบริบทกัน
4: อย่าขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้มันคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันพร้อมกับเรื่องอื่นครับนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงการทำข้อตกลง MOA กับทางพรรคประชาชนซึ่งครบรอบ1ปีเจ้าตัวยืนยันแบบนี้ว่าไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดครับเพราะขณะนั้นทั้ง2ฝ่ายร่วมกันในการหาทางออกให้กับประเทศไทยครับคุณอนุทินยังกล่าวด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมแต่ภายหลังเนี่ยอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าพรรคประชาชนเองต่างหากที่เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งกำหนดยุบสภาและประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าการยุบสภาก็เป็นไปตามข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาชนเองครับ
5: ภาษาวันนี้เหรอโอ้ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบ1ปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
1: คือเป็นความเขาบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคประชาชนมองประเด็นนี้ไงคร
5: ับ ไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงตอนนั้นที่เราร่วมกันสองพรรคก็คือเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็คิดว่าการมาสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะมีทางออกให้กับประเทศไทยได้หลักสำคัญที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลัง
4: ส่วนประเด็นที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลพูดว่ารัฐบาลชุดนี้กับการเลือกตั้งสวไม่มีส่วนที่จะจับชนหรือเชื่อมโยงกันได้เสมือนครับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปไม่มีทางบรรจบกันได้เพราะคนละช่วงเวลากันและการรวมถึงคนละบริบทกันพอเรื่องนี้ออกมาจากประธานนายกปั๊บพี่อ่อนฮะโอ้โหโซเชียล
0: มันเชื่อมต่อกันได้สุขุมวิทกับพระราม4มันมีซอยทางลัดหลายซอยเลยค่ะ
4: มาคนแรกเลยคุณไอติมพาริสนะครับก็บอกว่าเปรียบเทียบได้ดีครับเพราะไม่ว่าท่านนายกจะพูดอย่างไรหลักฐานมันปรากฏชัดนอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยงพระราม4กับสุขุมวิทตลอดเส้นทางกันแล้วมีเชื่อมเส้นไหนกันบ้างพี่ออนก็มีตั้งแต่อโศกมนตรีแล้วนะ
0: ซอย38ก็ทะลุได้สุขุมวิท38สุขุมวิท36สุขุมวิท26ทะลุเส้นพระราม4ได้หมดเลย
4: และสุดท้ายครับเส้นพระราม4นี่ฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะจุดเขียว
0: ๆ
4: มันโค้งไปฟึบโชะตัดกันพระขนงชนกันเลย
0: ท่านอาจจะบอกว่ามีนัยยะสำคัญก็ได้ส
4: ุ
0: ดท้ายการเมืองมันก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ในที่สุด
4: ขณะเดียวกันนอกจากคุณไอติมพฤทธิ์แล้วในโลกโซเชียลเองก็มีการแชร์เรื่องนี้รวมถึงคุณไอรัชนกที่บอกว่าเชื่อมกันทุกซอยเสียงนี้ปะ
0: ค่ะคุณผู้ชมมาย้อนคดีที่ถ้าจำกันได้ตอนเมษายน67เป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็คือคุณแคทเธอ
4: ร
0: ีนชาวฝรั่งเศสซึ่งเสียชีวิตที่วิลล่าหรูเลยแล้วก็ตอนนั้นที่เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่านอกจากอาการเสียชีวิตจบชีวิตด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือมรดก100ล้านเนี่ยยกให้กับป้าติ๋มแม่บ้านหมดเลย
4: ที่ดูแลเธอ
0: ใช่ก็ถามว่าตอนนี้ป้าติ๋มได้รับมรดกพินัยกรรมกว่า100ล้านหรือยังตอนนี้ยังนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือหลังเกิดเหตุตำรวจแล้วก็หน่วยงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วไปเจอความผิดปกติเกี่ยวกับการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจจากการสืบสวนเนี่ยระบุว่านางแคทเธอรีนเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปี50แล้วก็ตั้งบริษัทปี55อยู่มา5ปีตั้งบริษัทแล้วนะตำรวจบอกว่าไม่มีคนไทยร่วมลงทุนจากนั้นมีการซื้อที่ดิน1ไร่2งานราคา2ล้าน7สร้างวิลล่า5หลังนะคะส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งให้เช่าล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนความเห็นสั่งฟ้องบริษัท2แห่งความผิดก็คือเกี่ยวกับนอมินีแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องคนไทย2คนในข้อหาสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ดินโดยผิดกฎหมายด้วยแล้วคุณแคทเธอรีนเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะคะอยู่ในสำนวนขั้นตอนก็จะมีการเสนอผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีลงนามแล้วส่งให้อัยการจังหวัดเกาะสมุยพิจารณาต่อไปทีนี้ผลจากการที่มันมีคดีแบบนี้ค่ะทำให้มรดก100ล้านกว่าที่ป้าติ๋มมีชื่อเป็นผู้รับตามพินัยกรรมมันก็เลยยังติดข้อจำกัดทางกฎหมายกระบวนการทางคดีมันยังไม่สิ้นสุดทีนี้ไปคุยกับป้าติ๋มกันหน่อยป้าติ๋มบอกว่าตอนนี้หลายคนเรียกเธอว่ามหาเศรษฐีแล้วนะ แต่ชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะ คุณป้ายังใช้ชีวิตก็คือไปรับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสทุกเช้า

0: ส่วนเงินที่ได้มามีเพียงเงินสด 500,000 บาทซึ่งตอนนั้นนางแคทเธอรีนเนี่ยทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตป้าติ๋มบอก 500,000 เนี่ยป้าก็เอามาจัดงานศพให้นายจ้างส่วนเงินที่เหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลวิลล่าไหนจะค่าน้ำค่าไฟเดือนนึงเนี่ย 10,000 กว่าบาทนะคะดูแลสุนัขและส่วนนึงก็แบ่งไปทำบุญให้เจ้านายถือว่าคือรักกันน่ะแกเสียไปแล้วดูแลกันมา17ปีวันนั้นก็ทำบุญให้อย่างต่อเนื่องป้าติ๋มย้ำว่าสิ่งสำคัญสำหรับเธอไม่ใช่มูลค่าของมรดกแต่มันคือความผูกพันที่เธอมีต่อนายจ้างนั่นเองค่ะ
1: เขียนว่าพรุ่งนี้เราค่อยเจอกัน
2: คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับที่ภูเก็ตคือไปเจอคุณลุงคนหนึ่งชื่อคุณลุงค่ำ
0: ค
2: ุณลุงเนี่ยเหมือนกับว่าเคยรับจ้างทำงานก่อสร้างในไซต์งานแล้วปรากฏว่าเจ้าของไซต์งานเขาเลิกก็ไม่มีที่ไปฮ
0: ะ
2: คนก็เลยบอกว่าลุงคนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในไซต์งานนั่นแหละแต่ไม่มีงานจะทำพอไปคุยกับคุณลุงวัย70กว่าปีคุณลุงบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆไม่ใช่คนภูเก็ตผมมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีทั้งบัตรประชาชนเวลาเจ็บป่วยรักษาอะไรก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวครับพอตามกันไปกันมาปรากฏคุณลุงคนนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่นู่นศรีสะเกษครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามีผู้ใจบุญอยากจะขับรถส่งคุณลุงกลับบ้านครับผมเป็นเรื่องราวของคุณลุงค่ำวัย71ปีที่ภูเก็ตนะครับลุงค่ำใหญ่อิ้วนะฮะกรณีเป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยเก็บของเสื้อผ้าของใช้เอาจริงๆก็คือของที่ลุงแกเนี่ยใช้ดำรงชีวิตในแต่ละวันนี่แหละครับที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตคุณสุธาประทีปณถลางครับอาสาพาลุงข้ามขับรถกลับบ้านตนเองเลยแล้วก็มีทีมข่าวสติงเกอร์ของเรานะครับที่ภูเก็ตเองก็คอยเก็บภาพเป็นระยะด้วยนะครับระยะทางคุณผู้ชมฮะภูเก็ตมาถึงศรีสะเกษ 1,345 กิโลเมตร 19 ชั่วโมงออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ลุงค่ำเปิดใจกับทีมข่าวว่าคิดถึงบ้านเหมือนกันจากมาหลายปีเอาจริงๆบัตรประชาชนไม่ได้ต่อมาตั้งแต่อายุ25จนปัจจุบัน71ครับที่ผ่านมาเวลาเจ็บป่วยอะไรรักษาลำบากจริงๆครับ
3: ว่าไปแล้วมันอยู่ไม่มีความสุขคิดถึงผู้ช่วยแป้นจะกลับมาไหม
4: ฮะ
3: ไม่กลับป่ะไม่กลับ
4: ไม่กลับ
3: ไม่กลับละ
4: ไม่กลับ
3: เพราะอะไรอ่ะอายุมากแล้ว
4: พี่น้องเขาไม่กลับแล้ว
2: เอาจริงๆตัวลุงเองก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วครับขณะเดียวกันพอญาติที่บ้านตรงๆเลยคุณผู้ชมญาติที่บ้านฝั่งศรีสะเกษนึกว่าลุงค่ำตายไปนานแล้วเพราะหายสาบสูญไปเป็น10ปีก็เลยดีใจกันใหญ่ครับนี่ฮะเตรียมตัวจัดตรงจัดเต็นท์เอาเก้าอี้มาแล้วนี่ฮะนั่งพูดคุยกันว่าเฮ้ยน้องชายฉันเหรอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เหรอเอาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
5: ทำไมยังไม่ได้กลับให้ร้านเนี่ยไปเด้อดีใจบ่เดี๋ยวมาบ้านดีใจบ่ดีใจครับโอ้ดีใจบ่
6: บอกว่าสันไหนบ้าง
5: สิงคับไปอีกวันนี้มาสิงคับอีกวัน
2: ขณะที่ทางด้านของพี่สาวลุงค่ำครับพี่สาวก็อายุ85ปีแล้วบอกว่าพลัดพรากจากน้องชายมา30ปีแทบจำหน้ากันไม่ได้เอาจริงๆพอมีคนมาสะกิดบอกเฮ้ยยายไอ้ค่ำมันยังอยู่นะอยู่เหรอไม่เจอมาตั้งนานแล้วไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
7: ยายอยู่ที่ไหนที่ได้เห็นหน้า
8: ไปแกอยู
7: ่เด
8: ้อคือถึงหนองอยู
7: ่อยากให้มาอยู่บ้านนี้ไหมอ
8: ยากให้มาอยู่บ้านนี้เลย
2: ครอบครัวลุงค่ำเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีพี่น้องกัน7คนปัจจุบันเหลือกันแค่5คนลุงค่ำเป็นลูกคนที่5นะครับไม่เจอกันมานานก่อนหน้านี้เนี่ยลุงค่ำออกจากบ้านไปแล้วก็ไปทำมาหากินสุดท้ายไปจบอยู่ที่ภูเก็ตและคุณผู้ชมอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ฮะลุงค่ำถึงบ้านเกิดแล้วครับนี่ครับเป็นภาพที่เราเก็บมาให้กันนะครับญาติญาติไปรอรับถึงที่รถดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
8: นักข่าวเป็นจังไรน้อง
9: ฮะยังมาดู
10: จ้อยหล่อเลย
9: หล่อทุกคนหล่อแน่นอน
8: จ้าวจ้าวจ้าว
10: ไป
2: พูดได้คำเดียวว่าชื่นมื่นละครับคนในครอบครัวบอกว่าไม่ได้เจอกันมา30กว่าปีก็ทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญต้อนรับลุงค่ำกลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
0: เตรียมห้องนอนให้เรียบร้อยแล้วยินดีคุณลุงด้วยนะคะกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวอย่างอบอุ่นค่ะเอาคุณผู้ชมดูเมาแล้วขับกันหน่อยเกิดขึ้นที่เอกวาดอร์นะคะเมาขนาดที่ว่าพอเจอด่านแล้วโทรเรียกทนายสิ่งที่ใช้โทรเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นบัตรเครดิต โอ้ยคงเมามากจริงๆอะแต่ว่าพอเขาสั่งเมาแล้วเขาก็รู้นะเพราะตอนนี้เขาดังมากแล้วนะคะแต่ว่าดังในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หลายคนก็แอบหาเนี่ยคือเมาจริงๆแล้วคุยกับใครจิตสั่งไปเองนี่คือคนเมาคุณผู้ชมที่เมืองโกยากิลที่เอกวาดอร์ค่ะเคนรี่เป็นนักธุรกิจหนุ่มผูกไทเลยนะแต่ตัวตลอดเลยออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่คงจะเมาหนักไปเจอตำรวจตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะตำรวจเอาสั่งหยุดรถเป็นดีลงมาบอกตำรวจบอกผมก็ยอมรับแมนๆผมดื่มเหล้ามาเอางี้ผมขอโทรหาทนายก่อนยังไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ดึงเกมนะตำรวจบอกตามใจคุณโทรเลยนะคะโทรหาทนายได้แต่โทรยังไงมันโทรไม่ติดหรอคะ
2: โทรยังไงอ่ะ
0: ดูซุ่มใกล้ๆอ่ะคุณผู้ชมเอาบัตรเครดิตมาแนบหูแล้วคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าเสียงในสมองสั่งอีกฝั่งนึงหรือเปล่าไม่ใช่มือถือนะคะย้ำว่าคือบัตรเครดิตที่แนบหูอยู่คลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตเอลกวาดอร์ก็คือล้อเลียนกันนะแต่ทีนี้เจ้าตัวพอสั่งเมาก็ยอมรับวันนั้นเขาเมาจริงๆแล้วล่าสุดถูกยึดใบขับขี่ชั่วคราวนะคะถูกศาลสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์72ชั่วโมงเจ้าตัวขอบคุณตำรวจเลยนะพอเห็นคลิปตัวเองอ่ะคือถ้าปล่อยให้ผมกลับบ้านไปวันนั้นน่ะสงสัยไม่ถึงบ้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุชนแล้วถึงแก่ชีวิตได้เพราะขนาดมือถืออ่ะยังไม่รู้เลยว่ายากระหว่างบัตรเครดิตกับมือถือมันต่างกันขนาดไหน
2: เมื่อกี้แอบเห็นบางจังหวะนี่คือกดปุ่มที่มือถือนะเอ้ยไม่ใช่กดปุ่มที่บัตรเครดิตด้วยนะ
0: เราคุย ปัญหาคือคุยกับใครอ่ะ ใช่ไหมคะ

0: ช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมครับพอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกว่าโหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่ม้าทาไปแล้วสบายผิว
0: จริง
1: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
0: แล้วดู
1: แม่แม่ที่แต่งหน้าแล้วมัน
0: ทำหน
1: ้
0: าเด
1: ้
0: งแม่ทำหน้าเด้ง
1: ใช่มันเด้งมันติ่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดี
0: ๆ
1: จากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวแล้วตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะ85602817 9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
0: คุ้มมากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
1: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยัง

0: ญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
1: ่
0: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
1: ไหนลอง
0: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
1: ู
0: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
1: ว
0: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
1: รักผิวอ่ะ
0: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่ไฟลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะ
1: โอ้
0: ผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
1: เ
0: พราะพอใช้
1: นี่หลังจากใช้
0: ถูกต้อง
1: ผิวดีขึ้นไปอีก
0: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็น
1: อ
0: ะ
1: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
0: หน้าสดคุณผู้ชมพี่ม้าแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองแบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
1: ม
0: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่ม้า
1: ใช่แล้วและวันนี้จากปกติกระปุกนึง850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
0: พี่ม้าไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรัม
1: คุ้มมาก
0: ใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมค่ะนี่คือสูตรใหม
1: ่
0: ในรอบ4ปียูสตาคิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซตลอดเหมือน
1: คนทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แกบอกว่าจับไปเลยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพ
1: ี่
0: รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงคุณผู้ชมดูเลยความสดใส
1: ใช
0: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรง
1: มันโอ้แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
0: จริง
1: แล้วเนี่ยผิวสดๆตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยมั้ยอู้ดีมาก
0: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มใต้ตาใต
1: ้
0: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่ๆหลายคนบอกว่าอุ๊ยจากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู
1: ่
0: 999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
1: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
0: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะแย่คุณแม
1: ่
0: เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
1: หน้าแล้ว
0: บูสคอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
1: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอพ
0: ี่ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่ม้าถ
1: ั่
0: วเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะทาเช้าทาเย็นทาหนาแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมาก
1: ๆ40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
1: 70
0: 70เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
1: แล้วแล้ว80อ่ะวัยคุณยาย
0: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนำเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมขาตัวนี้มันให้ความเย็นความเย็นนอกจากปลอบประโลมผิวแล้วพี่มะมันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
1: ่
0: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ขา028179925
1: ลด
0: 028179925
1: ขาย
0: มากเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
1: ่
0: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
1: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี้ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ตำรวจยศพันตำรวจโทเข้ามอบตัวหลังขับรถชนน้องข้าวปั้นวัย16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีเผชิญหน้าครอบครัวครั้งแรกกล่าวขอโทษพร้อมเยียวยารับสารภาพ2ข้อหาตำรวจยืนยันทำคดีตรงไปตรงมาเร่งตรวจ DNA สารเสพติดรวมถึงที่มารถและป้ายทะเบียนขณะที่การตรวจเลือดล่าช้าราว5วันอาจไม่พบแอลกอฮอล์ต้องใช้กล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมประกอบคดีจับตาอภิปรายงบปี70วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทสภาถกวาระ2และ3วันที่7ถึง9กันยายนหลังกมธ.ตัดลดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทจับตาโยกงบ 6,000 ล้านบาทรับมือภัยพิบัติขณะที่5กระทรวงถูกหั่นงบมากสุดทรัพยากรกลาโหมมหาดไทยเกษตรและคมนาคมฝ่ายค้านจ่อถล่มงบกลางรับมือวิกฤตพลังงานสอดซ้ำซ้อนงบเดิมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเตรียมยื่นหนังสือถึง DSI วันนี้ขอให้ตรวจสอบการระดมทุนของมูลนิธิการจอพลังช่วยสู้ทั้งการรับบริจาคและการใช้เงินว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่พร้อมเตรียมนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานส่งให้ DSI ตรวจสอบเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลเกือบ 5,000 นายเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วหลังเยือนศรีราชาและพัทยาตามกำหนดโดยสหรัฐขอบคุณไทยสำหรับการต้อนรับพร้อมย้ำความร่วมมือกับไทยและพันธมิตรในภูมิภาคต่อไปกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำ Data Center ย่านพระราม9เพิ่มเติมวันไหลลงคลองสาธารณะขณะที่ผู้ประกอบการเร่งล้างคราบดูดน้ำเสียไปบำบัดและปิดกั้นจุดปนเปื้อนเบื้องต้นเขตห้วยขวางสั่งแก้ไขภายใน7วันพร้อมติดตามผลตรวจซ้ำ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
5: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เงินทองต้องวางแผน
7: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
6: ความรู้การเงิน
8: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
9: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้มาพูดคุยกันต่อเลยนะฮะหลังจากที่เราสอบถามนะครับ2ท่านก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของการเก็บเงินในช่วงอายุวัยที่แตกต่างกันไปวันนี้มาถึงวัยที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับตัวแทนของคนที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับดร.โชคชัยเอี่ยมวิทิไกรนะครับสวัสดีครับดร.โชคชัยครับ
10: สวัสดีครับคุณทินครับอ
9: ีกท่านนึงนะครับท่านจะมาให้ความรู้กับเรานะครับท่านเป็น Head of Investment Analytics and Innovation จาก Efin Group นะครับ Efin ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเงินและการลงทุนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเครื่องมือวิเคราะห์และองค์ความรู้ด้านการลงทุนนะครับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีคร
9: ับมาพูดคุยกันเลยนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเอ้าดร.คิมก่อนเลยเป้าหมายแน่นอนฮะตอนนี้ ใกล้เกษียณแล้วแล้วเป้าหมายในการออมเงินหรือเก็บเงินนี่คือตั้งไว้ยังไงครับ
10: ตอนนี้51ละแล้วก็มีเป้าหมายแค่2เรื่องครับอันแรกก็คือเตรียมเกษียณด้านที่2ก็คือส่งต่อเวลนะครับ
11: ครับ
10: ส่งต่อกิจการส่งต่อสินทรัพย์ส่งต่อที่เราเก็บสะสมมาไปให้รุ่นต่อไปซึ่งผมก็มีลูกอยู่2คน
11: ครับ
10: ในครอบครัว
9: นี่คือเป้าหมายแล้ววิธีการเป้าสู่เป้าหมายนี่ทำยังไงบ้างฮะ
10: จริงๆเริ่มงานมาตั้งแต่อายุ18ตั้งใจสะสมเงินเก็บเงินอยู่แล้วครับมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนนั้นก็เริ่มทำประกันชีวิตครับแล้วก็ทำมาตลอดเลยอย่างตอนนี้ประกันชีวิตผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมเอง
11: อ
10: ันที่2ก็จะเป็นเรื่องเราเป็นผู้บริหารก็เลยมีจะต้องบริหารภาษีก็เลยต้องลงทุนกองทุนรวม LTFไทย ESG ไทย ESG X RMF ลงหมดเลยครับแต่ก็ยังก็โอเคอยู่แล้วก็รวม Provident Fund ด้วยซึ่งก็เจ็บปวด LTF มาพักเหมือนกันแต่ก็มีรวมพอร์ตแล้วทั้งหมดเนี่ยลงไป30เกือบ30กองครับก็ยังบวกอยู
11: ่
10: ทีนี้คุณชื่อเมธเป็นยังไงบ้างครับ
9: ในวิเคราะห์หน่อยฮะ
11: โอเค
9: โอเคม
11: ั้ยอย่างแรกเลยก็คือจริงวิธีการเลือกการลงทุนโดยการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นเรื่องวิธีที่ถูกต้องมากนะเพราะจริงๆพวก LTF RMF เนี่ยมันมีทางเลือกสินทรัพย์ได้หลากหลายแล้วก็มีแต้มต่อครับผมยกตัวอย่างเช่นซื้อทองคำซื้อทองคำเนี่ยใครได้ฐานภาษีลดภาษีสัก 10% เนี่ยสามารถซื้อทองคำได้ถูกกว่าราคาตลาด 10% จุดที่มันยากสำหรับทุกๆคนเนี่ยจริงๆพวกนี้มันจะมีเวลาเหมาะสมครับหมายความว่าพวกนี้เราไม่สามารถที่จะถือไปตลอดเวลาได้เพราะงั้นหัวใจสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆแล้วในสินทรัพย์นั้นน่ะเราควรที่จะต้องขายเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นไทยอ่ะมันก็ไม่เหมือนเมื่อสัก20หรือ3 30ปีที่แล้วแล้วคือโลกมันเปลี่ยนแต่ LTF มันบังคับแค่หุ้นไทยไงแต่ RMF จะมีทางเลือกกว่าเพราะงั้น RMF เนี่ยจะตอบโจทย์กว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าออมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกคนที่เริ่มทำงานเสียภาษีเนี่ยลงทุน RMF เลยตามกำลังที่เหมาะสมแล้วก็กระจายสินทรัพย์คือเราคิดดูนะว่าเราฝึกลงทุนด้วยแต้มต่อได้ส่วนลดภาษีแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเขาดูแลให
10: ้เพราะว่า RMF ผมบวกอยู่บางตัวแต่ว่าก็จะโดนพวกหุ้นจีนตอนช่วงก่อนนะครับก็จะมีหลายอันแต่ถ้าเป็นพวก Innovation Tech อันนั้นวินบวก 50% อะไรก็มี
11: จริงๆใครที่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะผมแนะนำจากกองทุนเพราะว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะอย่างผมเองเนี่ยครับแรกๆเนี่ยผมก็เล่นหุ้นรายตัวใช่ไหมครับลงทุนมา22ปีแต่พอเราไปเล่นหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยดูความเป็นจริงแล้วเราจะไม่เชี่ยวชาญเหมือนเราหุ้นไทยเรารู้กิจการพอผมไปลงทุนต่างประเทศจริงๆผมเลือกจะซื้อที่เป็น ETF Index ซ
10: ื
11: ้อเหมาไปเลยเพิ่งผมชอบคอนเซ็ปต์นี้ครับมันจะเลือกบริษัทที่ดีอยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างเช่นเซต50ประเทศไทยอย่างเงี้ยทุกครึ่งปีมันจะคัดว่าบริษัท50บริษัทที่ดีที่สุดของประเทศไทยด้วยผ่านเกณฑ์งบการเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็ปรับอยู่ทุกครึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเลือกพวกนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสอะว่าเฮ้ยโหมันหุ้นตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าวะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกดีไหมวะไม่ต้องไปเครียดเลยไม่ต้องสนใจเราสนใจอย่างเดียวว่าเฮ้ยเศรษฐกิจประเทศมันจะรอดไหมวะผมว่าหัวใจสำคัญคือเราหาวิธีการลงทุนที่พอดีกับตัวเองเพราะว่าแก่นของการลงทุนมีสามเรื่องนะเรื่องแรกคือเข้าใจตัวเองเรื่องที่สองศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สามก็คือบริหารความไม่แน่นอนคราวนี้ใครที่เข้าใจตัวเองอ่ะข้อสองกับข้อสามจะทำง่ายขึ้น
9: ในอย่างนี้ผมถามคุณวชิรเมธนะครับถ้าจะให้แนะนำผมกับคุณผู้ชมอย่างที่ไม่เคยลงทุนหรือไม่มีความรู้ตรงนี้เลยอ่ะนะครับควรจะเริ่มต้นอย่างไรผมขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสักครู่เดียว
12: ยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
13: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
14: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
15: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
13: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: ินทองของจริง
1: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้นะครับเอาละมาถึงประเด็นสำคัญแล้วนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรคุณคลิปมาคุณคลิปนี่ประสบการณ์การลงทุนเยอะแต่อย่างผมไม่รู้หรือคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะเป็นแบบผมให้มันจะเริ่มต้นยังไงดี
2: จริงๆวันนี้ที่ได้มารายการเงินทองของจริงครับเพราะว่าเตรียมที่จะไปงานของ e-finance Thai e-fin ไงครับงาน Better Trade ทางทีม Better Trade ก็ส่ง playbook ครับ
1: playbook
2: เป็นแบบสอบถามมาเพื่อให้เราอะรู้ตัวตนว่ายังไงผมก็เลยได้ตัวตนมา3อันว่าเออใช่เรื่องกองทุนนี่เป็นเรื่องแรกเลยอันที่2ก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์อันที่3ก็การลงทุนทางเลือกอื่นๆพวกคริปโตก็เลยเนี่ยครับอันนี้แค่ยังไม่ได้ไปงานเอาเพย์บุ๊กมาถามคุณผู้ชมก็ไกด์มาบางอัน
1: ถ้าอย่างงี้ผมต้องเริ่มงี้แหละสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: จริงๆผมแนะนําเริ่มต้นอย่างนี้ผมว่าโดยธรรมชาติอ่ะทุกคนจะเริ่มต้นว่าจริงๆเราควรจะลงทุนกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นฟอร์แมตนึงแต่ผมว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราเข้าใจตัวเองเลยแล้วเราสตาร์ทจากความเข้าใจตัวเองบางครั้งอายุมันก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่ามันมีหลักคร่าวๆอยู่ที่ว่าเราถึงนี้พออายุเยอะโดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะลงทุนที่เสี่ยงต่ำลงเรื่อยๆแต่การที่จะเสี่ยงต่ำเนี่ยหมายความว่าบางครั้งเราเลือกไม่ใช่แค่ว่าเลือกสินทรัพย์เสี่ยงต่ำบางครั้งวิธีการเราทำให้เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำได้เพราะงั้นการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นกระดุมเม็ดแรกเมื่อไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยที่เหลือยากหมดเพราะงั้นใครจะสตาร์ทผมเลยอยากให้สตาร์ทแบบนี้คืองี้แต่ก่อนเราทำตำราแบบง่ายๆเพื่อว่าให้คนเอาไปปั๊มบล็อกใช้ได้เลยผมอยู่ในโลกการลงทุนมาผมรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่หรอกคือการเข้าใจตัวเอง
1: ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวเอง
2: รู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะเก็บแบบไหนเมื่อก่อนเราก็ดูตามตำราอ่านตามหนังสือทำตามแพทเทิร์นคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีแพทเท
3: ิ
2: ร์นมันต้องเป็นแพทเทิร์นของเราเอง
1: อ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับอันนี้เราก็หอมปากหอมคอในการวางแนวทางในการเข้าใจตัวเองก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองก็คงจะไปยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราได้รู้ว่าเราต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่างคุณคิมก็เป็นตัวอย่างที่ดีในวัยที่ใกล้เกษียณนะครับแต่อย่าลืมนะงานวันที่31ตุลาจนถึง1พฤศจิกา2วันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีออกมาให้นะครับแต่เงินทองของจริงตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:15 นทางช่องวัน31และเวลา 10:30 นทางช่อง GMN 25นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ร
1: ับพบกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: เงินทองของจริง

0: ปไหนหรือพ่อเทพ
1: แม
0: ่ไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรือจะไปเที่ยวไหนอีก
1: ก็ลูกเดขึ้นแล้วขอรับ
0: ไม่ต้องมาปลดแม
1: ่ลูกไม่ได้ปลดเมื่อเช้าลูกตัวร้อนจริงๆคุณแม่ลองจับดูก็ได้ขอรับแต่พอบ่ายก็หาย
0: ทำไมเราถึงไม่ตั้งใจเรียนแค่นี้คุณพ่อก็หลงพี่เราจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมถึงขนาดจะส่งไปเรียนถึงประเทศอังกฤษอ่ะแต่แม่บอกให้ส่งเราไปเรียนแทน
1: โอ๊ยเทพไม่อยากไปดอกให้พี่สุขไปน่ะดีแล้วพี่สุขเขาเรียนเก่งเทพอยู่ที่นี่จะได้อยู่กับคุณแม่ไงขอรับนะขอรับคุณแม่ลูกขอไปเที่ยวหน่อยนะขอรับ
2: เฮ้ย
1: สั่งอะไรสั่งเลยฉันจ่ายเอง
3: มาคิดว่าวันนี้เทพจะไม่มาซะแล้ว
1: เอ้าใครจะห้ามเทพคนนี้ได
4: ้เฮ้ยเดี๋ยวกินกันอิ่มแล้วเนี่ยข้าว่าจะแวะไปยี่สุนเหลืองซะหน่อย
5: ดี
4: จะได้ผ่อนคลายให้มันสบายเนื้อสบายตัว
3: เนี่ยบอกนะว่าไม่รู้จักยี่สุนเหลืองอ่ะ
1: เฮ้ยรู้จักสิบ้านฉันน่ะมีตั้งหลายต้น
3: โอ๊ยยี่สุนเหลืองมันใช่ต้นไม้ที่ไหนเล่ามันเป็นที่หาความสุขสำหรับผู้ใหญ่ลูกแง่อย่างคุณเทพเขาไม่รู้จักดอกเพราะคุณแม่ไม่ให้ไปวะ
4: เฮ้ยข้าว่าเรารีบไปกันดีกว่าวะข้าคิดถึงแม่อันนงแล้วเว
1: ้
4: ย
1: ไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไปด้วยสิ
4: อย่าดีกว่าคุณหนูเทพประเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รู้เนี่ยท่านจะดุเอาและอีกอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าไปทำอะไรเงอะๆใส่ผู้หญิงเข้าเนี่ยมันจะขายหน้ามาถึงพวกฉันไปดีกว่าไหมพวกเรา
1: ไปเว้ยเฮ้ย
0: มันจะบ้ากันแล้วนะอีมันธุระกรมการอะไรของเองถึงมาสั่งให้ข้าเมตตาไอ้สุกมัน
6: ชมเจ้าคะคุณหนูสุขเธอพยายามทำทุกอย่างให้คุณชมรักนะเจ้าคะหม่อมสงสารคุณหนูสุขนะเจ้าคะ
0: แล้วข้าล่ะเอ็งไม่นึกถึงหัวอกของข้าบ้างหรือที่ต้องทนกล้ามกลืนเลี้ยงดูลูกคนอื่นมาจนโตให้มันมาแย่งความรักความสนใจไปจากคุณพี่แทนที่คุณพี่จะรักพ่อแทบที่เป็นลูกแท้ๆแต่กลับไปรักไปสนใจไอ้สุกมัน
6: แต่ที่คุณพระท่านโปรดคุณหนูสุกเพราะคุณหนูสุกเธอทำตัวดีไม่เคยสร้างปัญหานะเจ้าคะ
0: นี่เองว่าพ่อเทพลูกข้าไม่ดีอย่างนั้นเหรอทุกวันนี้คุณพี่รักและสนใจแต่ไอ้สุกมันมีอะไรก็ประแคนให้มันหมดต่อไปไม่รู้ว่าจะยกทรัพย์สมบัติบ้านเรือนให้มันด้วยหรือเปล่าแล้วข้ากับลูกจะอยู่อย่างไรไม่ต้องไปขออาศัยมันอยู่หรอกนะถ้ามันยังทำให้ข้าระคายใจเห็นทีข้าจะปล่อยมันไว้ไม่ได
6: ้คุณชมเจ้าคะคุณหนูสุขเธอไม่มีวันทำให้คุณชมระคายใจดอกเจ้าค่ะคุณชมเจ้าค่ะคุณหนูสุขเธอรักและเคารพคุณชมมากนะเจ้าค่ะหากคุณหนูสุขเธอเป็นอะไรไปคุณพระท่านคงไม่ยอมดอกเจ้าค่ะ
0: ถ้าข้าคิดจะทำอะไรมันจริงๆเองคิดว่าใครจะขวางทางข้าได้หรือ

0: สียใจเลยนะเจ้าคะที่ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกทานขนมอีดีกว่าจะได้สบายใจนะเจ้าคะไว้หมดชีวิตเจ้าคะ
1: สุขไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้ไปอังกฤษแต่สุขเสียใจที่คุณแม
0: ่ที่คุณชมเธอไม่ให้คุณหนูไปเพราะว่าเธอเป็นห่วงคุณหนูมากนะเจ้าคะ
1: ถ้าคุณแม่เป็นห่วงสุขอย่างที่แม่อีว่าจริง

0: ก็คงมีความสุขสุขไม่อยากให้คุณแม่เกลียดสุขอย่างนี
1: ้ถึงคนดีของอี
0: ถ้าการที่สุข

0: ขนมกล้วยไหมจ๊ะพี่จ๋า
1: ไป
2: ของดีๆมาขาย
0: พี่หานจ๊ะวันนี้จะมาซื้ออะไรเหรอจ๊ะ
3: พี่อยากกินขนมนมสาวนะจ๊ะพี่หยิบเลยนะจ๊ะ
4: ขนมนมสาวไม่มีหรอกจ้าพ่อหานมีแต่ขนมกล้วยกับใส่ไส้พ่อหานอยากกินอะไรก็หยิบนะจ๊ะน้าไม่คิดอัด
3: ขนมเอาไปกินเดี๋ยวมันก็หมดฉันว่าฉันพาคนทำขนมเอาไปกินด้วยเลยดีกว่า
0: หานปล่อยจ้ะปล่อยจ้ะนะ
4: พ่อหานจ้ะจะขอ
5: นี่น้ามาลิยกนางสายหยุดอ่ะให้พี่หานเสียเถิดน้าจะได้สบายไงน้าก็รู้นี่พวกพี่หานน่ะเป็นถึงลูกขุนศักดิ์เชียวนะ
6: ใช่ใ
7: ช่ไปไปกับข้า
0: พี่หานปล่อยจ้ะ
7: ไปกับข้า
0: พ่อหานแม่พ่อหานอย่าเลยจ้ะ
7: ไปกับข้า
0: น้าขอร้อง
7: เฮ้ย
8: ไอ้ม่วงมึงกล้าขว้างแตงโมใส่หัวกูหรือ
9: แม่ฉันขอโทษจริงๆจ้ะพี่หานพอดีว่าฉันเห็นคนก่อแก่แม่กับน้องฉันฉันตกใจอะจ้ะแตงโมก็เลยหลุดมือ
8: เรื่องมึงกล้าทำกูด้วยเฮ้ยหาน
9: ฉันยืนของฉันดีๆทำไมวิ่งมาใส่ตีนฉันเนี่ยล่ะจ้ะพี่หาน
0: เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะพ่อหานจ้ะฉันขอโทษทันเมืองด้วยนะจ้ะเมืองอย่ามีเรื่องเลยนะขอโทษพ่อหานแล้ว
9: ขอโทษทำไมจ้ะแม่สยุดดูแลแม่ด้วยจ้ะ
0: แม่มานี่จ้ะ
9: มึงคิดว่าเป็นลูกขุนศักดิ์แล้วมึงจะรังแกชาวบ้านได้อย่างนั้นหรือมึงใหญ่โตอย่างไรก็คนเหมือนกันเหรอวะ
10: เอหรือว่ามึงไม่ใช่คนวะ
8: ไอ้เมิ้ง
9: เราทนได้พอหรือไงแม่ไอ้หานกับพ่อมันถือตัวเองบุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในเที่ยวรังแกข่มเหงชาวบ้านเข้าไปทั่วพวกขุนนางสารเลว
0: เมืองเมืองจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะ
9: ทำไมไม่ต้องอาบแทนมันด้วยล่ะหรือว่าที่ฉันพูดมันไม่จริงตั้งแต่เกิดมาฉันก็เคยเห็นแต่ขุนนางรังแกชาวบ้านไม่เคยเห็นขุนนางดีๆสักคนแสดงไปพูดมันก็เลวเหมือนกันหมด
7: มะลิ
0: แม่
7: เมืองแม่ตบฉันทำไมแม่ตบฉันทำไม
0: เมือง
7: เมือง
0: พี่เมือง
7: เมือง
0: พี่เมืองจ๊ะเจ็บมากไหมพี่พี่อย่าไปโกรธแม่เขาเลยนะ
9: ฉันไม่เข้าใจไอ้หานกับพวกเป็นคนมาหาเรื่องเราแท้ๆแต่ทำไมแม่กลับมาโกรธฉัน
0: แม่เขาคงไม่อยากให้พี่ไปมีเรื่องกับคนอื่นนะพี่อย่าคิดมากเลยนะจ๊ะ

0: ฉันไม่อยากทำกับลูกแบบนี้เลยนะจ๊ะฉันเสียใจแต่ฉันไม่อยากให้เมืองมันเกลียดพวกขุนนางเหมือนฉันเลี้ยงลูกของคุณหลวงให้มาเกลียดท่าน
1: เองเลี้ยงเมืองได้ดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องเสียใจกันหรอก

จำเอาไว้นะลูกลูกต้องรู้จักปรุงแต่งเสน่ห์ตัวเองให้งดงามต้องตาชายอยู่เสมอผู้ชายมีปืนผาหน้าไม้เป็นอาวุธส่วนผู้หญิงเราสามารถใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเป็นอาวุธได้ลูกต้องฝึกใช้อาวุธนี้ให้คล่องแคล่วเพื่อที่จะเอาไว้แก้แค้นศัตรูของเราให้มันพังพินาศจำเอาไว้นะชวนชม

0: น่ห์พราวไปทั้งกายที่ถ้าหากว่าพ่อแม่แท้ๆของลูกได้มาเห็นเขาคงจะภูมิใจ
1: เมื่อไหร่คุณแม่เหมยฟางจะให้ลูกไปแก้แค้นคนที่มันฆ่าพ่อแม่แท้ๆของลูกสักทีเจ้าคะลูกร้อนใจอยากจะเห็นมันย่อยยับคุณหญิงชมนาถ
0: อย่าใจร้อนสิลูกใกล้จะถึงเวลาแล้วล่ะแต่ว่าลูกต้องใจเย็นๆเมื่อก่อนแม่ก็เคยใจร้อนแบบนี้แล้วสุดท้ายแม่ก็ต้องพลาดท่าเสียทีให้พวกมันตอนนี้แม่รู้แล้วว่าถ้าเราคิดจะทำการใหญ่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

0: หอมเหลือเกินเจ้าค่ะ
1: ถ้าเผาไฟกลิ่นมันจะหอมยิ่งกว่านี้อีกร้อยเท่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้สูดดมจะเกิดอาการกำหนัดรันจวนใจจนอยู่เฉยไม่ได้เขาถึงเรียกมันว่าแก่นรันจวน
0: แก่นรันจวน
1: แก่นไม้นี้จะเป็นอาวุธของลูกมันจะยิ่งช่วยเสริมเสน่ห์ของลูกให้รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวีความสวยของลูกแม่รวมกับแก่นรันจวนไม่ว่าลูกใช้กับชายใดก็ตามจะต้องมนติดอยู่ในบ่วงตัณหากามารมณ์จนไปไหนไม่ได้

0: หิวกันละสิพวกเองกินซะข้าไม่ลืมพวกเองหรอกอีกไม่นานข้าก็คงจะเหมือนกับพวกเองนี่แหละพอหมดประโยชน์เขาก็ลืม
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษของเรานะคะกับรายการช้อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโตย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตบๆคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างหลายผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุยิ่งท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีแม่ฉันนะฉันเล่าให้ฟังโดนยุงกัดอยู่กับแขนน่ะแต่ไม่รู้ตัวรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
2: เปิดสวิตช์สวยมากเลย
3: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
2: ้
3: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตอย่างนี้เลย
2: อุ้ย
3: นะก
2: ็
3: จะช็อตนี้เลยฮะ
2: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ่ะ
3: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
2: ้อ๋อไม่โดน
3: เราจะไม่เข้าไปใช่ฮะล่องช่องมันจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเราจับแบบนี้ได้เลยและเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถที่จะจัดการยุงได้ในระยะถึง60ตารางเมตร
2: อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงพอเมื่อกี้จะเดินเข้าสตูมาเนี่ยเดินกำลังจะเข้ามาหน้าเซตอ่ะรู้สึกได้เห็นยุงบินผ่านมาหาเครื่องอันนี้พูดจริงไม่ได้
3: เขาเห็นแสงอันนี้ตั้งแต่ระยะไกลเลยคุณผู้ชมฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกๆคนในบ้าน
2: อันเนี้ยลี่ช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษ100นึงแล้วเหลือ899นี้ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลย1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วยไปตกแต่งบ้านได
3: ้
2: มีไข่ควง15หัวใน1เดียวให้ฟรีไปอีก
3: ถูกต้อง
2: ยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดีหรือว่าถ้าเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดในบ้าน1เครื่องหน้าบ้านที่คุณต้องการที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวยงข้าวเย็น

0: วางไว้สัก1เครื่องก็ดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925คงแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเลง
1: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลิอ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
0: ดีที่สุดฮะ
1: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลิชอบ
0: ใช่คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
1: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
0: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
1: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
0: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
1: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
0: เออฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
1: ใช
0: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
1: นวล
0: ๆไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในพอก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแป๊ะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แป๊ะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
1: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
0: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
1: อย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปจ้า
1: สวยลดมากเลยอะแต่ตอนนี้ใครอยากได้รีบก่อนนะคะเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า49เสร็จแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่4นาทีเท่านั้นกล้าพูดแบบนี้เพราะปกติแล้ว1เครื่องอะคือ899
0: ใช
1: ่วันนี้คือ2เครื่อง899เท่ากับว่าเครื่องนึงแค่400นิดๆเป็นเหมือนที่ดักยุงได้อยู่แล้วยังไม่พอเป็นเหมือนโคมไฟเก๋ๆไม่ต้องไปหาไปไฟเพิ่มและยังไม่พอยังเป็นเหมือนเครื่องที่แบบวางไว้ตรงไหนก็ดูเป็นเดคอเรทเป็นตัวแบบตกแต่งบ้านได้เลย
0: 899นะได้2อันนะไม่ใช่อันเดียวนะฮะ1แถม1 899นะฮะฉะนั้นเครื่องนึงเนี่ยแค่400กว่าบาทถูกกว่าซื้อไม้ตียุงอีกด้วยซ้ำนะฮะอันนี้มันไม่ต้องตบไม่ต้องตี
1: ไม่มีสารเคมี
0: ไม่มีสารเคมีแน่นอนกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีนะฮะเปิดไฟเฉยๆอย่างเดียวพอเสียงคือเสียงของการเสียชีวิตของยุงเท่านั้น และก็ของแถมเดี๋ยวเขาจะแถมเป็นโคมไฟฮะอันนี้เอาไว้แขวนก็ได้หลายๆบ้านก็มีแม่ค้าก็เอาไว้แขวนก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟฉายในรถก็ได้1ชิ้นและมีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วย899บาทได้ไปขนาดนี้อยากได้ต้องรีบโทรฮะ028179925อ้อส่งฟรีและรับประกัน1ปีทั้ง2เครื่องจ้า
1: อุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบไปเร็วมากไม่กี่นาทีเมื่อกี้10กว่าเซต10กว่าเซตออกไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ37เครื่องสุดท้าย
0: ถูก
1: 37เซตสุดท้ายย้ำเลยนะอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะ
0: คือหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหลายๆที่ตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำก็เริ่มเน่าแล้วยุงก็มา
1: ต่อให้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวถ้าเรามีปลูกต้นไม้
0: มียุงแน่นอนฮะแล้วก็ยุงเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาดูดเลือดเราถูกไหมและหลายๆบ้านก็จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยใส่กรงไว้นอกบ้านโอ้โหน่าสงสารมากนะฮะโดนยุงรุมโดนยุงกัดเนี่ยบางทีเขาก็บอกเราไม่ได
1: ้
0: หรือว่าเด็กฮะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะบอกได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะเด็กอ่อนเด็กเล็กๆล่ะบางทีก็มียุงอยู่ในบ้านทั้งที่เราติดไอตัวมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ยุงกัดยุงกัดตอนหน้าฝนอันตรายสุด
1: ๆ
0: ไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
1: จริงค่ะแล้วถ้าเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
0: ะ
1: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวยๆแต่ถ้าใครไม่ ไม่อยากโดนแสงของมันสามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
0: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากเพราะแต่จริงๆก็เหลือซากอยู่น
1: ะ
0: แต่เนี่ยแต่เหลือซากประมาณนี้ฮะ
1: มันอยู่ในถ่านแล้วถ่านนี่ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถดึงออกไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็แห้งไว
0: เนี่ยเชื่อไหมทั้งถ่านเนี้ยสองสามวันเองนะฮะยุงเต็มแล้วแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องก็400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
1: ใช่แล้วอ่ะใครสายแคมปิ้งเอาไปได้นะ
0: ได้นะ
1: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัย
0: ใช่
1: ที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย
0: ใช่
1: 2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
0: กว่าบาท
1: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยสวยมากตรงนี
0: ้
1: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
0: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: อี
3: คุณพระ
2: เอ
3: เจ้าคะคุณพระ
2: เอ็งทำอะไรอยู
3: ่ไม่มีอะไรดอกเจ้าค่ะคุณพระมาหาบ่าวถึงเรือนมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
2: เอ็งมีเรื่องต้องบอกค่ะเรื่องแม่ชมกับพ่อสุข

0: เงียบทำไมอีเอ็งพูดมาสิทำไมแม่ชมถึงจงเกลียดจงชังพ่อสุขนะ
1: คุณพระเจ้าค่ะคุณชมเธอไม่ได้จงเกลียดจงชังคุณหนูสุขนะเจ้าค่ะคุณหนูสุขเป็นลูกชายคนโตนะเจ้าค่ะคุณชมเธอก็เลยเข้มงวด
0: เข้มงวดหรือเข้มงวดอย่างไรมันก็ต้องมีความรักความเมตตากันบ้างแต่ที่แม่ชมทำข้าไม่เคยเห็นลูกในไส้แท้ๆยังจงเกลียดจงชังได้ขนาดนี้มันต้องมีเหตุอีเอ็งรู้อะไรเอ็งบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าไง
1: บอกไม่รู้เจ้าค่ะ
0: ไม่รู้ได้อย่างไรใครเขาก็รู้ว่าเองเป็นคนสนิทแม่ชมมีหรือเองจะไม่รู้บอกข้ามาเดี๋ยวนี้เนี่ยอีอีถ้าเองไม่บอกข้าก็จะฆ่าเอง
1: บอกไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะ
0: เองอยากจะร้องกับข้าใช่ไหมไม่บอกไป
1: หนูไม่รู้จ้า

อีเอ็งอย่าถือโทษโกรธข้าเลยข้ากลุ้มใจจริงๆที่ผ่านมาข้าไม่เคยเห็นเลยว่าแม่ชมจะรักข้าสุขนับวันยิ่งจงเกลียดจงชังจนข้าอดคิดไม่ได้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ข้าไม่รู้ข้าเคยคิดว่าเพราะข้ามีลูกเรือนนี้จะสงบสุขทุกคนจะมีแต่ความสุขแต่นับวันแม่ชมยิ่งจงเกลียดจงชังพ่อสุขนักแล้วข้าจะมีความสุขได้อย่างไร

ามพระเจ้าคะถึงอย่างไรคุณหนูสุขก็ยังมีคุณพระที่คอยให้ความรักและความเมตตานะเจ้าคะ

างครั้งข้าอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นแม่เอื้องหรือมะลิมีลูกให้ข้าเขาจะจงเกลียดจงชังลูกอย่างที่แม่ชมทำไหม

0: อมชวนชมมันใจแก่นลันจวนตอยเจ้าถ้าจะแก้แค้นอีชมคุณหมายฟังจะว่าชวนชมมันยากสลายเจ้า
1: ที่กูเฝ้าเลี้ยงดูนางชวนชมมาจนโตเฝ้าฝึกกิริยามารยาทการฝีมือเพราะกูตั้งใจจะคืนลูกให้กับอีชมมานาด
0: คืนลูกให้อีชมมานาด
1: แต่ไม่ได้คืนกลับในฐานะลูกสาวกูจะคืนกลับในฐานะอื่น
0: ฐานะใดเจ้า
1: อีชมมานาดไปมีลูกชายไม่ใช่หรือถ้าหากว่าลูกสองคนของมันกันเองอีชมมานาดคงจะเจ็บยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสาแก่ใจกูจริงๆเลยว่ะไอ้เง็ก
0: แต่มันเป็นพี่เป็นน้องกันนะเจ้าถ้ามันได้กันเองมันจะผิดผีเนี่ยเจ้าก
1: ูไม่สน
2: เรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้หรืออาชวนชมเป็นลูกของคุณชมนาฏ
1: ไม่ใช่นะจ๊ะเท่าแก่เท่าแก่ได้ยินผิดแล้วนะจ๊ะ
2: ไม่ผิดหัวฟังตั้งแต่ต้นแล้วหัวจะไปบอกคุณพระ
1: ไม่ได้นะเท่าแก่ไปไม่ได้นะจ๊ะ
3: ปล่อย
1: ฉันไม่ให้เท่าแก่ไป
3: ปล่อยดินี่
1: ไม่ได้นะเท่าแก่ฟังฉันก่อนสิ
3: อย่ามาขวาง
1: เท่าแก่ฟังฉันก่อนนะจ๊ะ
3: ปล่อยเดี๋ยวนี้
1: ฉันขอร้องนะเท่าแก่นะ
3: ไม่ต้อง
1: นะเชื่อเมียนะจ๊ะ
3: จะไปบอก
1: นะจ๊ะเท่าแก่ฟังฉันก่อนนะจ๊ะ

0: อยนะ
1: ฉันขอร้องเลยนะจ๊ะอย่าไปเลยนะจ๊ะเท่าแก่ฉันขอร้อง
0: กลิ่นนี้อีกแล้วหอมเหลือเกิน
1: เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะมาตรงนี้สิจ๊ะฉันจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ทุกแก่ฟังมาสิจ๊ะ

เข้ามา

มันตายแล้วคุณหน่อยฟังเขาไปเก็บของแล้วรีบหนีกันเถอะเราสองคนไม่ต้องหนีต่อไปแล้วอินิกไม่ต้องหนีแล้ว

ทุกคนฟังให้ดีตอนนี้เฒ่าแก่ซงอีได้จากไปแล้วต่อตานี้โรงฟินและกิจการทุกอย่างของเฒ่าแก่ซงจะอยู่ใต้อำนาจของนายแม่เมยฟาง

0: แกงสับนกใครเป็นคนสั่งให้เอาแกงสับนกขึ้นสำรับคุณพี่สั่งห้ามไม่ใช่หรือ
1: คือเบาคือ
0: ยกกลับไป
1: เจ้าค่ะ
2: ไม่ต้อง

0: รีบจัดสำรับเสียสิ
1: บ้านเราก็ไม่เคยมีแกงสับนกขึ้นสำรับทำไมคุณพ่อต้องสั่งห้ามด้วยล่ะพี่สุข
2: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่อีรู้ไหม
3: ไม่ทราบเจ้าค่ะ
1: น่ากินจังเลยแกงสับนก
3: กินเยอะๆนะเจ้าค่ะคุณพี่อุตส่าห์สั่งให้บ่าวไพร่มาทำแกงสับนกขึ้นสำรับด้วยตัวเอง

0: รสชาติจัดจ้านนี่นะขอรับคุณแม่อร่อยมากๆเลยอึ้งวันหลังทำขึ้นสำรับบ่อยๆนะฉันชอบ
1: เจ้าค่ะรสชาติจัดจ้านอย่างนี้นานๆกินทีก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าขึ้นสำรับทุกวันจะสอดท้องได้

0: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
6: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
6: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
10: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
9: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
11: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
9: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
12: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
9: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
13: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
9: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
14: ถึงไม่ใช่
9: ไทยพงศธร
15: รู้ไหม
9: มนแคนแก่นคูน
15: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
9: สิริพรอำไพพง
16: เป็นสิ่งของ
9: ไหมไทยใจตะวัน
16: ใจบ่มักดี
9: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: น้ำปลา

0: ำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: เด็กพับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
7: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนนี้แพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
8: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
7: กูสัญญา
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: วันนี้แกงสับนกวันหน้าจะอะไรอีกหรือเจ้าคะคุณพี่ยังคิดถึงมันอีกหรือเจ้าคะ
13: แม่ชมแม่ชมจะฟื้นฝอยทำไมฉันก็แค่นึกอยากจะกินพี่มันเท่านั้นเอง
12: นึกอยากจะกินหรือว่าคุณพี่คิดถึงคนที่เคยทำให้กินไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปคุณพี่ก็ยังคิดถึงแต่มันทั้งนั้นที่มันทำให้คุณพี่เสื่อมเกียรติ
13: หยุดเลยแม่ชมฉันไม่ได้คิดถึงใครทั้งนั้น
12: ก็ดีเจ้าค่ะฉันจะได้ไม่ต้องลำบากไปตามอิมาลีมาทำแกงสับนกให้คุณพี่กิน
14: แม่อีมาลีนี่ใครลึกแม่อีรู้จักไหม
15: ไม่รู้เจ้าค่ะ

0: ไอ้เมืองมึงทำมึงเจ็บจะเอามึงคืนนี่สาสมเลย
1: เอาอย่างไรดีพี่หัน
0: ฆ่าไม่หมดทั้งบ้านยกเว้นแม่สายุทธกูจะเอามันมาทำเมีย

0: ไปเฮ้ยไปดูมันไป
1: ไปไปไป
2: พ่อ
1: ไปไปไป
2: ออกไป
1: เ
3: ฮ้ย
2: สายหยุด
1: เฮ้ย
2: สายหย
1: ุ
2: ด
1: ไอ้ตามันตาย
0: เอาดิ
3: สายหยุดพ่อจ๋า
1: ตามันตาย
3: พ่อพ่อจ๋าพ
1: ่
3: อ
1: หย
3: ุดพ่อช่วยฉันด้วย
1: เฮ้ย
3: สายหยุดนะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
3: พ
1: ่
3: อ
1: พี่
3: เ
1: มย์
3: พ
1: ี่
3: เ
1: มย์
3: พ่อ
1: พ่อเฮ้ย
3: แม่เมื่อไ
1: หร่แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ
1: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: มึงฟ้องมันไว
1: ้เฮ้ยมึง

0: ไอ้หัน
1: ไอ้หัน
2: เก็บของ
1: เมือง
3: ทำไมเอาตัวหนีด้วยพ่อไอ้ห่างกับพวกมีความถูกมาจะฆ่าพวกเราแล้วมาเลิกคนผิดซะหน่อย
1: พี่มิ้ง
0: เอ็งฆ่าคนตายขนาดนี้ยังหาว่าไม่ผิดอีกหรือแล้วคนที่เอ็งฆ่าตายมันเป็นลูกชายของคุณศักดิ์เอ็งคิดว่าคุณศักดิ์จะปล่อยพวกเราไว้อย่างนั้นหรือ
3: แต่ว่าพ่อ
0: เอ็งจะไปหรือไม่ไป

0: เร็ว
1: ไปทางนั้นขอรับ
0: เมืองพ่อพาแม่กับน้องหนีไปเถอะฉันเป็นคนฆ่าไอ้หานฉันผิดฉันจะรับผิดเอง
2: ไม่ได้นะเมืองมันต้องไปกับแม่นะถ้ามาอยู่ที่นี่มันต้องตายแน่ๆอะ
0: เมืองเอ็งทำให้แม่เสียใจยังไม่พอหรือมีคนมา
2: เมือง

0: านี้มาเรื่องของเรื่องการเมืองเร็ว
1: หานหาลูกพ่อหาน
2: เจอไหม
3: เจอพี
4: ่ด้านนี้ก็ไม่มี
5: พวกมันหนีไปหมดแล้วขอรับ
1: พวกมึงไปตามหามันให้เจอต่อให้พลิกแผ่นดินก็ต้องตามมันกลับมาให้ได้ไป
5: มารับ

0: ไหนนี่จ้า
1: พ่อมันตามมาแล้วจ้าย
2: ังไม่หลบตรงนี้ก่อน
0: เร็วเร็ว
3: หามันให้เจอ
1: พวกเองเป็นใคร

0: น้าจ๊ะคือลูกกับผัวฉันบาดเจ็บอยู่ฉันขอติดเรือน้าไปด้วยได้ไหมจ๊ะ
1: บาดเจ็บก็ไปหาหมอสิแล้วพวกเองไปทำอะไรกันมา
2: เดี๋ยวพวกฉันไปบอกเรือฉันมีอัดด้วยนะ
3: พวกมึงค้นให้ทั่วนะเร็วหามันให้ทั่วหามันให้เจอไปมารับ

0: เมืองมึงเป็นอย่างไรบ้างขอแม่ดูแผลหน่อย
1: ฉันไม่เป็นไรจ้ะแค่นี้ฉันไม่ตายดอก
2: ข้าไอ้พวกเองอ่ะติดเรือมาด้วยเท่านั้นนะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นถือว่าข้าไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจไหม
3: เข้าใจจ้ะพี่เดี๋ยวก่อนจ้ะพี
2: ่อะไร
3: แล้วเรือนี่จะไปไหน
2: พระนคร

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊จอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากล้องยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
2: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานาซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
1: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกกันไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปก่อนโปวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
1: ์
2: ซื้อ1เซตแถม1เซต
1: นี่ๆอ่ะผมมีโปเก่า
2: ค่ะ
1: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ไหมฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
2: ค่ะ
1: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูทวนให้อีก1ผืน
2: ใช่ค่ะ
1: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮะแต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรครับว้าวอันนี้ของแถมเพิ่มมาคุณออย
2: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
1: นี่อยู่ข้างๆคุณออยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่มั
2: ้ยใช่แล้วค่ะ
1: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะ
2: คร
1: บเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
2: จ้ะ
1: คุณออยเอามาให้แค่90เซตนะ
2: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อบที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
1: ฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
2: ้
1: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะ
2: ยังไงดี
1: ก็เอาเดี๋ยวคุณออยมาดูลายกัน
2: น
1: ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
2: คุณผู้ชมมานี่ด้านนี้
1: ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
2: ใช่ค่ะ
1: สวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออย
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500-600มันจะไม่นุ่มไม่ลื่น
2: มันจะสัมผัสด้วยแต่นี่ทำไมมันนุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
1: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันหยาบๆน่ะ
2: ให้ถดเลยไหม
1: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
2: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
1: มาดูแล้วของเรา
2: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
1: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ ันละเอียดมันเป็นแบบนี
2: ้
1: เพราะมันถักคอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
2: ะ
1: พอเราลูบไปปุ๊บแบบมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
2: นี่ไง
1: เข้าใจ
2: ถูกไหม
1: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้
2: คุ
1: ณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับอ่ะ600 5600
2: คือวันนี้
1: นอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
2: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
1: Experience Printing
2: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
1: ้
2: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุต King Size ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
2: ใช
1: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทุกโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
2: ะ
1: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
2: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทุกโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
2: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
1: จริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกันเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม่
1: ต้องมีคุณภาพแบบนี
2: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
1: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหมว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
2: ขอสีเข้มสีเข้ม
1: ขอสีเข้มแทน
2: สีเข้มสีเข้ม
1: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แถม
2: โอ้สวยเลยเน
1: ี่
2: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
2: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
1: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมอมซักรวมกันได้ไหม
2: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
1: ปั้
2: นด
1: ู
2: กันค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบ
1: ี
2: บค
1: ่
2: ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
1: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรมผ้าดามันนอนหลับสบายจังเลยน
2: ะ
1: บางทีมันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชม

ดูเซตนี้นะหนึ่งลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มี

0: และเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้ผ
1: ้าเดี๋ยวๆๆๆมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกมาลูก
0: มาๆๆๆใ
1: ครก็ไม่รู้มาดูให้หน่อยน
0: ี่โอ้ผืนใหญ่มาก
1: ผืนใหญ่จริงๆ
0: จริงค่ะคุณผู้ชม
1: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมดแล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
0: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
1: ่
0: าถ
1: ้
0: าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1490บาทราคาโรงงานนี
1: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะเจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น028179925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

0: จริงๆเลยลูกแม่
1: วันนี้คุณแม่จะพาลูกไปไหนหรือเจ้าคะ
0: แม่ฝึกฝนให้ลูกปรุงแต่งเสน่ห์มาอยู่หลายปีวันนี้ถึงเวลาที่ลูกต้องลองใช้มัน

0: แก่นรันจวน
1: แม่ป่นแก่นรันจวนใส่ไว้ให้ลูกในถุงมือนะเพียงแค่ลูกวางไว้ใกล้ไฟกลิ่นมันก็จะคละคลุ้ง
2: เจ้าค่ะ
1: ชวนชมไปบอกเพลงให้ตามรถลากมาไปลูกเราจะได้ไปลงเรือที่ท่าเรือกัน
2: เจ้าค่ะ
3: คุณนายเหมยฟางจะคือชวนชมมันใจแก่นันจนกับไผ่เจ้า
1: แล้วมึงคิดว่าใครล่ะถึงเวลาแล้วที่กูจะพาชวนชมไปเจอกับลูกชายอีชมมานาท

0: พี่สุขรับเทพอ่านหนังสือมันตั้งแต่เช้าแล้วเทพปวดหัวขอออกไปข้างนอกได้ไหมขอรับ
1: คุณพ่อสั่งไว้ถ้าดูหนังสือไม่จบเนี่ยเทพก็ออกไปไหนไม่ได้
2: เอาคุณพ่อมาขู่เพราะถือว่าตัวเองเป็นลูกคนโปรดนะสิพูดกับน้องดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องวางอำนาจบาดใหญ่เอ
3: หนูเทพเจ้าค่ะขนมเจ้าค่ะ
2: พ่อเทพทานขนมก่อนนะลูกนะจะได้อ่านหนังสือต่อ
0: คุณแม่ลูกอ่านหนังสือไม่ไหวแล้วขอรับ

0: ลูกอยากออกไปข้างนอก
1: แต่คุณพ่อสั่งไว้นะลูกอย่างไรก็ต้องดูหนังสือ
2: เฮ้ยคุณพ่อไม่เข้าใจลูกขอรับคุณแม่ถ้าอยู่แต่ในห้องอุดอู้อ่านหนังสือไปก็จำไม่ได้นี่ถ้าเทพได้ออกไปเปิดหูเปิดตาให้หัวโปร่งบ้างกลับมาเทพก็จะท่องจำหนังสือได้ขอรับคุณแม่มาขอรับคุณแม่มาขอรับคุณแม
1: ่นี่สัญญากับแม่ก่อนนะว่าจะรีบกลับมา
2: ขอบคุณขอรับคุณแม
3: ่คุณแม่ขอรับคุณพ่อสั่งให้ลูกดูน้องไว้ไม่ให้น้องออกไปไหน
1: ทำไมไม่กล้าขัดคำสั่งคุณพ่อเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เป็นลูกคนโปรดอย่างนั้นหรือถ้าคุณพ่อสั่งให้เราดูแลน้องเราก็ออกไปกับน้องด้วยสิทำไมฟังคำสั่งคุณพ่อไม่ฟังคำสั่งแม่อย่างนั้นหรือ
3: ได้ขอรับคุณแม
1: ่ดีถ้าอย่างนั้นก็พาน้องออกไปแล้วก็รีบพาน้องกลับมาก่อนที่คุณพ่อจะถึงเรือน
2: ขอบพระคุณขอรับคุณแม่ไปพี่สุกเดี๋ยวพี่สุกไปอาบน้ำแต่งตัวให้รอไปเลยนะ

0: ณชมเจ้าคะปล่อยคุณหนูเทพออกไปอย่างนั้นขัดคำสั่งคุณพระนะเจ้าคะเดี๋ยวท่านจะโกรธเอานะเจ้าคะ
1: จะโกรธได้อย่างไรในเมื่อคุณพี่เป็นคนสั่งให้พระสุขดูแลตาเทพถ้าจะโกรธก็ต้องโกรธคนที่ดูแล
0: คุณชมเจ้าคะคุณชมจะให้คุณหนูสุขรับผิดแทนหรือเจ้าคะ
1: ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อมันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของข้า
0: เปล่ารู้เจ้าค่ะว่าคุณหนูสุขไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณชมแต่คุณชมอย่าใจร้ายกับคุณหนูสุขนักเลยนะเจ้าคะหากไม่เห็นแก่คุณหนูสุขก็ขอให้เห็นแก่คุณชมเอง
1: เอ็งหมายความว่าอย่างไร
2: 18ปีที่ผ่านมาคุณชมเกลียดชังคุณหนูสุขแค่ไหนเย็นชากับคุณหนูสุขอย่างไรคุณพระท่านไม่ได้หูหนวกตาบอดนะเจ้าคะท่านสงสัยมาตลอดวันก่อนท่านไปหาบ่าวถึงเรือนไปถามหาเหตุว่าทำไมแม่อย่างคุณชมจึงเกลียดชังคุณหนูสุขซึ่งเป็นลูกอย่างนั้น
1: แล้วเอ็งบอกคุณพี่ว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไร
0: คุณชมก็รู้ต่อให้บ่าวตายบ่าวไม่มีวันทรยศคุณชมเจ้าค่ะ
1: เอ็งเห็นแก่ข้ารู้ว่าเอ็งเห็นกับพระสุขเอ็งกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยแล้วพระสุขมันจะไม่ใช่ลูกของคุณคะข้าไม่เข้าใจอีกตลอด18ปีเอ็งเฝ้าฟูมฟักรักใคร่พ่อสุขทั้งที่เอ็งก็รู้ว่ามันเป็นเด็กไม่มีหัวนอนปลายตีนเอ็งทำอย่างนั้นทำไมทำไม
0: บ่าวรู้สึกผิดเจ้าค่ะหากบ่าวรู้ว่า

0: การที่พาคุณหนูสุขมาให้คุณชมจะทำให้คุณหนูสุขต้องทุกข์ทรมานใจเยี่ยงนี้เปล่าไม่น่าพามาเลย
1: ถ้าเอ็งรักพ่อสุขมากเอ็งก็ดูแลมันต่อไปแล้วกันแต่สำหรับเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างมันไม่มีวันได้ดีไปกว่าพ่อเทพลูกของข้า

0: เทพกลับเถิดถ้าคุณพ่อรู้ว่ามาตอกเตาคุณพ่อท่านโกรธแน่ไม่อยากให้คุณพ่อรู้พี่สุก็อย่าบอกคุณพ่อสิหน้าพี่สุขอแนนดูต่ออีกหน่อยเขาว่ากันว่าสาวที่หอคมเขียวน่ะงามงามทั้งนั้นโอ๊ยเทพพี่บอยกลับบ้านโทรพี่สุ
1: เทพกลับบ้าน
0: กลับก็ได
1: ้ดีเทพรู้ไหมว่าพี่เทพรถน้อยนายแม่มานายแม่มาแล้วไม่เห็นหรือหลีกทางหลีกทางไม่เห็นหรือนายแม่มาเนี่ยรถไปเฮ้ยรถไปรถ
2: ได้ยินว่าหลบไปแล้วไงวะ
3: เฮ้ยจ๋าเลยไป

0: อนลอน
1: กาแฟดีต้องดี

0: ที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
1: ้หอมฟิน
0: เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
9: ใช่
8: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
3: คู่มั่น
4: ที่ว่าคุณชาญและลิยังคิดถึงเกซอกเมียเก่าเขาอยู่
5: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
6: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
8: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน
13: เรื่องเป็นใครวะ
14: ถอยออกไป
12: ฉันเอาผ้ามาคืนเฉยๆน่ะคุณหนูก็ทำหล่นไว
14: ้ถอยออกไปคุณหนูกำลังรีบ
12: นี่พูดกันดีๆไม่ได้หรือนี่ฉันเอาของมาคืนนะนี่จ้ะผ้าของหล่อน
15: ขอบใจจ้ะ
12: หล่อนชื่ออะไรจ๊ะแล้วนี่จะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
16: ทำไมชวนชมยังไม่ตามมาอีกหยุดก่อน
14: คืนเสร็จแล้วก็รีบไปซะถอยออกไปอย่ามาขวางทางคุณหนู
16: มีเรื่องอะไรกันหรือ
14: ไอ้หนุ่มคนนี้มาขวางทางรถคุณหนูชวนชมขอรับ
16: เพ้ง
12: เฮ้ย
16: โอ๊ยคุณแม่เจ้าคะเขาแค่เอาผ้ามาคืนลูกเจ้าค่ะปัญหาเรื่องจะเข้าหาลูกไอ้เด็กไม่มีหุ่นนอนปลายเท้า
12: ฉันไม่ใช่คนไม่มีหุ่นนอนปลายเท้านะฉันเป็นลูก
16: เอาให้มันหลับจำมันจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับลูกข้าอีกไปลูก
12: ฉันไม่ใช่คนไม่มีหุ่นนอนปลายเท้าฉันเป็นลูกของคุณพระทำลงนะคะนา
14: ไอ
16: ้หยุดเป็นลูกของคุณพระทำลงนะคะนางั้นหรือ
12: ใช่

0: นี่จะอัดขอบใจนะจ๊ะ
1: คนเยอะแยะเลยที่เมืองสงสัยจะขายขนมได้มากขออยู่นะจ๊ะแม่พ
0: ่อนี่เราก็หนีไกลมาถึงพระนครแล้วห้วยขุนสั่งไม่ตามมาดอกนาแม่เลิกกุมใจได้แล้วนะจ๊ะ
2: ถึงขนาดนี้แล้วเองยังไม่สำนึกอีกหรือที่เราต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาที่นี่เพราะอะไร
3: เมืองถ้าขืนเองยังใจร้อนอย่างนี้อีกหน่อยเราก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะเองไม่มีเรื่อง
4: จากนอสสี่สี่คงใช่ไหม
3: ใช่ขอรับ
4: ลาลาไปลูกตังอ้วนมา
5: ดูมา
4: นี่ห้องนี้แล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปเอาหมอนที่นอนกับเสื่อขึ้นมาให้นะแล้วลึกก็ปัดกวาดเก็บถูกันเองก็แล้วกัน
3: จ้ะ
4: เดี๋ยวว่าขึ้นมาว่าขอเก็บอัดเลยนะ
3: ได้จ้ะ
1: พ่อกับแม่พักเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวสายหยุดจะไปเอาน้ำมาถึงห้องเสียหน่อย
0: เดี๋ยวฉันช่วยจ้ะ

0: ม่น่าเชื่อว่าผ่านมาตั้ง18ปีในที่สุดเราก็กลับมาที่พระนครอีกไม่รู้ว่าเวรหรือกรรมอะไรนะจ๊ะพี่มิ่ง
1: โถเอ้ยมะลิเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะแล้วอีกอย่างพระนครนี่ก็กว้างจะกว้างใหญ่คุณชมไม่เจอเราดอก
0: พี่มิ่งจ๊ะแต่ตั้งแต่ฉันก้าวเท้าเข้ามาในพระนครฉันรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้หรือว่าโชคชะตาจะนำพาให้เรากลับมาที่นี่ฉันกลัวจ้ะพี่มิ่งฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะ

0: ฉันขอโทษนะจ๊ะแม่ที่ฉันทำให้แม่ลำบากใจมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันใจร้อนก่อเรื่องทำให้พวกเราต้องหนีมาอยู่ที่นี่พ่อกับแม่ยกโทษให้ฉันนะจ๊ะ
1: มึงลุกขึ้นมาเถอะลูกพ่อกับแม่ไม่เคยถือโทษโกรธเมืองเลยแม่แค่ไม่อยากให้มึงต้องเป็นอะไร
2: แม่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกจ้ะต่อไปนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะเลิกใจร้อนจะได้ไม่เกิดเรื่องอีกพวกเราจะอยู่ที่นี่กันอย่างสุขสบายไม่ต้องหนีไปไหนอีกทำไมล่ะจ๊ะแม่ตั้งแต่แม่รู้ว่าเราจะมาพระนครกันฉันก็เห็นเหมือนแม่มีอะไรอยู่ในใจที่พระนครมีอะไรหรอจ๊ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกจ๊ะตั้งแต่มาที่นี่เรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อให้นะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะแม่เดี๋ยวสายหยุดออกไปซื้อให้จะดีกว่าแม่พักเถอะนะจ๊ะ

0: ไม่เจ็บใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่จ้ะ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: วันดี2026
8: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
7: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
9: ฉันจัดการเอง
7: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่ yeah. มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตาย

0: ุณแฟนบ้านนอกเย้สกุณาซ่อนรักแรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
12: Give me more

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
1: หนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
3: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
4: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
5: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
6: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
7: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
4: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ฉันชื่อสุขแล้วหล่อน
10: สายหยุดจ้ะฉันชื่อสายหยุด

0: ขอบใจจ้ะ
1: นี่จ้ะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: ฉันต้องขอโทษอีกครั้งนะจ๊ะที่ทำให้ห่อข้าวหล่อนหกแล้วยังทำให้หล่อนเป็นแผลอีก
2: ความจริงแล้วฉันตั้งหากจ้ะที่ไม่ระวังมัวแต่เดินซุ่มซ่ามจนไปชนคุณเข้าน่ะ
1: แล้วนี่หล่อนย้ายมาจากที่ไหนหรือ
2: ฉันย้ายตามพ่อแม่แล้วก็พี่ชายมาจากอยุธยาจ้ะขอบใจคุณมากนะจ๊ะที่ซื้อข้าวให้ฉันน่ะฉันลาละจ๊ะ
1: ประเดี๋ยวสิฉันขออนุญาตเดินไปส่งแม่สายหยุดได้ไหมคือฉันเกรงว่าหล่อนจะหกล้มลงไปอีกอ่ะ

0: ใจคุณมากนะจ๊ะที่มาส่งฉัน
1: แม่สายอยู่ที่นี่หรือ
0: จริงพาคุณนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะไว้พรุ่งนี้ฉันค่อยมารับคืน

0: พไพรหรือสายหยุดตายจริงวันนี้ลูกเป็นอะไรไป
1: ไม่เป็นไรจ้ะสายหยุดซื้อข้าวมาขอตัวไปเตรียมก่อนนะจ๊ะ

พ่อแม่แท้ๆของลูกลูกจะต้องยั่วยวนให้มันหลงไหลเข้าใจไหมลูกฟ้าลินเป็นใจแท้ๆความแค้นของพ่อแม่จะได้สางให้เร็ววัน

0: เหมยฟางต้องขออภัยเหมยฟางไม่ทราบจริงๆเจ้าค่ะว่าคุณเทพเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพระธรรมรงค์นครา
1: ลูกชายสองคนจ้ะฉันมีพี่ชายอีกคนหนึ่ง
0: เจ้าค่ะแล้วนี่คุณหญิงชมนาถคุณแม่ของคุณเทพสบายดีหรือเจ้าคะ
1: สบายดีจ้ะว่าแต่คุณน้าเหมยฟางรู้จักคุณแม่ฉันด้วยเหรอจ๊ะ
0: แหมใครจะไม่รู้จักคุณหญิงชมนาถภรรยาเพียงคนเดียวของคุณพระธรรมรงค์นคราแล้วเจ้าค่ะที่วันนี้เหมยฟางพลั้งมือให้คนทำร้ายคุณเทพเพียงเพราะว่าเหมยฟางเป็นห่วงชวนชมนะเจ้าค่ะชวนชมเป็นลูกสาวบุญธรรมของเหมยฟางมีเชื้อสายพระน้ำพระยาไม่ต่างจากคุณเทพเลยแม้แต่นิดเหมยฟางเลยต้องดูแลให้ดีหวังว่าคุณเทพจะไม่ถือโทษโกรธเหมยฟางนะเจ้าคะ
1: ไม่ดอกจ้ะแค่เรื่องเข้าใจผิด
0: วันนี้ที่ชวนชมได้พบกับคุณเทพถือว่าเป็นวาสนาของชวนชมเหมยฟางว่าฟ้าดินคงจะลิขิตเอาไว้แล้วนะเจ้าค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับอันวัชชนไทยนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดนะครับเพราะว่าจะพาทุกคนนะครับไปที่ปักธงชัยนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเองนะครับชาวบ้านเขามารอผมแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเขาจะพาผมไปหาขุมทรัพย์ที่อยู่ในป่ามีขึ้นในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือการไปหาเห็ดจะได้เห็ดอะไรตามมาเลยครับเห็ดอะไรกันครับวันนี้เห็ดใครเราไม่ใช่เห็ดเราเหรอเอาไปเลยครับ
1: ภารกิจวันนี้ด้วยการนั่งรถไปกับชาวบ้านเข้าไปในป่าลึกโอ้ยจะลึกแค่ไหนต้องปีนเขากันเลยไหมถ้างั้นตามมาเลยครับ
0: โอเคกว่าจะมาถึงนะฮะทางค่อนข้างสมบุกสมบันจุดที่เราผ่านมามันเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยการอนุรักษ์ป่าชุมชนเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาบนเขานะฮะเห็ดพวกนี้จะขึ้นเนี่ยขึ้นในป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับนี่ฮะแล้วเขาบอกข้างในยุงเยอะมากใช่ไหมยุงเยอะมากไหนอันไหนคือเห็ดอะไร
2: เห็ดมันปูนะคะ
0: อ๋อเห็ดมันปูอะฮะ
2: ใช
0: ่เห็ดมันปูหน้าตาเป็นไงโอ้
2: จะออกสีเหลือง
0: นี่คือเห็ดมันปู
2: ใช
0: ่นี่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนคือเป็นเห็ดกินได้กินไม่ได้พี่อธิบายกันหน่อยได้ไหมอ่ะ
2: แล้วก็จะอธิบายยังไงวะว
0: ่าแม่อธิบายมาสมัยก่อนไว้แบบนี้กินได้ลูกก็เลยบอกว่ากินได
2: ้แล้วก็เก็บตามพ่อแม่ไง
0: อ๋อเหรอโอเค
2: หาเห็ดนี่คือเราก็ต้องแบบเคยหาตั้งแต่เล็กใช่ไหม
0: อาศัยความชำนาญแหละ
2: ใช่
0: จะรู้ว่ากินได้กินไม่ได้อันนี้เห็ดมันปู
2: เห็ดมันปู
0: มันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ฮะเห
2: ็
0: ดมันปูแพงไหมครับอย่างนี้
2: อันนี้ก็ขายโลละร้อยกันจ้ะ
0: โลละ100บาทเหรอ
2: ใช่ต้องไปตัด
0: ล้างทำความสะอาด
2: ความสะอาด
0: อ๋อนี่เห็ดมันปู
2: ใช
0: ่โอ้แต่กว่าจะได้1กิโลก็เยอะเหมือนกันเนาะ

0: ห็ดเมา
1: เราจะรู้ได้ไงว่าไหนคือเห็ดเมาเห็ดไม่เมาเวลาเราเข้ามาในป่า
0: ตีนมันก็จะ
1: ดูอะไรอะครับ
0: ขามันเนี่ย
2: ขาวขนแดงๆบ้าง
0: ม
2: าก
0: เลย
2: เน
0: า
2: ะ
0: ใช่
1: มันจะมีขนอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นแดง
2: ๆมีหลายอย่าง
0: มีหลายอย่าง
1: อ๋อแต่นี่ก็ต้องอาศัยความชำนาญของคนในพื้นที่ด้วย
0: ใช
1: ่ในมือผมมีเห็ดอยู่2ชนิดครับคือเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้เหมือนกันมากนี่เหมือนกันมากเลยอ่ะให้ทายอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้
3: เอาล่ะสิครับเมื่อพี่หนุ่มอยากทดลองทักษะการดูเห็ดพิษกับทีมงาน
1: ตายก่อนเลยคนแรกเห็ดที่กินไม่ได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเห็ดที่กินไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเห็ดยาง
0: มียาง
1: แล้วนี่คือเห็ดที่กินได้เราถึงรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าป่ามาแล้วก็เก็บเห็ดไปแล้วกลายเป็นเห็ดแบบเห็ดเมาอ่ะต้องใช้ความชำนาญซึ่งทั้งกินได้และกินไม่ได้มันเหมือนกันมากไงย้ำว่าแบบนี้คือกินไม่ได้แต่แบบนี้กินได้เหมือนกันมิฉะนั้นแล้วต้องระวังด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเมื่อกี้ก็อันนี้เหมือนกันที่คิดว่ากินได้แต่จริงๆกินไม่ได
0: ้
1: ตายก่อนคนแรก
3: ก็ตามนั้นครับชี้ไปที่เห็ดพิษว่ากินได้ต้องบอกเลยว่าวิชาการอาจจะสู้ประสบการณ์ที่ชาวบ้านเขาสะสมภูมิปัญญาในการหาเห็ดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้จริงๆถ้าให้คัดเห็ดกันเองอาจจะต้องสุขิตจบที่หาหมอครับคุณผู้ชม

0: อ้าวอันนี้เห็ดอะไรครับนี
1: ่เห็ดไทยค่ะ
0: เห็ดไทย
1: ใช่
0: ของไทยล่ะคะ
1: ของไทยของคุณหนุ่ม
0: มันชื่อเห็ดคอใครถูกไหม
1: ใช
0: ่เห็ดใครหรือว่าเห็ดคอใครนี่ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือตัวอันนี้ที่ชาวบ้านเขาชอบหากัน
1: ใช่
0: ราคาแพงไหม
1: อันนี้แพงค่ะ300
0: กิโลกรัมละ300บาท
2: แซ่บมาก
1: แซ่บ
0: นี่ฮะเห็ดคอใคร
1: ใช่ถ้าว่านี่ไหมจะมีรอยแบบรอยหอยหรือว่าจิ้งกือจะกินเขาน
0: ี่ปลอดภัยถูกไหมนี่ชาวบ้านก็จะดู
1: สัตว์ก็ยังกินได้ถ้าเป็นเห็ดเมาพวกหอยก็ไม่กินนะคะ
0: เอาเลย
1: ใช่แ
0: ล้ว
1: เห็ดดูเม็ดดอกเขาจะสวย
0: ปลอดภัยระดับหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าอ้าวนี่ฮะกิโลกรัมละ300บาทเห็ดคอใครหรือเห็ดใครฮะนี่ยังป่าที่ชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดฮะอันนี้ที่นี่ก็ป่าอะไรฮะ
3: เป็นป่าเขามันไม่ใช่เป็นป่าอนุรักษ์แบบเชิงห่วงห้ามนี่มันเป็นเหมือนกับ
0: ป่าชุมชน
3: ป่าชุมชน
0: ก็คือให้ชาวบ้านอยู่กับป่าได้ถูกไหมเข้ามาทำมาหากินแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้ผมนั่งรถมามีคำว่าป่าชุมชนป่าชุมชนชาวบ้านเข้ามาหากินกับป่าได้ถูกไหมฮะปีนึงเรามีรายได้จากป่าเยอะไหมฮะ
1: เยอะ
0: เราหาอะไรบ้าง
1: ช่วงหามีผักหวาน
4: ผักหวานกระบุก
1: กระบุก
0: อีรอก
4: อีรอกนะคะแล้วก็ไข่มดแดง
0: อ๋อแสดงว่าใน1ปีเนี่ยเราหากินกับป่านี้ตลอดทั้งปี
3: หมุนเวียนไปตามฤดูกาล
0: เขาพูดง่ายๆอ่ะเป็นธนาคารชาวบ้านเป็นตู้เย็นชาวบ้านถูกไหมฮะนี่ฮะ
5: ยังภารกิจหาของกินหน้าฝนยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าพาไปบุกหน่อไม้ยักษ์แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ของชาวบ้านกันต
0: ่ออันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
6: เป็นไผ่จิมซุงครับทำสูงได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
0: โอ้มีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนนะฮะ
7: โอ้โหเหมือนมืออาชีพเลย
0: มืออาชีพไปล่ะโอ้โหผิดอ่ะอย่าได้เอาใหม่นะ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
10: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
11: คู่มั่น
12: พี่ว่าคุณชาญและลิ้มคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
13: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
14: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
6: ์อันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
7: เป็นไผ่กิมซุงครับ
6: ทำรายได้ให้กับชุมชนเท่าไหร่
7: ทำส่งได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
6: โอ้มีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนนะฮะ
8: ใช่ใครมาขโมยบ่อยมั้ง

0: ีกหนึ่งรายได้นะครับที่ทำเงินให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการปลูกไผ่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
1: เป็นไผ่กิมซุงครับ
0: ไผ่กิมซุง
1: ครับ
0: เอ๊ะเราปลูกมานานแล้วยังครับเนี่ย
1: ก็ปลูกมาประมาณ3ปีแล้ว3ปี4ปีนี่แหละครับ
0: ทำรายได้ให้กับชุมชนเท่าไหร่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณในที่ว่าเราทำส่งได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
0: ต่อ
1: เดือนน่ะต่ออะไรอย่างงี
0: ้โอ้มีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนน่ะฮะ
1: เราจะให้มันหนอมันขึ้นมาโดยที่ว่าจะให้มันขึ้นไปเปล่าๆก็ไม่ได้เนาะมาจับกลุ่มกันขอมาทำเป็นของชุมชนได้ไหม
0: หน่อไม้นี่อร่อยไหมฮะ
1: อร่อยครับ
0: อร่อยนะฮะอ่ะโอ้อย่างนี้เลยงั้นเข้าป่าหาหน่อไม้กันดีกว่าครับ
2: เห็ดอย่างเดียวไม่น่าจะพอกับท้องทีมงานที่เริ่มร้องจอกแล้วเราเลยมาลุยหาหน่อไม้กันต่อครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่มากจริงๆมากแบบกอไก่ล้านตัวใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตามพี่หนุ่มของเรามาเลยครับ
0: ไปนะ
3: ลองก่อนมันจะแข็ง
4: โอ้โหเหมือนมืออาชีพเลย
0: มืออาชีพไปล่ะอีกสักหน่อ
4: มันมาขโมยบ่อยมั้ง
0: มาขโมยเขาบ่อยเลยรู้ว่าเอ๊ะจะตัดยังไงมาขโมยเขาบ่อย
2: พี่หนุ่มของเรานั้นขึ้นชื่อว่ามีความชำนาญในทุกด้านลองทำครั้งแรกก็คล่องแคล่วว่องไวเอ๊ะหรือว่ามันง่ายเอ๊ะทีมงานเลยอยากลองบ้าง
5: แรงกว่านี้นิดหน่อย
6: นุ่นนวล
2: ทำไมมันโอ้โหวายวายวายอุ้ยสรุปไม่ง่ายใช่ไหมภาพมันฟ้องหลักฐานทนโทษขึ้นศาลไหนก็แพ
0: ้นี่ฮะใช้เวลาแป๊บเดียวครับเราได้หน่อไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะครับว่ากิมซุงกับราชินีดำต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญครับชาวบ้านเขาจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแล้วไปขายที่ไหนเดี๋ยวเมื่อเช้าเราไปเก็บเห็ดมาแล้วกับหน่อไม้จะทำอาหารพร้อมกันนะฮะตอนนี้ก็คือต้องแบกถูกไหม
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: เบาๆ เบาๆสบายๆ

0: เราต้องแปรรูปเลยหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็มาแปรรูปเลยครับผม
0: อันไหนคือนิยมกินมากกว่ากัน
1: แต่ถ้าว่ารสชาติก็อันนี้จะอร่อยกว่า
0: ราชินีดำจะอร่อยกว่าหวานกว่าเหรอ
1: หวานกว่าครับ
0: และกิมซุงเนี่ยครับ
1: กิมซุงนี่ก็เอาไปต้มเป็นไอ้สำหรับใส่ถุงแหว
0: กอ๋อมันทำเป็นหน่อไม้ดองแตกต่างกันถูกไหม
1: ใช่แล้วก็มาทำไอ้สับเป็นหน่อไม้ดอง
0: อ๋อกิมซุงเด็ดทำหน่อไม้ดองจะดีกว่า
1: ครับ
0: ราชินีดำกินสดจะดีกว่า
1: ครับกินสดดีกว่า

0: แล้วก็ไปซ้ายไปขวา
1: ครับ
0: ตัวผิดอ่ะอย่าได้เอาใหม่นะเอาใหม่นะมันโอเคอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึง
2: และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการนำของสดๆจากป่าธรรมชาติมาปรุงอาหารให้ทีมงานของเราได้ลิ้มลองกันจ้าเอ้ย

0: มจากเห็ดทอดครับนี่เห็ดทอดนะครับขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้ม
1: หลังจากเติมพลังกันแล้วก็ถึงเวลาต้องออกแรงอีกแล้วครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวพี่หนุ่มจะไปแข่งดำนากับชาวบ้านปักธงชัยฮะอะไรนะฟังไม่ผิดใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ
2: เราจะต้องมาเรียนปักดำนาหรือดำนาคร
3: ับ อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
4: หนึ่งสองสามจับครับ
5: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
10: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
11: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
10: กูสัญญา
12: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
13: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
14: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
12: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและลิ้นคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู่
3: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
4: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
6: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
7: หนูไปด้วยสิ
8: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
9: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
8: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
7: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
10: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
7: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
9: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
11: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ก็อยากให้เขาเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของโบราณเนาะเราจะต้องมาเรียนปักดำกล้าหรือดำนาครับ
13: อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
12: ครับผม
13: พอดำนาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ
14: ก็สนุก
13: สนุกใช่ไหมให้มาดำอีกเอาไหมไม่เอาแล้ว

0: สอนอะไรบ้างกับเด็กๆเยาวชนนะฮะ
1: ก็อยากให้เขาเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของโบราณเนาะเป็นของรุ่นปู่ย่าตายายเราต้องมาเรียนปักดำกล้าหรือดำนาครับ
0: อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
1: ครับผม
0: เด็กสมัยใหม่พวกนี้เคยเรียนดำนาไหมเอาแล้วดำนาเป็นไหมเดี๋ยววันนี้ฮะเรามีกิจกรรมให้ดูนะครับเขาจะสอนผมดำนาเดี๋ยวไปดำนากันครับ
2: ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มาตลอดชีวิตนั้นดำนาอย่างคล่องแคล่วส่วนเด็กๆของทีมพี่หนุ่มนั้นก็เพิ่งเรียนเป็นวันแรกก็เลยจะมึนๆงงๆอึนๆกันอยู่นิดหน่อยความหวังก็เลยมาตกที่หัวหน้าทีมอย่างพี่หนุ่มของเราที่ดำอย่างคล่องแคล่วเดี๋ยวก่อนพี่หนุ่มพี่ดำได้เร็วและแซงหน้าคนอื่นก็จริงนะแต่พี่จะดำนาแถวเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่ไหวไหมครับพี่เนี่ยงงๆนาแถวเดียว

0: เป็นไงบ้างดำนาเหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยค่ะ
0: แล้วรู้ซึ้งถึงเกษตรกรไทยหรือยัง
1: รู้ค่ะ
0: ว่ารู้แล้วว่ายังไงบ้างปุ๋ยคืออะไรเหนื่อยมาก
1: เหนื่อย
0: เป็นไงครับเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยเคยดำนาไหมไม่เคยหรอครั้งนี้ครั้งแรกพอดำนาแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็สนุก
0: สนุกใช่ไหมให้มาดำอีกเอาไหมไม่เอาแล้ว
3: ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ตัดสินว่าทีมผู้สูงวัยกับทีมเด็กๆใครแพ้ใครชนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือรอยยิ้มความสุขสนุกสนานที่ชุมชนมีร่วมกันและการดึงเยาวชนเข้ามาร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการดำนาไม่ให้เลือนหายไปนั้นก็คือคุณค่าที่เกิดขึ้นวันนี้สนุกครบรถจริงๆครับสำหรับอนุวัฒน์ทั่วไทยและชุมชนไหนมีของเด็ดของดีของแปลกส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่แฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่นะครับที่หมายต่อไปของพี่หนุ่มอาจเป็นชุมชนของคุณก็ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับกับอนุวัฒน์ทั่วไทยไทยไทยไทยไทยโอ้ยโอ้ยใส่แอคโคเองด้วย

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนนะฮะอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ฝากติดตามวันนิวส์ของเรานะครับทั้งทางแอปวันดี Facebook YouTube ข่าวช่องวันด้วยนะครับทีนี้วันนี้ต้องเริ่มต้นถามพี่น้องชาวเหนือก่อนเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเมื่อคืนและเช้าวันนี้หนักจริงๆนะครับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั้งเชียงรายและแม่ฮ่องสอนผมเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนก่อนเลยนะครับเพราะว่าปีนี้แม่ฮ่องสอนเนี่ยหนักมากท่วมแล้วท่วมอีกแล้วล่าสุดเป็นแบบนี้ครับนี่คือชาวบ้านที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับชาวบ้านต้องตื่นกันมากลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาและพยายามฝ่ากระแสน้ำข้ามไปขนย้ายทรัพย์สินในร้านค้าของตัวเองหลังเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วล่าสุดเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าสภาพกลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับคือร่องรอยความเสียหายที่ถูกทิ้งเอาไว้ในชุมชนโดยเฉพาะที่บ้านเรือนและร้านค้าที่ขายสินค้าพื้นเมืองกลายเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยโคลนเละไปหมดเลยฮะนอกจากนี้ครับกระแสน้ำนะครับได้พัดพาเอาดินโคลนทรายเศษซากต่างๆทำให้ข้าวของเครื่องใช้รวมถึงสินค้าพื้นเมืองจำนวนมากเปื้อนโคลนและได้รับความเสียหายตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องเร่งทำก็คือเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายหลังจากเจอน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนนี้ส่วนที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเช่นกันนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับหินและดินโคลนไหลเข้ามาที่บ้านเรือนของชาวบ้าน
0: นี่ฮะโอ้หินเยอะขนาดนี้เลย
1: แล้วทีนี้โจทย์ใหญ่คือหลังจากน้ำไปแล้วเราจะเอายังไงต่อ
0: ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันเนี่ยค่ะแล้วพอยิ่งแห้งเนี่ยยิ่งขนยากเข้าไปอีก
1: ทั้งหินทั้งดินทั้งโคลน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะเอาอย่างน้อยๆเนี่ยที่เสียหายหนักคือ2หลังโดยเฉพาะบ้านของนายม้าคุณผู้ชมครับนายม้าบอกว่าน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้าบ้านตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนแล้วบ้านของนายม้าเป็นแบบนี้กระแสน้ำเนี่ยพัดพาเอาหินดินโคลนเข้ามาในบ้านทำให้ห้องน้ำและพื้นที่ภายในบ้านเต็มไปด้วยโคลนขณะที่เครื่องซักผ้าและเครื่องครัวบางส่วนถูกกระแสน้ำซัดลอยออกไปอยู่หน้าบ้านนี่เครื่องซักผ้ากับเครื่องครัวไปอยู่หน้าบ้านนะครับนายม้าบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นอบต.ห้วยผาได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านใหม่แต่ปีนี้กลับต้องมาเผชิญกับน้ำป่าอีกครั้งแล้วที่หนักผู้ชมนี่ฮะดูภาพนี้น่ากลัวมากบ้านเขาเนี่ยเอียงแล้วเสาบ้านหักแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงครับ
2: อันนี้สภาพห้องน้ำนะครับ
3: ห้องน้ำพื้นอะไรน
2: ี่ก้อนหินดินโคลนไหลเข้ามาอันนี้บ้านลุงม้านะครับมีสภาพด้านหลังบ้าน
0: ส่วนบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบชาวบ้านที่พากันออกมาเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างก็กังวลใจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถกู้ภัยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องใส่ชุดกันฝนลงไปตรวจสอบสถานการณ์กันเป็นการด่วนนำเครื่องจักรรถแบ็คโฮประจำจุดเตรียมเปิดทางน้ำเร่งระบายมวลน้ำออกนะคะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในบางจุดนั้นเริ่มลดลงค่ะ
4: ตอนนี้ก็คือน้ำลดลงนะครับน้ำลดลงทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้งป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งบรรเทาสาธารณภัยนี่นะครับก็มาตรวจนะครับว่ามีความเสียหายอะไรยังไงนะครับจุดนี้คือบริเวณทางเข้าสะกอมซับปูเลยนะครับนี่นะครับป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับก็น้ำขึ้นแล้วก็ไหลบนถนนนะครับแล้วก็มีเศษหินเศษดินนะครับ
1: ล่าสุดเช้าวันนี้ครับพบความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าสะกอมออมซับครูแม่ฮ่องสอนถนนทรุดตัวจากแรงน้ำทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำออกมาได้นะครับเนี่ยฮะนอกจากนี้ยังพบสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมต่อไปยังบ้านเรือนถูกกระแสน้ำซัดจนได้รับความเสียหายและขาดออกจากกันแบบนี้ทำให้การเดินทางเข้าออกก็ยิ่งยากลำบากขณะเดียวกันครับรถใหญ่ก็ไม่รอดเจอรถแบ็คโฮ1คันตกลงไปอยู่กลางลำน้ำ หลังจากจอดอยู่บริเวณริมลำน้ำแบ็คโฮสภาพเอียงกระเท่เล่เลยครับคือน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรงจริงๆแล้วดูฮะขนาดตกลงไปแล้วนะครับดูกระแสน้ำคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้รีบนำเครื่องจักรออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับชาวบ้านล่าสุดครับก่อนที่เราจะเข้ารายการระดับน้ำบริเวณโดยรอบเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังมีเศษดินโคลนกระจายอยู่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำและเส้นทางโดยรอบเจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถนะครับอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหายครับ
0: ค่ะนี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราต้องส่งใจและเหมือนที่คุณออฟบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้ส่งกำลังใจเยอะมากทั้งทางเหนือทั้งอีสานนะคะอีกจุดนึงที่หวั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับมาวิกฤตอีกก็คือที่จังหวัดเชียงรายเจอฝนตกหนักแล้วก็สภาพเนี่ยน้ำท่วมอีกระลอกนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงขั้นมีการส่งข้อความแจ้งเตือนชาวบ้านที่แม่สายเพราะขณะนี้น้ำล้นตลิ่งแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเพจฮักแม่สายได้โพสต์ภาพสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ช่วง 8:34 นาทีที่ผ่านมานะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยเยอะมากไหลเชี่ยวค่ะมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนไปติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายอำเภอแม่สายขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะและขณะเดียวกันบางจุดตอนนี้บิ๊กแบ็กก็คือพังทลายลงไปแล้วก็มีนะคะอย่างพื้นที่เกาะทรายซอย12แม่สายระดับน้ำเนี่ยเพิ่มรวดเร็วแล้วมันก็จะมีพวกซากไม้ไหลลงมาเป็นสัญญาณน้ำป่าแล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบนฝั่งที่เตรียมบิ๊กแบ็กเอาไว้เนี่ยก็หวังจะชะลอน้ำแต่ปรากฏน้ำก็ยังล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบางจุดเนี่ยบิ๊กแบ็กก็คือเอาไม่อยู่แล้วนะคะบิ๊กแบ็กพังถล่มแล้วก็ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือจุดที่บิ๊กแบ็กพังนะคะแล้วมันก็ต้องใช้คำว่าซ้ำรอยเดิมนะคุณผู้ชมอันนี้คือล่าสุดนะคะช่วง7โมงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ7กันยายนน้ำขึ้นแรงมากแม่สายท่าขี้เหล็กแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยช่วงวันที่2สิงหาคมกำแพงฝั่งท่าขี้เหล็กพังแล้วน้ำมันก็ทะลักเข้ามามาถึงบ้านเราด้วยมันก็คือจุดเดิมเนี่ยคุณผู้ชมผ่านมาเดือนเศษๆยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เองนะคะทั้งเกาะทรายหรือบริเวณไม้ลุงขนเพียงแค่ชั่วโมงเดียวค่ะระดับน้ำก็เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดูเพจFacebook 1แม่สายมหานครนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพนะคะที่บ้านไม้ลุงขนเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเปิดภาพนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยังมีตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ที่น้ำทะลักผ่านกำแพงและแนวกั้นตำรวจเดี๋ยวต้องประสานแจ้งเทศบาลให้ดำเนินการแก้ปัญหานะคะนี่คือในส่วนของทางเทศบาลเองก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเอาบิ๊กแบ็กมาปิดช่องระบายน้ำเตือนชาวบ้านเตรียมเก็บข้าวของเพื่ออพยพกันด้วยค่ะ
5: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แม่สายคอมเพล็กซ์นะคะกำลังจะนำบิ๊กแบ็กมาปิดตรงช่องระบายน้ำนะคะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ระดับที่แจ้งเตือนให้เตรียมของอพยพนะคะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็เตรียมของเก็บของเพื่อหนีอพยพนั่นนะคะฝนน่าจะมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณน้ำฝนวันนี้ที่ตกอย่างต่อเนื่อง
1: มันหนักถึงขนาดว่าปภ.คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วนะครับในช่วงเวลา 9:04 นาทีที่ผ่านมาครับได้แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นปภ.ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงที่น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงรวมถึงดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงและคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับผู้พิการต่างๆด้วยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนี่คือที่แม่สายจังหวัดเชียงรายมาที่จังหวัดพะเยากันหน่อยนะครับเพจที่นี่เมืองป๋งอำเภอปงจังหวัดพะเยาก็โพสต์แจ้งข่าวผู้ชมลองดูระดับน้ำความแรงน้ำและสีของน้ำนะฮะ พจ

0: แจ้งข่าวบอกว่าน้ำเหนือกำลังมาเนื่องจากฝนตกตอนเช้ามืดน้ำงิมมีสีแดงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจุดที่เห็นคือสะพานบ้านป่าแดงตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาน้ำมาแบบนี้เนี่ยทำให้ล่าสุดต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำงิมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: และวันนี้เองนะคะก็มีรายงานค่ะว่าพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยามีฝนตกหนักตั้งแต่ตีสามครึ่งเลยนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำงิมเพิ่มสูงโดยเฉพาะที่ตำบลงิมล่าสุดฝนหยุดตกแล้วบางพื้นที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำท่วมกระทบพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่า1ชั่วโมงระดับน้ำจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำงิมต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือหากมีฝนตกลงมาซ้ำส่วนอำเภอเชียงคำที่พะเยามีรายงานน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อท่วมระบายไม่ทันนะคะผู้ชมดูบ้านเรือนตอนนี้น้ำทะลักเข้ามาแล้วนะคะก็พื้นที่โดนไป3ตำบลด้วยกันกระทบไป6หมู่บ้านแล้วฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าสำรวจจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่8ไปจนถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะโดยเฉพาะ12ถึง13กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะดันร่องมรสุมลงสู่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นแต่เหนือและอีสานฝนจะลดลงดังนั้นประชาชนต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังพร้อมติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำที่ฟิลิปปินส์ซึ่งอาจทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตั้งแต่11ถึง13กันยายนส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาต้องระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรื่องฟ้าฝนเราเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลกรณีของสารวัตรยศพันตำรวจโทขับรถชนแล้วหนีนะครับทำให้น้องอายุ16ปีเสียชีวิตล่าสุดมอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าครอบครัวยังคาใจเพราะว่าผ่านไปนานถึง5วันคิดดู5วันเพิ่งจะมาแล้วเรื่องของตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ตรวจอีกป้ายทะเบียนก็พบว่าไม่ติดอีกอย่างเงี้ยครอบครัวก็เลยคาใจถึงเรื่องนี้นะครับตอนประมาณทุ่ม45ของเมื่อวานนี้ครับตำรวจยศพันตำรวจโทที่มีตำแหน่งเป็นสารวัตรอายุ53ปีผู้ก่อเหตุขับรถ Fortuner ชนน้องเข้าปั้นหรือนายพีรณัฐอายุ16ปีเสียชีวิตได้มาพร้อมกับทนายความมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปถึง5วันหลังสอบปากคำประมาณครึ่งชั่วโมงตำรวจได้นำตัวพ่อแม่บุญธรรมและน้าสาวของน้องเข้าปั้นมาพบกับผู้ต้องหานี่ถือเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกนี่ครับคุณผู้ชมดูสีหน้าสีตาครอบครัวของน้องข้าวปั้นนะครับปรากฏว่าสารวัตรที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้เอ่ยขอโทษแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะชดใช้เยียวยาให้กับครอบครัวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อหาครับคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือซึ่งเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพทั้ง2ข้อหาส่วนข้อหาอื่นครับอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนื่องจากการตรวจเลือดเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ5วันนะครับจึงอาจไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แล้วคือพูดง่ายว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เป่า
1: คือปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป่าเนี่ยได้เลยหลังเกิดเหต
0: ุ
1: แต่ถ้าจะตรวจเลือดเนี่ยจริงๆเนี่ยคำแนะนำก็คือไม่ควรเกิน4ชั่วโมงหลังเกิดเหตุผลจะยังแม่นยำแต่ถ้าเกิน6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยต้องพูดถึงหลัก5วันเลยค่ะมันวัดไม่ได้แล้วอ่ะ
0: คืออันเนี้ย5วันมันไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือแล้วค่ะ
0: นะมันดื่มน้ำไปมันปัสสาวะออกไปเนี่ยมันหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เท่ากับว่าเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยตรวจไม่ได้ทีนี้ประเด็นคือแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ตำรวจบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวไปดูจากภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางรวมถึงพยานแวดล้อมมาประกอบคดีส่วนรถ Fortuner ที่เกี่ยวข้องกับเหตุครับตำรวจเนี่ยตรวจยึดจากบริเวณหลังบ้านหลังนึงในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี่คันนี้โดยที่สภาพรถเนี่ยที่ยึดมาได้นะฮ
1: ะ
0: พังแบบนี้ไม่พอไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจเนี่ยให้การว่า ป็นรถที่ซื้อต่อมาแต่ข้อมูลทะเบียนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตำรวจก็เลยส่งรถให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วมีการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือไม่เรื่องนี้ครับรองผู้การจังหวัดพิษณุโลกยืนยันแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจแต่จะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องกันจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: และสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่2กันยายนนะคะขณะที่น้องข้าวปั้นเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านหลังจากเลิกทำงานพิเศษที่ร้านข้าวมันไก่แวะคุยกับเพื่อนระหว่างทางบริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์ก็ไปถูกรถฟอร์จูเนอร์ชนจนเสียชีวิตแล้วก็คู่กรณีก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุไปซึ่งตลอด5วันตั้งแต่เกิดเหตุไปจนถึงวันฌาปนกิจเนี่ยครอบครัวบอกว่าไม่มีฝั่งคนขับหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลยนะคะจนตำรวจเขาไปตรวจเจอว่าโอ้โหคนขับก็เป็นตำรวจด้วยกันแล้วมียศเป็นถึงสารวัตรด้วยครอบครัวผู้ตายตั้งคำถามว่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกของผู้ก่อเหตุจะรู้สึกอย่างไรหากวันเกิดเหตุคนขับหยุดลงมาช่วยน้องเข้าปั้นยังอาจมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้ค่ะ
2: พี่ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วยหนูก็อยากให้เขาแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้เจอเขาไม่มีการโทรไม่มีการเยอะ
3: ก็ต้องถามเพราะว่า
4: พูดได
2: ้ถ้าแบบว่าวันนั้นนะพี่เขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดก็ได้นะพี
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะพ่อบุญธรรมเนี่ยพูดไม่ออกเลย
1: ค่ะ
0: คือน้ำตาคลอตลอดเวลา
1: ก็มีบางจังหวะก็เช็ดน้ำตาด้วยเงี้ยค่ะ
0: จะพูดปุ๊บเนี่ยมันสะอื้นตลอด
1: เนี่ยผู้ตาดิตาแดงร้องจนมันไม่มีน้ำตาแล้วอ่ะ
0: แล้วไม่ใช่แค่สองท่านนี้ที่ตั้งคำถามนะฮะน้าสาวของน้องข้าวปั้นก็ตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นไม่จอดทำไมต้องรอให้นานผ่านไป5วันถึงจะโผล่มานะอยากถามเลยว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่ลงไปดูนี่คนนะไม่ใช่หมาแมว
5: ไม่มีใครรู้เหตุการณ์นั้นทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอ่ะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบถึงขนาดนี้ก็ได้พี่ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าเออตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอ่ะมันในใจอ่ะเออจิตใจทำด้วยอะไรแค่นั้นเองจิตใจทำด้วยอะไรล่ะไม่ใช่หมาใช่แมวนะพี่ถึงจะเป็นหมาแมวอ่ะก็จิตใจอ่ะจิตใต้สำนึกอ่ะชีวิตคนทั้งคนนะพี่แค่นี้เองหนูอยากถามเขาอ่ะว่าทำไมไม่ลงมาดู
0: เออเนี่ยผมว่าน้าของน้องข้าวปั้นเนี่ยพูดแทนเสียงในหัวของคนไทยทั้งประเทศนะฮ
1: ะ
0: ว่านี่คนนะไม่ใช่หมาแมวทำไมไม่ลงมาดูซะหน่อยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยคิดดูนะผ่านไปถึง5วันจนงานเขาเสร็จอ่ะจนดูฮะครอบครัวเนี่ยเอาอัฐิของน้องข้าวปั้นเนี่ยไปลอยอังคารแล้วครับเจ้าตัวเพิ่งจะโผล่มาเมื่อวานเย็นเน
1: ี่
0: ยคิดดูแล้วกันว่าปล่อยให้นานขนาดไหน
1: แล้วไม่ใช่คนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะโดยสัญชาตญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่คนมองยังมองอยู่ยังหวังอยู่ว่าตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยไม่อยากให้การกระทำของตำรวจนายเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะถูกเหมารวมอีกหรือว่าถ้าเจ้าตัวมีอะไรที่จะชี้แจงเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อความชัดเจนก็ยินดีเพราะว่ามันคือภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
0: ไม่งั้นคนก็ยิ่งสงสัยบอกว่าที่ผ่านมาถึง5วันแล้วค่อยมาเป็นเพราะว่าวันนั้นคุณเมาหรือเปล่าคุณไม่ยอมเป่าหรือเปล่าแล้วรอให้มันหายไปหรือเปล่า
1: และตำรวจชุดทำคดีเดี๋ยวก็จะถูกมองอีกเพราะความที่เป็นตำรวจด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมส่วนข่าวต่อไปต้องบอกว่าใจฟูกันทั้งประเทศเลยเชื่อว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านต้องได้เห็นแล้วก็ได้ช่วยกันแชร์กับคลิปของการโชว์ช้างในพื้นที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่มีภาพมีนักท่องเที่ยวไปชมการแสดงแค่คนเดียวฟาร์มจระเข้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ช้างและสัตว์ทุกตัวยังทำการแสดงเต็มที่เหมือนเดิมและจากการแชร์คลิปนี้ออกไปจนกลายเป็นไวรัลนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะฟาร์มจระเข้สมุทรปราการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารถติดเลยค่ะคนไทยแห่ไปชมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องของคุณอะตอมกันก่อนเลยค่ะ

0: วเนี่ยคือโอ้โหคลิปเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่แบบถ้าคนรักสัตว์ดูคลิปเนี้ยตอนแรกบางคนแบบน้ำตาล่วงเลยอ่ะ
1: มันเหงาอ่ะ
0: มันเหงาแบบแล้วมีคนเดียวทั้งอาจารย์ว่าง

0: องก็คือยังแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเดิมจระเข้ก็ยังแสดงเหมือนเดิมฮิปโปก็เหงาลิงก็เหงาไม่มีใครไปเลย
1: ค
0: ือ
1: พูดง่ายว่าสัตว์ในสวนสัตว์มากกว่าคนที่ไปดู
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สปิริตค่ะสัตว์ทุกตัวก็สปิริตนะคะปรากฏว่าคลิปนี้ของคุณอะตอมอะค่ะ คนเขาไปดูเยอะมากแล้วช่วยกันแชร์จนมันกลายเป็นปรากฏการณ์ว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่อยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีอย่าลืมเขานะแล้วนี่ยอดคุณอะตอมคนเขาไปดู5ล้านกว่าวิวนะคะปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นนี้คุณผู้ชมคะทำให้มีคนพากันแชร์คลิปอัดคลิปว่าฉันก็ไปมาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สมุทรปราการนะคะ
1: รวมถึงคุณแจ็คสีสุภางนะฮะก็ได้เล่าข่าวนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ยไปเที่ยวคลิปนี้ก็เป็นไวรัลซ้อนไวรัลอีกทีนะฮะ
0: โอ้ค่ะคนไม่ถึงขนาดก็พอมีแชร์กันพอสมควรเนาะ
1: คนก็เข้าไปดูเป็นล้านอยู่น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ยังมีอินฟลูอีกหลายคนเลยทีน
0: ี้ใช่ใช่
1: ทุกคนก็ช่วยกันทำคลิปน่ารักมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะทำคลิปทั้งเล่าข่าวทั้งนี่ฮะไปที่สวนสัตว์จริงๆแล้วถ่ายมาให้ดู
0: ถนนทางเข้าอ่ะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมซึ่งไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มานานแล้ว
1: เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยกลับมาคึกคักมากนะฮะที่ฟาร์มจระเข้โดยเฉพาะที่เป็นไวรัลแหละคือโชว์พี่ช้างไงคนก็บอกเอ้ยอยากเห็นนะตกลงเป็นยังไงอ่ะดูคนเทียบกันกับเมื่อกี
0: ้
1: นี่เราดูฮะโอ้บรรยากาศคนละเรื่องเลย
0: แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลมาคนจะเป็นห่วงว่าช้างเอางายกคนเนี่ยน้องจะเจ็บไหม
1: คือ
0: ทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีสัตวแพทย
1: ์
0: มีหน่วยงานของภาครัฐเลยนะคะช่วยดูแลสุขภาพให้อันนี้ยืนยันว่าทำได้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
1: แล้วกลายเป็นว่าเป็นบรรยากาศสุดอบอุ่นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ครอบครัวก็พาลูกหลานมาโอ้โหดูลอดท้องช้างกันใหญ่ตรงนั้น
0: แล้วน้องก็ดีใจนะคือช้างอ่ะเขาออกอาการเลยแบบเขาก็เหมือนเนี่ยเดี๋ยวดูกระดิกหูอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าจากเดิมไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: อากับกิริยาก็มันเห็นชัดๆอยู่แล้ว
0: แล้วบางเชือกเนี่ยเป็นช้างชราแล้วนะคะที่ฟาร์มเนี่ยดูแลมาตั้งแต่เกิดดูแลมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็จนอายุเยอะก็ยังให้โชว์ยังให้เล่นกับคนได้อย่างใกล้ชิด
1: ทีนี้เราไปสัมภาษณ์หนึ่งในนักท่องเที่ยวนะฮะก็บอกว่าทำงานอยู่ที่สมุทรปราการมานานกว่า3ปีแต่เพิ่งเคยมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากเห็นกระแสเห็นพลังในโซเชียลก็ตั้งใจมาให้กำลังใจส่วนตัวประทับใจโชว์พี่ช้างมากที่สุดเพราะว่าแสนรู้และเป็นมิตรส่วนค่าเข้าชมและค่าอาหารสัตว์ก็อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ครับ
2: ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจดีค่ะตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าแบบมีคนเหมือนที่ลงโซเชียลมีเดียที่ว่ามีคนหนึ่งคนมาดูก็จะแสดงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่อยู่ที่นี่มาทำงานที่นี่มา3ปีแต่ก็ไม่เคยมาเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆหลังจากที่เห็นโซเชียลมีเดีย
3: วันนี้คนเยอะไหมคร
2: ับ วันนี้คนเยอะมากรู้สึกว่าคนไทยแบบมีเรื่องอะไรก็คือจะช่วยกันรู้สึกแฮปปี้ที่ทุกคนแบบมาเยอะๆเราก็ถามว่าที่นี่ประทับใจไหมก็ประทับใจหลายเรื่อง
1: คือหลายคนบอกว่าประทับใจหลายเรื่องไม่ใช่แค่โชว์ช้างนะ
0: ค่ะ
1: โชว์จระเข้ที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มจระเข้ที่เวลานักแสดงเขาถลายตัวไปแล้วไปหยุดที่ปากมันจำได้ไหม
0: ค่ะนี่นี่นี่
1: โอ้โหทุกคนสิตอนนี้กลับมาคึกคักมาก
0: ค่ะเต็มทุกที่นั่ง
1: แต่เราต้องย้ำนะฮะอันนี้เป็นโชว์ที่เขาฝึกมาแล้ว
0: ค่ะใช่
1: นะเขาฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในฟาร์มเนี่ยยังมีโชว์สัตว์อีกหลายชนิดเลยนะครับณขณะนี้พลังจากโลกออนไลน์
0: เปลี่ยนได้ขี่ม้านะลูกนะ
1: ไอฮิปโป
0: แล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกฮิปโปน่ารักมากนะคะทีเนี้ยคือบางท่านต้องไปเขาเขียวไปดูหมูเด้งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็ฮิปโปที่นี่ก็มีเหมือนกัน
1: เผื่อว่าใครอาจจะไม่สะดวกไปถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวใช่ไหมครับก็มาที่นี่ได้แพะก็มีมีหลายอย่างเลย
0: คาปิบาร่าก็มีนะ
1: มีโอ้เนี่ยเอากิจกรรมเพียบ
0: น่ารักจังเลย
1: รายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะนำไปใช้เป็นค่าอาหารค่ารักษาแล้วก็ดูแลสัตว์ภายในฟาร์มต่อไป
0: ค่ะกระแสช่วยเหลือที่ท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ฟาร์มจระเข้ขออย่าแค่ช่วงนี้นะไปกันตลอดเยอะๆเลยนะคะแต่มีอีกที่นึงที่แบบโอ้โหคล้ายๆกันเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวเงียบเหงาเนี่ยคุณผู้ชมน้องโลมาแสดงให้น้องหมาดูแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแค่แบบคน2คนหรือคนเดียวก็มีแต่การแสดงก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมอีกเหมือนกันนี่คือ Oasis Sea World ที่จันทบุรีเปิดมา36ปีค่ะแล้วก็เนี่ยคุณเมธิชาก็ลงไว้ว่าที่นี่เป็นอีกที่นึงนะคะที่ไม่อยากให้ลืมเขานะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วเข้าไปคุณผู้ชมดูนี่คือบรรยากาศขออนุญาตใช้คำว่าวังเวงเลยวังเวงจริงๆแต่น้องโลมาพร้อมแสดงพร้อมเจอพี่ๆนี่มีปลาคาร์ฟมีการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์แล้วก็คุณอะตอมที่แชร์ฟาร์มจระเข้ล่าสุดก็แชร์ Oasis Sea World อีกที่นึงที่แหลมสิงห์ที่จันทบุรีนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนบอกเคยมาแล้วก็เอ็นดูจังเลยผู้ชมน้อยเหมือนกันแต่โลมากับผู้ดูแลยังสร้างความประทับใจตั้งใจแสดงกันตามปกติเลยนะคะจุดเริ่มต้นที่นี่ยิ่งน่าสนใจมาจากคุณลุงแดงที่เห็นโลมาบาดเจ็บ

0: เจ็บแล้วก็ตายติดอวนอยู่บ่อยๆเลยเอามาอนุบาลในบ่อกุ้งของตัวเองเนี่ยค่ะเกือบ40ปีที่แล้วแล้วโลมาเขาเป็นสัตว์แบบติดคนนะทุกคนพอเหมือนกับคนมาเลี้ยงเขาอ่ะเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็เลยลุงแดนตัดสินใจเมื่อน้องไม่ไปเนี่ยทำเป็นบ้านโลมาไทยเลยแล้วกันแล้วก็พัฒนามาจนเป็น OSCC World ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในช่วงนึงที่หลายคนบอกอ๋อเด็กๆเคยไปแต่วันนี้คนดูบางตาแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสในโลกออนไลน์นะคะวันนี้ช่องวันน่ะขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงช่วย OSCC World ที่แหลมสิงห์ที่จันทบุรีนี่น้องน่ารักมากหมุนตัวถ่ายรูปได้ใกล้ชิดได้เลยนะคะนี่คือบ้านโลมาไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่จัดแสดงโลมาแต่เป็นอีกที่ที่อนุรักษ์โลมาด้วยใครได้ไปจันทบุรีฝากไปเที่ยวที่ Oasis Sea World อีกที่นึงฝากไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะ
1: ขับรถไปจากกรุงเทพก็ประมาณ4ชั่วโมง
0: พอได้นะพอไปได้อยู่
1: เผื่อไปเที่ยวทะเลที่จันทบุรีแล้วก็แวะไปที่นี่ด้วยได้เลย
0: จันทบุรีมีที่เที่ยวอีกเยอะผลไม้รากไม้อร่อยนะคะ
1: ฝากด้วยนะครับช่วยกันนะครับคุณผู้ชมอีก1เรื่องที่ช่องวันเรานำเสนอมานะครับคือชีวิตของลุงค่ำนะฮะลุงค่ำเนี่ยย้อนสั้นๆก่อนหน้านี้คือไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ทางใต้ปรากฏครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้ก็เป็นห่วงกันนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับลุงค่ำเดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วหลังจากบ้านไปนานกว่า30ปีทำให้มีภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นครับ
2: นักข่าว
3: เป็นจังไรนอน
2: ฮะ
3: ยังไงดู
4: จอย
1: โอ้นี่ฮะโอบกอดกันใหญ่เลยครับหลังจากที่ลุงค่ำเนี่ยออกจากภูเก็ตตั้งแต่เช้าเมื่อวานระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในที่สุดก็ถึงบ้านเกิดที่ศรีสะเกษแล้วนะครับได้เจอครอบครัวที่จากกันมานานกว่า30ปีทุกคนก็โผล่เข้ากอดกันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจพูดคุยกันทำพิธีบายสีผูกแขนรับขวัญลุงค่ำนะฮะแล้วก็ทำอาหารไว้ต้อนรับนี่เอาผูกหน่อยญาติลุงค่ำบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคิดถึงมากแต่ติดต่อไม่ได้ตามหาไม่ได้รู้แค่ว่าลุงเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ทางภาคใต้ที่ภูเก็ตไม่รู้ว่าอยู่ไหนจนรอบนี้มีการประสานตามหาครอบครัวและได้กลับมาเจอกันครับ
5: ถึงน้องมาที่เก่งน้องมาเห็นหน้าน้องที่เก่งปั้นใจไปลูกปั้นมาไปลูกใต้เขาน้องใต้เลยเราอยู่ทั้งมุ่นหาเลย
0: ส่วนนายทีดอกแก้วเพื่อนที่เคยเดินทางไปทำงานที่ภูเก็ตพร้อมลุงค่ำเล่าว่าหลังเสร็จงานตัวเองก็ตัดสินใจกลับศรีสะเกษเคยชวนคุณลุงกลับมาด้วยกันแต่ตอนนั้นน่ะลุงค่ำเขาก็มีครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้ไปแล้วตัดสินใจปักหลักขออยู่ต่อก็ทำให้ขาดการติดต่อกันไปนะคะการกลับมาบ้านครั้งนี้นอกจากได้เจอญาติพี่น้องแล้วเนี่ยขั้นตอนสำคัญก็คือเรื่องการทำบัตรประชาชนคุณลุงจะได้มีเอกสารยืนยันตัวตนเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานได้นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีบัตรประชาชนมาหลายสิบปีค่ะเอาซึ่งทีมข่าวของเราก็เดินทางไปส่งคุณลุงด้วยนะคะคือขับรถจากภูเก็ตส่งถึงบ้านเกิดที่ศรีสะเกษเลยได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังพลัดพรากกันมานานกว่า30ปีนะคะยินดีด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์2เรื่อง2รถนะครับที่สนุกกันแบบกินกันไม่ลงนะฮะ2เรื่องที่ว่ามีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันนะครับเริ่มจากแดงใบเล่ครับเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญทั้งครอบครัวความรักมิตรภาพและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตใครยังไม่ได้ดูนะครับหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวของแดงตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีแล้วดูรวดเดียวจบได้เลยขณะที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกและเกมของรุ่นแม่และรุ่นลูกไม่มีใครยอมใครหนึ่งเรื่องจะจบอีกหนึ่งเรื่องกำลังเดือดโหลดแอปวันดีแล้วก็ตามดูกันได้ยาวๆนะครับรับชมทั้งแดงใบเล่และวิมานอากาศได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
0: คุณผู้ชมครับปฏิทินการเมืองเดือนกันยายนเดือดมากๆนะคะนอกจากเรื่องของทิศทางคดีหัวสวเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นที่เป็นหนามยอกอกรัฐบาลล่าสุดมาแล้วนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเคลื่อนไหวเอาประเทศไทยของเราคืนมานี่แถลงใหญ่ที่บ้านพระอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคอ
5: ยาแก้ไอตราเสดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
18: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
19: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
20: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
19: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือน

0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับอนาคตประเทศไทยจะอย่างไรต่อเพราะว่าอุณหภูมิการเมืองเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเอาประเทศไทยของเราคืนมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนายกอนุทินหลายประเด็นเลยนะครับและพร้อมที่จะยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลวันที่10กันยายนนี้วันนี้ครับคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมกับคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณพิชิตชัยมงคลแถลงกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ไม่ได้แตกต่างจากสมัยระบอบทักษิณกล่าวหาว่าการบริหารประเทศทำให้ประชาชนเดือดร้อนวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นทั้งเรื่องกักตุนน้ำมันน้ำท่วมหาดใหญ่ทุจริตสอบท้องถิ่นหัวสวปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินโดยวันที่10กันยายนนี้ครับประกาศยอมตายต่อสู้เอาประเทศคืนมาจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลครับ
2: รัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทยพวกคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะให้เขาไม่สามารถจะใช้นอมินีกว้านซื้อที่ดินจีนเทาล่ะภาคตะวันออกแถวบ่อวินใครเคยไปภาคตะวันออกแล้วลงแวะไปดูมีภูเขาขยะพิษเต็มไปหมดประชาชนที่เดือดร้อนนะทั้งหมดคือประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนเขาคุณอนุทินนี่คือประชาชนที่ผมเป็นตัวแทนเขาไม่ใช่ประชาชนที่คุณร่ำรวยจากการช่อฉนช่อโกงทุกอย่าง
1: เดี๋ยวรอดูนะฮะ10กันยาจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอล14กันยากกต.เรื่องหัวสวจะอย่างไรและเดี๋ยววันนี้ครับเที่ยงครึ่งเรื่องใหญ่รายวันนะครับผมชวนคุยต่อเลยนะกับ2ท่านนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.จากนิดาโพนะครับเที่ยงครึ่งห้ามพลาดครับ
3: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นเรื่องของหัวสวก็จับตารายงานกกต.ที่จะเข้าสภาวันพฤหัสนี้10กันยายนด้วยนะคะแต่ที่ต้องจับตาก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยเนี่ยการอภิปรายงบประมาณปี70วาระ2วาระ3ที่สภานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะนายกอนุทินวันนี้ก็ไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณผู้ชมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวาระ2และวาระ3นะคะแล้วก็นายกบอกจะอยู่ร่วมประชุมให้มากที่สุดค่ะ
4: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
3: ก็นายกก็วันนี้จะอยู่ให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวเดินทางอีกส่วนฝ่ายค้าเนี่ยมองว่างบ 3.7 ล้านล้านเนี่ยงบลงทุนลดลงนะคะแต่บางหน่วยได้งานโครงการเพิ่มเนี่ยเอื้อผู้รับเหมารายใหญ่หรือไม่นี่ฝั่งฝ่ายค้านว่าแบบนี้
1: ส่วนคนนี้ฮะทนายตั้มจอมพลังนะครับไปที่ DSI นะสวมชูชีพใส่แว่นดำติดหนวดเหมือนเดิมวันนี้มาพร้อมกับเจ็ตสกีบก
3: ก็เลยต้องใส่ชูชีพ
1: คือที่มาเนี่ยคือจะให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนี่คือคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มอ๋อ
3: แล้วดึงแบบข้อมูลออกมาจากในเสื้อชูชีพเลย
1: เขาบอกมีคลิปลับวันนี
3: ้
1: นะแต่สุดท้ายเปลี่ยนนะต้องใส่สูตรน
3: ะ
1: ให้เป็นเอกลักษณ์เหมือนกับคุณกันจอมพลัง
3: โอ้
1: แล้วก็มีบอดี้การ์ดไงทำให้เหมือนน
3: ะ
1: มายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการระดมทุนและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่ DSI นะครับทนายตั้มอ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดและข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อชุดเกราะและสิ่งของบริจาคและได้มอบคลิปลับให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
5: นะครับคุณจะทำความดีคุณก็ทำไปแต่ที่สำคัญก็คือคุณทำความดีต้องตรวจสอบได้นะไม่ใช่ว่าเอาเงินของประชาชนไปเนี่ยแล้วก็เอาไปทำให้มันดำมืดไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็มาอ้างอย่างเดียวว่าตัวเองเป็นคนดีอันนี้ไม่ถูกต้องผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนเลวนักข่าวลงไม่ได้เลยผมเป็นคนเลวนะครับแต่ผมเป็นคนเลวที่เมื่อก่อนผมก็ทำความดีนะเท่าที่ผมรู้มาอีกอย่างนะคุณการจอมพลังบังเกอร์คุณได้มาฟรีนะครับคุณเปิดรับบริจาคเรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วตอนนี้คนที่เขาส่งทรายขนหินให้คุณส่งหินให้คุณฟรีนะครับเขาอยากจะดูว่าคุณได้เอาเนี่ยเอารายการพวกนี้ ไปรับขอบริจาคแล้วไม่มีไปซื้อที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนให้คุณฟรีเยอะมาก
1: ทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการกล่าวอ้างของทนายตั้มนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบพยานหลักฐานและรอฟังว่าคุณกันจอมพลังจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับ
3: ค่ะเดี๋ยววันนี้ตามกันต่อได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนคืนนี้ใครรอชมวิมานอากาศกันอยู่บ้างสกายคาสเซิลไข่แดงกำลังเข้มข้นมากๆแล้ววันนี้พลาดไม่ได้กับรอบวันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความจริงอันเจ็บปวดที่เชอรี่ไม่ได้เรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดถูกเปิดเผยแล้ววันนี้รอบวันจะมาคุยความจริงกับแม่เอกบุษกรและน้องนาน่าสวรรยาสักครู่เดียวค่ะ
6: ข้าวเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
8: Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
15: รักกูโลกเลย
16: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
14: คู่ต่อสู
17: ้ตลกมากอ่ะ
18: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณเปอร์ลิส
19: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
14: คู่แค้น
20: มันฆ่าพ่อเราม
21: ึงยังจะไปรักขมันอีกเหรอ
22: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
14: คู่ตรงข้าม
23: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
24: อยากลองดีกับกูใช่ไหม
25: คุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
14: คู่เพื่อน
26: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
14: คู่ใครกันแน
26: ่ให้โอกาสกูครับ
27: กูรักมึงนะเว้ย
28: เฮ้ยฮัลโหล
27: ต่อวะ
28: อืม
14: yeah! ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
29: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
30: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้าBC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
31: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โก Pro Beptigen แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
30: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
32: สดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
33: ์พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
34: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
35: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
34: กูสัญญา
36: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S28 แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ันนี้อีกหนึ่ง EP กับซีรีส์วิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand เมื่ออังคารที่แล้วอุ๊ยตายแล้วไม่อยากจะเมาบ้านนี้เขามีเรื่องมีราว
1: จ้ะบ้านของ
2: ก็เขาเป็นใครอย่าลืม
1: อ๋อ
2: ท่านคุยกับใครนี่คุยกับพิมโรสนะ
1: มาจากละครเลย
0: บ้านยายหม่อมขวัญค่ะทุกคน
1: ยังไงคะ
0: นี่น้ำตาร่วงผ่อยๆเลย
2: อันนี้เห็นใจเหรอ
0: ไม่มีอยู่ฝั่งเดียวกับฉันก็เลยเจอเรื่องนี้ค่ะไม่เกี่ยวคือเขามีเรื่องมีราวเพราะว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเขากลับมาตายแล้วไปอวดคนทั้งหมู่บ้านว่าลูกเนี่ยได้เข้าฮาร์วาร์ดที่ไหนได้ลูกลาออกมาตั้ง1ปีไม่รู้เรื่องแถมนี่ขายยาเสพติด
2: หนักเลย
0: ตายแล้ว
1: โอ้ยพิมพ์โรสเนียนนะเนี่ย
0: เนียนนะ
1: เนียน
0: ไม่ใช่เล่นเป็นตัวเองวันนี้เลยเชิญสองแม่ลูกเขามาคุยกันนิดนึงว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปโถเจ็บไหมลูกโดนคุณพ่อตบหน้าน้องนาน่าและน้องเอ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเจ็บไหมลูกโดนคุณพ่อตบหน้านะลูกเอ้ย
3: ครั้งแรกไม่ค่อยเจ็บหลายๆเทคเริ่มเจ็บ
0: มีโดนจริงมีโดนจริงต้องพูดถึงซีนนี้ซีนที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องราวมันมาถึงครอบครัวของเราแล้วหม่อมขวัญที่แบบว่าเอ้ยหูไปรู้มันหนักเหมือนกันเนาะที่แบบลูกเราที่ดูประสบความสำเร็จอ่
4: ะ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่เขาลาออกแต่เขาค้ายาเลยซีนยากเลยถูกไหมเอง
4: ใช่ค่ะก็คือเราเล่นเป็นแม่เนาะแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยเรามีลูกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาแบบในเหตุการณ์ในละครเนี่ยมันเข้มข้นอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงลูกเราแต่ว่าทีเนี้ยเอ็กไม่มีลูกสาวเนาะเอ็กยังมีแต่ลูกชายแล้วก็แบบเขายังเล็กมากเลยอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ที่ว่าเอ็กเคยถ่ายละครเรื่อง
0: บ้านนี้มีรัก
4: แล้วในเรื่องเนี่ยเอ็กเหมือนกับว่าเอ็กมีลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือจริงๆคือเราได้เลี้ยงน้องคนนี้ตั้งแต่เขา8เดือน7-8เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: มัน
4: ก็แทบใช่ค่ะน้องวันเนี่ยค่ะก็คือแทบจะโตกันมาในกองถ่าย
0: โตมาด้วยกัน
4: ใช่เพราะงั้นเวลาเราเล่นละครเนี่ยทุกคนคนดูทุกคนจะเห็นลูกเราเป็นหน้าเป็นน้องพลนะคะแข่งที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะ
0: ใช
4: ่แต่สำหรับแม่เวลาเรามองลูกเราก็จะเห็นภาพเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆ
0: เหมือนเดิม
4: ใช่เพราะงั้นเวลาที่เขาทำเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะแบบเข้าแบบค่อนข้างจะโหดร้ายกับจิตใจเราเนี่ยเราก็จะเหมือนจะยิ่งเสียใจเป็นแบบ
0: 2-3 เท่า
4: ใช่อ่ะค่ะใช่เพราะเราจะเห็นภาพเป็นน้องวันตัวเล็กๆหรือว่าเป็นดินตอนที่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เวลาเราเล่นน่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบ
1: มัน
4: ฉ่ำมาก
0: เขาเรียกว่าแหลกสลาย
4: ใช่ใช่
0: ถึงแม้ใจพ่อแม่แบบแหลกสลายมันเป็นอย่างนี
4: ้
0: ซึ่งนาน่าเองก็บอกว่าเฮ้ยเราเองก็รับรู้ได้ถึงตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นยังไงเล่นกับพี่เอ
3: ๊จริงๆหนูรู้ความรู้สึกพี่เอ๊อยู่เพราะว่าเขาเล่าให้หนูฟังตลอดว่าแบบเขามองว่าถ้าเป็นลูกเขาอย่างแล้วเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเขาแบบให้ใจไปเต็มร้อยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเขามาเจอว่าแบบลูกกำลังไปในทางที่ผิดเขาเองน่าจะรู้สึกแตกสลายมากๆอะไรอย่างเงี้ย
4: น้องชอบมาถามน้องแบบถ้าเป็นชีวิตจริงพี่จะทำยังไงเป็นชีวิตจริงพี่จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่หายไปวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอาจจะต้องไปซึ่งนาน่าเองบอกว่าเอ้ยซีนที่จะต้องเข้าไปแบบปรับความเข้าใจไปขอโทษก็เรียกว่าใจสั่นก่อนเข้าฉากเลย
3: มันด้วยความที่หนูรู้สึกดีกับพี่เอกมากๆด้วย as a person ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับ
0: เอกน่ารักไง
3: ใช่เป็นคนน่ารักแล้วก็ออฟซีนหนูก็รู้ว่าเขาแบบมีความรู้สึกยังไงแล้วพอหนูเห็นเขาส่งมาร้องไห้ทุกฉากแบบทุกเทคอ่ะเขาแบบส่งมาเต็มที่อ่ะเรารับรู้ได้เลยว่าเรากำลังทำให้คนคนนี้ผิดหวังมากๆซึ่งมันก็ช่วยทำให้หนูรู้สึกแย่เข้าไปอีกกับบทของหนูอะค่ะ
0: เออน้องบอกว่าทำการบ้านหนักมากกับตัวละครนี้ออกมาไม่กี่ฉากแต่ทุกฉากที่ออกมาต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมของชลิน
3: ช
0: ลินยังไงเราทำกันบ้านหนักยังไงเห็นบอกว่าแบบไปดูแบบหาเลฟของคาแรคเตอร์เหมือนกัน
3: จริงๆเป็นคนใกล้ตัวค่ะที่เจอความกดดันจากที่บ้านแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆแล้วก็ไม่ไหวก็เลยคล้ายๆกับควิดเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างเข้าใจตรงนี้แล้วก็เอาชีวิตเขามา analyze ต่อนะคะมาทำความเข้าใจต่อแล้วก็เลยได้มาเป็นเชอรี่สำหรับหนูว่าเชอรี่มันยากตรงที่เขาออกมานิดเดียวแต่เรื่องราวเขาเข้มข้น
0: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเรื่องราวระหว่างนั้นที่ไม่ได้ถูกเล่าอ่ะ เราจะ
2: ทำยังไง
3: จูนให้มันเข้ากับเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เลยยาก
4: เหมือนซีนแรกที่บ้านเราถ่ายด้วยกันนะคะมันเป็นซีนที่พีคมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเขาเอามาถ่ายเป็นซีนแรกอะไรเงี
0: ้
4: ย
0: ใช่ปรับตัวไม่ให้พักกันก่อนเลย
4: ใช่ค่ะซีนแรกที่เชลีเขามาเล่นเนี่ยที่นานามาเล่นก็คือเป็นซีนดราม่าแบบพีคสุดๆเลยค่ะ
3: ซีนกับคุณพ
4: ่
3: อ
4: ใช่ก็ซีนที่น้องโดน
0: อ๋อก็ซีนนั้นเลยแบบเพิ่ง
4: เอ๊ะก็กลัวว่าคือน้องจะไหวไหมเพราะว่าเล่กับกายเราเล่นมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอนาน่าเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็คือทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คุยกับพี่พุ่มกับเนาะมีการแบบเคลียร์เอาทุกอย่างว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นทั้งหมดที่เอ๊กถ่ายกับครอบครัวอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบแทบจะเทคเดียวทั้งหมดเลยอะค่ะใช่ก็ค่อนข้างเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวกันมาดีเนาะแล้วเราก็ไปแบบถ่ายกันไปได้ค่อนข้างไวค่ะแล้วก็กายก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยกับรัชนนท์นะคะเอ๊กรู้สึกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเอ๊กรู้สึกว่าเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่สำหรับเมฆนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าของบ้านเรานอกจากนานาเนี่ยก็มีเด็กใหม่อีก2คนนะคะน้องพลกับน้องหักเฮงที่เขาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเลยจริงๆแล้วก็เขาจะเข้าดราม่ากับกายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องนักแสดงใหม่เนาะก็อาจจะมีแบบพลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากายนี่คือถือว่าเต็มที่แล้วก็ส่งอารมณ์ให้น้อง
0: ดี
4: มากๆเลยในทุกๆอันจนเอ๊ต้องถึงกับต้องชมกายว่าแบบยูเป็นนักแสดงที่มีน้ำใจมากเลยนะกาย
2: มีความเป็นคุณพ่ออยู่จริง
4: ๆใช่ค่ะแล้วก็กายเขาได้พูดคำหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเขาดีบ้านเราก็จะดีทุกคนดีไปพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะเอ๊รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือความเป็นทีมเวิร์คของบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเอ๊รู้สึกว่าถ้าเราจะไปเราจะไปด้วยกัน
2: แล้วบ้านเธอล่ะพิมโรสเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ขอโทษนะคะ
0: คือบ้านที่ฉันเนี่ยทีมเวิร์คตั้งแต่แคสครั้งแรกแล้วตั้งแต่เขาเลือกมาเนี่ยฉันก็คือเหมาะสมกับเกือกิติแล้ว
2: มีซ้อมใช่ไหมเธอกับพี่เกือมีซ้อมกันไหมจ๊ะ
0: จะซ้อมไปทำไมมันปวดจะท่องไปทำไมเราแค่รู้โครงคร่าวๆก็พอว่าอ๋อจะเอาอะไร
1: ทำการบ้านไหมดูเรฟเฟรนซ์ไหม
4: ไม่ไม่เรานี่ทำการบ้านอ่านบทประมาณ5รอบอะค่ะก่อนจะมา
0: ต้อง
4: ห้ารอบอะ
0: อันนี้เข้ามา5 4 3คุยเลยเหมือนนี่เลย
1: เหมือนคุยจริง
0: อยู่กันอยู่แล้ว
2: อันนั้น5รอบอันนี้5 4 3
0: 5 4 3แต่บ้านนี้เขาต้องทำการบ้านหนักจริงๆเพราะว่าบ้านเขาหนักหน่วงถึงขนาดเอ๊บอกเฮ้ยดูการทำงานของรุ่นน้องอย่างนานามีการช็อกเขายึดให้นาน่าเป็นนี่รุ่นพี่เลยนะ
4: ใช
0: ่อะไรขนาดนั้น
4: จริงๆ
0: เราบ้านนี้มีรักมาหมื่นตอนเลย
2: เฮ้ยทำไม
4: ไม่คือหนูว่าเฮ้ยคือทำงานมาก่อนนาน่าก็จริงใช่ไหมคะแต่อายุงานเนี่ยสั้นกว่านาน่านะคะเพราะว่าคราวที่แล้วก่อนที่จะแต่งงานเอ๊ะว่าเอ๊ะถ่ายละครไปได้แค่5ปีค่ะเพราะฉะนั้นนาน่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดง
0: ก็เธอไปหลงรัก UST ไง
4: หวังได้ไงหวังได้เมื่อไหร่แต่งงานเร็วไปหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วมานัดแม่เอ๊ะมาถามนาน่าว่านาน่าทำงานมาเกิน5ปีไหมน้องบอกน้องทำมายาวกว่า5ปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการ
0: โอ้
3: แต่หนูถามพี่เอ๊กนะคะแบบว่าหนูถามพี่เอ๊กเรื่องแบบการแสดงว่าแบบคือเราต้องเล่นหลายเทคแต่พี่เอ๊กอ่ะเขามาได้ทุกเทคเหมือนเดิม
0: การเป็นแม่คนมันเหนื่อยไงนาน่า
2: เล่นละครง่ายกว่าเยอะเล
0: ยดูแลลูก24ชั่วโมงเหนื่อยจะตาย
4: แต่ใช่เอ๊กตอบเขาจริงๆเอ๊กบอกเขาว่าก็ไม่ได้ทุกเทคหรอกก็ใกล้ๆเราก็เล่นมีมันตัดไกลๆเราก็ไม่ต้องเล่นมาถามให้เอ๊กก็บอกพยายามให้ทำอารมณ์ให้มันเหมือนเดิมทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกันบ้านให้แน่นไว้แล้วมันก็จะทำได้ทุกรอบเหมือนเดิม
0: คือเขาเรียกว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเหมือนกับว่าให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
3: เรียนรู้กันค่ะแบบหมายถึงเรียนรู้พัฒนาตัวเองผ่านอีกฝ่ายนึง
0: นี่และกับกายล่ะที่ไปเล่นกับกาย
3: กับพี่กายอ่ะคือก็ถามเหมือนกันแต่ว่าจริงๆจะฟังจากสองแฝดถามมากกว่าเขาเข้าด้วยกันบ่อยแล้วสองแฝดเขาใหม่เขาก็จะกังวลค่ะทุกครั้งที่นั่งกินข้าวก็จะมีพี่กายแล้วก็แฝดก็จะถามนู่นนี่นั่นพี่กายก็จะให้คำแนะนำใช่หนูก็ฟังไปด้วย
0: นี่ตายละครอบครัวนี้เนี่ยเบื้องหลังเขาดูสมัครสมานกลมเกลียว
2: พี่ว่าดีนะเขาเล่นดี
1: เนาะเนาะไม่เหมือนบางครอบครัว
0: เนี่ยครอบครัวของคุณพี่ฟ้านั่นแหละ
1: เข
0: าเรื่องการเขาล่าสุดลูกเหนียวจากบ้านเธอรู้ยังคุณพี่รู้ยัง
1: อันนี้เป็นคุณนุ้ยหรือคุณพุ่มรถ
0: คนเดียวกัน
2: ที่สองคนนี้อยู่หมู่บ้านข้างๆนะไม่ได้อยู่ในคาเซิลยังรู้อ่ะ
0: รู้ต้องรู้สิเพราะว่านี่น้องเพชรเขาจะหนีออกจากบ้านไงบ้านเขามันไม่อบอุ่นแล้วเหมือนเดิมลูกเขาไปอยู่กับโค้ชพิมพ์แล้วนะแล้วบ้านนี้รู้หรือเปล่าคะ
4: คือ คือหนูในเรื่องเนี่ยเราไม่ได้สร้างผลหรอกแต่เนี่ยถ้าชีวิตจริงนะถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยไม่ฟังเราแต่ฟังคนอื่นเอ็กรู้สึกว่าต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่นอน
0: เ
4: พราะงั้นเอ็กก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณฟ้าเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะตัดฉับตัดฉึบยังไงให้ลูกเหมือนกลับมาเป็นลูกเขาเหมือนเดิม
0: เอออุ้ยถ่ายแล้วส่งได้ดีมากเลยค่ะมังควานเลิศเลยนะส่งเลยคืนนี้ห้ามพลาดนะคะวิมานอากาศค่ะอันนี้ก่อน
1: นาน่า
0: เออนาน่าเลยนาน่าลูกก็นี่ลูกเออ
3: คืนนี้นะคะ 2:30 ทางช่องวันนะคะฝากไว้ว่านอากาศด้วยค่ะ
0: จ้าหม่อมขวัญเชิญค่ะ

0: ากมากเนาะบ้านนี้ก็เรื่องราวยังไม่หมดเช่นเดียวกันติ ดตามกันต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมารอเราเขาเพิ่งออกเพลงใหม่น้องออฟโรดเพลงนี้ชื่อเพลง
1: เธอจำได้ไหมอย่าดูสคริปต
0: ์ฉันไม่รู้จักช่อดอกไม้แต
1: ่จะหาไม่เจ
0: อเอาใหม
1: ่
0: ชื่อเพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหม
1: นึกว่าจบเพลงแล้วเมื่อกี
0: ้เราจะต้องมาฟังเพลงนี้กันหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวมาถามกันว่าทำไมชื่อเพลงน้องยาวขนาดนั้นล่ะคะออฟโรดค่ะ

0: ำหรับเพลงที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลง
1: ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอ
0: โอ้โห13 พยางค์เลย
1: 13 พยางค์
0: เพราะอะไรจ๊ะ
1: จริงๆมันมีมีนิ่งของมันเพราะว่าตั้งแต่เราได้ยินชื่อนี้คือมันเป็นท่อนฮุก
2: ครับ
1: แล้วรู้สึกว่าแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวอ่ะมันสามารถสื่อถึงเพลงนี้ได้แล้วมันคือแบบว่าเนื้อหาของเพลงมันเป็นฟีลแบบว่าคนที่ไม่ได้โรแมนติกแค่สังเกตเธอว่าเธอชอบอะไรฉันจะหามาให้เธอทุกอย่าง
0: เออแต่ว่าแบบไม่รักนะแต่แบบว่า
1: ใช่
0: เป็น
1: เพลงร
0: ัก
1: ที่ไม่ได้ต้องบอกรักไม่ได้มีคำว่ารักและเป็นเพลงที่โรแมนติกมากเธออยากได้บ้านฉันจะหามาให
2: ้
1: ถ้าเธออยากได้รถฉันก็จะซื้อมาให
2: ้
1: หรือถ้าเธออยากได้ฉันก็จะเอาตัวเองไป
0: เสียออฟโรด
3: พ่อบุญทุ่ม
1: เป็นพ่อบุญทุ่ม
0: แต่ที่สำค
2: ั
0: ญมาจากชีวิตจริงเพลง
3: ยังไง
1: คือเอาจริงๆผมอ่ะเป็นคน
0: ต้าอู๋เป็นคนแต่งให
3: ้ไม่ก็เลยจะถามว่าเราเป็นคนไปหาดอกไม้หรือมีคนหาดอกไม้มาให้เรา
1: ก็ทั้ง2อย่างเราก็ต้องเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับในเวลาเดียวกันถูกไหมไม่งั้นความรักมันไม่เกิดนะถ้าเราเป็นคนรับอย่างเดียว
3: ก็จริง
1: เราก็ต้องเป็นผู้ให้เขาบ้าง
0: น่ารักที่สุด
1: แต่จริงๆอยากจะบอกว่าด้วยความที่มันตรงกับรถตรงที่ว่าผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกผมจะทำอะไรเซอร์ไพรส์ใครไม่เคยสำเร็จสักอย่างพี่เชื่อป่ะผมจะไม่มีเซนส์ในเรื่องของสิ่งนี้เลยแต่สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะคอย

0: สังเกตว่าแบบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เขาจะคอยแบบเป็นห่วงเขาทำให้เขาอะไรเงี้ย
1: เขาจะให้วันธรรมดาทุกวันเป็นวันพิเศษไม่ใช่ว่าแค่พิเศษเอาวันนี้อะไรเงี้ยไม่ใช
0: ่
1: ออฟรถเป็นคนจริงจังมาก
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: คนจริงจังมากแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเราโกะๆอยู่อะเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรความโรแมนติกมันคืออะไร
1: นี่อีกหนึ่งความจริงจังของออฟโรดก็คือการไปแข่งไฮร็อก
0: ใช่
2: ออกกำลังกายก็จริงจัง
0: จริงจัง
1: จริงเขาพูดจริงจัง
0: จริงจังมากๆเพราะว่า
1: ไปถ
0: ึ
1: งไหนแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้คือผมไปถึงไหนแล้วเอาจริงๆล่าสุดเพิ่งไปถ่ายคอลัมน์หนึ่งมา
1: ครับและเป็นคอลัมน์อะไร
2: ได้ปะเนี่ย
0: สปอยปะเนี่ยอ๋อยังก็ไม่ได้ไม่ได้
1: เธอผู้จัดการเธอโบกมือบ๊ายบายไม่ได้จ้ะแต
0: ่ทุกคนไปแล้วจ้ะทุกคนเห็นนะในไฮล็อกยังไม่ใช่ร่างทองของผมที่เห็นไฮล็อกนั่นคือผมอะโหลดแป้งไปเยอะมากเพราะว่าในวันนั้นอะคือไฮล็อกอะครับมันจะเป็นกีฬาที่ชาเลนจ์ตัวเอง
2: ครับ
0: มันต้องวิ่งกับทำฐานคือวิ่งมาทำฐาน8สเตชัน8กิโล
1: มันต้องใช้พลัง
0: ต้องกินแป้งเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนั้นอะมันจะไม่ใช่ร่างสำหรับการแบบโชว์หุ่นและพี่เชื่อป้าผมมีเวลาแค่ประมาณ12วันในการที่จะต้องแบบจากบั๊กอะพี่เป็นลีนแบบแห้งๆอะ
1: เฮ้ย
0: มันยากมาก
1: เพราะว่า
0: ช
1: ่
0: วงน
1: ั
0: ้นอะคือผมอะไปแฟนมีทที่ฮ่องกงแล้วฮ่องกงคือแบบ
1: อ
0: ร่อยดีใช่ป่ะผมนั่งดูทุกคนนั่งกินแบบโต๊ะแบบโต๊ะกลมกันอะผมก็แบบพี่ใช่ไหมผมไปกินในฟิลแบบชาบูอะทุกคนกินน้ำซุปแบบโอ้โหหมาล่าก
1: ระนำ
0: กินน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปอะไรแบบ
1: แล้วเรากินอะไรอะเรากินอะไรเฮ้ยจริงป่ะ
0: น้ำซุปน้ำเปล่า
1: ขอดู 20% ของร่างทองได้ป่ะ
0: เฮ้ยตอนนี้กินฉ่ำแล้วนะ
1: แต่เดี๋ยวจะไปติดตามโปรเจกต์พิเศษดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากเพลงก่อน
0: ใช่
1: ชื่อเพลงว่า
0: ที่ฝากเพลงไปก็คือ15วิแล้วนะ
1: ใช่ไงเลย
0: ช
1: ื่
0: อเพลง
1: แล้วเนี่ย
0: ชื่อเพลงนะครับชื่อว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอตอนนี้ก็แบบว่าเพิ่งลอนช์ MV ไปเลยแบบสุดร้อนเพิ่งปล่อยเพลงไปวันที่2นะครับก็สามารถไปดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube One Music นะครับแล้วก็ถ้าชอบเพลงออฟโรดจริงๆเพลงออฟโรดน่ะเป็นเพลงที่ผมชอบมาก
2: ครับ
0: เป็นเพลงแบบแนวใหม่ของออฟโรดเป็นป๊อปอินดี้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกแบบสถานการณ
1: ์
0: ก็ใครที่แบบว่าอยากขับรถอยากกินข้าวอยากไปดูหนังอยากทำอะไรอยากทำอะไรชิลๆทำงานเปิดเพลงระหว่างทำงานเปิดเพลงนี้ได้นะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่ง
1: ฟีลกู๊ดมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนความพิเศษของวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากจะไปคุยกับออฟโรดต่อนะเดี๋ยวออฟโรดจะอยู่คุยกับไลฟ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กับที่ TikTok วันบันเทิงนะบ่ายโมงครึ่งปักหมุดรอไว้ได้เลยเราไปคุยกับออฟโรดกันต่อตรงนั้นได้เลย
0: แต่มีอีกอย่างนึงที่ผมอยากฝาก
1: อะไร
0: ฝากผ่านกล้องนี้นะครับ
1: ได้จ้ะ
0: ก็ฝากกันด้วยนะครับวันที่11เดือนนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะมีแบบปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของออฟโรดในชีวิตก็คือการทำบัสกิ้ง
1: นี่
0: ไปเจอกับออฟโรดได้นะครับเจอกันที่สยามนะครับผมก็ ออฟโรดจะไปหาทุกคนเป็นการทำครั้งแรกอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับออฟโรดกันต่อนะคะใน TikTok ของวันบันเทิงวันนี้นะคะขอบคุณออฟโรดด้วยจ้า
2: ขอบคุณครับ
1: และแน่นอนเรื่องราวของรอบวันยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมีท่าไม้ตายของทีมนักตบวอลเลย์บอลแต่จะเป็นท่าไหนทีมไหนนะคะตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีกันก่อนค่ะ
3: คอนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
3: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
4: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
3: ใช่แล้วคืออันนี้ลิตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดี

0: พร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
1: ใช
0: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
1: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
0: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
1: ไปแล้วเหรอ
0: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
1: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
0: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
1: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
0: ะ
1: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
0: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
1: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
0: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
1: ้
0: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ
1: 28
0: เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
1: เ
0: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
1: ดูดีครับ
0: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
1: ใช่
0: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
1: ๆ
0: นี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: คือดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่าง อัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
0: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อ4

0: ไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: อุ้ยดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะลงทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ
2: ผู้ชมค่ะมีเรื่องราวสำคัญมาบอกละครหนึ่งทุ่มมีเรื่องใหม่มารอลงจอแล้วนะคะให้แฟนๆนักตบบ้านโคกปังค่ะจากภาคแรกที่เราแบบติดใจกันไปแล้วถูกไหมฮะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเพื่อที่จะช่วยโรงเรียนแต่ภาค2นี้ภาค2ใหม่เอี่ยมเลยค่ะน้องๆเนี่ยเขาจะไปช่วยกันเซฟวัดโคกปังที่โดนคนน่ะมาโกงที่ดินไปนะซึ่งแน่นอนสำหรับภาค2นี้ก็เลยจะเป็นชื่อเรื่องนักตบวัดโคกปังเห็นว่ามีกระบวนท่าขึ้นมามากมายเป็นกระบวนท่าไหนบ้างไปชมกันค่ะ
3: And action
4: ในพาร์ทวอลเลย์ที่แบบว่าทุกคนแบบเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยภาคนี้หนูว่าโหไปไกลเลยล่ะ

0: โหภารกิจมันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเหมือนเจมส์บอนด์นะครับหรือว่า Fast and Furious เรื่องราวมันแบบเกือบจะออกนอกโลกแล้ว
1: นี้ในนักตบวัดโคกปังทีมงานเขาเพิ่มกระบวนท่าใหม่ๆเข้าไปขณะจีจี้กับก้องยังบอกเลยค่ะว่าหนูก็รอทางหน้าจอพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันค่ะ

0: ยังไม่เคยได้เห็นกับตาเลย
1: เรื่องกระบวนท่าเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะมีแบบว่ากินสกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นพี่ทีมงานบอกมาว่าโอ้โหภาคนี้ก็คือเหาะได้เหาะบินได้บิน
2: ลูกตกสายฟ้าลูกสาวดาวหาง
3: กระจังไปเจอบ้างลูก
4: วอลเลย์บอลชื่อเก่งขึ้นไหมคะ
5: เก่งมาก
6: อันเดอร์ได้ค่ะ
7: น้องไม่ใช่แค่อันเดอร์ได้นะคะน้องไม่กลัวลูกบอลเลย
8: เออนั่นแหละ
9: เราเอาอะไรไปชนะเขาเรามีลูกตกไม้ตาย
10: มีข้าวไม้ตาย
0: ใครเนี่ยได้เป็นแฟนคลับของนักตบบ้านโคกปังเนี่ยก็คือห้ามพลาดเลยค่ะภาค2เพราะว่ามันขึ้นแน่นอน
11: ใครกำลังรอภาค2อยู่นะคะก็นี่เลยค่ะเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องของพวกเราก็จะมีอุปสรรคมากขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นค่ะ

0: คุณผู้ชมพฤหัสนี้แล้วนะคะ10กันยายนค่ะจะได้พบแล้วกับนักตบหวัดโคกปังนะคะ1ทุ่มตรงทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนั่นเองนะคะอุ๊ยดูจากอุ๊ยเรื่องราวแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อการที่เราจากเซฟโรงเรียนกลายมาเป็นเซฟวัดเนี่ยจะต้องมีกระบวนท่ามากขึ้นแล้วเป็นท่าไม้ตายที่ทุกคนต้องมีโอ้โหเชื่อว่าน้องๆจะต้องกลับมาสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพฤหัสนี้เจอกันนักตบหวัดโคกปังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของรางวัลหมดลงแล้วนะคะออฟชัยนนท์รออยู่แล้วกับเรื่องใหญ่รายวันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับสาวน้อยผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวและต้องดูแลแม่ที่พิการ
2: ตอนนี้ก็อยู่กับแม่แค่2คนค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงทั้งตัวเองเลี้ยงทั้งแม่ด้วยอะค่ะ
3: ชื่นชมมากนะคะในความที่เป็นเด็กกตัญญูน้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพี่นับถือจิตใจ
4: แล้วก็มุกทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบของคำว่าลูกจริง
1: ๆวันนี้เธอพร้อมโชว์ความเก่งเพื่อพิชิตค่าเทอมด้วยวิชาภาษาไทย
5: ข้อที่1คำว่าวิสัญญีแพทย์ครับ
6: ไม้ธนคาตยอยักษ์ททหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอีวอแหวนค่ะ
7: โอ้สะกดเร็วมาก
5: จุดเทียนให้เรืองโรจน์โชตนา
6: บุษบาค่ะ
8: หูยจำได้ไงอ่ะ
5: บุษบาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที
6: ่เรากินน้ำก่อนนะคะ
5: ได้ได้ได้เลย

0: วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเธอรายการที่สนับสนุนนะครับทางด้านวิชาการกับเยาวชนคนไทยของเราเด็กๆของเราจะได้มีกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา
1: วิทยาศาสตร
0: ์คณิตศาสตร์
1: สังคมศึกษาหรือว่าภาษาไทยนะฮะ
0: ภาษาไทยนะครับผมแน่นอนครับวันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: และนี่คือคอมเมนเตอร์ที่มามอบกำลังใจให้น้องไข่มุกในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2ดาราสาวสวยตลอดกาลคุณแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ท่านสุดท้ายรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเขาช่องอุตสาหกรรม1979จำกัดคุณ

0: ดร.อริยาจิระเลิศพง
1: ศ์เออชื่อคุณแซ
2: ใช
1: ่ก็เลยทำกาแฟขาวช่องเลยเข้ากับชื่อมากเลยนะครับผมใครชอบวิชาภาษาไทยบ้างครับคุณแอนคะ
2: คะชอบเรียนค่ะภาษาไทย จะชอบค่ะจะไม่ค่อยหนีไม่ค่อยโดดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวิชาภาษาไทยอยู่จนจบตลอดเลย
3: ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆวรรณคดีนี้ก็ชอบอ่านเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการที่มาเป็นอาจารย์ผมในปัจจุบันด้วยนะเรื่องนี้นะ
1: แล้วเรื่องภาษาก็เป็นภาษาไทยด้วยนะ
3: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเราใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนี่ยโอ้มันจะยิ่งมีคุณค่าอย่างมากเลยนะครับ
4: อีกด้านครับพี่แฟร์ครับถนัดไหมฮะวิชาภาษาไทย
5: ค่ะก็เป็นวิชาที่ไม่เคยได้คะแนนดีเลยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็แต่งก่อนเป็นนะคะ
1: วันนี้เป็นน้องผู้หญิงน่ารักนะครับชื่อก็เข้ากับตัวเองมากเลยชื่อน้องไข่มุกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเลยครับมาพร้อมคุณแม่เลยมาเลยครับมาเลยพร้อมกันเลย
4: มาพร้อมกับคุณแม่เลย
1: ด้วยสวัสดีครับ
4: ตรงนี้เลยครับคุณแม่ครับ
1: ใกล้ๆผมนี่จะเป็นคุณแม่เน
4: า
1: ะ
4: ส่วนฝั่งนี้คือน้องไข่มุกนะฮะ
1: น้องไข่มุกนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
6: คุณแม่เบญจวรรณค่ะ
1: คุณแม่เบญจวรรณนะครับมากับน้องไข่มุก2คนนะครับจากบุรีรัมย์เลยมายังไงเนี่ย
7: นั่งรถตู้ของโรงเรียนมาค่ะ
1: โอ้รถตู้ของเรียนมา มีคุณครูมาด้วยสิ
7: ใช่ค่ะเป็นคุณครูแนแนวค่ะ
4: เป็นคุณครูแนแนวนะครับเอ๊ะน้องไข่มุกครับถืออะไรมาครับเนี่ย
7: เป็นกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกค่ะ
4: ใครเป็นคนทำฮะ
7: อันนี้ใบนี้หนูทำส่วนใบนี้แม่ทำค่ะ
2: จะให้อันถือใช่ไหมคะที่แทนถือกับชุดนี้นี่โอ้โหสวยเลยนะ
3: เท่ากันมากเลยนะ
2: ไม่อยากจะพูดนี่เห็นมั้ย
4: นี่คือชุดไปจ่ายตลาดใช่มั้ยครับพี่แอน
2: ชุดไปจ่ายตลาดของคอมเมนเตอร์ค่ะ
1: คุณแม่มีอาชีพก็ทําเครื่องจักสานนี่แหละครับแล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือขายลูกชิ้น
7: ทอดมัน
1: พวกทอดมันพวกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเพื่อจะหาเงินส่งลูกเรียนนะครับลูกเสียจากโรงเรียนก็กลับมาช่วยมาช่วยคุณแม่ทํา

0: ปัจจุบันตอนนี้แม่อายุ54ปีแล้วค่ะแล้วก็แม่เนี่ยจะค้าขายเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นแบบขายของทอดขายพวกทอดมันขายบ่อเปี๊ยะแล้วก็จะมีสารตะกร้าขายด้วยค่ะแต่ว่าได้กำไรทีก็แบบ50-60บาทไม่ถึง100อะค่ะ
1: ขายแบบคนแถวบ้านก็จะถูกหน่อยก็อย่างนี้ก็ในหมู่บ้านเขาก็จะสอนทำสารตะกร้าแม่ไข่มุกก็ไปเรียนเพราะทำได้แต่มันก็ไม่สวยเพราะว่ามือข้างนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงส่วนมือแม่นั้นเมื่อก่อนแม่ถูกรถชนบางทีมันก็มีแรงบางทีมันก็มีแรง
0: ใช่ไหมคะมือข้างขวาของแม่ก็จะเกร็งพอเกร็งปุ๊บตรงนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะแบบขยับไม่ได้เลยก็จะต้องเอายาหม่องเอาอะไรมานวดให้แม่ก่อนนอนค่ะไม่งั้นมันก็เกร็งอย่างนั้นไปจนเช้าค่ะ

็ตอนนี้หนูเรียนอยู่กำลังจะขึ้นม.5ปกติก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ทีนี้วันเสาร์หนูก็จะต้องไปทำงานด้วยที่โรงพิมพ์อะค่ะเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้ในวันเสาร์นั้นมาใช้ไปโรงเรียนในสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด

วันเสาร์หนูทำงานพิเศษอยู่ที่โรงพิมพ์ครับจะมีแบบพิมพ์ดีดกฎหมายแล้วก็มีทำการ์ดงานศพงานแต่งงานบวชมีพิมพ์รายชื่อผ้าป่า100ชื่อ200ชื่อ300ชื่ออย่างเงี้ยค่ะวันนึงก็จะได้350บาทต่อวันเมื่อก่อนก็มีหนูมีพ่อมีแม่อยู่กัน3คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พ่อกับแม่ก็แยกทางกันแล้วแล้วก็หนูก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเช่ามาอยู่กับแม่แค่2คนค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงทั้งตัวเองเลี้ยงทั้งแม่ด้วยค่ะหนูก็แบบรักแม่แบบที่สุดแล้วนะคะคือรักมากๆแบบว่าว่างจากงานหรือว่าพักกินข้าวก็จะโทรถามแม่ก่อนเลยว่าแม่กินข้าวหรือยังเนี่ยวันนี้เฮียเขาเลี้ยงข้าวเป็นอันนี้แม่กินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าบางทีแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบโกหกหนูว่ากินข้าวแล้วแต่ว่าแม่ยังไม่ได้กิน

มันเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่บางทีแม่ก็เผลอดันบอกว่ากินแล้วก็ทั้งที่ยังไม่กินหรอกกินพร้อมลูกอย่างเงี้ยมีข้าวก็รอมุกกลับมาแล้วกินพร้อมกัน

ม่จะไม่แม่จะไม่เป็นภาระลูกแม่จะพยายามดูแลตัวเองไม่ให้มุกเป็นห่วงให้มากแม่ไม่ดีเองต้องให้เขาลำบากไปทำงานทั้งที่วัยนี้เขาไม่น่าจะต้องมาทำงานเลี้ยงแม่

็ต้องบอกว่าหนูรักแม่มากแล้วก็จะต้องเลี้ยงแม่ไปให้ถึงแบบที่สุดนะคะคือถ้ามี100ก็ให้แม่99ค่ะให้ตัวเอง1พอ

สุดของหนูนะคะก็คือหนูอยากเป็นครูสอนเด็กประถมก็ที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูเนี่ยโชคดีมากที่ได้เจอคุณครูที่ดีมันก็เลยทำให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเมื่อเรามีต้นแบบที่ดีเราก็อยากจะทำตามเป็นครูที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้โอกาสที่ดีค่ะพอตลอดมาเราเป็นผู้รับถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็อยากจะเป็นผู้ให้มากที่สุดค่ะ

0: นี่เราเห็นถึงความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้อย่างมากกระทบเข้าไปในจิตใจได้เลยวิ่งเข้าไปในหัวใจเราได้เลยไม่ได้แสดงความอ่อนแอกับสภาพที่เป็นอยู่และโอกาสที่ตัวเองได้รับ
1: ครับ
0: แต่ภาพที่ฉายเราได้เห็นนั้นโอ้โหมันกระทบพวกเราเหลือเกินนี่คืออีกชีวิตหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวดูแล้วก็ขอให้เป็นพลังซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้การได้รับ

0: ู้ให้และเมื่อโตขึ้นประโยคที่น้องไข่มุกพูดคืออยากเป็นผู้มอบจากสิ่งเขาได้รับมาให้กับคนอื่นได้ด้วยต้องชมคุณครูที่โรงเรียนเนาะเจ้าของโรงพิมพ์ต้องขอบคุณด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาชื่อเฮียอะไร
2: เฮียบี้ค่ะ
0: เฮียบี
2: ้
0: เลี้ยงข้าวเราด้วย
2: เลี้ยงข้าวเที่ยงตลอดค่ะแล้วก็ถ้าแกซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเผื่อให้หนูกลับบ้านให้แม่ด้วยค่ะ
0: อุดหนุนแกหน่อยนะเฮียบี้นะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เขาทำคอมพิวเตอร์แล้วคุณแอนทุกอย่างยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์การเรียงพิมพ์อย่างนี้โอ้หายากมาก
1: ครับ
0: แล้วได้น้องไข่มุกไปนี่คือถูกต้องมากนะ1สะกดคำชื่อถูกต้องแน่นอน
1: เป๊ะแน่นอนเขาชอบภาษาไทย
0: วันเท่าไหร่นะลูก
2: 350ถึง500บาท
0: ถึง500บาท
1: ซึ่งเงินส่วนนี้น้องไข่มุกบอกว่าสามารถที่จะเอาไปใช้สัปดาห์ถัดไปได้ทั้งสัปดาห์เลยถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอหมดวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์ก็มาทำงานใหม
0: ่มาทำงานใหม
1: ่อ๋อก็คือจะไม่ไปกระทบกับรายได้จากคุณแม่เลยถูกไหมถ
2: ู
1: กไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โ
1: อ้ต้องถามคุณแม่นะฮะคุณแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับความเป็นผู้นำของลูกสาวคนนี้อยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเดินไปข้างหน้าให้ดีที่สุด
3: รู้สึกภูมิใจกับน้องมุกค่ะขอให้น้องมุกสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้อย่าร้องอย่าร้อง
0: อย่าร้องอย่าร้อง
1: อย่าร้องอย่าร้องแม่
0: ไปที่คอมเมนเตอร์ของเราบ้างโอ้โหเมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: อาจารย์แปงคร
0: ับอาจารย์
4: ครับคุณแม่มีลูกที่ประเสริฐจริงๆนะครับที่ดูแลคุณแม่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ตัวเองทำอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขายังมีภารกิจหลักๆที่อยู่ในวัยนี้ก็คือเรื่องของการเรียนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้เคยทิ้งในการดูแลคุณแม่รู้แม้ทั้งในการหารายได้ที่เข้ามาจุนเจือครอบครัวด้วย
5: คือชื่นชมมากนะคะในความที่เป็นเด็กกตัญญูแล้วความฝันของน้องเนี่ยที่บอกว่าอยากจะเป็นคุณครูใช่ไหมด้วยจิตวิญญาณของน้องเนี่ยที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละน้องเป็นคุณครูอยู่แล้วนะสำหรับพี่
6: เห็นได้ถึงความรักความผูกพันของแม่ลูกคือจริงๆแล้วคือมีกันอยู่2คนแต่มันเป็น2คนที่รวมพลังเป็น1เดียวซึ่งมุกเก่งมากแล้วก็มุกทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบของคำว่าลูกจริงๆแล้วสิ่งที่มุกทำทุกอย่างนะคะอันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นผลส่งให้มุกเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ตัวเองหวังอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทำทุกวันของเราให้เป็นวันที่ดีของเราแบบนี้ตลอดไปค่ะ
7: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
8: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
9: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
8: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก

0: ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
4: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
3: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
4: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
5: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
6: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: พี่ว่าคุณชาญมันเรื่องคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
3: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
4: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ครับกลับเข้าสู่เกมแรกกับน้องไข่มุกนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ลำไปมาศโรงเรียนประจำอำเภอเลยนะครับนี่วันนี้จะมาท้ากับเราเก่งในเรื่องของภาษาไทยเกรดเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่เกรดเฉลี่ยแล้วเท่าไหร
6: ่ 4.00 ค่ะ
5: ทุกวิชา
6: ค่ะ
7: 4.00 ครับอาจารย
1: ์โอ้โห
7: ชอบเรื่องของวรรณคดีนิทานพื้นบ้านไทยมั้ยฮะ
6: ชอบมากมากมาก
7: อู้ชอบมากมากมากด้วย
8: ทำไมถึงชอบภาษาไทยชอบวรรณคดีไทย
6: ก็หนูชอบภาษาไทยเพราะว่าหนูชอบอ่านหนังสือมันตั้งแต่เด็กค่ะคือจะเริ่มต้นจากการอ่านการ์ตูนแก๊ก5บาทก่อนแล้วก็มาเป็นเล่ม15บาทแล้วก็อ่านนิยายเล่ม99บาทในแบบร้านหนังสืออย่างเงี้ยนะคะพอชอบอ่านหนังสือมันก็เลยทำให้เราชอบแบบเจอคำใหม่ๆคำที่ตัวเองไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะคะ
7: บททดสอบแรกนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยแล้วก็นิทานพื้นบ้านไทยนะครับ
5: ครับ
9: เกมที่1เกมมาจะกล่าวบทไปเกมภาษาไทยที่ว่าด้วยตัวละครในวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านทางรายการจะมีกลอน8ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของตัวละครในวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านน้องไข่มุกจะต้องตอบชื่อของตัวละครในวรรคสุดท้ายของบทกลอนหลังจากพิธีกรอ่านบทกลอนจบภายใน3วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับไปเลย 10,000 บาท
5: 5ข้อนะครับ5ข้อ
6: ค่ะ
5: ข้อที่1คุณแชมป์เริ่มเลย
8: ใจเย็นนะลูก
7: ข้อที่1นะครับน้องไข่มุกจุดเทียนให้เรืองโรจน์โชตนาแล้วเสียงสัตว์จะวาจาอธิษฐานขอองค์พระปฏิมาโปรดบันดาล

0: ร่วมวงวานเคียงนุชจุดจุดจุด
1: บุษบาค่ะ
2: หนูจำได้ไงอ่ะ
0: บุษบาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ตอนนี้รู้จักวรรคไหน
1: รู้มาจากคำว่าจุดเทียนเลยค่ะพอขึ้นมาจุดเทียนปุ๊บรู้เลยว่าเป็นบุษบาค่ะ
3: ก็คือจำวรรคนี้ใช่แน่นอนเลยนะครับมาจากเรื่อง
1: อีเหนาค่ะ
3: อีเหนานะครับ
0: เอาข้อที่2ต่อเลยนะครับน้องไข่มุกครับขุนกระบี่ขนขาวราวสีสังเรืองพลังกำแหงหานชาญสมรอ้าโอดหาวเป็นดาวห้อมล้อมจันทรนามกรมีระบุจุดจุดจุดครับ
1: หนุมานค่ะ
0: หนุมานเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้วัดไหนวัดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือหนุมานแน่
1: ๆหาวเป็นดาวเป็นเดือนค่ะ
3: อ้าโอดหาว
1: อ้าปากหาวเป็นดาวเป็นเดือน
3: โอดก็ปากเนี่ยเนาะ
1: ใช่
3: อ้าโอดหาวเป็นดาวห้อมล้อมจันทร
0: รู้เลยว่าเป็นหนุมาน
1: ใช่ค่ะ
3: จันทรนี่อะไรลูก
1: ดวงจันทร์ค่ะ
3: นี่พระจันทร์ฮะก็คือหนุมานนี่ทหารเอกของพระรามเลยนะ
1: ใช่
3: พระพายพัดฟื้นทันทีไม่มีตาย
1: ค่ะ
3: พระพายนี่อะไรลูก
1: พระพายเป็นพ่อของหนุมานค่ะแม่คือนางสวาหะค่ะ
2: แล้วพระเพื่อนพระแพรล่ะลูก
1: อันนั้นจากเรื่องลิลิตพระโลค่ะ
4: คนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องฮะ
3: พระเพื่อนพระแพร
0: ข้อที่3นะครับน้องไข่มุกครับ
1: ค่ะ
0: เอารูปเงาะสวมใส่ให้คนหลงไม่มีใครเห็นองค์ทรงสง่าผิวเรื่อเหลืองเรืองงามอารามตามีนามาชื่อดังจุดจุดจุด
1: พระสังทองค่ะ
0: พระสังทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแล้วในกรอนที่พี่แชมป์เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะมันมีคำคีย์เวิร์ดตรงไหนบ้างครับที่ฟังปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นพระสังทอง
1: รูปเงาะกับตัวทองค่ะ
3: วรรคแรกก็น่าจะจับได้แล้วแหละเอารูปเงาะสวมใส่ให้คนหลง
1: ใช่ค
4: ่
1: ะ
4: แต่จริงๆมีเรื่องเงาะป่าด้วยนะมีเงาะเนี่ยใช่ไหม
1: อันนั้นจะเป็นความรักสามเศร้าของลำหาบสมภาแล้วก็ฮะเนาค่ะ
3: อ้าวต่อไปข้อที่4ครับ
0: ข้อที่4นะครับน้องไข่มุกครับตั้งใจฟังดีๆนะครับอนงนุชบุตรีศรีประจันเมืองสุพรรณกล่าวขวัญกันทั้งผอง
4: รู้แล้ว
0: มีหนุ่มน้อย2นายที่หมายปองนวลละอองงามพริ้มจุดจุดจุดครับ
1: พิมพิลาไลค่ะ
0: พิมพิลาไลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: วัดไหนได้ว่าเป็นเรื่องคุณจ้างคุณแผนเน
1: ี่
3: ย
1: บุตรีศรีประจันค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: เป็นลูกสาวของนางศรีประจันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: คือจำชื่อแม่เขาไว้ได้แล้วอยู่แล้วค่ะ
2: แม่ชื่อบุตรีศรี
1: ไม่ค่ะแม่เขาชื่อศรีประจันนางศรีประจันก็คือมีลูกชื่อนางพิมพ์หรือว่าพิมพิลาไลนี่แหละค่ะ
0: ครับ4ข้อแล้วนะฮะอีกข้อเดียวเท่านั้นถ้าข้อนี้น้องไข่มุกตอบถูกรับไปเลยนะครับ 10,000 บาทครับ
3: ครับ
2: เอ้ย
3: เอาแล้ว
5: เอาล่ะครับผ่านมา4ข้อน้องไข่มุกตอบได้อย่างรวดเร็วเหลืออีกเพียง1ข้อเท่านั้นน้องไข่มุกจะสามารถพิชิตค่าเทอม 10,000 บาทในเกมแรกได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ถือกำเนิดเกิดเป็นกุปชกะพระฤาษีกาละเอาใจใส่ชัยเสนประสบพบสามวัยรักยิ่งใหญ่ประจักษ์ชัดจุดจุดจุด
1: มัทนาค่ะ
2: อันนี้ไม่รู้อ่ะ
0: มั่นใจนะครับ
1: มั่นใจค่ะ
0: มัทนาเป็นคำตอบที่ถ้าตอบถูกข้อนี้รับไปเลยนะครับ 10,000 บาทมัทนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: จับวัดไหนได้
1: จับได้ตรงคำว่ากุบชะกะกุบชะกะก็คือดอกกุหลาบนั่นเอง
2: ตั้งแต่วักแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องอะไรครับเนี่ย
1: มาจากเรื่องมัทนาพาทาค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับเรื่องนี้
1: เป็นบทละครพูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะ
3: ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยิน
1: มัทนาพาทามัทนาแปลว่าความรักพาทาแปลว่าความเจ็บปวดแก่นเรื่องของเรื่องนี้ก็คือความเจ็บปวดจากความรัก
0: ดูแล้วเป็นไงฮะเกมแรกอาจารย์ครับ
4: เหมือนเราได้อ่านได้รู้เกี่ยวกับวรรณคดีของไทย5เรื่องเลยนะฮะ
0: ครับผมคุณแอร์นะครับ
5: อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบว่าได้เห็นเด็กไทยของเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้แบบเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้เห็นเยอะแยะมากมายนี้รู้สึกว่าเป็นการสืบทอดมรดกไทยอย่างแท้จริงจริงๆเรียกว่าไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยอริยทรัพย์ภายในของน้องมุกเนี่ยเต็มเปี่ยมมากๆเลยเก่งจริงค่ะ
6: วันนี้น้องทำให้พี่เห็นว่าวรรณกรรมไทยสละสลวยได้เห็นคำศัพท์ไทยที่เพราะๆเนี่ยทำให้พี่เห็นเดี๋ยวต้องกลับไปหาอ่านศึกษาวรรณกรรมไทยมากขึ้น
0: ครับครับผมมีความรู้สึกเดียวคุณแฟนเลยนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวต้องไปหาเล่มนี้มาอ่านให้ได้นะครับ
2: มัทนาพาทานะ
0: มัทนาพาทาเดี๋ยวมาทำเป็นละครเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเนาะคุณแชมป์เนาะ
2: ครับ
0: ในเกมที่2กับน้องไข่มุกอีก 10,000 บาทและเกมที่3นี่ดูสิครับว่าน้องไข่มุกจะเก่งจริงหรือไม่นะ
2: ครับ
0: ตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ

0: เทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
1: รักกูโลกเลย
2: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
0: คู่ต่อสู
3: ้ตลกมากอ่ะ
4: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณเปอร์ลิส
5: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
0: คู่แค้น
6: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
7: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
0: คู่ตรงข้าม
8: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
9: อยากลองดีกับกูใช่ไหม
10: คุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
0: คู่เพื่อน
11: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
0: คู่ใครกันแน
12: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
13: เฮ้ยฮัลโหล
14: ต่อวะ
0: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้
17: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนนี้แพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
18: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
17: กูสัญญา
19: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
20: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
21: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
19: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
22: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสนต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
23: มาลุ้นกันต่อเอาใจช่วย
24: ครับ
23: น้องไข่มุกจากบุรีรัมย์เกมนี้เกมที่2นะ
24: เป็นยังไงบ้างผ่านเกมแรกมาแล้วลงขึ้นบ้างไหม
25: นิดเดียวค่ะ
24: นิดเดียวเหรอทำไมอ่ะ
25: มันยังเหลืออีกตั้ง2เกม
23: นี่น้องไข่มุกเล่นของมาเพราะใส่สร้อยมาใหญ่มากเลยเน
25: ี่
23: ย
25: เฮียให้มาค่ะ
23: เฮีย
25: เฮียบี้ค่ะ
23: เฮียบี้ให้มา
24: เฮียเจ้าของสำนักพิมพ์นะ
25: ลงพิมพ์
23: ผมสังเกตโอ้โหนี่มันจะออกรบได้เลยนะเนี่ยในควักมาดูด้วยเฮียบี้ให้ผ้าอะไรมาเฮียบี้ให้ผ้าโอ้โหตะกรุดอย่างดีโอ้โหเนี่ยเฮียบี้กลัวลูกจ้างแพ
25: ้เดี๋ยวอันนี้เฮียให้เลยหรือว่าให้ยืมคะให้ยืมค่ะ
24: ให้ยืม
25: เฮียจะเก็บไว้ให้เผื่อมีรุ่นน้องมาทำงานที่โรงพิมพ์แล้วมีโอกาสได้ไปแข่งที่ไหนก็จะเอาพารุ่นนี้ต่อไปค่ะ
23: ไอ้เฮียนี่แกมีจิตวิทยามากเลยนะ
24: ครับครับ
23: นอกจากความรู้แล้วกำลังใจข้างในเนี่ยสำคัญมาก
24: แล้วส่งต่อให้คนอื่นต่อด้วยอ่ะ
23: เอ้
24: ามาถึงเกมที่2ของน้องไข่มุกกันบ้างนะครับ
23: เชิญครับ
24: เรื่องราวของภาษาไทยคำแต่ละคำเนี่ยเขียนให้มันถูกว่ายากแล้วถูกไหม
23: ครับ
24: แต่มียากกว่านั้นครับ บททดสอบเราก็คือว่าผมจะอ่านคำหนึ่งคำมาให้น้องไข่มุกฟังน้องไข่มุกจะต้องสะกดคำนั้นจากด้านหลังย้อนกลับไปด้านหน้า
27: เกมที่2เกมถอยคำย้อนกลับกติกาในเกมนี้พิธีกรจะอ่านโจทย์คำศัพท์ภาษาไทยมาทีละคำจากนั้นน้องไข่มุกจะต้องสะกดคำที่ถูกต้องจากหลังมาหน้าภายในเวลา5วินาทีหลังพิธีกรอ่านโจทย์จบเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาทอ
23: ย่าให้เสียแรงพระเฮียบี
24: ้น้องไข่มุกพร้อมนะครับ
25: พร้อมค่ะ
24: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1นะครับข้อที่1คำว่าร่มกาสาวพัดครับ
25: แม่ท่านทคาดรอเรือต่อเต่าสอเสือมหันอากาศพอพานวแหวนสระอาสอเสือสระอากอไก่มอม้าไม้เอกรอเรือค่ะ
1: โอ้สะกดเร็วมาก
24: ถูกต้องครับไวมาก
1: สะกดจากหน้าไปหลังนี่ยังใช้เวลาเลยนะเออแล้วบางทีผมว่าก็มีคนที่สะกดผิดนะฮะ
23: โอ
1: ้นะฮะ
23: หนึ่งในนั้นกับผมนี่แหละครับ
24: ความหมายของคำนี้คืออะไรครับ
25: กาสาวพัดนะคะเป็นผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมฝาดก็คือผ้าเหลืองที่พระนุ่งห่มเพราะฉะนั้นร่มกาสาวพัดก็คือร่มเงาของพระพุทธศาสนาพูดอีกในนึงก็คือเหมือนว่าเป็นที่พึ่งของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ
24: คือผมฟังน้องเขาอธิบายนี่ผมเพลินมากเลยอ่ะ
1: คุณครูชัด
23: ๆผมเข้าใจนะคนเกิดมาเพื่อจะเป็นครูอาจารย
1: ์
24: เอาข้อที่2ต่อเลยนะครับน้องไข่มุกครับข้อที่2คําว่าวิสัญญีแพทย์ครับ
25: แม้ธนคาตยอยักษ์ททหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอิวอแหวนค่ะโอ้โ
24: หวิสัญญีแพทย์เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ
2: วิสัญญีแพทย์นี่คือเวลาก่อนเราจะ
24: เหมือนเป็นคุณหมอดมยา
2: คุณหมอดมยาคืออยากจะบอกว่าน้องแกพูดเร็วตัวหนังสือขึ้นไม่ทันเลยอะค่ะ
23: พิมพ์ไม่ทัน
24: ไวมาก
25: แม้ธนคาตยอยักษ์ททหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอิวอแหวนค่ะ
23: ต่อเลยครับคุณแชมป์ครับ
1: มุกไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆลูก
23: ใจเย็นลูก
24: เอาไปต่อครับข้อที่3แล้วนะครับ
23: ไวๆได้เลยครับ
24: ข้อที่3คำว่าบัญญัติไตรยางค์ครับ
25: แม่ทนคาสสลางงูสละอายอยักษ์รอเรือตอเต่าแม่มะลายสระอีตอเต่าแม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงแม่หันอากาศบุใบไม้ค่ะ
24: ถูกต้องครับ
2: ความหมายของคำนี้คืออะไรคะ
25: บัญญัติไตรยางค์เป็นวิธีการคิดคณิตศาสตร์เป็น3บรรทัดค่ะคือเราจะมีจำนวน3ตัวที่สัมพันธ์กันเราจะคิดเป็น1ส่วนก่อนแล้วค่อยไปหาจำนวนที่4ค่ะ
24: ครับครึ่งทางแล้ว
2: เลข2ข้อ
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลย
24: ข้อต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยครับ
25: ยอยักษ์มหันอากาศพอสำเภานอหนูมหันอากาศกอไก่สระอารอเรือปอปลาแม่ธนคาตมอม้ารอหันทอทงมอม้ารอเรือกอไก่ค่ะ
24: ถูกต้องครับ
23: โอ้ยสุดยอดสุดยอดเร็วเร็วเร็วมาแล้วต่อเลย
1: มาแล้ว
23: ต่อเลยคุณแชมป์ต่อเลย

0: พาแล้ว
1: เดี๋ยวกินน้ำก่อนได้ไหมคะ
2: โอ้ได้ได้ได้ได้โอ้ได้เลยได้เลย
3: โอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูก
0: ใจเย็นใจเย็น
3: เฮียบี้เอ้ยลูกศิษย์นะเฮียบี้นักมวยยังให้น้ำเลยนะลูกนะ

0: ทนอนเนรรอเรือขอไข่งองูไม่หันอากาศสอเสือสระอีตะปะตักปอปานอนเนรรอเรือสระอูบ่อใบไม้ค่ะ
1: มั่นใจไหมครับน้องไข่บุ๊ก
0: ไม่ค่ะ
1: ทำไมถึงไม่มั่นใจครับ
0: มั่นใจไหมลูกข้าเนียนมาเรือขอไข่
2: เอาละครับในข้อสุดท้ายนี้น้องไข่มุกมีความลังเลในคำตอบซะแล้วล่ะครับ
0: นอนเนียนรอเรือสรุปมาไหมมั่นใจค่ะ
1: เอามั่นใจแล้วมั่นใจแล้วนะครับ
3: ครับ
1: ถ้ามั่นใจแล้วคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณไข่มุกเก่งมากครับสุดยอด
0: แล้วก็ดูฟูดิ
3: บเลยตัวร้อนเลยอ่ะตัวร้อนเลย
0: โอ้เยี่ยม
3: โอ้แต่ละคำนี่สรรหามาแบบสุดๆเลยคุณแฟร์เป็นไงครับ
4: ลุ้นค่ะลุ้น
5: คิดอะไรไม่ออกลุ้นแทนน้องอ่ะ
1: ไม่ออกเลย
5: เก่งมากเก่งมาก
3: มืออยู่นี่เลยมืออยู่นี่เลยนี่คุณแอนนี่ก
0: ็ไม่อย่างงี
3: ้นี่เกมที่2เท่านั้นนะครับผมเกมที่2เท่านั้นนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ให้กำลังใจลูกหน่อย
6: สู้ๆลูกนะ
0: จ้าสู้อยู่แล้ว
6: เอาให้เต็มที่ไม่ได้มาบ่อยนะลูกนะกรุงเทพอ่ะ
1: ไม่ได้มาบ่อยๆ
3: ไม
1: ่
3: ได้มาบ่อย
7: มาอีกมาอีกเลยมาอีก
3: อาจารย์ถ้าขี้ริ้วขี้เหร่อะไรก็แล้วแต่นะคุณแม่นะเดี๋ยวผมพูดล็อกไว้เลยหมาและเกษตร
7: ยินดีรับ
3: ยินดีรับเลยอ้าวยินดีรับเลย
7: ยินดีรับเลย
3: อันนี้เบื้องต้นก่อนเลย
7: จะเลือกที่สกลนครใกล้ๆหรือจะมากรุงเทพก็ได้เลยครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
7: ผมถามนิดนึงไอ้วิธีการสะกดถอยหลังเนี่ยน้องมุกฝึกเป็นประจำไหมแล้วฝึกแล้วมันได้ประโยชน์อะไร
0: คือหนูพัฒนามาจากการพิมพ์ดีดนะคะเวลาเฮียจะสอนเฮียแกจะไม่ได้ให้คำมาแบบวันนี้จะพิมพ์คำว่ากินข้าวนะวันนี้จะพิมพ์คำว่าไปโรงเรียนแกจะเอาตัวอักษรที่คนเราไม่ค่อยใช้มาปนไว้เช่นเขียนสสลาไม่เอกสระอำกอไก่สฤษีนอหนูเขียนเป็นคำมั่วแล้วให้หนูมานั่งพิมพ์เวลาหนูพิมพ์หนูจะท่องแบบสสลาไม่เอกกอไก่สฤษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือท่องเป็นตัวไป
1: อ๋อมันก็เลยชินกับการที่ท่องคำทีละตัวทีละตัวเหมือนเป็นการสะกดคำไปในตัว
0: โดยไม่สนใจความหมายค่ะ
3: เออเฮียบี้นี่ก็มีวิชาสอนยังกับหนุ่มหมัดเมาอ่ะเนาะอ้าวเกมที่2ก็ผ่านไปได้ดูดีนะครับรับไปอีก 10,000 บาท
1: ตอนนี้สะสมมาแล้วสะสมไป 20,000 บาทแล้ว
3: นะครับแล้วเกมสุดท้ายลุ้นหนักยิ่งกว่านี้นะครับเฮียบี้อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเอาใจช่วยลูกจ้างคนนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เก่งจริงๆชิงกระเทย

0: ว้ย
1: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
0: กูสัญญา
2: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
3: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
4: คู่มั่น
5: พี่ว่าคุณชาญังเรียนคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
6: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
2: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
8: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
7: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
8: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
7: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
8: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
7: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: เดินทางมาถึงข้อสุดท้าย
10: ครับบททดสอบสุดท้ายก็ยังเป็นวิชาภาษาไทยอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องราวของคำไวยพจน์ครับคำไวยพจน์คืออะไร
11: เป็นคำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเดียวกันหรือจะเรียกอย่างว่าคำพ้องความหมายก็ได้
10: คำพ้องความหมายเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันส่วนใหญ่เขามีขึ้นมาเพื่อที่จะ
11: เอาไว้ใช้แต่งกลค่ะแต่งกาบเผื่อว่าวรรคท้ายเขาต้องการสระอาแต่เราอยากจะใส่ตรงนี้คำว่าดอกไม
10: ้
11: เราใช้ไม่ได้เราก็จะเอาคำว่าผักกาใส่เข้าไปแทน
10: อ๋อแต่ก็ความหมายเดียวกันคือดอกไม
12: ้เกมที่3เกมหลายคำหนึ่งความหมายเกมนี้เกี่ยวกับเรื่องคำไวยพจน์ซึ่งก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันพิธีกรจะบอกคำมาหนึ่งคำและให้น้องไข่มุกบอกคำที่มีความหมายเหมือนกับคำดังกล่าวมาทั้งหมด5คำภายในเวลา10วินาทีมีทั้งหมด10ข้อหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องไข่มุกจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
10: มั่นใจไหมไข่มุก
13: เริ่มพิมพ์ดีดีกว่าเริ่มพิมพ์ดีดีกว่า
10: พร้อมแล้วนะพร้อมไหมครับ
11: พร้อมค
10: ่
11: ะ
10: พร้อมถ้าพร้อมน้องไข่มุกประจำที่ตรงนี้นะฮะ
13: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆสูดลมหายใจลึก
11: ๆสู้สู้สู้สู้สู
14: ้ไปกอดแม่หน่อยนะไปกอดแม่หน่อยไปกอดแม่หน่อยข้อสุดท้ายแล้วแม่ขอพลังหน่อย
11: ผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยเน
14: า
11: ะ
14: โอ้ยเอาลูกเอา
11: ผ
14: ิ
11: ด
14: โอ้ยช้างน้อยของแม
15: ่ดีดีลูก
14: มา
15: ใจเย็นๆลูกเพื่อนนักโทษลูกนะ
16: โอ้คุณแม่บอกใจเย็น
14: ๆอ่ะพร้อมข้อที่หนึ่ง
10: ข้อที่หนึ่งคำไวยพจน์ของคำว่าสวรรค์ครับ
11: สุราลัยสุขาวดีสุขติสุริยโลกเทวโลกค่ะ
14: ห้าคำ
13: เร็วมาก
10: ถูกต้องครับไวมาก
14: ไวมาก
11: เร็วมาก
14: ไวมากให้เวลาเท่าไหร่นะ
10: ให้10วินาที
14: สิบวินาท
11: ีสุขติด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็เวลาเราขอให้ดวงวิญญาณคนตายก็ให้เขาไปสู่สุคติ
13: สู่สุคติเออคือไปสวรรค
11: ์แต่ถ้านรกก็จะเป็นทุคติ
14: ค่ะไวมากไวมากเอาละครับ
10: ข้อที่2นะครับน้องไข่มุกขอคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ครับ
11: แขโสมบุหลันกสากรจันทราค่ะ
10: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
14: โอ้ยไอตรงสะดุดนึกใจหายเป้าเลยมีหยุดไว้หน่อยนึงเมื่อกี้นี
16: ้สะดุดแบบเมื่อกี้นี่เราลืมนะพี่คิดไม่ออก
14: อีกทีสิลูกมีอะไรบ้างลูกเมื่อกี้ถูกไปแล
11: ้
14: ว
11: แขโสมบุหลันกัสสากรจันทราก
16: ัสสากรพี่จะจำคำนี้ไว้เลยนะคือว่าพระจันทร
10: ์ครับ
13: เพราะมากเลยนะ
16: เธอสวยดังกสากร
14: นี่ขึ้นดวง
16: แล้ว

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลวคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้
2: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิม

0: อะไรเนี่ยแอนเจลียมเนี่ย
1: ย้ำนะฮะว่าเกมนี้ถ้าตอบผิดยุติทันทีนะครับน้องไข่มุกครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับ
2: ค
1: ำถามข้อที่3ขอคำไวยพจน์ของคำว่าน้ำครับ
2: ชลาลัยชโลธรสินทุคงคาอาโปค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นาวาน
2: าทีนาวา
0: ไม่ใช่นาทีมันแม่น้ำเนาะ
2: ใช่ใช่หมดค่ะ
0: โอ้ water ก็ใช่ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่เจอ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: water water
1: ข้อที่4นะครับน้องไข่บุ๊กข้อที่4ขอคำไวยพจน์ของคำว่าปลาครับ
2: มัจฉามัสยามีนมีนาชลจรค่ะ
1: ถูกต้องครับ
4: ชนละจอนี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนก
0: ัน คร
2: ับ
0: ถ้าคำที่6ก็เป็นช่อน
1: อันนั้นเป็นพันป่า
0: โอ้ขอโทษครับ เอาเครียดกันให้คลายเครียดกันหน่อยนึง
1: ข้อต่อไปข้อที่5แล้วนะครับขอคำไวยพจน์ของคำว่าผู้หญิงครับ
2: นารียุพายุพินการดากัลยานีค่ะ
3: โอ้โห
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ยนี่ยกหมอยกห้องสมุดไว้ในหัวเปล่าเนี่ย
5: ผ่านไปแล้วครึ่งทางทำเอาคอมเมนเตอร์อึ้งกับความไวในการตอบของน้องไข่มุกเหลืออีกเพียง5ข้อน้องไข่มุกจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับ
0: โอ้เอาต่อเลยเครื่องกำลังติด
1: ข้อที่6นะครับน้องไข่มุกขอคำไวยพจน์ของคำว่านกครับ
2: สกุณาปักษีปักษาวิหกทวิทค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ทวิตทวิตนี่ก็นกเหรอลูก
2: ค่ะไม่ใช่ทวิตเตอร์นะทอทหารวแหวนสระอิชอช้างค่ะ
1: ทวิต
3: ทวิช
0: เนี่ยทอทหารโลโก้ของทวิตนี่ก็เป็นรูป
4: ก็เป็นนกนะ
0: เป็นรูปนกนะโลโก้ของทวิตนะ
3: อาจจะรากศัพท์เดียวกัน
0: สุดยอดมากนะคุณแฟ
1: ข้อที่7ขอคำไวยพจน์ของคำว่าหมาครับ
2: สินทบอาชาอาชาในมโนไมยภาชีค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โหเรานึกได้แต่อาชานะคำเดียวเลยอาชาอาชีได้ด้วยลูก
2: ภาชีค่ะ
3: ภาชี
1: ต่อเนื่องนะครับข้อที่8นะครับขอคำไวยพจน์ของคำว่าสวยครับ
2: งามบวรโสพลพงาสวภาคค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: จริงๆคำว่าสวยนี่พี่แชมป์เพิ่มอีกคำหนึ่งได้นะไข่มุกสวยนะถูกไหม
0: อายอายเลยอายเลย
4: ผมขอเพิ่มเป็นอีกคำหนึ่งได้ไหมฮะ
1: อะไรครับ
4: ซีเรียมฮะ
3: เอ๊ะอาจารย์ค่ะก็อายเหมือนกันหนูบ้าง
0: อาจารย์ของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับตันเติงน้องไม่ต้องเอากันแล้วอะไรเนี่ย
1: เอาข้อที่9กันดีกว่าครับน้องไข่มุกครับข้อที่9ขอคำไวยพจน์ของคำว่าฟ้าครับ
2: เวหาเวหาดอากาศอัมพรที่คำพรค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห9ข้อแล้วนะครับ
1: ยังไม่มีผิดเลยนะฮะ
0: ยังไม่ผิดเลย
1: ถ้าผิดเกมจบทันทีนะครับ
0: เกมจบเลยผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าย
1: ุติเลย
0: ไอ้ที่ถูกมา9ข้อก็
1: ไม่ได้ครับ
3: โอ้ยข้อนี้ก็คือต้อง
0: เก่งจริงๆอ่ะต้องเก่งจริงอ่ะเอา
1: ต้องเอาให้ได้นะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ข้อสุดท้ายครับ
5: เอาละครับตอนนี้เรียกได้ว่าบีบหัวใจไปทั้งสตูดิโอเลยนะครับเพราะว่าน้องไข่มุกได้มาถึงข้อสุดท้ายในเกมสุดท้ายแล้วล่ะครับหากผิดเพียงข้อเดียวค่าเทอม 30,000 บาทของ

0: เกมนี้จะกลายเป็นศูนย์ทันทีเราไปเอาใจช่วยน้องไข่มุกกันเลยครับ
1: ข้อสุดท้ายนะครับพี่แชมป์ขอคำไวยพจน์ของคำว่าดอกบัวครับ
2: จงกลอุบลมงกตปทุมปัทมาค่ะ
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูก 50,000 บาทกลับบ้านไปเลยนะครับแต่ถ้าข้อนี้ผิดได้แค่ 20,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ขอชูมือหน่อยชูมือหน่อยเก่งจริง
4: จริง
3: ครับเธอโหรับไปเลยนะครับทุนการศึกษา 50,000 บาทโอ้โหเย้ถูกต้องครับเชิญเลยครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย
1: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกอะไรยังไงฮะตอนนี
3: ้ยังไงเนี่ยใจลอยไปนี่เอ้ยเรียกสติสตังกันมาก่อนโอ้คุณแม่เอาสวมกอดกันหน่อย 50,000 บาททำสำเร็จลูกเอ้ยโอ้โห
5: นี่หรอนี่พี่น้อง
2: ก็ดีใจสิ
3: ตัวเท่ากันแล้วแม่ลูกอ่ะก็ยินดีอย่างมากสิ่งที่เราได้เห็นนะครับทั้งคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคือน้องเก่งจริงๆแล้วไวมากนี่คือสิ่งที่เขาชอบก็คือเรื่องของภาษาไทยโอ้รู้สึกไงบ้างครับตอนนี
2: ้รู้สึกว่าหมดห่วงแล้วคือว่าให้แม่จะสบายใจและนอนหลับฝันดีแล้วว่ายังไงหนูก็จะได้เรียนต่อแน่นอนค่ะ
1: ยังไงก็ได้เรียนต่อแน่นอนนะครับ
3: ครับ อยู่กับแม่สองคนนี่นานแค่ไหนแล้วครับ
2: ปีหนึ่งค่ะ
3: ได้ปีหนึ่ง
6: วันที่พ่อเขาเสียเมื่อวันที่8นี่ค่ะ
3: อะไรนะ
6: พ่อเสียเมื่อวันที่8นี่
1: 8สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเหรอฮะ
6: ค่ะก็เผาเขาเสร็จก็คุณครูให้น้องมุกพักแล้วก็เดินทางตอน 2:00 เนี่ยค่ะ
1: หมายความว่างานของคุณพ่อ
2: เมื่อวานเพิ่งเผาพ่อก่อนที่พ่อจะเสียหนูเคยบอกพ่อว่าจะได้มาออกทีวีแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่จนเห็นหนูออกทีวีแล้วสำเร็จแล้ว
3: เอาลูกเป็นกำลังใจให้นะ
2: พ่อก็สู้กับโรคไม่ไหวค่ะ
7: เป็นอะไรลูก
2: พ่อเป็นไวรัสตับอักเสบค่ะ
3: โอ้ตายแล้ว
8: ไม่เป็นไรหรอก
3: เนาะ
8: น้องยังไงคุณพ่อก็ดูอยู่บนสวรรค
3: ์เออ
8: ส่งพลังใจมาให้มุกวันนี้แล้วทำให้มุกชนะเก่งจริงชิงค่าเทอมไปวันนี
3: ้คุณพ่อชื่ออะไรลูก
2: คุณพ่อพีระพุทธิสงฆ์ค่ะ
3: บอกคุณพ่อเลยคุณพ่อพีระ
2: พ่อโสภีรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยมุกทำให้แล้วถึงพ่อไม่ได้ดูมุกตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แต่อาแล้วก็ย่าก็ดูแทนพ่อแล้ววันนี้มุกทำสำเร็จมุกจะเป็นครูอย่างที่พ่อต้องการตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่มุกไม่มีบ้านสักหลังไม่มีรถสักคันให้พ่อแต่เดี๋ยวมุกจะดูแลแม่ดูแลย่าดูแลอาต่อจากพ่อเอง
9: น้องเป็นคนที่เข้มแข็งมาก
3: ครับ
9: เข้มแข็งมากพี่เห็นจากวิดีโอเนี่ยชีวิตน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แต่น้องยิ้มได้น้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพี่นับถือจิตใจแล้วพี่ก็รู้สึกว่าน้องเป็นเยาวชนที่พี่ดีใจที่เห็นเยาวชนแบบน้องเนี่ยให้ความสำคัญกับภาษาไทยซึ่งทุกวันนี้หายากมาก พี่เชื่อว่าน้องประสบความสำเร็จแน่นอน
3: ครับ
4: ค่ะ
9: ค่ะ
7: การดูแลคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นความดีที่จะส่งผลให้เกิดความดีงามมาถึงน้องต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน
8: เชื่อว่าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อและทุกคนที่อยู่รอบข้างของมุกเนี่ยทุกคนภูมิใจในความตั้งใจในความพยายามแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่พิสูจน์ว่ามุกทำสำเร็จแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าแอนเชื่อมั่นว่ามุกจะเป็นคุณครูที่ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังทุกอย่างเพราะว่ามุกเก่งจริงๆค่ะ

0: กคนมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการเลี้ยงกบที่มียอดขาย1ล้านบาทครับเขาจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงแบบไหนเป็นกบสายพันธุ์อะไรรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งทีนะครับนี่ครับต้องมาลูกชิ้นยืนกินครับตามรอยน้องลิซ่าแต่แรดแต่แต
1: ่ลูกชิ้นยืนกินของดีของเด็ดเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์หากใครมีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมลูกชิ้นยืนกินกันนะครับ
0: สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือร้านป้านกฮะอันนี้คนต่อแถวเยอะทำไมมันเป็นลูกชิ้นยืนกินนะทำไมถึงเรียกยืนกินหรือว่ายังไงอ่ะ
2: แต่ก่อนก็มีหม้อให้ลูกค้าจิ้มเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนกันนะคะยืนจิ้มกันเป็น
0: อ๋อแต่ก่อนเขายืนจิ้มกันก็เลยเรียกลูกชิ้นยืนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: เอกลักษณ์เด่นไม่เหมือนใครคุณสามารถยืนกินลูกชิ้นทอดร้อนๆจากกระทะได้เลย Amazing
0: ต้องมาร้านนี้เลยนะเนี่ยเราเจอลิซ่าแบ็คพิงค์แล้วลิซ่า
3: ไม่ค่ะคุณ
0: นี่
4: อย่างนี้คือระหว่างลิซ่ามาก่อนลิซ่ามากับหลังลิซ่ามายอดขายแตกต่างกันเยอะมั้ย
3: แตกต่างกันเห็นได้ชัดค่ะพี่ก่อนหน้านั้นมันจะมีโควิดเนาะมันก็เงียบมากเราไม่มียอดเลยแต่พอพี่วุฒิกับลิซ่าพูดแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นค่ะพี่ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยค่ะ
4: อ๋อไม่ได้หลับไม่ได้นอน
3: ใช่ออเดอร์ทะลุเลยค่ะทะลุเป้าเลยค่ะเป็น10เท่าตัวได้เลยนะคะ
4: โอ้โห
3: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กระหึ่มไปทั้งโซเชียลจริงๆหลังจากน้องลิซ่าพูดถึงลูกชิ้นยืนกินของเด็ดของดีบุรีรัมย์แต่ละร้านเนี่ยยอดขายถล่มทลายพ่อค้าแม่ค้าสุดปลื้ม
0: พี่จะมานั่งกินไปได้พี่ต้องยืนกินนะเขาเป็นลูกชิ้นยืนกินเมื่อกี้พี่เขานั่งกินอยู่รสชาติเป็นไงครับ
5: โอเคค่ะอร่อยค่ะ
0: อร่อยใช่ไหม
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อันนี้มาจากไหน
5: มาจากใต้ค่ะสงขลาค่ะ
0: โอ้โหมาจากใต้แล้วก็มาที่นี
5: ่ใช่ค่ะ
0: คุ้มค่าไหมระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร
5: คุ้มค่ามาก
0: คุ้มค่าใช่ไหมอย่างนี้ต้องเต้นลิซ่าได้สิ
5: ไม่ได
0: ้นี่ครับเราได้ลูกชิ้นยืนกินไปแล้วถ้าถามผมความรู้สึกผมที่มากินลูกชิ้นยืนกินรสชาติของแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันความอร่อยก็แตกต่างกันแต่ว่าอร่อยทุกร้านนะครับเติมพลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกบเงินล้านฮะว่าเลี้ยงยังไงถึงได้กบเงินล้านนะครับ
1: หลังจากกินลูกชิ้นยืนกินอย่างอร่อยกันแล้วเสียเงินซื้อไปก็ต้องหลายบาทต่อไปเราต้องออกไปหาเงินกันบ้างนะครับ
0: เดินทางมาไกลมากมาอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยกบเยอะมากทีเดียวแล้วนัดกับพี่เบิร์ดเอาไว้ครับเขาบอกจะพาผมไปหากบ
3: สวัสดีครับพ
0: ี่โอ้พี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่แถวนี้กบเยอะเหรอครับ
3: เยอะครับเยอะ
0: เหรอฮะจะไปอยู่แถวไหนบ้างครับพี
3: ่เดี๋ยวลองไปดูฝั่งทางนู้นดีกว่า
0: ทางนู้นใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: มีเยอะใช่ไหม
3: มีเยอะ
0: โอเคพาไปเลยฮะ
3: ได
0: ้มันจะได้เงินล้านจริงไหม
3: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: พี่ได้เงินล้านมาแล้ว
3: ได้มาแล้วคร
0: ับ โอ้ได้มาโอ้ยพี่ชอบเลยอยากรวยอยากรวยอยากรวย
1: ถ้าอยากรวยอยากมีเงินล้านก็ต้องลงมือทำกันเอานะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะต้องเอาเงินล้านกลับบ้านให้ได
0: ้ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับหมวกมีแล้วเสียมมีแล้วนะครับพร้อมลุยฮะอยู่ตรงไหนครับพี
6: ่ล่องมะพร้าวเลยครับ
0: ล่องคำว่าล่องมะพร้าวนี่ครับโอ้ไปครับตรงนู้นใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับ
0: โอเคลุยครับทำไมมันอยู่ใกล้เหมือนนะพี่นะ
1: จะอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องสู้นะครับพี่หนุ่มเพื่อเงินล้านเพื่อเงินล้านสู้สู
0: ้ตรงไหนพี
6: ่ตามร่องเนี่ยทุบร่องเลย
0: มันอยู่ในร่องมะพร้าวเหรอครับ
6: เขาจะขุดรูอยู่นะครับบางตัวที่ออกมาบางตัวที่ว่าเนี่ย
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารูเขาเป็นยังไงพี่
6: จะเป็นคล้ายๆรูปูนะพี่ปากรู
0: อ่ะพี่หายผมหน่อยมันอยู่ตรงไหนอะพี
6: ่ได้ครับ
0: โอเคได
1: ้เริ่มปฏิบัติการหาเงินล้านกันเลยครับ
0: ไหนครับพี่รูอยู่ตรงไหนครับ
6: พี่นะ
0: ดูต้องข้ามไปฝั่งนู้นเหรอ
6: ใช่ครับ
0: พี่อย่าบอกให้ผมกระโดดไป
6: ใช่ครับผม
0: โอเคได้ครับพี่อ่ะอันนี้แล้วมันใจนี่มั้ยพี
6: ่ลองขุดดูครับ
1: อ้าวบึดจําบึดจําบึดจําบึดอะไรบึดจําบึดจําบึดจําบึดเฮ้ยไม่ใช่แข่งเรือตอนนี้พี่หนุ่มของเรากําลังหากบเขาว่าที่เนี่ยกบเยอะจะหาเจอสักตัวมั้ยล่ะครับพี่หนุ่มยังไงวันนี้ก็ต้องได้เงินล้านกลับบ้านนะครับเนี่ย
0: มันอยู่ลึกป่ะครับ
6: บางตัวก็ลึกนะพี่บางตัวก็ตื้น
0: พี่อันนี้ถามจริงนะอันนี้เราขุดกบหรือแทงปลาไหลเนี่ย เหมือนว่าแทงปลาไหลไงไม่รู้อ่ะ
6: พี่รู้สึกเหนื่อยยังครับ
0: เหมือนที่ความรู้สึกว่าหลอกเรามาแกงไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อาจถามจริงพี่มันมีกบจริงไหม
6: มันก็มีบ้างแต่ว่าถ้าอยากมีถ้าอยากเห็นเยอะๆเนี่ยผมมีฟาร์มครับ
0: คือที่พี่บอกว่าเยอะๆกบเงินล้านเนี่ยคือพี่เลี้ยงเป็นฟาร์มใช่ไหม
6: ใช่ครับผม
1: ปฏิโถปฏิถังกระมังหม้อเฮ้ยโอ้ไอที่บอกว่ามีกบเยอะๆเนี่ยก็คืออยู่ในฟาร์มเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ขุดเอาแบบนี้โอ้ยเล่นทำเอาพี่หนุ่มของเราหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียว
0: ครั้งแรกเลี้ยงแล้วขาดทุนเจ๊งขาดทุนไปเยอะไหม
6: แสนกว่าบาท
0: กบอยู่ในมือพี่ตอนนี้นะกี่ตัว
6: ตอนนี้มีอยู่ล้านกว่าตัว
7: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
12: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
13: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
14: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
15: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
14: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
15: กูสัญญา
13: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
0: ขา
6: อ
0: ัน
6: น
0: ี้
6: ก็จะเป็นแม่พันธ
0: ุ์ครั้งแรกเลี้ยงแล้วขาดทุนเจ๊งขาดทุนไปเยอะไหม
6: แสนกว่าบาท
0: พี่เลี้ยงกบแบบเงียบจังเลยพี
6: ่ก็มันจะมีทั้งกบมีทั้งหนูอยู่นี่อาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลครับ
0: เดี๋ยวมีกบมีหนูด้วยเหรอเลี้ยงหนูด้วยฮะ
6: ใช่ครับแล้วก็จะมีสวนมะพร้าวสวนอะไรด้วย
0: อ๋อเป็นสวนไปเลยหนูเยอะไหมฮะหนูอะไรพี
6: ่นิดหน่อยร้อยกว่าบ่อครับพี
0: ่เดี๋ยวหนูร้อยกว่าบ่อ
6: ครับผม
1: แม่นอกจากจะเลี้ยงกบแล้วยังเพาะเลี้ยงหนูด้วยแหละครับเนี่ยแบบเนี้ยก็ต้องขอเข้าไปดูหน่อยนะครับพี่เบิร์ด
0: ขอแวะดูหนูก่อน
6: นี่ก็จะเป็นคนที่ดูหนูนะครับ
0: พี่ป๊อกอ๋อพี่ป๊อกสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
0: อ๋อนี่คือพี่ป๊อกคนที่เลี้ยงหนูเยอะมากแล้วเมียไม่ว่าเหรอครับพี
16: ่ไม่ว่าครับ
0: เมียไม่ว่า
16: ครับ
0: หนูหรืออีหนูพี
16: ่หนูครับ
0: อ๋อหนูนะอีหนูมีไหมอ
16: ีหนูไม่มี
0: อ๋ออีหนูไม่มีพ่อเมียอยู่หนูข้างอันนี้คือหนู
16: ครับหนูพุก
0: เป็นหนูพุกเหรอฮะเข้าไปดูได้ไหมพี
16: ่ได้ครับ
0: พี่ป๊อกพาดูหน่อยอ๋อพี่บอกมีประมาณร้อยบ่อนะพี่เบิร์ดเชิญครับ
16: ครับผม
0: อันนี้มีที่เขียนนี่คืออะไรพี
16: ่เป็นวันที่จับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่
0: อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธ
16: ุ์ครับผม
0: อันนี้เป็นหนูพุกใช่ไหม
16: ครับ
0: ผมโอ้มันไม่ใช่หนูแล้วพี่เฮ้ย มันตัวใหญ่มากเลยพี่ทำไมมันมี
16: ตัวนึงก็ประมาณเกือบโล
0: ทำไมมันมีหลายตัวพี
16: ่ตัวนี้จะเอาเป็นพ่อกับแม่มาใส่มาด้วยกัน
0: พ่อแม่ได้เกินคือลูกครับ
16: ไม่ครับคืออาจจะเป็นตัวเมีย
0: สอง
16: ครับ
0: อ๋อมันคือฮาเร็ม
16: ครับ
0: นะมันคือฮาเร็มโลเท่าไหร่อ่ะพี่อย่างนี
16: ้ถ้าเป็นตัวแบบขนเนี่ยก็อยู่ประมาณ180ถึง200ครับ
0: โลละกิโลละกิโลกรัมละ200ตัวนี้น่ะเกินกิโลนะพี่นะ
16: เกินครับ
0: โอ้รายได้ดีอ่ะ
16: ครับ
0: แล้วเลี้ยงต้องร้อยกว่าบ่อพี่
16: ใช่มี
0: ตุ๊กรอบบ้านหมดเลยอ่ะแล้วก็เลี้ยงในถังปูนแบบนี้นะ
16: ครับ
0: โอ้รายได้ตลอดทั้งปีอ่ะพี่
16: ครับ
0: กี่เดือนสามารถจับขายได้ถ้าอย่างเงี้ย
16: 2ถึง3เดือน
0: 2 3เดือนก็มีรายได้แล้ว
16: ครับผม
0: เฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะ
1: ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมการเลี้ยงหนูผู้ขายถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำกำไรดีรายได้ไม่เบาเลยเดือนละเฉียดแสนเลยนะเนี่ยโอ้โห
0: ถ้าผมสนใจนะ
16: ครับผม
0: แนะนำให้หน่อยว่าจะต้องเลี้ยงยังไงอะไรยังไง
16: ก็ตอนแรกก็ต้องมีท่อ
0: ก่อนนะมีท่ออย่างนี้ก่อนเริ่มต้น
16: แล้วก็ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัก2คู่3คู่อย่างเงี้ย
0: ครับ
16: เราค่อยขยายเอาครับ
0: อ๋อไม่ต้องลงทุนเยอะ
16: 1ตัวคู่นึงก็ออกประมาณเป็น10
0: แป๊บเดียวกี่เดือนถึงออกลูก
16: ก็ประมาณเหมือนแมวครับ2เดือน3เดือนออก
0: 2เดือน3เดือนออกลูก
16: ใช่ครับ
0: พอได้ลูกก็ค่อยๆเลี้ยงให้โตแล้วก็ขาย
16: ครับผม
1: การเลี้ยงหนูพุกในบ่อซีเมนต์แบบนี้พี่ป๊อปบอกว่าผลลัพธ์ดีเกินคาดเลี้ยงง่ายลงทุนไม่เยอะและตอนนี้แทบไม่เพียงพอต่อตลาดเลยทีเดียวโอ้โหแค่เลี้ยงหนูก็รวยได้เอ้ย
0: เด
1: ี๋
0: ยวนะเดี๋ยวนะได้แล้วจะเย็นลูกขอโทษเฮ้ยมันคือตัวใหญ่มากอ่ะ
16: ก็ดูแต่หางครับเห็นไหมขนาดของหางเท่านิ้วโป้
0: โอ้ยโอ้ยเป็นตัวใหญ่จริง
16: ตัวนี้ตัวเมีย
1: โอ้ยไว้ตัวใหญ่มากครับนี่มันหนูหรือว่าลูกแมวครับเนี่ยพี่หนุ่มถือดีๆนะครับอย่าให้หลุดมือนะพี่เออถ้าหลุดมาแล้วก็โอ้ยตัวใครตัวมันครับพี
0: ่ดูหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อใครสนใจอยากจะเลี้ยงหนู
16: ครับผม
0: ถูกไหมพี
16: ่ครับ
0: ก็มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหนูได้แต่ตัวนี้ผมอยากเลี้ยงกบต่อครับ
17: ได้ครับ
0: ไปทางไหนต่อพี
17: ่
0: ทางนี้เอาบ่อกบอยู่ข้างๆนะครับ
1: เอาละครับใครอยากมีเงินล้านเชิญทางนี้เลย
0: อุ้ยที่มองเห็นตอนแรกเล็กๆนี่คือไม่ใช่มันเป็นอาณาจักรเลย
17: ครับผม
0: มันคืออาณาจักรของการเลี้ยงกบ
17: ใช่ครับก็จะเป็นแม่
0: บอกตามตรงคืออะไรรู้ป่ะตอนเด็กๆอ่ะมีความผูกพันกับกบมากคือขยักแยงเราต้องลงป่ะลงทีมงานให้ลงทีมงานอยากให้ลงไปจับดูหน้าตาทีมงานซะก่อนอยากให้ลงไปจับอ่ะทีมงานอ่ะ
17: จับได้ครับจับได้ไม่มี
1: การเลี้ยงกบรายได้หลักล้านแถมยังจะขยายได้อีกเรื่อยๆโอ้โหคราวเนี้ยเดี๋ยวต้องพาไปดูหน่อยละครับเอาตั้งแต่การเพาะเลยนะครับ
0: เหรอฮะอันนี้คือพ่อแม่พันธ
17: ุ์ใช่ครับด้านนี้จะเป็นแม่พันธุ์ส่วนที่เป็นช่องด้านนู้นจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับ
0: เอ้าพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอ
17: ต้องแยกครับต้องแยก
0: ทำไมต้องแยก
17: ก็คือถ้าเราไม่แยกก็คือเดี๋ยวเขาจะโคมกันอยู่ตลอดก็คือจะทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์โซมนะครับก็คือ10วัน15วันเราจะจับผสมพันธุ์กันครั้งหนึ่งนะครับ
0: อ๋อโหย
17: อันนี้จะเป็น
0: โอ้ยขนลุกอ่ะ
17: อันนี้ก็จะเป็นแม่พัน
0: ธุ์อ๋อถ้าสมมุติว่าเราเอาผสมพันธุ์กันพี่เขาจับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอ่ะโหยอันนี้คือสายพันธุ์อะไรฮะ
17: อันนี้เป็นบูลฟ็อกครับ
0: กบบูลฟ็อก
17: ใช่ครับ
0: บูลฟ็อกนี่คือมันจะมีลักษณะยังไงพี
17: ่ก็จะมีเหลืองแล้วก็ตัวใหญ่เนื้อเยอะนะครับ
0: เหลืองตัวใหญ่เนื้อเยอะ
17: ครับผม
0: แต่ของพี่ดูจากสังเกตพี่ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้อย่างเดียวนี
17: ่ครับ
0: ถูกว่าพี่เลี้ยงกี่สายพันธุ์
17: ผมมีบูฟ็อกมีนาแล้วก็มีจาน3สายพันธุ์ที่ว่าผสมกันอยู่ตอนน
0: ี้ทำไมต้องเลี้ยง3สายพันธุ
17: ์ก็คือเราจะต้องการที่จะทำให้กบนาตัวใหญ่ขึ้นอย่างแบบนี้นะครับก็คือเราจะข้ามสายพันธุ์นะครับ
0: อ๋อพี่ผสมข้ามสายพันธุ์ด้วย
17: ใช่ครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็จะตัวอยู่ประมาณ8ขีดถึง1โลนะครับ
0: อ๋อกบจานตัวใหญ่ตัวละโล
17: ใช่
0: เอามาผสมกับ
17: เอามาผสมกับบูฟ็อกก็ได้กบนาก็ได้ได้หมดเลยครับ
0: อ๋อมันก็จะได้ลูกที
17: ่ใหญ่ขึ้นครับ
0: ใหญ่ขึ้นไปอีกเหรอ
17: ใช่ครับ
0: พี่เลี้ยงกบมากี่ปีแล้ว
17: 2ปีครับผม
0: พี่เลี้ยงมา2ปีเองเหรอ
17: ใช่ครับผม
0: ทำไมถึงสนใจเลี้ยงอ่ะ
17: ก็ตอนนั้นมันพิษโควิดนะพี่มันตกงานมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ไปเปิด YouTube ดูแล้วก็เห็นกบเห็นอะไรก็เลยสนใจก็เลยทำเลยครับ
0: ทำแล้วประสบความสำเร็จเลยไหม
17: ครั้งแรกไม่สำเร็จครับ
0: อาจจะเหมือนกับหลายๆคน
17: ใช่ครับ
0: ครั้งแรกเลี้ยงแล้วขาดทุนเจ๊งขาดทุนไปเยอะไหม
17: แสนกว่าบาทครับ
0: ครั้งแรกขาดทุนไปแสนกว่าบาท
17: ครับ
0: ทำไมพี่ไม่ท้อพี่ไปต่อ
17: ก็คือเราเก็บตรงที่ว่า เราบกพร่องตรงไหนมาปรับใช้ใหม่ตรงนั้นนะครับ
0: เริ่มแรกที่เลี้ยงจับทั้งหมดกี่คู
17: ่เริ่มแรกผมทำแต่ลูกพันธุ์ก่อนอันดับแรกผมจะไปซื้อลูกพันธุ์เข้ามาทำไว้นะครับ
0: ครับ
17: แล้วก็จะคัดเอาตัวที่แข็งแรงแล้วก็มาเปลี่ยนพ่อพันธ
0: ุ์เป็นพ่อพันธุ์อ๋อมันจะได้ไม่เจ็บหนักตอนนี้ดีกบอยู่ในมือพี่ตอนนี้นะ
17: ครับ
0: กี่ตัว
17: ตอนนี้มีอยู่ล้านกว่าตัว
0: กบมีอยู่ล้านกว่าตัวในมือ
17: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ทำยังไงถึงได้เงินล้านจากกบพวกนี้
17: ก็คือเราจะขายลูกพันธุ์แล้วก็เราจะไปรับซื้อกบเนื้อที่ว่าเกษตรกรเอาจากเราไปเลี้ยงแล้วเราก็ซื้อกลับมาคืนเพื่อไปส่งตลาดอย่างนี้นะคร
0: ับ
17: อ๋อ
0: แสดงว่าพี่ขายตัวลูกพันธุ์ด้วย
17: ใช่
0: ลูกพันธุ์พี่ขายตัวเท่าไหร่
17: ผมเริ่มขายตั้งแต่ตัวละ1 บาทขึ้นไปนะครับตามไซส์ตามขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
0: อ๋อตามขนาดตัวเล็กสุดก็บาทนึง
17: ใช่ครับ
0: ขายไปเรื่อยๆ
17: ครับ
0: พอขายเสร็จแม่พันธุ์ก็ขายพ่อพันธุ์ก็ขาย
17: ใช่ครับ
0: ขายไปให้ลูกข่ายของเรา
17: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเราก็รับซื้อจากลูกข่ายของเรามา
17: ใช่ครับ
18: เลี้ยงรอบแรกก็เราไม่มีประสบการณ์เราก็ได้แต่ว่าส่องเฟซเขาส่องเพจเขาแล้วก็ถามเขาบ้างว่าทำยังไงคือเรามั่นใจและเชื่อใจในเจษฎาพัฒน์ฟาร์มคือเขาดูแลทั้งมาส่งแล้วก็รับกลับอะค่ะคือถ้าเรามีใจที่จะดูแลเนี่ยคือคิดว่าดูไม่ยากดูแลไม่ยากค่ะ
19: สาเหตุที่พี่ซื้อเพราะว่าการันตีเขาซื้อลูกกบกลับคืนวันนี้ซื้อมาทั้งหมด 6,000 ตัวค่ะคิดว่าเป็นรายได้เสริมค่ะดีกว่าอยู่บ้านเฉย
0: ไปขายที
17: ่
0: ไหนอ่ะ
17: ตลาดมันเยอะนะพี่ตอนนี้ก็คือไม่พอครับตอนนี
0: ้ตลาดกบไม่พอเหรอพี่
17: ครับผมก็คือตอนนี้กบทำไม่พอตลาดตอนนี้ขาดตอนนี้กบขาดตลาดอยู่ครับตอนนี
0: ้คือผมรู้แล้วว่าทำไมพี่ถึงได้เงินล้าน
17: ครับ
0: เพราะพี่ทำเสร็จทุกอย่างครบวงจร
17: ใช่
0: ก็จะถึงมีตลาดแล้วก็รับซื้อด้วย
17: ครับผม
0: กี่เดือนพี่ถึงได้จับเงินล้านจากธุรกิจกบของพี่ฮะ
17: 3-4 เดือน
0: 3ถึง4เดือน
17: ครับ
0: ได้จับเงินล้านเนี่ยนะ
17: ครับผม
0: เคยคิดมาไหมว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงกบจนมาถึงได้เงินล้านแบบน
17: ี้ไม่เคยคิดนะครับครั้งแรกผมก็คิดว่าผมจะทำแบบเล็กๆก็คือทำส่งแบบตามบ้านตาม
0: อะไรทั่วไป
17: ครับผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับ
0: อันนี้คือมาไกลแล้ว
17: ครับผม
0: มีการตั้งเป้าหมายก่อนนี้ไหม
17: ก็มีตั้งอยู่ครับ
0: ตั้งเป้าหมายว่า
17: จากปีนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะเลี้ยงอยู่2 ล้านตัวนะครับเลี้ยงส่งตลาดเองครับ
0: โอ้โหแสดงว่าพี่ก็ตั้งเป้าเงินที่จะต้องได้มากกว่านั้น
17: ใช่ครับ
0: มิฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้เงินล้านเดี๋ยวผมจะสอนให้พี่เบิร์ดสอนเทคนิคให
17: ้ได
0: ้เลือกพ่อแม่พันก่อนอันดับแรกที่เขาบอกว่าเริ่มต้นพี่เขาจับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอ้าวโอ้ยว้าทำยังไงให้เขามีลูกกันนะพี
17: ่ก็คือ
0: โอ้ยเราก็ไม่น่าถาม
20: เซนฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
21: รักกูโลกเลย
22: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
20: คู่ต่อสู
23: ้ตลกมากอ่ะ
24: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณเปอร์ลิส
25: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24 ชั่วโมง
20: คู่แค้น
26: มันฆ่าพ่อเราม
27: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
28: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
20: คู่ตรงข้าม
29: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
30: อยากลองดีกับกูใช่
31: ไหมคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
20: คู่เพื่อน
32: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
20: คู่ใครกันแน
32: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
33: เฮ้ยฮัลโหล
32: บอกว่า
20: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
34: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
35: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
36: หนูไปด้วยสิ
37: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
38: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
39: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
40: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
41: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
39: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
42: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
43: คู่มั่น
44: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกสองเมียเก่าเขาอยู
45: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
46: เก
13: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
0: งามขาวันนี้ปุ๊บงามขาวันนี้ปุ๊บตัวเองกับลูกปลาเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างนี้กี่วันถึงขายได้ครับ
1: 7วันครับเริ่มขายได้
0: 7วันขายได้แล้ว
1: ครับ
0: พี่แล้วมันก็กระโดดออกจากไอ้นี่สิพี
1: ่ครับ
0: กระมังสิเราไม่เอาสวิงค้อนมาเลยเหรอพี
1: ่ก็ได้เหมือนกันครับ
2: เอาล่ะครับใครอยากมีเงินล้านเชิญทางนี้เลย
0: เฮ้ยพี่เดี๋ยวบอกตรงนะกับกบเนี่ยโอ้เดี๋ยวกับกบเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกับมันเท่าไหร
2: ่
0: อ
2: ่
0: ะ
2: แหมพี่หนุ่มครับลุยมาทุกที่ขึ้นเหนือล่องใต้เจอเรื่องโหดๆมาแล้วทุกอย่างเจอกบแค่นี้ถึงกับไปไม่เป็นเลยเหรอครับพี
0: ่เอาพี่เบิร์ดจับก่อนต้องจับยังไงพัดเลือกพ่อแม่พันยังไงพี
1: ่แบบแรกพี่ดูตัวขนาดตัวแล้วก็ดูใต้ท้องว่ามีขาแดงมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดูลักษณะของนิ้วครับก็คือต้องเต็มทุกอย่างลำดับแรกหลักๆเลยคือตัวใหญ่พี่
0: เดี๋ยวนะโอ้ย
1: ลองดูครับจับเลยครับไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคโอ้บีบมันแรงเกินไปไหมพี
1: ่เนี่ยครับบีบได้เลยครับ
0: โอเคเออขอโทษ
1: การจับให้จับแบบนี้
0: อ๋อวิธีการจับกบนี
1: ่ครับผม
0: ให้จับแบบนี้2นิ้วประกบโอเคอย่างนี้ถูกไหมพี่
1: ครับผม
0: โอเคอันนี้คืออันนี้ตัวผู้ตัวเมียด้วยครับ
1: อันนี้ตัวเมียครับ
0: อันนี้คือกบตัวเมียดูยังไงพี่นี่คือตัวเมีย
1: ก็คือลักษณะจะตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่
1: 2ใต้คางจะไม่มีถุงลมตรงนี้ก็คือป่องลมตรงนี้
0: อ๋อใต้คางจะไม่มีอ๋อจับแล้วไม่มีป่องลม
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวผู้เดี๋ยวผมจับตัวผู้ม
0: าพี่จะจับตัวผู้มา
1: เนี่ยพี่สังเกตดูตรงนี้
0: ไหนตัวผู
1: ้
0: พี
1: ่สัง
0: เกตพี่หันหากล้องอ๋อโอเคโอ้ตัวผู้เขาจะมีตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ผมรู้แล้วเวลาที่หน้ามันผสมพันธุ์ที่มัน
1: ใช่ครับจะมีตัวผู้ร้อง
0: อ๋อมันจะมีตัวผู้ร้องนั่นหมายความว่ามันคือกบตัวผู้
1: ใช่ครับเขาจะร้องหาคู่จับ
0: อ๋อส่วนตัวเมียไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: ตัวเมียไม่มีรักยิ้มแล้วก็ดูยังไงต่อพี่ความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ
1: ์ก็คือดูขนาดตัว
0: ขนาดตัว
1: แต่ตัวเนี่ยคืออาการของการติดขาแดงนะพี
0: ่อ๋อติดขาแดงคือ
1: ก็คือเราต้องเอาออกไปรักษาก่อน
2: อาการของโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและส่งผลทำให้น้ำหนักลดเบื่ออาหารผิวหนังมีสีซีดผิดปกติระยะสุดท้ายจะมีอาการชักขากระตุกจนทำให้ตายได้เลยครับโอ้ยน่าจงจาน
0: อันนี้คือไม่ได้อันนี้คือไม่ได้อันนี้คือติดขาแดง
1: ใช่ครับ
0: นี่ๆๆเห็นงามขามันปุ๊บงามขามันปุ๊บงามขามันปุ๊บเออไปเรื่อยๆเห็นงามขามั้ยพี่เห็นป่ะ
1: นี่ลักษณะกบที่สมบูรณ์นะครับนี่ครับ
0: โอ้ยอันนี้โอ้ยมันอ้วนจังเลยอ่ะเออใจเย็นโอเคลูกทำยังไงให้เขามีลูกกันนะพี
1: ่ก็คือ
0: เราก็ไม่น่า
1: สี่โมงเย็นเราจะเตรียมบ่อไว้ก่อนบ่อน้ำสะอาดก็คือเราจะตัวผู้ไปลงก่อน1ชั่วโมง
0: ครับ
1: ห้าโมงเย็นเราจะถึงจะตัวเมียลงไปตาม
0: แล้วก็ปล่อยตัวผู้ตัวเมียยังไงอ่ะพี
1: ่เมียร้อยตัวผู้ก็ต้องร้อยสิบอย่างนี้นะครับ
0: แล้วพอเอาเขาไปอยู่ในน้ำด้วยกันแล้วก็เขาจะผสมกันเลย
1: ใช่ครับปล่อยไว้ทั้งคืนตอนเช้าประมาณ2 โมงเช้าถึง 3 โมงเช้าเราถึงจะมาจับพ่อแม่พันออกแล้วเราก็ไปตักไข่มาล้างแล้วก็ไปหว่านบ่ออ
0: ๋อแบบนี้ที่เองอันนี้คือกบนาอันนี้คือบูฟ็อก
1: ครับผม
0: อันนี้คือกบจาน
1: ใช่ครับ
2: แยกออกไหมล่ะครับคุณผู้ชมกบ3สายพันธุ์แต่ผมอะนะผมว่าหน้าตามันเหมือนกันหมดนะครับเฮียเบิร์ด
0: วันนี้มีออเดอร์มาพอดี
1: ใช่
0: ก็ต้องตอนนี้เป็นลูกกบถูกไหม
1: เป็นลูกกบครับเป็นออเดอร์ลูกกบ
0: อายุเท่าไหร่พี่
1: อายุลูกกบตัวนี้จะอยู่ 55-60 วัน
0: 55-60 วันเอาไปส่งที่จังหวัด
1: อุบลราชธาน
0: ีอุบลราชธานีขายตัวเท่าไหร่นะ
1: ตัวนี้จะออกตัวละบาท50
0: ตัวละบาท50ขายไปกี่ตัวคร
1: ับ ออเดอร์นี้อยู่ 20,000 ตัว
0: โอเคว่าอยากได้เงินมือป่ะเดี๋ยวผมไปจับให้เดี๋ยวผมไปช่วยจับ
1: ได้ครับ
0: โอเคได้พี่ขึ้นก่อน
2: ถึงแม้การเลี้ยงกบจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การเลี้ยงกบให้มีคุณภาพเพื่อเกิดรายได้ดีก็จำเป็นต้องมีเทคนิคควบคู่กันไปนะครับ
1: อันนี้เป็นลูกออส1วันเนี่ยที่เราเพาะเมื่อคืนนี้ครับ
0: นี่คือลูกออส1วัน
1: ครับผม
0: แล้วโหตัวเองกับลูกปลาเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างนี้กี่วันถึงขายได้ครับ
1: 7วันครับเริ่มขายได้
0: 7วันขายได้แล้ว
1: ครับถ้า7วันก็จะอยู่ตัวละ15สตางค์ตัวนี้ครับ
0: โอ้โห
1: ออส15สตางค์
0: กบมันกินอะไรอ่ะพี
1: ่ก็กินหัวอาหาร
0: อ๋อแล้วซื้อหัวอาหารให้
1: ใช่ครับแต่ว่า3วันแรกเนี่ย เราจะยังไม่ให้หัวหันเราจะไม่ให้วันที่4คือเราจะให้ไข่แดงผสมน้ำนะครับไข่แดงปั่นน้ำนะครับ
0: โอเคอันนี้กี่วันพี่
1: ตัวนี้จะอยู่75-80วันนะครับพี่กบตัวนี
0: ้อยู่ที่ได้ราคาเท่าไหร่พี่
1: ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ2.50 บาท
0: ครับ2.50 บาทอันนี้คือเท่ากันไหม
1: เท่ากันครับเป็นกบ7วันเป็นกบ75-80วัน
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันแข็งแรงมันไม่แข็งแรงจะขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็คือตอนนั้นเราจะเช็คเลยครับเช็คเราจะดูตัวดูอะไรครับ
0: อ๋อเช็คทีละตัวเหรอ
1: ใช่ครับเราจะนับทีละตัว
0: ถ้าวันนี้ผมเอาออเดอร์ 20,000 ตัวผมก็ต้องมานั่งนับแล้วก็นั่งเช็คทีละตัวจนครบ 20,000 ตัวเหรอ
1: ก็คือเราจะตักขึ้นมาก็คือถ้าชำนาญก็ตักดูแล้วก็โยนเลยครับ
0: อ๋อเหรอของวันนี้พ่อแม่พัน
1: เราพัดไว้ตัวนี้เราเตรียมไว
2: ้เอาล่ะครับถึงเวลาที่จะต้องลงไปจับอ้าวเร็วๆหน่อยครับพี่หนุ่มลูกค้ารออยู
0: ่ใครไวกว่ากันพี่แล้วมันก็กระโดดออกจากไอ้นี่สิพี
1: ่ครับ
0: กระมังสิ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยนับแล้วค่อยแพ็คถุงทีหลังนะครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือเราจะมีถุงแพ็คอีกต่างหากนะคร
0: ับ อ๋อพี่ถุงแพ็คต่างหาก
1: ใช่ครับ
0: เราไม่เอาสวิงช้อนมาเลยเหรอพี
1: ่ก็ได้เหมือนกันครับ
0: ครับพี่ดีกว่ามาจับทีละตัว
1: ครับผมก็วันนี้ก็มีเอาลูกกบไปส่งทางอุบลศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์วันนี้ไปทั้งหมด13-14ที่ครับก็คือเราจะใส่ถุงยางเจาะรูแล้วก็ใบไม้ใส่เพื่อไม่ให้ถุงยางกดทับกบเพราะถ้าเราไม่ใส่ใบไม้ก็คือถุงยางมันกดทับกบนะครับทับกบตายได้นะครับก็คือรออีก3เดือนผมจะมารับไปหมดเนี่ยครับก็คือจะมารับเข้าตลาดทั้งหมดเลยครับก็เหมือนสไตล์ว่าเราฝากเลี้ยงก็คือเอาอาชีพให้คนอื่นเสริมอาชีพคนอื่นนะครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะครับนี่ฮะวันนี้เนี่ยใครที่ได้ดูนะสำหรับคนที่เจอกับภาวะเศรษฐกิจภาวะโควิดที่ผ่านมาลองดูชีวิตของพี่เบิร์ดนะครับดูจาก YouTube แล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงกบได้เงินหลักล้านถูกไหมฮะก็ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ย่อท้อนะฮะพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาฝีมือจนล่าสุดก็คือว่ามีตลาดรองรับได้เงินล้านฮะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับใครอยากได้ใครอยากเรียนแบบหรือว่าใครอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้ปรึกษาพี่เบิร์ดได้หรือว่าลองไปปรับใช้กับชีวิตนะครับอนุวัฒน์ทั่วไทยรอติดตามนะครับขอบคุณนะครับจบไปอีกหนึ่งวันที่บุรีรัมย์นะครับเมืองแห่งความรื่นรมตามชื่อเขาเลยจริงๆครับ

0: ะไรนะครับก็ยืนกินลูกชิ้นอยู่ดีๆก็ได้ไปกระโดดจับกบสัมผัสกบเป็นหมื่นๆตัวที่นำมาทำเป็นอาชีพง่ายๆเลี้ยงก็ง่ายขายก็คล่องแถมกำไรมหาศาลนะครับไม่คุ้มก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงล่ะครับ1วันของอนุวัตทั่วไทยวันนี้เยี่ยมจริงๆครับ
1: มันน่ากลัวมันยึกยุ่ยมันได้ๆๆมาเยอะแล้ว
2: นี่
1: เฮ้ยโอ๊ยเจ้าชายกบครับนี่เอ้ยใจเย็นเรียกกลัวมันลูกโอ้ยขนลุกอยู่เนาะ
3: นี่ข้าแมวคงสุดชีวิตแล้วหันหลัง
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ายไหมคุณเป็นอะไร
1: ออกไปออกไป
0: ไม่
1: คุณออกไป
0: ยายไหมคุณอดทนไว้ก่อน
1: ฉันกำลังจะกลายเป็นงูออกไป
0: ไหมคุณต้องตั้งสตินะคุณต้องเข้มแข็งนะยายไหม
1: ออกไปออกไปออกไปออกไป
0: ใช่ไหม

0: ด้วยอำนาจของศิลาอาคมนี้ขอจงสะกดคำสาปของเจ้าแม่นางพญางูให้คลายจากตัวยายใหม่ด้วยเถินวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปเขหิเมชพยาปุเตหิเมเมตังเมตังชพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันขาโคตมะเกหิจักปปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังเมตังพระหุปโกคุณสารัตทำไมมันไม่ได้ผลนะครับทำไมไหมดูเหมือนทรมานมากเลยนะครับ
1: สุเขตท่องต่อไป
0: ครับวิรูปเถหิเมเมตังเมตังเอราปเถหิเมชพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะเอราปเถหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุเกหิเมเมตังเมตังพระหุปโก

ผมนะกลับมากลับมาหาผมผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณ

0: ป็นอะไรเจ้าคะ
1: เจ้าคือรักแท้ของข้าแต่เพียงผู้เดียวรักโดยไม่มีเงื่อนไขใดอย่าจากข้าไปไหนนะมณีวัน

0: ไหมหายแล้วไหมน้องไอ
1: โอ้ไ
2: ม่คุณได้บันไดแล้วนะคุณปลอดภัยแล้ว

0: สุเกตจากนี้ไปเราคงต้องเฝ้ายายใหม่ไว้ตลอดแล้วนะ
1: ดีครับคุณสารัต
0: ถ้างั้นคืนนี้ผมเฝ้ายายใหม่เองคุณไปนอนพักเอาแรงก่อนเราจะได้สลับกันได
1: ้ครับคุณสารัตยังไงผมฝากใหม่ด้วยนะครับ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะ

0: สหรัฐ
1: คุณไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมแย่ไหม
0: ค่ะแต่ฉันแค่กลัวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีก
1: คุณไม่ต้องกลัวนะเราต้องมีความหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องพร้อมสู้ไปด้วยกัน

ฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อคนที่ฉันรักแล้วก็ตัวฉันเอง

0: Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
9: ้แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
12: Give me more.

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่ายูเจ็บที่ไอทิ้งยูไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ลุกค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
11: เธอจะย้ำโอ้กอดฉันอยู่ใช่ไหม
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้คุณไม่ต้องกลัวนะเราต้องมีความหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องพร้อมสู้ไปด้วยกัน

ฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อคนที่ฉันรักแล้วก็ตัวฉันเอง

0: จากที่ลูกเล่ามาหมายความว่าเจ้าแม่นางพญางูใช้ร่างของหนูยายไหมอยู่อย่างนั้นเหรอลูก
1: ใช่ครับแม
0: ่สงสารหนูยายไหมจังเลยค่ะคุณ
2: นี่สินะคือสิ่งผิดปกติที่ผมรู้สึกได้ในช่วงนี้เพียงแต่ว่ามันยังเห็นไม่ชัดเจนเท่านั้นเองพ่อครับ
1: คือตอนนี้ผมยังไม่รู้จริงๆว่าผมต้องทำยังไงต
2: ่อใจเย็นลูกทุกอย่างมันต้องแก้ไขได
0: ้สารัตลูกลูกต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้นะลูกนะ
2: เพราะว่าตอนนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลหนูใหญ่ใหม่ให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขามันเป็นผลพวงจากบาปกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีต
1: ขอบคุณนะครับคุณพ่อ

0: ถึงสองคนเฝ้าไว้แถวนี้ย้ายใครออกไปได
1: ้ครับนาย
0: สวัสดีครับพี่ชูเกียรติ
2: สีสัน
0: วันนี้ดูพี่ชูเกียรติแข็งแรงขึ้นมากนะครับ
2: สีสันแกมาที่นี่ทำไมแกควรจะไปมอบตัวกับตำรวจรับผิดชอบสิ่งที่แกทำเอาไว
3: ้คุณสิงหา
0: ไอ้เรื่องมอบตัวเนี่ยไว้ทีหลังวันนี้ผมต้องการพบยายไหม
4: คุณจะพบยายไหมไปทำไม
0: ก็เห็นว่าวิญญาณนางงูผีมันเข้าสิงไม่ใช่เหรอ
3: ไหม
0: ผมก็แค่อยากช่วย

0: ช่วยอะไร
1: ก็ช่วยพาไปเข้าไปทีไล่วิญญาณอินนางพญางูผีออกไปแล้วกำจัดมันซะให้สิ้นซากบอกตรงๆเลยนะรอดตายมาคราวนี้ผมไม่เสี่ยงอีกต่อไปแล้ว
2: แกจะพาใครออกไปจากบ้านฉันไม่ได้ทั้งนั้นจะออกไปซะไม่งั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจ
3: ไหม
4: ไอ
3: ้เราฝ่าไปที่นี่กันเถอะ
4: ไปใส่ละไอ
3: ้เพิ่งเสียงหาพาพวกบุกมานี่เขาเสียมาเอาตัวไหมไป
4: เป็นยัง
3: ไอ้กับบุกหูเพื่อกันแต่เหมือนว่าคุณเสียงหาเสียหูแล้วเจ้าแม่นั่งพญางูใส่ร่างไหมอยู่ป้าไหมฝ่าไปกันเถอะแล้วป้าค่อยๆลุก
1: พี่ชูเกียรติอย่าทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องยุ่งยากดีกว่าพี่ไปเอาตัวยายไหมมา
0: คุณอาครับเราทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำผิดต่อเยาวดีในอดีตแทนที่จะหาทางกำจัดเขาเรามาช่วยกันแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ดีกว่าหรอครับ
1: สารัตสารัตก็พูดได้ว่าไอ้นายงูผีนั่นมันรักสารัตแล้วกับอากับนิชาล่ะเกือบเอาชีวิตไม่รอดอาจะไม่ปล่อยมันไว้อีกต่อไป
3: มันนี่คือใครด้วย
5: ปล่อยน้องกูไหมปล่อยน้องกูไหมปล่อยไหม
6: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดีพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
1: ่
0: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ด
0: ูดิดูดิดูเนื้อครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับ

0: าอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ
1: โฮมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วไม่ยุ่งยากด้วย
2: ข้าวหวานได้ไหม
0: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
2: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้ถ้าเราไปซื้อตัวนึงนะหลายตังค์มาก
0: ๆเธอดู
2: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
2: ไม่ยืดนะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
2: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
0: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
2: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
2: ้
0: เอาไว้ทำทานเอง
2: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
0: ร้อนแต่อร่อย
2: โอ้
0: ชีสมัน
2: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อะได้เป็นตัวแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
0: ่
2: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอะพี่
0: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
2: นี่
0: ไหนดูสิไหนโอ้ย
2: ไหนดูสิ
0: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
2: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
0: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งเลยมันดูดความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
2: ม
0: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1แล้วก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
0: รีบโทรไปโทรรีบโทรครับ

0: ิมมา
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขโมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบพะมงพม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอน้ำระบบไอน้ำจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูแม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
1: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตัวนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไอ้ไหม
5: คุณสาระ
4: ไอ้ไหมคุณเป็นยังไงบ้าง
5: ฉันไม่เป็นไรค่ะคุณสาระระวังคุณสาระ
4: ไป
5: คุณสาระไปฉันคุณสาระ
4: เฉยสาระ
5: สาระลูก
4: ลูกพอแล้วพี่ชูเกียรติพอได้แล้วผมไม่อยากให้ใครเจ็บตัวมากไปกว่านี้เอาตัวยายไหมไป
5: ไ
4: ปไ
5: ม่คุณสารันคุณสารันคุณสารันไปฉัน
4: ไหม
6: ได้ครับไรนั่นนะครับ
4: เอา ามันไปด้วยเรือมันมีประโยชน
6: ์ไปกูไปกูไปไปกูไปไปกูไปกู

0: อะไรไหมโอ๊ย
1: ไปโอ๊ยไปเร็ว

0: จ้าแม่จะไปไหนเจ้าคะ
1: ไอ้หนอนสิมันจับตัวนางมณีวันไปข้าต้องไปเข้าร่างของนางมณีวันข้าจำเป็นจะต้องรักษาร่างของมันเอาไว้
0: ไม่ได้นะเจ้าคะเจ้าแม่บาดเจ็บอยู่พลังของเจ้าแม่ก็อ่อนแรงลงไปทุกทีถ้าเจ้าแม่ออกไปสู้กับพวกมันเจ้าแม่สู้พวกมันไม่ได้หรอกเจ้าคะ
1: ตอนนี้ไอ้นรสิงห์กำลังท้าทายข้าข้ายอมไม่ได้ตอนนี้เลือดของข้าที่กำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของนางมณีวันมันทำให้ข้าและนางมณีวันใกล้จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของนางมณีวันก็จะส่งผลมาถึงข้าด้วยข้าถึงต้องรีบสิ้นร่างของนางมณีวันให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นความเจ็บปวดของข้าก็จะไม่มีวันหายไป

ัญญวดีจงอดทนไว้ตั้งสติให้ดีอย่าให้ความโกรธเข้าครอบงำจิตใจของเจ้าเจ้าต้องอดทนต้องตั้งสติอย่าไป

0: ข้าจะลองเชื่อท่านดู
1: สารัตน์
2: เป็นไงบ้างลูก
3: ยายใหม่แล้วครับแม่สิงหาเอาตัวยายใหม่กับสุเกตไปแล้วลูก
2: สารัตน์นี่ลูกจะไปไหน
3: ผมจะไปช่วยเขาครับแม
2: ่ลูกจะช่วยเขายังไง
3: แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ไปคนเดียวพวกเขาไม่มีสิทธิ์จะพาตัวยายใหม่กับสุเกตได้แบบนี้เรื่องนี้ต้องถึงตำรวจครับดีลูกสิงหากำลังโกรธคนอย่างเขาทำอะไรก็ได้แม้แต่ฆ่าคนอื่นเพื่อจะรักษาชีวิตของตัวเขาเองผมจะไม่ยอมให้พวกเขาทำร้ายยายใหม่ได้ขาดไม่ควรจะปกป้องกันยาวดีไม่ให้เขาถูกทำร้ายแบบ500กว่าปีก่อนนี้ครับ
4: ดูแลตัวเองลูก
3: ครับพ่อผมไปนะครับแม
2: ่สารัตน์คุณคะฉันเป็นห่วงลูกค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงคุณผมจะหาทางช่วยลูกด้วยวิธีของผมอีกทางหนึ่ง
5: โอเคจ้ะเดี๋ยวจะรีบสรุปสำนวนเลยนะจะได้ส่งฟ้องเพราะคดีนี้เราหลักฐานแน่นหนาพอแล้ว
6: ครับผู้กองครับ
5: ว่าไงมึง
7: ทีวี
8: ตอนนี้ยายใหม่กับสุดเขตถูกอาสิงหาจับตัวไปเพราะอาสิงหาคิดว่าอัญญาวดีสิงร่างยายใหม่อยู่เขาอยากจะกำจัดอัญญาวดี
5: เขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นนะเพราะถึงยังไงยายใหม่ก็เป็นคนเขาไม่มีสิทธิ์ลักพาตัวยายใหม่ไปไหนทั้งสิ้นนะ
8: ก็นี่แหละกูเลยอยากให้มึงช่วยนี่ไง
7: โอเค
8: กูกำลังไปหามึงนะ
5: เจอกัน

0: จ่าทรง
1: ครับกอง
0: ผมมีเรื่องให้จ่าช่วยหน่อย
1: ได้ครับ
2: ใจเย็นๆนะคุณผมเชื่อว่าสารัตจะต้องพาตำรวจไปช่วยยายไหมกับสุดเขตได้แน่นอน
3: ฉันเป็นห่วงนะคะคุณอัญญาวดีไม่ได้เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเขามีฤทธิ์มีเดชเขาไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายง่ายๆหรอกค่ะคุณคุณคะทำไมถึงจะต้องเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยคะคุณ
2: กรรมใดๆในอดีตย่อมมีเหตุแห่งกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมไม่มีใครหนีพ้น

พ่อไปไหนเนี่ยทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ฉันแล้วทำไมจะต้องให้ฉันมารอที่นี่ด้วยแล้วนี่อะไรแล้วทำไมจะต้องมากันเยอะแยะขนาดเนี้ย

0: คะในวันนี้พ่อบอกว่าจะไปมอบตัวกับวิชาไงคะ
1: วิชา
2: ไปไป
3: โอ้ย
0: ไปพ่อจับตัวเข้ามาทำไมคะ
1: ก็พ่อได้ยินวิชาแอบคุยกับสารักว่าไอ้นางงูผีนั่นมีสิงร่างใหญ่ไหมพ่อก็เลยพาตัวมาเผื่อเอาไว้ว่าเราจะจัดการอีนางงูผีได้ก่อนที่มันจะกลับมาเล่นงานเราอีก
0: พ่อคะ
3: คุณคิดว่าคุณจับตัวยายใหม่มาแล้วคุณจะรอดเหรอคุณก็เห็นแล้วดิใครที่ลบหลู่เจ้าแม่นางพญาเขาตายไปแล้วกี่คน
4: ก็ให้มันมาจะได้รู้ไปเลยคนกับผีใครจะอยู่ใครจะไป
3: แล้วยายใหม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะคุณคุณโกรธเจ้าแม่นางพญางูคุณก็ไปจัดการเจ้าแม่นางพญางูสิปล่อยพวกเราไปซะอีกไม่นานตำรวจต้องมาที่นี่แน
0: ่ไปไ
4: ปเอาเข้าห้องไหนไป
3: ไปกลัวไปไปกลัว
0: มาด้วยนะคะ
3: ไปกลัวไปไปกลัว
0: พ่อคะพ่อปล่อยพวกเขาไปเถอะนะคะถ้าสารัตไปแจ้งตำรวจมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: กว่าตำรวจจะเจอพวกเขาเราก็จัดการนายงูผีได้แล้วส่วนไอ้เรื่องกฎหมายไม่ต้องห่วงพ่อรับมือเองได
0: ้
1: ไ
4: ปไปไปไปมา
0: พ่อพ่อคะ
5: เดี๋ยวพวกมึงทุกคนเฝ้าข้างนอกเอาไว้ให้ดีห้ามไปขายข้าวข้างในเข้าใจไหม
6: ครับพี
0: ่โอ๊ย
1: ไ
0: ม่ไปไปไปพ่อคะลิชาว่าเราหยุดเถอะนะคะนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไปมากกว่านี้พ่อคะ
1: ลิชาได้แล้วหยุด

ทำแบบนี้เถอะค่ะคุณทำแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เรื่องนี้ดีขึ้นนะคะ

0: ลูกงูผีใช้ร่างอีนางนี่บอกว่าสิออกมา
1: ไหมไหมน้องลาไหมตั้งสติเด้อไหมไหมตั้งสติก่อน
0: ออกมาคู่นี้ออกมาเลย
1: ย่าให้อำนาจของเจ้าแม่ไม่พยางูเขาครอบงำไหมได้ด้วยล่ะ
0: ออกมาสิวัง
1: ออกมาเลย
0: แน่จริงมึงออกมาหากู

ออกมาหากูออกมาเลยมึงแน่จริงมึงอย่าเอาแต่มุดหัวอยู่แต่ในร่างของคนอื่น

ได้มึงไม่ออกงั้นมึงเจอกูเฝ้ามันไว้

0: นิชาช่วยด้วยคุณต้องช่วยนะคะถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเห็นคนตายอีก
1: ก็ในเมื่อเธอเป็นแบบนี้เราจะให้ฉันช่วยยังไง
0: ฉันไม่รู้ว่าเจ้าแม่จะออกมาเมื่อไหร่ฉันไม่อยากให้เจ้าแม่ทำร้ายคนอื่นอีกคุณจะช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ถ้าคุณจะทำ
1: ฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ก็ช่วยพูดกับคุณพ่อคุณไงคะอย่าทำให้เรื่องมันร้ายแรงไปมากกว่านี้นะคะคุณนิชาในอดีตคุณเคยทำร้ายเจ้าแม่คุณยังไปทำร้ายเขาอีกเวรกรรมจะตามคุณไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยพูดกับคุณพ่อของคุณได้นะคะคุณต้องช่วยเรื่องนี้นะคะ

0: กองผู้กอง
1: สาริชาตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: คือฉัน
1: นี่คุณกำลังร่วมมือกับพ่อคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะ
0: แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอ่ะอัญวดีทำร้ายฉันกับพ่อเกือบตายไม่มีใครช่วยได้พ่อฉันก็แค่เอาตัวรอดอ่ะถ้าเราไม่กำจัดเขาเราก็ตาย
1: แต่ยายไหมกับสุดเขตเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะคุณแล้วพ่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลักพาตัวใครไปไหนทั้งนั้นน่ะ
0: ฉันพยายามห้ามพ่อแล้วแต่พ่อไม่ฟังฉันเลยอ่ะพ่อเชื่อว่าอัญวดีอยู่ในร่างยายไหมฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะ
1: คุณทำยังไงก็ได้ให้พ่อของคุณปล่อยยายไหมกับสุดเขตซะ
2: แล้วคุณก็รีบออกมาจากตรงนั้น
1: เพราะถ้าตำรวจไปจับพ่อคุณอาจจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยนี่ผมเตือนคุณจริงๆนะ
3: พวกเองริชาผมเอง
0: สารัต
2: ริชา
3: ผมรู้นะว่าที่คุณทำไปเพราะป้องกันตัวเพราะกวนเยาวดีทำร้ายคุณ
2: แต่ถ้าคุณช่วยพ่อคุณเนี่ย
3: มันถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดมันไม่คุ้มนะริชาริชาคุณบอกผมมาเถอะว่าพ่อคุณเอาตัวยายหมากระสุนเขตไปไว้ที่ไหนผมขอร้อง
0: สารัตริชาขอโทษ
4: เพียงอกกอดฉั

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
2: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
3: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: Next ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ก้องผู้กอง
10: สาริชาตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะ
9: คือฉัน
10: นี่คุณกำลังร่วมมือกับพ่อคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะ
9: แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอ่ะอัญญาวดีทำร้ายฉันกับพ่อเกือบตายไม่มีใครช่วยได้พ่อฉันก็แค่เอาตัวรอดอ่ะถ้าเราไม่กำจัดเขาเราก็ตาย
10: แต่ยายไหมกับสุดเขตเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะคุณแล้วพ่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลักพาตัวใครไปไหนทั้งนั้นอ่ะ
9: ฉันพยายามห้ามพ่อแล้วแต่พ่อไม่ฟังฉันเลยอ่ะพ่อเชื่อว่าอัญญาวดีอยู่ในร่างยายไหมฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะ
10: คุณทำยังไงก็ได้ให้พ่อของคุณปล่อยยายไหมกับสุดเขตซะแล้วคุณก็รีบออกมาจากตรงนั้นเพราะถ้าตำรวจไปจับพ่อคุณอาจจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยนี่ผมเตือนคุณจริงๆนะ
11: พวกคุณเองริชาผมเอง
9: สารัต
11: ริชาผมรู้นะว่าที่คุณทำไปเพราะป้องกันตัวเพราะกลัวยาวดีทำร้ายคุณ
12: แต่ถ้าคุณช่วยพ่อคุณเนี่ย
11: มันถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดมันไม่คุ้มนะริชาริชาคุณบอกผมมาเถอะว่าพ่อคุณเอาตัวยาหมากระสุนเขตไปไว้ที่ไหนผมขอร้อง
9: สารัตดิฉันขอโทษ

0: ครื่องว่ะทำไงดีวะ
1: ผู้กองครับผู้กองครับได้มาแล้วครับนี่คือรายชื่อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของนายสิงหาที่ผู้กองให้ผมหาครับ
2: จ้าผมขอแค่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
1: ได้ครับผมแยกไปแล้วครับ
2: ถ้าให้กูคำนวณระยะเวลาจากที่นายสิงหาลักพาตัวสุดเขตกับยายใหม่จากบ้านมึงแล้วก็เวลาจากที่มึงมาหากูรวมถึงที่เราเพิ่งโทรหาสริชาเมื่อกี้กูว่านายสิงหาไม่น่าจะพาสองคนนั้นไปได้ไกลเกินกว่าเขตกรุงเทพและปริมณฑลนี่หรอกน่าจะเป็นที่ไหนสักที่ที่อยู่ในนี้แหละ

0: ไปกัน
1: นี่แกจะทำอะไรฉันไม่ใช่เจ้าแม่นางพญางู
2: ตอนนี้ไม่ใช่แต่อีกไม่นานเจ้าแม่นางพญางูผีจะต้องออกมาอย่างแน่นอน

0: ลือดในตัวเธอกันตอบสนองกับอาคมของอังกฤษเล่มนี้นั่นหมายความว่ามันต้องส่งผลถึงอีนางมู
1: จงอดทนไว้เจ้าอย่าไปจงตั้งสติอย่าให้ความโกรธมาครอบงำจิตใจของเจ้า

0: ลูกน้องฉันตายไปหลายคนแล้วมันยังพยายามจะฆ่าลูกสาวฉันลูกของฉันและที่ตาฉันต้องบอดนี่ก็เพราะมัน
1: จะทำอะไรน้องกู
0: ซึ่งฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่

0: ผมอยากให้คนของเรากระจายกำลังกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเหล่านี้นะเพราะมีความเป็นไปได้ว่านายสิงหาเนี่ยจะลักพาตัวเหยื่อไปซ่อนไว้ที่ใดสักที่ในพื้นที่เป้าหมายเหล่านี้แต่เราต้องทำกันแบบเงียบๆอย่าให้คนร้ายรู้ตัวเด็ดขาด
1: ครับผม
2: พ
1: ่อสารัตเป็นยังไงบ้างลูก
2: ตอนนี้ผมอยู่กับวีครับเรากำลังหาความเป็นไปได้ว่าอาสิงหาจะพายายหมายสุเขตไปไว้ที่ไหนอยู
1: ่พ่อไม่มั่นใจว่าจะช่วยลูกได้แค่ไหนนะแต่เมื่อกี้พ่อนั่งสมาธิแล้วภาพในสมาธิพ่อเห็นน้ำกับโกดัง
2: โกดังกับน้ำเหรอครับ
1: ใช่ลูก
2: โอเคขอบคุณครับพ่อยูวี
0: โอเคดึกนะว่า
2: เมื่อกี้พ่อกูโทรมาบอกว่าเขาเห็นภาพโกดังกับน้ำ
0: โกดังกับน้ำ
2: เออ
0: มีโกดังเดียวที่ติดริมคลองงั้นเราเริ่มที่นี่เลยไปพวกเรา
3: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: วันนี้วันเดียวกับชอบคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโอ้ปังปังกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่ไหมคะดร.เอค่ะ
5: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนหนึ่งนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้อีกต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนหนึ่งใหญ่ๆปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่1เดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืน1เลยเดอเอนี่เป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกมีกลิ่นกายผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนที่สำคัญคุณผู้ชมถ
4: ู
5: กต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเหล่านั้นน้องกรีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป
4: ็
5: นผู้หญิงคนหนึ่งรักและดำรักและมีกลิ่นรักและเป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องกรีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผิวหนูเคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
4: ั
5: ดเจนมากรักและที่ในอดีตเส้นๆนะ
4: มี
5: กล
4: ิ่
5: นนะตอนนี้กลายเป็นเนียน
4: หน้าอกได้มั
5: ้ยเนียนสุดๆ
4: ว้าว
5: หน้าเนียนสุด
4: ๆ
5: รักแร้เนียนสุดๆหลังคอเนียนสุด
4: ๆนี่อ่ะแต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ชิ้นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.คะ
5: ให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มค้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดว
4: ัน
5: นี้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
4: ัง
5: ไม
4: ่
5: พอถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี่แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลย

0: ่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: วันนี
0: ้หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติเขาซื้อกันก้อนนึงเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล้างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
1: ด็อกเตอร์ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของด็อกเตอร์เอาอยู
0: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ด็อกเตอร์เอขอเอาน้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูเหม็นเปรี้ยวมากเลย
0: มันไม่เปรี้ยวธรรมดาเลยมันแสบด้
1: วย
0: เค็มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
1: กินน้ำส้มโอ้โห
0: บางคน
1: เค็มอันนี้อะไรอะ
0: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
1: ่ที่ใคร
0: ต้องเนี่ยเนี่ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบนี้
1: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลยดำเนาะ
0: แม้กระทั่งข้อพับ
1: ด็อกเตอร์ดูเร็วๆได้ไหม
0: คุณผู้ชมดูนะนี่นะดูนะนี่อันเนี้ยกลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ้ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยละกันเดี๋ยวจะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข้อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นอ่ะหอมสดชื่นมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าที่หูเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวด็อกเตอร์เทียบให้ดู
0: เดี๋ยวเทียบให้ดู
1: ด็อกเตอร์กระจ่างใส
0: คือผมอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
1: ด็อกเตอร์เนียนกว่าหนูอีก
0: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
1: เนี่ยข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นุ่มเลยไม่แห้ง
0: เอียด
1: ไม่หน้าละถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้
0: ๆเวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอได้ผิวนุ่ม
1: นุ่มและกระจ่างใส
0: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ได้ผิวนุ่มๆได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซ็ตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงหลานที่บ้านกลับมาเวลามีกลิ่นตัวเปรี้ยวๆมามีความสกปรกเกาะติดตัวเกาะติดหน้าอยู่บอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
1: ดีมากนะวันเดียวนะ
0: วันเดียวสบู่รับไปทั้งหมด28ก้อนทุนถ้าใครขัดผิวตีฟองอีก8ใบยังไม่พอได้กระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆแบบนี้คุ้มค่ามากซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ไป28ก้อน
1: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะคะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ27บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
0: ง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแม
1: ่
0: ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
1: ใช้ตัวนี้เข้าไปถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
0: ท้าให้รีใช้เลย
1: ใช้ได้เลยแล้ว
0: สามสี่วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนียน
1: แล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
0: พ
1: ี
0: ่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียน
1: ผิวคุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
0: พูดง่ายๆเลย
1: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่เมื่อกี้
0: ผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชม

0: พอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
1: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต
0: ่
1: ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนๆไม
0: ่
1: มีเส้น
0: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบสดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องดรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักแร้หอมนะได้รักแร้สว่างด้วยค
1: ุ
0: ณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
1: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ถ้าล้างเมคอัพได้หรือเปล่า
0: เมคอัพไม่ทัน
1: ไม่เดี๋ยวนะเมคอัพไม่พอปากกาเคมีเขียนกล่องเขียนล้างปกติแล้วเนี่ยล
0: ้
1: างไม่ออกง่ายๆนะ
0: คือต้องบอกเลยว่
1: าเครื่องสำอางได้เลยดร.ไม่ถึง1นาที
0: ล้างเครื่องสำอางได้ใช้เวลาแค่10วิน
1: ี่
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดู
1: ดูนะทุกคนอันนี้ปากกาจริงๆนะ
0: เอาแค่แช่ไว้เอาแค่แช่ไว้เห็นไหมเนี่ยไอ้ความสกปรกเนี่ยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเขาจะค่อยๆดูดออกมา
1: 30วิสุดท้ายสว่างทั้งหน้าสว่างทั้งตัวนะ
0: คุณผู้ชม
1: หลุดแล้ว
0: เนี่ยแล้วแบบหลุดง่ายมากถูกต้อง
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยขอดูเลยว่ามันออกแค่ไหนอ่ะดูค
0: ่
1: ะทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ๊ย
0: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่ๆๆ
1: อุ้ยทุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้วอ่ะ
0: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอ่ะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆแนนๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องรีบไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรไปบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ9วิสุดท้าย
1: ตอนนี้สายแน่นมากขอต่อ5นาทีได้ไหมขอต่อได้ไหมเร็วหมดแล้ว
0: ขอต่อทีให้4นาที
1: 4
0: นาท
1: ี
0: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได
1: ้
0: เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกระเป๋าสวยมาก

0: ังผีใช้ราหูซึ่งมันได้รับบาดเจ็บเป็นโอกาสอันดีที่ฉันจะจัดการมัน
1: ไม่ฉันจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้แกทำร้ายเจ้าแม่เด็ดขาด
0: โกรธโกรธโกรธมากขึ้นไปอีกโกรธมากมากโกรธให้ถึงมาให้ถึงสิโกรธให้ถึงที่สุดทำหน้าดีมืดมันจะทำให้อีนางงูผีเข้าสิงร่างเธอได้
1: ยอมตายดีกว่าช่วยแกทำร้ายเจ้าแม่ฆ่าฉันเลยสิแกมันเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน

0: ีลูกแม่อย่าไปเขากำลังหลอกล่อลูกของแม่ให้ไปหาเขาเพื่อที่จะกำจัดลูกตอนนี้พลังของลูกยังมีไม่มากพอถึงลูกไปลูกก็จะสู้เขาไม่ได
1: ้ข้าสู้ได้ข้าจะไปท่านอย่ามาห้ามข้าสหิยา
0: ถ้าจะไปตอนนี้เวรกรรมที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้วิญญาณของเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานไปชั่วกับชั่วกัน
2: เจ้าแม่ไม่ต้องไปหรอกเจ้าค่ะข้าจะไปจัดการมันเอง
3: ขอทีน
4: มรกตดูแลเจ้าแม่ด้วย
0: ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมละวางความโกรธแค้นตั้งจิตให้สงบแล้วความเจ็บปวดและรุ่มร้อนในใจของเจ้าก็จะคลายลง

0: ดูเหมือนอีนางพญางูผีจะไม่ยอมปรากฏตัวออกมาครับนายไหมอย่าทำอะไรยายไหมนะ
1: ไ
0: หม
1: ปล่อยพี่ชายฉันไปนะฉันขอร้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะถ้าอยากเจอเจ้าแม่ก็มาทำกับฉันสิ
0: ไหมไหมไหมอยากเห็นเจ้าแม่นั่งพญา งูเข้าร่างไหมได้อีกไหมสิริพลคำสาปของเจ้าแม่นั่งพญา งูไทยชีวิตไอ้เฮ็ดให้ไหมพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่นั่งพญา งูได้ไอ้ก็ย่อมตาย
1: ไอ้ต้องมาตายไหมบ่ย่อมให้ไผมารับก่อนแท้ไหมแล้ว
2: สันติชัยยังไม่ยอมเปิดเครื่องเลยวะเขาจะเป็นอะไรไหมเนี่ย
3: เฮ้ยไม่หรอกยังไงเขาก็พ่อลูกกันนะเว้ยถึงอาสิงหาจะเลวยังไงเขาก็ไม่ทำร้ายลูกตัวเองหรอกมึงไม่ต้องห่วง
2: กูนะห่วงอนาคตของเขาเพราะถ้าเขาเข้าไปพัวพันกับเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเว้ยกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะเพราะถ้าถึงตอนนั้นมันก็จะเสียทั้งชื่อเสียทั้งงานจนเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วไง

อยพี่ชายฉันเดี๋ยวนี้นะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันอีกต่อไปถ้าเจ้าแม่นางพญางูออกมาคุณอาจจะถูกฆ่าเหมือนลูกน้องคุณ

ทำร้ายคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยไปสดเขตกับยายไหมไปเถอะ

0: มือกับพ่อกำจัดนางพญางูลิชาก็จะทำ
1: ลิชาถ้าพ่อไม่มีแบบนี้คิดถึงว่าอีนางพญางูผีมันจะออกมาให้จัดการง่ายๆลิชาไม่ต้องพูดอะไรแล้วพ่อคิดแล้วว่าวันนี้อีนางพญางูผีกับพ่อมันต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
0: พ่อคะ
1: ใครก็ได้พาลิชาออกไปที
0: พ่อ
2: คุณหนูครับ
0: ไป
2: คุณหนูครับ
3: นัดต่อไปไม่ใช่ที่ขา
0: อย่าฉันบอกว่าอย่า
4: ไอ้นรสิงจัดการมัน

0: ติอย่าให้โทสะอยู่เหนือความดีงามในจิตใจของเจ้า
1: โอ้จับมันมึงคิดจะฆ่ากูกันมึงนั่นแหละที่ต้องตาย
2: ไอ้นรสิงห์มึงตาย
0: จงส่องทางสวรรค์ทางนิพพานและทางดับทุกข์ให้แก่อัญวดีด้วยเถิด

ไม่ต้องมรกตถึงเจ้าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อาจจะทำให้เรื่องเลวร้ายไปกว่าเดิมเจ้ายังไม่พ้นบ่วงกรรมไม่ว่าข้าหรือใครก็ไม่อาจฝืนชะตากรรมนั้นได้นอกจากตัวของอัญวดีเอง

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย

0: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่อง

0: ราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
4: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์ลูกทุ่งหวานๆเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
2: คู่มั่น
3: พี่ว่าคุณชาญและลิ้นคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
4: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: เธอจะยังโอบกอดฉันอยู่ใช่ไหม
8: โอ้โหโอ้สมน้ำหน้าสะใจจริงเว้ยไอ้งูกระจอกในที่สุดมึงก็ตายด้วยฝีมือของกูริชา
9: ไหมไหมอดโทษไม่ได้น้องลาไหมอดโทษไหมไหมไม่น้องลาไหม

0: าอยากเจอข้าไม่ใช่เหรอไอ้นรสิงห์วันจะเป็นวันตายของเจ้ากับนางคำหยาดฟ้าลูกของเจ้า
1: ไม่ใช่กูแต่เป็นมึงวันนี้มึงกับกูจะได้เห็นดีกันความแค้นความภพความชาติระหว่างมึงกับกูวันนี้ต้องจบสิ้นกันสักที

0: มึงรออยู่ตรงนี
1: ้นายครับเหมือนว่าตำรวจจะบุกเข้ามาครับ
2: ดีถ้ามันเข้ามามันจะได้เห็นว่าอีนางพญางูผีมันมีตัวตนจริงๆและมันนี่แหละที่ฆ่าทุกคน
3: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าก็จงภาวนาให้มีชีวิตรอดจนถึงตอนนั้นก็แล้วกัน

ลิชาอยู่ที่นี่นะลูกอยู่ที่นี่ใช่หรอ อยู่ที่นี่

0: ยังพยายามผี
1: Nice!

0: องครับมันเล่นอุซี่เลยครับกองสงสัยจะเข้าไปลำบากแล้วล่ะครับ
1: จ้าจัดการมันก่อนเลยใจยุ่งกันให้ผมนะ
0: ได้ครับกอง

0: สุเกตสุเกต
1: คุณสารัตคุณสารัตช่วยยายไหมด้วยครับเจ้าแม่นางพญางูสิงร่างยายไหมครับ
2: สุเกตนายถูกยิงนี่จะส่งรีบพาสุเกตออกไปข้างนอกเร่งรีบรถพยาบาลเลย
1: ครับพ่อ
0: เกตอดทนไว้ก่อนนะ
1: คุณสารัตช่วยยายไหมด้วยนะครับ
0: หนีไปเลยครับ
1: ครับ
0: ระวังนะครับ
1: โอ้ย

ชาหมูผีตายแน่

0: วิชาพ่อขอโทษลูกพ่อไม่ตั้งใจจะแทงลูกเลย
1: หนีไปอย่าให้เขาขับรถไป
0: ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะพ่อวิชาก็ขอโทษวิชาไม่เป็นไรพ่อไม่พี่เจ้าลิชา

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วหยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
4: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
5: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: เซนฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
14: รักกูโลกเลย
15: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
13: คู่ต่อสู
16: ้ตลกมากอ่ะ
17: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
18: คุณโพลิส
19: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
13: คู่แค้น
20: มันฆ่าพ่อเราม
21: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
22: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
13: คู่ตรงข้าม
23: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
24: อยากลองดีกับกูใช่ไห
25: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
13: คู่เพื่อน
26: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
13: คู่ใครกันแน
27: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
28: เฮ้ยฮัลโหล
27: ต่อวะ
13: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
29: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
30: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
31: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
32: ปากสะอาด
33: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
34: ดีต่อเหงือกและฟัน
35: รสดีใช้ง่าย
33: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
34: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
36: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
37: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
38: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
37: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
39: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
40: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
39: เพราะเราปิดผมขาว
40: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
39: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
40: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
39: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
41: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
42: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพรคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
28: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพรจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
29: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
28: กูสัญญา
43: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

ไอ้นรสิงห์เวรกรรมมันตามเจ้าทันจนได้สาแก่ใจข้าเหลือเกิน

0: จะฆ่ามึง
1: ฆ่าข้าแบบที่ฆ่าลูกสาวเจ้าเองนั่นหรือ
0: กูจะฆ่ามึงไปก่อน
2: นั่น
0: ไปก่อนไอ้งูพี่ไอ้งูพี
3: ่ไอ้ชาวบดีสาริชาชีพจรยังเต้นอยู
4: ่ไป
3: อัญชวดีอย่า

0: ยาวดีปล่อยยายใหม่ให้เป็นอิสระเถอะนะผมขอร้องแล้วคุณเอาตัวผมไปแทน
1: ท่านคือคนสุดท้ายที่จะต้องชดใช้ให้ข้าอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นข้าจะใช้ร่างของนางมณีวันเพื่อที่จะทำให้พลังอำนาจของข้ากลับมาเช่นเดิมอีกแค่คืนเพ็ญเดียวเท่านั้นข้าก็จะได้ร่างของนางมณีวันมาครอบครองโดยสมบูรณ
0: ์อัญญาวดี
1: ท่านจงอยู่กับความทุกข์ทรมานที่ต้องสูญเสียคนที่ท่านรักเสียเถอะชัยวงศ์

0: กองครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้นะครับ
1: ขอบคุณมากจ้ะ
0: ครับ
2: ที่พวกเขาต้องมาบาดเจ็บแบบนี้เพราะกูเป็นต้นเหตุแท้ๆเลยวะ
1: มึงอย่าโทษตัวเองเลยมันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอก
2: กูก็อดคิดไม่ได้ป่ะวะถ้าชาติก่อนกูไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญญาวดีไม่ไปทำร้ายเขาเรื่องทั้งหมดมันก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนี
1: ้ชาติก่อนห้าร้อยกว่าปีมาแล้วอะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเจ้าแม่นางพญางูเขาก็อยู่แต่ในเทวรูปอย่างเดียว

0: ร่างของนางมณีวรรณมาแล้ว
1: ใช่ร่างของนางมณีวรรณทำให้พลังของข้ากลับคืนมาอีกคืนเพ็ญเดียวร่างของมันก็จะกลายเป็นร่างของข้าโดยสมบูรณ์

0: าเสียใจที่ข้าช่วยคดชคินไว้ไม่ได
1: ้คดชคินได้ทำหน้าที่ปกป้องเจ้าแม่ด้วยชีวิตของเขาแล้วเจ้าค่ะถึงแม้คดชคินจะจากข้าไปแล้วแต่ความรักของเขาจะคงอยู่ในใจข้าตราบชั่วนิรันดร์

0: อีกแค่คืนเพ็ญเดียวเท่านั้นข้าก็จะได้ร่างของนางมณีวันมาครอบครองโดยสมบูรณ์ท่านจงอยู่กับความทุกข์ทรมานที่ต้องสูญเสียคนที่ท่านรักเสียเถิดชัยวงศ
1: ์สารัต
2: สารัตเป็นไงบ้างลูก
3: ผมไม่เป็นไรครับพ่อแต่ว่าสาริชาถูกแทงโดยรับบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับส่วนสุดเขตก็ถูกยิงที่ขาตอนนี้ทั้งคู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
1: แล้วหนูยายใหม่แล้วลูก
3: อัญวดีเอาตัวยายใหม่ไปแล้วครับเข้าร่างยายใหม่แล้วกลายเป็นงูเลื้อยออกไปต่อหน้าต่อตาผม
1: หนูยายใหม่น่าสงสารจังเลย
3: ตอนนี้ผมมีเวลาเหลือแค่คืนวันเพ็ญเดียว
2: คืนวันเพ็ญเดียวหมายความว่ายังไงลูก
3: ในคืนวันเพ็ญหน้าร่างของยายใหม่จะกลายเป็นของอัญวดีครับพ่อ

0: อากำแพงอาแสงชัย
1: เป็นจังไทลา
0: ใช่เนี่ยคือล่ะครับอาครับผมซอยน้องไว้บ่ได้ครับอาผมซอยใหม่ไว้บ่ได้ครับ
2: สุดเขตโตเป็นจังไดล่ะโตเจ็บหลายบ่ฮะบ่ต้องคิดหยังหลายเด้อสุดเขตเด้อโตเฮ็ดดีที่สุดแล้วอาฮู้โตว่าเป็นอีหยังหลายเนี่ยอาก็ดีใจแล้ว
0: แต่ผมเป็นห่วงไหมครับอาผมอยากไปซอยไหมครับอา
2: สุดเขตอาฮู้อาฮู้ว่าโตเป็นห่วงน้องอาฮู้ว่าโตอยากออกไปซอยน้องแต่ว่าโตจะออกไปได้จังไดตอนนี้ย่ามนี่โตก็เจ็บจังสิเอาเป็นว่าขั้นโตดีขึ้นจักน้อยแล้วเขาจังมาคิดว่าเขาจะออกไปซอยน้องจังไดดีบ
0: ่ผมผิดเองครับที่ผมซอยน้องไว้บ่ได้ผมผิดเองครับอา
1: อย่าโทษตัวเองเด้อล่ะคิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของยายใหม่ยังเชื่อว่ายายใหม่เป็นคนดีความดีต้องคุ้มครองยายใหม่ให้ปลอดภัยขึ้นมาสู่พวกเขา
2: ก็เชื่อจังซั่นนะยาสุขคืนอีหยังหลายตอนนี้นอนพักรักษาตัวให้หายแล้วเขาจังเมื่อคืนกันว่าเขาจะไปซอยน้องจังไหนเนอะ
1: อาณา

0: ุณต้องเข้มแข็งนะจะได้กลับมาทะเลาะกันอีกไงผมรอคุณนะ
1: เอานะอย่างน้อยตอนนี้ริชาก็ยังมีชีวิตอยู่เราต้องมีความหวังว่าเขาจะหายดี

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: หนูนิชาเป็นไงบ้างลูก
2: อาการยังทรงๆอยู่เลยครับพ่อ
3: น่าสงสารหนูนิชานะคะคุณ
1: นิชายังอยู่ในมือหมอผมเป็นห่วงหนูยายใหม่มากกว่าเรามีเวลาอีกแค่คืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้เท่านั้นเอง
4: คืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้ทำไมเหรอครับ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ของยายใหม่ครับ
3: สวัสดี
4: ครับว่ายังไงครับคืนวันเพ็ญที่ถึงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับยายไหมครับ

0: ผมว่ามาถึงขนาดนี้แล้วพูดความจริงมาเถอะครับเราก็ร่วมชะตาเดียวกันแล้วผมกับภรรยารับได้
1: คืนวันเพ็ญที่จะถึงเนี่ยอัญวดีจะยึดครองร่างของยายใหม่ได้นะแล้วเราจะไม่สามารถช่วยอะไรยายใหม่ได้อีกเลย
2: ขอยายใหม่ลูกเป็นเวรเป็นกรรมเอียงของลูกต้องมาโดนเจ้าแม่ทำร้าย
0: คืนวันเพ็ญน่ะที่สิมาฮอดนี่เนี่ยเขายังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวเขาจังมาคืดอ่านกันว่าเขาจีซอยย้ายไหมลูกสาวเขาจังไหน
3: ผมจะเข้าไปช่วยย้ายไหมเองครับ
4: สารัตน์ลูกลูกเป็นแค่คนธรรมดาเครื่องรางของขลังอะไรก็ไม่มีแล้วถ้าอัญวดีเอาตัวลูกไปอยู่ด้วยลูกจะเอาอะไรไปสู้กับเขา
3: ความจริงใจนะครับแม่ก่อนหน้านี้ผมเคยมีเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันตัวแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถช่วยแก้ไขอะไรได้เลยตอนนี้ผมคิดว่ามีแค่ความจริงใจและความหวังดีต่อเขาที่จะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ครับ
4: แล้วถ้าอัญวดีไม่ยอมปล่อยตัวลูกออกมาพ่อกับแม่จะอยู่กันยังไง
1: มีเวลาลูกค่อยๆ คิดไปขอให้การเข้าไปในถ้ำพญางูเป็นทางเลือกสุดท้ายก็แล้วกันลูก
5: สารัตน์กูเข้าใจนะว่ามึงรู้สึกผิดกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่มึงจะมั่นใจได้ยังไงวะว่าการที่มึงเข้าไปแล้วเจ้าแม่นางพญางูจะยอมปล่อยยายใหม่ให้เป็นอิสระแล้วถ้าเกิดเขาอยากเอาชีวิตมึงไปด้วยล่ะ
0: คุณสารัตน์ครับผมว่าผมเห็นด้วยกับความคิดของทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะรักแล้วก็เป็นห่วงใยไหมมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่อยากให้คุณสารัตน์จะต้องเอาชีวิตเข้าไปสังเวยให้กับเจ้าแม่นางพญางูอีกเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหลือเกินนะฮะตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีประเด็นหนึ่งนะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมมีการโต้เถียงกันกับกรณีที่หน้าสน.ทองหล่อคุณผู้ชมครับกับเหตุการณ์ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิฮะซึ่งมีการประชิดตัวกันจนสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาจารย์สมชัยล้มลงไปนะฮะคุณผู้ชมครับแต่คู่กรณีก็แก้ต่างบอกว่าเป็นเพราะตัวเองเป็นคนบ้าจี้นะครับแฮนด์จักรยานมาจี้เอวจนมือกระตุกไปโดนจนทำให้อาจารย์สมชัยล้มเหตุการณ์นี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่วันนี้คุยกันมันๆแน่นอนกับคอการเมืองตัวจริงนะฮะคุณผู้ชมครับและสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันในสภาที่มีการเตะทวงดันยัตติไฟใต้เข้ามาตัดตอนจนรายงานกกต.ปลิวกระเด็นออกไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้สอเขาว่าสภาจะเดือดอีกระรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะฝ่ายค้านเขาเตรียมอาจจะใช้เวทีพิจารณางบประมาณปาดหน้านะฮะยัดไส้กกต.เข้ามากลางสภาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมวงในยังมีการปล่อยข่าวสะพัดนะฮะบอกว่าวันที่14กันยายนซึ่ง1สัปดาห์จากนี้จันหน้านี่แหละครับกกต.อาจจะมีมติสั่งฟันสว.ล็อตใหญ่ถึง136คนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะคุณตู่จตุพรบอกนะฮะว่าเขาได้ข่าวมาว่าร้อยอัพแหละวันนี้จะมาเจาะลึกอ่านไตทุกเกมอำนาจนะฮะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะก็พูดชัดเจนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายแล้วนะครับไม่กลัวตายนะฮะเขาบอกขอทวงคืนประเทศให้กับคนไทยทุกคนจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะครับกับ2ท่านครับท่านแรกครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะอดีตส.ส.ครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการผมไม่เถียงนะครับเอาเก็บตกเรื่องนี้ก่อนเลยคุณเทพไทยอาจารย์โก้คุณผู้ชม
2: ตกไปเมื่อไหร่อ่ะ
1: เก็บตกเอางี
2: ้ตกไปแล้วเก็บมา
1: เออคนพูดทั้งสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงประเด็นนี้เหตุการณ์เป็น Talk of the Town จริงๆครับคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าเราดูผิดตกลงมันยังไงก็คือเหตุการณ์นี้ครับคุณณัฐวุฒิวงเนียมเดินเข้าไปจับแขนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นอดีตกกต.จนทำให้อาจารย์เนี่ยตกจักรยานหน้าสน.ทองหล่อไปต่อหน้านักข่าวต่อหน้าตำรวจนะฮะจากนั้นก็เกิดการปะทะคารมกันโดยคุณณัฐวุฒินะฮะมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมกระชากหมวกอาจารย์สมชัยนะฮะมันมีตอนนั้นมาทีมงานเดี๋ยวเปิดได้เลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมดูนี่ป้าบดึงออกไปเลยฮะซึ่งต่อมาฝ่ายอาจารย์สมชัยก็ได้แจ้งความนะฮะแจ้งกล่าวหานายวัฒนัฐวุฒิในข้อหาทำร้ายร่างกายลักทรัพย์และทำลายทรัพย์สินนะครับ

0: ขณะที่ฝั่งนายณัฐวุฒิก็ชี้แจงแก้ต่างนะครับบอกว่าวันนั้นตนเองยืนรออยู่เฉยๆแหละแต่อาจารย์สมชายเนี่ยปั่นจักรยานมาแล้วเอาแฮนด์มาโดนเอวของตนเองซึ่งนายณัฐวุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนบ้าจี้มันก็เลยกระตุกไปที่อาจารย์โก้ก่อนอาจารย์โก้รู้สึกจะมีโพสต์ประเด็นนี้หลายครั้งเหมือนกันนะอาจารย์เอางี้เขาบอกผมเป็นคนบ้าจี้พอโดนเอวแล้วมือมันกระตุกไปเองเนี่ยในทางการสื่อสาร
1: นี่เหตุผลนี่มันใช่ไหมอาจารย์
2: อาจจะโดนเอวจริงก็ได้สี่ข้างเลยทะลอก
0: นั่นไง
2: ก็เลยต้องแถไปเรื่อย
0: ๆไม่รู้นะอ่านแต่เขาอธิบายแบบนี
2: ้แต่คือประเด็นคือผมว่าสังคมทั้งสังคมนะครับผมว่าคงไม่มีใครเหลืออีกแล้วที่ไม่ถล่
0: ม
2: ทนายณัฐวุฒิตรงนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นที่จะต้องถล่มทนายณัฐวุฒิต่อแต่ผมอยากจะให้สังคมสังเกตสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีสัญญาสำคัญมากนั่นก็คือใช่ไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยทนายณัฐวุฒิไปจับแขนของอาจารย์สมชัยแล้วก็ผลักล้มลงไปทั้งจักรยานทั้งคนนะครับแล้วมันก็จบโดยตำรวจเชิญทนายณัฐวุฒิออกด้วยความนุ่มนวลละมุนละม่
0: อม
2: แต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยน่าสนใจอย่างมากระหว่างทางพอผลักล้มแล้วระหว่างทาง1นักข่าวสาว PPTV ออกมาห้ามปรามทันทีทันควัน2อาจารย์สมชัยพูดร้องออกมานะครับระหว่างทางว่าตำรวจจัดการเลย18ครั้งถูกต้องผมนั่งนับผมนั่งนับ
0: นี่อาจารย์โก้นั่งนับเลยเหรอว่า
2: เมื่อเช้าผมตื่นเช้ามากแล้วมันว่างผมนั่งนับ18ครั้งอาจารย์สมชายร้องว่าตำรวจจัดการด้วย9ครั้งอาจารย์สมชายร้องว่าทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกาย9ครั้งนะครับและทนายณัฐวุฒิทำอะไรระหว่างนั้นยืนชี้หน้
0: า
2: ด่าข่มขู
0: ่
2: ท้าทายเรียกว่าไอ้ต่อเต่
0: า
2: 2ครั้งและหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกกระชากหมวกออกไปทั้งหมดทั้งปวงนี้ระหว่างทางนี้ตำรวจทำอะไรอยู
0: ่
2: ตำรวจตอนแรกก็ไม่อยู่ตรงนั้นพอมาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ตำรวจทำก็คือสะกิดศอกสะกิดแขนสะกิดไหล
0: ่
2: ลูบพุงแล้วก็พูดว่าพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วก็เชิญออกไปเหตุการณ์อันนี้อะไรคือสิ่งผิดปกติตำรวจคือสิ่งผิดปกติและเหตุการณ์แบบนี้แหละมันทำให้คนอย่างทนายณัฐวุฒิสามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมนี้เรื่องอำนาจในสังคมนี้วางอำนาจบาดใหญ่ได้ในสังคมนี้ทั้งที่คนแบบนี
0: ้
2: มีในทุกสังคมมีแต่เพียงบางสังคมเท่านั้นที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตได้ก็เพราะว่าตำรวจและกฎหมายของเราเป็นเช่นนี้
0: คุณเทพไทยมองแล้วเอ๊ะมันมีมิติเรื่องของการเมืองหรือเปล่ามันมีมิติเรื่องของเอ๊ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อยู่ดีๆมันจะไปเกิดเหตุการณ์นี้หน้าสน.ทองหล่อแบบง่ายๆมันเหมือนมันอยู่ดีๆก็ปะทุขึ้นมา
3: ไม่มีการเมืองเลย
0: ไม่มีเบี่ยงเบนความสนใจอะไรยังไงไม่มี
3: การมุ้งการมุ้งเพราะว่าไปว่าอาจารย์สมชัยเป็นตุ๊ดบ้
0: าง
3: เป็นเสือใบบ้างอะไรบ้างแกก็ไปกล่าวหาใช่ไหมคือเดี๋ยวที่อาจารย์โก้แกสงสัยว่าทำไมตำรวจปฏิบัตินิ่มนวลดีมากก็คือว่าโรงพักนี้เนี่ยผมไปสอบถามอาจารย์สมชัยไปถามข้อมูลแล้วว่าทำไมเกิดที่เรื่องที่โรงพักนี
0: ้ครับ
3: แล้วโรงพักนี้วันก่อนเรื่องคุณไอ้ก็โรงพักนี
0: ้อืม
3: คือเข้าใจว่าอาจารย์สมชัยเข้าใจว่าคุ้นเคยกับโรงพักนี้ไ
0: อ้
3: ณัฐวุฒิเนี่ย
0: อืม
3: แล้วก็ตำรวจก็อาจจะเมื่อเกรงใจคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุ้นหน้ากันแล้วก็มากันบ่อยอะไรเงี้ย
0: นี่เหตุการณ์ที่ตอนนั้นกับคุณไอซ์นะฮะคุณผู้ชม
3: เนี่ยที่โรงพักนี้แหละเพราะตำรวจก็เลยปฏิบัติแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยสกิดสเกาอะไรอย่างเงี้ยคือตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องจับเลยลากไปเลยไม่ต้องจับหรอกไม่ต้องใส่กุญแจมือนะลากไปพล
0: ก็ดึงตัวออก
3: ดึงออกมา
0: ดึงออกมาก่อน
3: แล้วอันนี้ตำรวจกว่าจะมาหูนานมากไอคนใส่เสื้อกั๊กอ่ะต้องพยักหน้าว่ามาก่อนมาก่อนตำรวจไปอยู่ในห้องแอร์อากาศร้อนไงไปอยู่ในห้องแอร์คราวนี้กว่าจะออกมาต้องพยักหน้า
0: ครับ
3: ผมก็เลยเสนอไงว่าเอาชุดตำรวจเนี่ยให้น้องนักข่าวกูใส่ได้ไหมอ่ะเพราะก็ทำหน้าที
0: ่
3: ห้ามปรามได้ดีไง
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายณัฐวุฒิเนี่ยนะที่คุณบอกว่าไปอะไรนะเอาแงนไป
0: ไม่รู้เขาพูดต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแฮนด์มันมาโดนผมจักรจี้ผมก็เลยกระตุกไปโดนนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เขาบอกเดี๋ยวก่อนไอ้ภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแชร์กันไประวังนะผมฟ้องนะเพราะมันคือ AI ไม่รู้นะนี่ผมตามข่าวตาม
3: ว่า
0: เท่าที่ผมเข้าใจใช่ไหมทีมงานเช็คนิดนึงเพราะเขาพูดอย่างนี้บอกว่ามันคือ AI เพราะเขามีทีมทนายที่คอยเก็บภาพทุกมุมเรียบร้อยแล้วจะมาเปรียบเทียบกันเลยว่าเนี่ยถูกสร้างด้วย AI ไม่รู้เขาพูดแบบนี้เช็คด้วย
3: คือถ้าหากว่าชนพุงจริงแล้วแกตกใจจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้าจริงนะเพราะว่าบ้านผมก็เรียกว่าลาต้าลาต้านี่แปลว่าคุณลาต้าแบบว่าเวลาบาจี้อ่ะโอเคภาษาใต้ก็เรียกว่าลาต้าลาต้าลาต้าลาต้าแบบตกใจแล้วเวลาสําหรับอุทานคําแปลกๆอะไรเนี่ยเป็นไปได้ถ้าโดนนะแต่ว่ามันไม่โดนมุมเค้ามองมุมไหนมันไม่โดน
2: ไม่รู
3: ้ปัญหามันก็คือคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกสบายดีหรือเปล่าปัญหาบ้านผมก็ไม่บายสบายดีหรือเปล่าไม่บายคุณไม่บายคือไม่สบาย
4: คือจะ AI หรือไม่ AI มันพิสูจน์ง่ายมากเลยอันเนี้ยอันนี้มันเห็นตามคำกล่าวอ้างของเขานะ
3: มันเห็นชัดกี่มุมล่ะคุณ
4: นั่นแหละ
3: มันเห็นทุกมุมทุกช่องทุกช็อต
4: ถ้าอย่าง
3: น
4: ี้ผมไปต่อ
3: ไม่นี่ถ้าหากว่าไม่อยู่ตรงนี้นะไม่มีกล้องวงจรปิดไม่น่าโรงพักนะผมว่าเป็นเรื่องอื่นเลยนะ
4: อ
3: ันนี้บังเอิญว่าเป็นคือแกผมว่าคุณณัฐวุฒิแกอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่มีกล้องอะไรไม่มีอะไรม
4: ั้งยืนถ่ายกันขนาด
3: นี้ก็นั่นแกเข้าใจผิดไงแกนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานอะไรมั้ง
4: งั้นไปต่อคุณเทพไทยพอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณณัฐวุฒิกับคุณอาจารย์สมชัยเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าทำไมถึงมาถึงจุดเดือดมันต่ำจังเลยปุ๊บแล้วเกิดเรื่องนี
3: ้ไม่เขาฟ้องร้องกันมาก่อนหลายคดีอีลุงตุงนังกันไปหมดตั้งแต่คุณอาจารย์สมชัยไปร้องนะครับไปเปิดโปงว่าแกเป็นอัยการแล้วถูกไล่ออกไล่ออกคดีอะไรบ้างแล้วแกไล่ออกแล้วเนี่ยแกก็ไปสมัครส.ส. อาจารย์สมชัยก็ตามไปร้องเรียนอีกเสร็จแล้วอาจารย์สมชัยก็บอกกกต.อีกแกกกต.เก่าเนี่ยแกก็บอกว่าถูกไล่ออกเนี่ยขาดคุณสมบัติในการสมัครไม่มีคุณสมบัติและสมัครได้ไงโดนคดีอาญาอีกแล้วก็โอ้ยเยอะแยะไปเลยอันนี้ก็ฟ้องไปฟ้องมาอีลุงตุงนางกันเนี่ยเป็นคู่กรณีกันไง
4: แต่อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือคนที่จะต้องตำหนิหนึ่งในนั้นก็คือตำรวจเขาไม่ทำอะไรเลยคุณเทพไทยมองไง
3: ก็แน่นอนแหละคุณดูดิเกิดได้โรงพักถ้าเกิดในตลาดนัดอะไรเนี่ยผมว่าตำรวจกว่าจะมามันนานไงหรือเกิดในหมู่บ้านอันนี้หน้าโรงพัก
4: อาจารย์ก็นั่งนับเลยนะตำรวจแล้ว
2: ไม่ก็คือเวลาผมดูผมจะพยายามสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไหมตามภาษานักวิเคราะห์เราต้องดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นผิดปกติก็ได้ยินอาจารย์สมชายพูดอยู่นั่นแหละว่าตำรวจจัดการด้วยตำรวจจัดการด้วยทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายผมว่าเอ๊ะพูดหลายครั้งแล้วเขาพูดกี่ครั้งก็วนกลับไปดูนะครับเน้นอีกทีทุกสังคมมีทั้งคนดีมีทั้งคนเลวไม่แปลกUh-huh. เราจึงมีตำรวจเราจึงมีกฎหมายแต่สังคมที่คนเลวนี่มันเจริญได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ก็คือสังคมที่ทั้งตำรวจและกฎหมายไม่ทำงานและนี่คือสิ่งที่เราเห็น
4: อาจารย์ก็ดันเป็นคนที่แบบนะสื่อสารทางการเมืองด้วยนะเพราะทุกอย่างจะเป็นการสื่อสารหมดเลยนะอาจารย์ก็จับอันนี้หนึ่งสั้นๆเดี๋ยวผมจะไปประเด็นต่อแล้ว
3: คือไปผมให้ข้อคิดสังคมหน่อย
4: มาข้อคิด
3: ว่าในสังคมปัจจุบันนี้น
4: ะ
3: คนที่เดินอยู่ในสังคมเนี่ยนะคนที่ไม่ปกติมันจะเยอะมากนี่ไม่แก่คุณณัฐวุฒินะเดี๋ยวหาว่าผมไปว่าคุณณัฐวุฒิคนป่วยเนี่ยเยอะในสังคมเรานะคนป่วยเยอะแล้วระหว่างคนบ้ากับคนอะไรนั่นน่ะมันคาบเกี่ยวมากคนฉลาดนะมันคาบเกี่ยวกันมากนะพลิกนิดเดียว
4: บาง
3: บางมันอาจจะบ้าก็ได้อะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูต้องระมัดระวัง
4: เอาอย่าง
3: น
4: ี้สำหรับเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันที่4กันยายนซึ่งเป็นวันที่นายณัฐวุฒิพบกับนายอาจารย์สมชัยเนี่ยเจ้าตัวยืนยันนะฮะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญและปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงโดยอ้างว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการถูกแฮนด์จักรยานชนบริเวณเอวและเป็นความผิดลหุโทษที่ตัวเองปฏิเสธไว้ก่อนทั้งยืนยันด้วยว่าภาพเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อที่ถูกเผยแพร่ไม่ใช่ภาพจริงฟังนะฮะนี่คือคุณณัฐวุฒิพูดเองนะผมเอาคำพูดของท่านมาพูดนะบอกว่าไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อด้วย AI พร้อมบอกว่าจะยังไม่เปิดหลักฐานเพราะเตรียมนำไปใช้แจ้งความนายสมชัยในข้อหาแจ้งความเท็จในสัปดาห์นี้หมายความว่าอะไรสรุปง่ายๆเขาบอกว่าไอ้ภาพที่คุณแชร์กันเหรอมันเป็นภาพ AI ภาพของจริงผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะเอาภาพของจริงนี่แหละไปแจ้งความอาจารย์สมชัยในข้อหาแจ้งความเท็จภายในสัปดาห์นี้วันนี้วันจันทร์รอจนถึงวันศุกร์เดี๋ยวดูนะฮะว่าวันไหนเขาไปแจ้งความ
3: ไม่ผมเตือนนะตะวุฒิหน่อยนะ
4: เตือนว่า
3: ระวังจะโดนอีกคดีนะ
4: คดีอะไรฮะ
3: ปลอมแปลงพยานหลักฐานอีกนะผมเตือนไว้ก่อนนะ
4: นั่นไง
3: ถ้าหากว่าคุณถ้าหากว่าหลักฐานคลิปคุณไปบอกว่าไม่มีนะโดนแงนมาทิ่มพุงอะไรนั่นแล้วก็ตกใจอะไรเงี้ยนะบ้าจี้อะไรเนี่ยแล้วถ้ามีคลิปนี้ขึ้นมาจริงนะระวังนะผมเตือนอีก
4: โอเค
3: จะโดนอีกคดีไง
4: เอางี้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณณัฐวุฒิเดินทางไปยื่นเรื่องต่อผบตร.เรื่องอะไรเรื่องขอให้ออกหมายจับอาจารย์สมชัยและพวกรวมทั้งหมด6รายเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะนี่ เพื่อไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผบ.ตร.

0: โดยตรงเพื่อเร่งรัดให้กำชับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรพร้อมพวกรวมทั้งหมด6รายในคดีอะไรฮะคดีเปิดรับบริจาคเงินระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งอ้างว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนี่วันนี้เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องแทนท่านผบ.ตร.นะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับเราเคยพูดไปแล้วนะครับนายณัฐวุฒิเคยเป็นทนายความให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการฟ้องร้องคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแต่หลังจากเหตุการณ์ผลักจักรยานล้มที่สังคมเข้าใจนะครับคุณสุชาติได้ออกแถลงข่าวชัดเจนบอกว่าไม่ได้ใช้บริการสำนักกฎหมายของนายณัฐวุฒิอีกต่อไปและยืนยันว่าคดีจบก็จบกันไปคุณสุชาติไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ
1: เดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมคร
0: ับ เชิญเสริม
1: คือเข้าใจว่าคุณสุชาติไม่เกี่ยวแล้วแต่คำถามมีอยู่ว่าทำไมคุณสุชาติถึงจ้างคนคนนี้ตั้งแต่แรกเพราะผมมีความมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าทนายณัฐวุฒิไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นแบบนี้เมื่อ2วันที่แล้วเขาก็เป็นแบบนี้ของเขามาตั้งนานแล้วแล้วทำไมคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นถึงรัฐมนตรีจ้างทนายณัฐวุฒิมาว่าความให้ตนในเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ได้มีการตรวจเรซูเม่ไม่ได้มีการตรวจประวัติไม่ได้มีการอะไรเลยเหรออ
0: าจารย์ก็เพื่อตอบตรงนี้ผมก็มีพอมีข้อมูลคุณเทพไทยเสริมได้นะฮะเข้าใจว่าคุณณัฐวุฒินี่คือก็เป็นนักกฎหมาย
2: นักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียง
0: ตรงนี้หรือเปล่าที่คุณสุชาติอาจจะเฮ้ยโอ้คนเป็นนักกฎหมายนี่มีชื่อเสียง
2: คือเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายมหาชนแล้วสื่อทีวีบางช่อง
0: เอานี้คุณจะรับประวัติใช่ไหม
2: ไม่พอสรุป
0: ใช่ไหมโอเคสรุปสั้น
2: มาแล้วมาถึงก็ดังหน้าจ
0: อ
2: พอดังหน้าจอพรรคการเมืองบางพรรคก็เอาไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายจุดหมายก็รู้ไตว่าเออไลน์มันออกก็ไล่ออกไล่ออกก็ดูเออแบบชงจางดีอันนี้สุชาติเนี่ยแกฟ้องกับคุณไอ
0: ้
2: ก็กล่าวว่าประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันไงก็เลยจ้างคนเนี้ยไปช่วยคุณไอ
0: ้โอเคเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วนะครับทนายณัฐวุฒิเนี่ยจะเอาหลักฐานไปแจ้งความกับอาจารย์สมชัยที่บอกว่าเนี่ยภาพที่ปรากฏที่เราแชร์กันอยู่เป็นภาพ AI ใช่ไหมเขาบอกเขามีหลักฐานของจริงนะอาจารย์โก้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามจากเรื่องนี้ไปเลยนะไปอีกหนึ่งเรื่องสภาอาทิตย์นี้ฮะอาทิตย์ที่แล้วสภานะฮะร่มไม่ได้ร่มหรอกแต่ไอรายงานของกกต.เนี่ยมันร่มเพราะว่ามีการดันนะฮะยติด่วนเรื่องของไฟใต้ขึ้นมาปรากฏก็ไม่ได้อภิปรายเรื่องของกกต.รายงานกกต.ทั้งที่คุณแสวงบุญมีนั่งรออยู่ในห้องแล้วกับทีมตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ได้พูดอะไรเลยคราวนี้สัปดาห์นี้เดือดเพราะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลนะครับพิจารณาว่าเนี่ยวันนี้จะมีการครบงบประมาณใช่ไห
2: ม
0: วาระ2วาระ3นะครับอาจจะมีการหยิบยกประเด็นของกกต.เข้ามาอยู่ในการพิจารณาด้วยจะเป็นอย่างไรขออนุญาตพักสักครู่และกกต.เองนะครับได้ข่าวมานะฮะว่าจะฟัน136 สว.ในวันที่14 กันยายนสักครู่เดียวกับมาติดตามครับ

0: ยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair
4: พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%
3: ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้น

0: บำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
11: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
12: ์กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
14: บลิสสูตรซักด่วน
15: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
16: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
17: ์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
18: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
19: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
20: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
21: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมชมไปถึงในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณเทพไทยอาจารย์โก้นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับผ่าน YouTube ตอนนี้นะฮะรบกวนช่วยโหวตให้เราหน่อยได้ไหมครับนี่คือโหวตของเราเราถามว่าคุณคิดว่ากกต.จะมีมติส่งฟ้องหัวสว.อย่างไรส่งยกแผงส่งฟ้องบางคนหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตกันประมาณ 1,300-1,400 โหวตผมขอจบสัก 3,000 โหวตนะฮะอย่าให้เสียชื่อคุณเทพไทย
22: ใช่ใช่ใช่เชียร์กันมาหน่อยส่งมาหน่อยกองเชียร์กองเชียร
21: ์แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อมูลวงในที่เขาบอกว่าจะมีการฟันสว136คนในวันจันทร์ที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมครับไปเรื่องนี้ก่อนฮะพระอาทิตย์ที่แล้วนะฮะสภาเดือดจัดๆนะฮะโดยเฉพาะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมที่ตอนแรกเตรียมข้อมูลและตั้งธงจะซักฟอกการทำงานของกกต.โดยเฉพาะคณะรีของเรื่องหัวสว.กับบาร์โค้ดเลือกตั้งนะครับแต่เกมในสภาเกิดพลิกผันฮะเมื่อฝ่ายรัฐบาลเสนอญัตติด่วนเรื่องปัญหาไฟใต้เข้ามามาแทรกในระเบียบวาระส่งผลให้รายงานผลการทำงานของกกต.ที่คุณแสวงบุญมีพร้อมกับทีมงานเนี่ยมานั่งรอตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะครับถูกเลื่อนออกไปสัปดาห์ที่แล้วหนีพ้นสัปดาห์นี้มีคิวพิจารณางบประมาณรายจ่ายวาระ2และ3แววมาว่าฝ่ายค้านจะใช้เวทีงบประมาณเป็นช่องทางในการลากประเด็นกกต.และหัวสว.กลับเข้ามาอภิปรายอีกรอบคิดว่าศึกรอบนี้สภาจะแตกอีกหรือไม่และฝ่ายรัฐบาลจะมีมุกไหนมาสกัดในคนที่เคยอยู่ในสภาท่านเทพไทยคิดว่ายังไง
22: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเขาจะอภิปรายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
21: ถูก
22: คือวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีวาระรายงาน
21: ครับ
22: การปฏิบัติหน้าปันการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ
21: ครับผม
22: โดยปกติไม่มีใครสนใจหรอกแล้วก็ไว้วันพฤหัสแล้ววันพฤหัสเนี่ยไม่ได้ลงมติอภิปรายผ่านไงให้มันผ่านให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับอภิปรายให้มันจบไป
21: ครับผม
22: แล้วส.ส.ก็กลับบ้านแต่บังเอิญว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกกต.แล้วมันได้จังหวะนี้พอดีฝ่ายค้านเขาก็หมายมั่นปั้นมือจะอภิปรายโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะอภิปรายสักพ่อไง
21: ครับ

0: คราวนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลกลัวจะถูกถึงลูกหลงโดยตัวเองด้วยพลาดพิงถึงตัวเองแน่นอนก็เลยเป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ขึ้นมาก็หยิบสถานการณ์ภาคใต้ขึ้นมาเสนอก่อนเนี่ยดักหน้า
1: ซึ่งสถานการณ์ภาคใต้ก็เป็นหน้าเป็นห่วงนะครับ
0: ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าทำไมคุณไม่เป็นห่วงวันที่เขาเผาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโน่นก็เผาไปร้อยกว่าจุดโน่นแต่ทำไมคุณไม่เป็นห่วงทำไมคุณตอมความรู้สึกคุณเพิ่งมารู้สึกตอนวันพฤหัสนี้อ่ะคุณแล้ววันที่เขาไปครม.สัญจรถ้าคุณเป็นห่วงนายกทำไมไม่ไปล่ะรัฐมนตรีทำไมไม่ไปล่ะ
1: อันนี้เป็นคำถาม
0: ใช่ไอ้นี่แสดงว่าเอาพูดตรงๆไหมเอาตรงๆไหม
2: เราก็ตรงไปตรงมา
1: ตรงแบบไม่มีประมา
0: ทหน้าด้านคือฝ่ายรัฐบาลคืออ้างแบบหน้าด้านๆคุณ
1: อ
0: ้างแบบหน้าด้านๆเอา3จังหวัดจะได้ป่ะเพราะเรื่อง3จังหวัดภาคใต้ก็ถือว่าโอเคเรื่องใหญ่ใช่มั้ยแต่ว่ามันผิดเวลาไงอันนี้คุณต้องการที่จะมาตีกันกรณีกกต.แล้วคุณเห็นไหมล่ะว่ามันลากยาวทำยังไงก็ได้ไอ้เรื่องจริงๆไอ้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเดียวก็จบ
1: ครับ
0: ถ้าวันเดียวมันจบวันพฤหัสนี้ก็จะได้อภิปรายเรื่องกกต.ไง
1: ครับ
0: เขาก็ไม่จบเพื่อลากวันพฤหัสทำไมลากวันพฤหัสเพราะถ้าวันพฤหัสผ่านก็มันก็จะไปถึง
1: คิวว
0: ันที่กกต.วันที่14ไง14กกต.ก็จะได้ผ่านวันคุณก็ต้องไปอภิปรายวันที่17คุณไปพิปรายไปวันที่17ประกกตมันเสร็จแล้วก็แค่นั้นเอง
1: งั้นก่อนที่จะไปที่อาจารย์ก่อนที่จะไปอาจารย์โก้คุณเทพไทยไม่ต้องกดผมก็ได
0: ้ไอ้วันคุณแบกหลังแอนคุณนั่งตัวตรงหน่อยดิ
1: ผมไม่ได้แบกอะไรเลยผมก็ทำหน้าที่เป็นคนคานไงคานสิ่งที่คุณพูด
0: เขาวางสีหน้าผมมองออกอ่ะคุณเนี่ย
1: เอา
0: ไปชูเอียอะไรมาหรือเปล่า
1: คุณเอาอย่างนี้
0: ฮะ
1: แล้วคุณคิดว่าในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสไหมเรื่อง
0: ไม่มี
1: แล้วเหรอ
0: ไม่มี
1: กกต.รายงานจบแล้ว
0: ไม่
1: ผ่านไปแล้ว
0: ไม่ผ่านตกไปรายงานวันที่17วันพฤหัสที่17
1: แสดงว่าสัปดาห์นี้ไม่มีเหรอ
0: ใช่อันนี้ถ้าทำได้นิดหน่อยก็คือวาระของงบประมาณ
1: โอเค
0: เวลาเข้างบประมาณหมวดของกกต.
1: โอเค
0: พอที่จะกล้อมแกล้มไปได้นิดหน่อยแต่ว่าไอ้พวกนี้ประท้วงมันถือว่าคุณไม่สวนคำแปลยติไว้เชื่อผม
1: โอเคเอาอย่างนี้อาจารย์โก้ถ้าเกิดมีการสกัดกั้นอีกผมไม่รู้สกัดกั้นหรือไม่สกัดกั้นต้องรอดูนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการสกัดกั้นไม่ให้อภิปรายเรื่องของรายงานของกกต.
2: ในสัปดาห์นี้นะครับมันสะท้อนอะไรถึงอาจารย์โก้บ้างครับถ้าไม่สามารถที่จะ
3: คือมันคือยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือเรียกได้ว่ายุทธศาสตร์การไม่ให้สื่อสารยุทธศาสตร์การปิดปากนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤหัสที่แล้วหรือภายในอาทิตย์นี้คุณลองนึกดูรัฐสภานะครับแล้วก็มีกกต.มามีคุณแสวงบุญมีมาแล้วฝ่ายค้านก็จะซักฟอกอย่างหนักและในรัฐสภานั้นก็มีทั้งสว.สีน้ำเงินและสว.สีอื่น
1: ๆ
3: มีทั้งสส.สีน้ำเงินและสส.สีอื่น
1: ๆ
3: มีทั้งครม.สีน้ำเงินและครม.สีอื่น
1: ๆ
3: ภายในรัฐสภานั้นก็คือครบถ้วนทุกหน้าทุกตาทุกสีและถ้ามีการยิงเรื่องกกต.ตรงนั้นออกมานั้นนี่คือพื้นที่ข่าวที่ใหญ่โตมากนี่เป็นเวทีที่ใหญ่โตมากและถ้าฝ่ายค้านลากไส้อะไรออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นข่าวไปทั้งประเทศคนก็จะพูดถึงทั้งประเทศเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือการปิดปากอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้พูดโยนไปเรื่องอื่นไม่ต้องพูดไม่ต้องซักฟอกไม่ต้องลากไส้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอาทิตย์นี้ก็จะเหมือนเดิมเขาก็จะพยายามหาวิธีไม่ให้พูดเรื่องนี้
2: อาจารย์ก็ไม่คิดหรอครับว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้มันยิ่งทำให้สถานการณ์มันย่ำแย่และหนักขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะหมายความว่ามันกลายเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากแม้แต่คุณผู้ชมรายการอยู่โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยบอกโอ้โหนี่คุณสกัดกั้นเนี่ยคุณเตะขาไม่ให้เขา
3: สถานการณ์มันหนักขึ้นในแง่ที่ว่าเราก็โมโหเรื่องเดิม เราก็บ่นก็ด่าเรื่องเดิม แต่ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นที่มีการลากไส้กลางสภาได้เนี่ย ถ้าลากไส้ออกมาได้สถานการณ์มันจะไม่ใช่แค่หนักขึ้นมันจะหนักไปเลย มันจะหนักไปเลย เพราะว่าเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่มา เราอาจจะได้สโมกกิ้งกันออกมา เราอาจจะได้ชุดคอนเทนต์ที่แบบว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ เพราะฉะนั้นสกัดกั้นไว้ดีกว่า
2: ก็เลยไม่เสี่ยง
3: มันก็ยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือการปิดปาก
0: คือไม่การพูดในสภานะคุณทิน
1: ครับผม
0: ที่เขาพูดคือการพูดในสภาก็ถือว่าพูดอย่างเป็นทางการไอ้ที่ไอติมมาพูดไอ้รอมาพูดเนี่ยเขามีความรู้สึกคุณก็พูดไปนะคุณจัดเวทีเสวนาคุณก็พูดไปใครอยากจะฟังไปแต่การพูดในสภาเนี่ยมันบันทึกเป็น หลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยมันอ้างอิงได้ในสภาเนี่ยถือว่าเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดในสภาเนี่ยถ้าเอาอะไรมาแฉเยอะๆเนี่ยมันกระทบต่อวันที่14เนี่ยมันจะทำให้กกต.เนี่ยตัดสินใจจะในการลงมติเนี่ยมันจะทำให้ตัดสินใจลำบากถ้าถูกแฉกันในสภาเยอะๆแบบนี้เอาความจริงมาพูดในสภาในสถานที่ที่เป็นทางการแต่ว่าคุณไปพูดตามที่โปรแมนคุณไปพูดที่กรุงศรีนี่เว้ยคุณพูดมารวยเขาก็ถือว่าอันนั้นคุณพูดไปคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่การเปิดโปงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
2: แต่ถ้าพูดในสภาปุ๊บอันนี้ทางการแล้ว
0: ทางการมีบันทึกมีลายลักษณ์อักษรมีอะไร
2: นั่นหมายความว่าถ้ามีการพูดกันจริงมันจะกระทบไปถึงกกต.ว่าสุดท้ายวันที่14จะตัดสินใจอย่างไรใช่หรือไม
0: ่ก็ใช่ดิมันอาจจะมีผลกระทบกับกกต.แหละเพราะว่าการพูด
2: แต่กกต.ก็ต้องตัดสินบนพื้นฐานของข้อมูลของข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในรายงานทั้งอนุ26และ36ถูกไหมฮะ
0: ทฤษฎีทฤษฎีอย่างนั้น
3: กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง
0: ทฤษฎีมันอย่างนั้นคุณในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
3: โดนรุมสองทางเลย
2: ไม่เอาก็ไม่รู้อ่ะแต่หมายถึงว่ากกต.ต่อให้จะมีการอภิปรายอะไรยังไงในสภาเนี่ย
0: ก็ไม่ควร
2: ที่จะไปกระทบกับข้อเท็จจริงที่กกต.ต้องใช้ในการลงมตินี่ครับ
0: ถ้าหากว่ากกต.ตรงไปตรงมานะตามที่คุณว่าไปตามหลักการนะมันจบตั้งแต่อนุชุดที่26แล้วมันไม่มีชุด36ไอ้มันเสียเวลาหรอกคุณไอ้นี่ที่มันตั้งชุด36เพื่อมาเป่าชุดที่26เพื่อหาทางลงเพื่อทอดบันไดให้กกต.เนี่ยได้มีทางลงว่าเห็นชอบกับอนุกรรมการชุดที่36ตาระวังยังอ่ะคุณอ่ะตามัวอยู่อ่ะมันชัดจริงๆมันเป็นแบบนั้น
2: เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าที่แบกเข้าไปแบกก็ต้องเงินเข้าไปต้องขอร้องผมเนี่ยนะแบกต้องเงินเข้าไป
0: ถ้ากกต.เนี่ยนะตรงไปตรงมาน
2: ะ
0: ไอ้คดีวสว.เนี่ยมันเสร็จตั้งแต่6เดือนหลังจากการเลือกตั้งแล้วมันไม่เลยมา2ปี3เดือนจนถึงปัจจุบันนี้อ่ะมีที่ไหนอ่ะคุณจะครบวาระแล้วเพิ่งยังตัดสินไม่ได้เลยบ้าไหมคุณว่า
2: โอเคอาจารย์โก
3: ้ครับผม
2: ต่อเนื่องกันเลย
3: ว่า
2: เอาแหละเราไม่รู้กกต.วันที่14ท่านจะออกมายังไงนะแต่ข่าววงในบอกว่าแววมาถึงหูทีมงานของผมนะนี่ทีมสืบถกเนี่ยน้องโบเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้คดีหัวเลือกสว.อาจจะฟันสว.ล็อตใหญ่ถึง136คนซึ่งที่มาของกต.ชุดนี้นะก็กต.นะซึ่งที่มาของกต.ชุดนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่กต.ชุดนี้ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันความหมายคืออะไรเพราะ4ท่านใน7ท่านเนี่ยเป็นสว.ชุดนี้รับรองมาถูกต้องไหม
0: สว.สีน้ำเงิน
2: อ่ะไม่รู้แหละ
0: ไม่ก็สว.สีน้ำเงินโหวตมา
2: โหวตมา4คน
0: น่ะ
2: 4ใน7แต่สุดท้ายรักตัวกลัวตายเหมือนกันอาจารย์ก็มองว่าสุดท้ายท้ายสุดวันที่14กันยายนนี้กกต.จะตัดสินใจฟัน136คนจากทั้งหมด229คนที่มีการตั้งข้อกล่าวหาจากอนุ26หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์สักครู่เดียวครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
3: ปากเหม็นแน่ๆ
2: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
4: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SD
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
4: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SD
8: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้น

0: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
1: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
0: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
2: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
0: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
2: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
3: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
2: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
8: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักซ์
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทรมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
12: กลับมากันต่อนะครับถูกไปถึงในช่วงนี้นะฮะคุณเทพไทยอาจารย์โก้นะครับเข้าไปเดินเลยนะครับมีข้อมูลอะไรบอกว่ามาถึงหูของทีมงานผมนะครับบอกว่า136คนนั่นคือสวที่จะถูกกกต.ฟันล็อตใหญ่เลยนะฮะก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์โก้พอมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมครับในประเด็นนี
13: ้ผมว่าใช้คำฟันไม่ได้นะครับกกต.ไม่ได้มีอำนาจที่จะฟันได
12: ้ส่งฟ้อง
13: ส่งฟ้องแต่จะส่งสำนวนที่แบบแข็งแกร่งหรือส่งสำนวนที่แบบอ่อนแออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
12: มัน
13: แล้วแต่ต้องมีมุมนี้ด้วยแต่โอเคเรายังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นคำถามแรกก็คือว่าจะส่งหรือไม่ส่งหรือว่าจะส่งเท่าไหร่นะครับทีนี้เมื่อก่อนเบรกนี่คุณทินพูดว่าถ้ากกต.รักตัวกลัวตายใช่ไหมครับก็อาจจะต้องส่งแต่ผมมองตรงกันข้ามถ้ารักตัวกลัวตายเนี่ยต้องไม่ส่ง
12: เพราะ
13: ว่าเราต้องถามขวัญว่าใครมีอำนาจพอที่จะเอากกต.เข้าคุกไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมไม่ใช่ประชาชนคนที่มีอำนาจพอที่จะทำเรื่องนี้ได้ก็คนที่มีอำนาจที่จะจัดการทั้งระบบให้มันหัวกันได้เพราะฉะนั้นถ้ากกต.รักตัวกลัวตายผมว่านะไม่ต้องส่งใครเลย
12: เอาหรอ
13: ต้องเอาใจคนที่มีอำนาจสิ
12: เอ้าไม่ต้องส่งเคยเลยก็ตอนนี้เขาเตรียมที่จะแจ้งนู่นแจ้งนี่157อะไรหลายมาตราเลยอ่ะ
13: ในประวัติศาสตร
12: ์กกต.ติดคุกก็มีแล้วนะครับ
13: กกต.ติดคุกก็มีแล้วและกกต.ที่ติดคุกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองถึงติดคุกแล้วคุณลองคิดดูซิว่าขั้วอำนาจทางการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปไหนที่จะทำให้กกต.ติดคุกได้ถ้าเป็นขั้วอำนาจเดิมไม่มีทางติดคุก
12: โอ้โหอันนี้วิเคราะห์แบบฟันธงนี้เลยเหรอ
13: ครับฟันธงครับ
12: แสดงว่าที่ถามคำถามคุณผู้ชมที่โหวตเข้ามาตอนนี้โหวตเข้ามาได้เราต่อเนื่องนะคุณคิดว่ากกต.จะมีมติส่งฟ้องหัวสว.อย่างไรนะครับก็คือส่งยกแผงส่งเลย229คนหรือส่งบางคนหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยอาจารย์โก้บอกไม่ส่งใครเลย
13: ไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ส่งใครเลย
12: คิดว่า
13: แต่ผมเพียงแต่บอกว่า
12: ถ้าก
13: กต.รักตัวกลัวตายทีนี้จะส่งหรือไม่ส่งนี่อันนี้ผมไม่ใช่หมอดูผมไม่สามารถที่จะเดาได้
12: แต่คุณคิด
13: แต่ผมพูดได้แต่เพียงว่าถ้าไม่ส่งเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากใดที่ยังเป็นขั้วอำนาจเดิม
14: คุณเทพไทยมองยังไงกับประเด็นที่อาจารย์โก้พูด
15: ถ้าหากว่ากกต.จะส่ง138ใช่ไหม136
12: 136 136
15: จริงๆมัน138
12: ตามข่าวนะตามข่าว
15: จริงๆมัน138
12: อ่าฮะ
15: 138คนส่งถ้าสมมติจะส่งนะจริงๆผมว่าพวกนี้มันไม่ได้สาระสำคัญ

0: คันนะไอ้138นะผมนี่ว่าควรจะส่งฟ้องไอ้91อืม91นี่คือตัวการคือหัวโจกในการโกงในการอ้ว
1: แต่เส้นเงินอะไรไงไปไม่ถึงเขาไงครับหลักฐานไปไม่ถึง
0: มันไม่ถึงได้ยังไงละมันชัดอยู่แล้วมันให้ลูกน้องโอนกันเนี่ยมันนั่งโอนกันเนี่ยไม่ทันเดี๋ยวใดมันจะสั่งฟ้องได้ไงเดี๋ยวอะไรไปตามข้อมูลมาหมดแล้วผังอะไรมันรู้กันหมดแล้ว
1: แสดงว่าประเทศไทยตามอนุ26กับ BSI ที่ไปสืบสวนสอบสวน
0: ใช่การนี้ความเห็นผมถ้าจะสั่งฟ้องต้องสั่งฟ้อง91คนที่เป็นหัวโจกในการหัวอันนี้คือตัวการไงคือถ้าไม่มีไอ้พวกนี้เนี่ยนะการหัวจะไม่เกิดขึ้นไงไอ้พวกนี้มันกระพี้อันนี้ผลไอ้สวที่ได้มานี่ผลอันนี้น้ำจิ้มเออกระพี้ไม่ใช่แกนมันคือไอ้พวก91คนเนี่ยเนี่ยหัวโจกมาเลย
1: งั้นคุณเทพไทยคิดว่าวันที่14กกต.จะออกหน้าไหน
0: ผมว่าไม่ฟ้องเลยไง
1: อ้าวถ้าสมมติเกิดไม่ฟ้องเลยสมมติเกิดไม่ฟ้องเลยนะ
0: ทำไมไม่ฟ้องเลยก็เหม็นมีอะไร
1: มันเอางี้ผมถามต่อเลยถ้าไม่ฟ้องเลยมันจะสร้างพลังความโกรธแค้นอะไรหรือเปล่าของสังคม
0: ก็เติมไงก็จะได้เติมงบลุงสนธิผมไง
1: เนี่ยกำลังจะพูดกับคุณสนธ
0: ิ
1: ด้วยคุณอาสนธิเนี่ย
0: เดี๋ยวคุณฟังผมวิเคราะห์สามทางก่อน
1: วิเคราะห
0: ์อันดับแรกที่ผมบอกว่าไม่ส่งเลยเนี่ยนะเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยเขาก็ไปคุยกับผู้มีบารมีในการโหวตให้เขาอยู่แล้วว่าเขาต้องรับใช้สุดชีวิตเผลอๆไปดื่มน้ำสาบานคมดอกคมหอกคมดาบมาแล้วไม่กล้าเบี้ยวแล้วการที่ไม่ส่งฟ้องเลยเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นที่จะให้มาเปรียบเทียบคือตัดจบไปเลยว่าเห็นตามอนุชุดที่36เพราะชุด36วอไม่ฟ้องใช่ไหมผมก็ตามนี้แต่ถ้าฟ้องกับปิดกับปล่อยปั๊บนะครึ่งหนึ่งไม่ฟ้องครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้รอบอกแล้วคนไหนไม่ฟ้องผมเอาหลักฐานมาเปิดคนไหนไม่ฟ้องหลักฐานมาเปิดคราวนี้คนจะเปรียบเทียบไอ้คนที่ฟ้องทำไมหลักฐานมันอ่อนไอ้พวกไม่ฟ้องทำไมหลักฐานมันแข็งทีนี้คุณเลือกปฏิบัติ157คุณโดนแน่คุณถูกฟ้องแน่อันนี้กกต.จะติดคุกแต่ว่าใจผมเนี่ยผมว่าให้ส่งหมดถ้าส่งหมดมันจะได้จบเพราะคุณมีหน้าที่ที่จะส่งต่อศาลหลังจากคุณรับรองแล้วเนี่ยนะถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่าทุจริตเนี่ยคุณต้องส่งศาลฎีกาทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณยังไม่รับรองเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ใบเหลืองใบแดงใบดำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยภาวนาว่าจะให้ส่งให้หมดคราวนี้ถ้าส่งหมดเนี่ยปั๊บผมจะขอคุณว่าคุณควรจะวันที่เขาส่งหมดสมมติวันที่14เขาส่งหมดนะวันที่15ผมอยากจะให้คุณเชิญผมมาในรายการและผมก็จะได้สาธุผมจะทั้งรายการผมจะยกมือไหว้อย่างเดียวขอบคุณครับผมว่าทั้งรายการเลยผมจะออกรายการนี้แล้วขอบคุณกกต.ที่ส่งทั้งหมดขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องจัดอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับ1ชั่วโมง
1: แค่นี้เลยซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ส่งเลยด้วยซ้ำ
0: ไม่แต่เขาส่งผมบอกว่าถ้าส่งพอส่งเนี่ยเราจะดีใจสรรเสริญเยินยอกกต.ตั้ง1ชั่วโมงไปเลย
1: อาจารย์ก็จริงๆคนส่งหมดถูกต้องมั้ย
2: จริงๆควรส่งหมดครับ
1: ควรส่งหมดครับ
2: แต่ว่าควรไม่ควรมันไม่ได้อยู่ในสมการของการเมืองและกฎหมายและความยุติธรรมของประเทศไทยสิ่งที่อยู่สมการก็คือว่าอำนาจเป็นของใครเท่านั้นแหละ
1: ถ้าอย่างนี้ผมถามต่อเลยที่ผมถามคุณเทพไทยถ้าสมมติเกิดไม่ส่งแหละสมมติเป็นสมการสมมตินะไม่ส่งเลยสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเติมพลังความสงสัยเติมพลังความบางคนใช้คำว่าความโกรธให้กับประชาชนเนี่ยยอมออกมาชุมนุมไหมอาจารย์โก้คิงอาจารย์โก้ก็ผ่านเรื่องราวของการชุมนุมมาหลายครั้งอาจารย์โก้คิดว่าไงเป็นไปได้ไหม
2: คือถ้าคนจะออกมาชุมนุมมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนที่จะพาออกมา จะต้องมีผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกมามวลมหาชนออกมา ถ้าเราจะต่อไปเรื่องถึงคุณสนธิเลย ก็ได้นะครับ ก็คือผมมองว่าคุณสนธิณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีพลังไม่ได้มีแรงจูงใจพอที่จะพามวลมหาชนออกมาได
1: ้ทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับ
2: เก่าแล้วแผลเยอะแล้ว ครั้งแรกและครั้งล่าสุดที่คุณสนธิพามวลมหาชนลงถนนนั้น มันจุดจบที่การทำรัฐประหาร อันนี้ผมว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นั้น รับบทเรียนนี้แล้ว ถ้าพูดตามตรงนะครับการลงถนนการประท้วงเนี่ยมันเป็นสิทธิชอบธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทุกคนสามารถทำได้ ประชาชนชาวไทยทำมาแล้วหลายครั้งแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเรามีการทำรัฐประหาร2ครั้งเพราะว่ามีการลงถนนและกวักมือเรียกรถถังเข้ามาปี2006กับ2014และครั้งแรกครั้งหนึ่งปี2006นั้นก็คือคุณสนธินี่แหละเป็นหัวโจกการลงถนนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยนั้นมีบทเรียนอันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อย่างมากว่าถ้าคุณสนธินั้นนำขบวนลงถนนโจทย์ที่คุณสนธิสู้อาจจะเป็นโจทย์ที่มีความเป็นธรรมถูกต้องต่อสู้ทุจริตคอร์รัปชันต่อสู้อิสราเอลเทาต่อสู้จีนเทาคือทุกอย่างถูกต้องหมด

0: ุณพิชิตชัย
1: คุณตั้มคอปท
0: ครับคุณเทพไทยมองไง
1: คือผมคิดว่าคุณสนธิแค่จุดประเด็นจุดประกายให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณดูสังเกตดูอารมณ์ของคนภายใต้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีการตั้งคำถามเมื่อไหร่จะลงถนนเมื่อไหร่จะชุมนุมเตรียมรองเท้าผ้าใบแล้วเนี่ยจะเยอะมากสื่อไหนก็ตามคลิปไหนก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการชุมนุมเนี่ยยอดวิวก็จะ 4-5 แสนทุกวิวอันนี้ผมก็มากว่าส่องดูอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่าคุณอนุทินคนเดียวที่ส่องโซเชียลนะผมส่องแล้วมีเยอะจริง
0: ๆ okay.
1: แสดงว่าอารมณ์คนเนี่ยอยากที่จะเห็นการเคลื่อนไหว
0: เอางี้อารมณ์คนอยากที่จะเห็นความเคลื่อนไหวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะผมต้องไปทางออนไลน์คุณผู้ชมสกายเคียวโค้ดหน้าจอให้ผมหน่อย
1: ไป
0: ที่เชโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถูกไหมเถียงได้ไปฟังคุณเทพไทยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์ก็พูดก็น่าสนใจคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณสนธิอาจจะเป็นแค่คนจุดประเด็นเท่านั้นนะอาจารย์ก็อาจเป็นคนจุดประเด็นแต่จริงๆเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือทีมงานอื่นๆที่อาจจะรวมตัวกันมากกว่าแต่ถ้าเดียวๆคุณสนธิคนเดียวอาจจะอย่างที่อาจารย์โก้พูดว่าอาจจะหมดยุคตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านทั้งทีม
1: ดีครับ
0: เจอกันในออนไลน์ผมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะสามแม่ครัวมาแล้วค่ะคุณแม่ครัวนะคะวันนี้
3: เจอกับสาวๆเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมกรุงเทพเรามีจุดที่ถนนทรุดตัวอีกแล้วและเป็นเจ้าดีเจ้าเดิมและเป็นจุดที่โอ้โหการสัญจรเอ่ยถนนนี้3เสนมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมด้วยนะคือถ้าเทียบแล้วราวๆสัก2กิโลเมตรเอง
2: แถววชิระ
3: แถววชิรพยาบาลถูกต้องค่ะแต่เห็นบอกว่าแม่ตรงนี้ใกล้อะไรนะรัฐสภาร
2: ัฐสภาก็คือเนี่ยเลยสภามานิดนึงมันคาบเกี่ยวใกล้จุดจอดรถรัฐสภาเลย
3: ค่ะซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้เองนะคะก็คือบริเวณนี้เป็นช่วงระหว่างแยกเกียรติกายแยกบางกระบือบริเวณนั้นนะคะที่แบบมีเรื่องของการวางโครงการแนวท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงอยู่ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะจุดนี้เป็นจุดที่แบบการสัญจรเนี่ยโอ้โหทั้งชาวกรุงเทพเองเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งพนักงานบริษัทบุญรอดกันอยู่แถวนั้น
2: แล้วตรงนั้นน่ะโรงเรียนเยอะด้วยนะจ๊ะเชีย
3: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วเลนถนนก็ไม่ได้กว้างมากด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: คือทีนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเลยล่ะค่ะในการที่จะเข้าตรวจสอบแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่า1อยากให้ทุกๆคนเนี่ยวางแผนเรื่องการจราจรใครที่จะไปถนน3เสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียรติกาย
2: จ้ะ
3: อันเนี้ยชั่วคราวนะคะต้องหลีกเลี่ยงให้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ไกลจากจุดเดิมก็คือแถวๆวชิรพยาบาลห่างกัน2กิโลเท่านั้นเองทีเนี้ยเหตุของวชิรพยาบาลเกิดกันยายนปีที่แล้วนี่มาตรงนี้อีกเหมือนครบรอบเลยอ่ะ
2: มันไม่ดีนะ
3: ไม่ค่อยเป็นแอนนิเวอร์ซารีที่ดีเท่าไหร่แต่ต้องดูว่าเรื่องของสาเหตุเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่และฝนตกจะสุดอีกไหม
2: นะเพราะว่ามันมีสร้างรถไฟฟ้าตรงนั้นตลอดแนวจนถึงหน้ารัฐสภาแล้ววันนี้นักการเมืองมากันเยอะด้วยนะคะเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยค่ะ
3: ท่านจะไปสายหรือเปล่าเนี่ย
2: นะวันนี้วาระสำคัญนะเรื่องงบนะแต่ว่าอันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะเด็กๆแถวนั้นมีหลายโรงเรียนถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปส่งลูกเส้นนี้ปกติติดมากเนี่ยวางแผนการเดินทางต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้ดีๆเลยแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะถนนสุดจริงไม่ใช่ภาพ AI แต่ข่าวต่อไปตกลงAI หรือเปล่าคะ
3: ยังไง
2: งงกันไปทั้งหมดเลยนะหลังจากที่มีประเด็นพิพาทอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมนะคะไปผลักจนตกมอเตอร์ไซค์จบจักรยานล้มตรงเนี่ยหน้าสน.ทองหล่อตรงนี้นะนี่จังหวะนี้ AI มั้ยอ้าวนี่ๆเขย่าเขย่าเขย่าแล้วนี่อาจารย์ล้มลงไปเพราะวันนี้คุณณัฐวุฒิเขาให้สัมภาษณ์
3: ค่ะ
2: เขาจะฟ้องนะ
3: อ้าว
2: เราจะโดนหรือเปล่า
3: ทำไมอ่ะ
2: คือนำเสนอภาพนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็น AI มีการตัดต่อมีการตัดทอนผมเนี่ยให้ทนายเก็บหลักฐาน

0: ไว้หมดแล้วนะแบบนี้เนี่ยเสียหาย
1: ขนลุกเลยนี่ AI เหมือนนะใช้คำสั่งอะไรคะเนี่ย
0: นั่นนะสิต้องใส่พร้อมยังไง
1: พร้อมไหน
0: เออนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังเป็นประเด็นต่อเนื่องข้ามสัปดาห์กันมาแล้ววันนี้นายณัฐวุฒิไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปร้องพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผบ.ตร.เลยนะคะให้ไปยื่นศาลอาญาในการขออนุมัติหมายจับอาจารย์สมชัยแต่เป็นคนละกรณีกับเรื่องผลักกันน
1: ะ
0: เป็นกรณีที่เปิดมูลนิธิรับเงินบริจาคแล้วคุณณัฐวุฒิบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลทำไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยกลายเป็นฟ้องกันไปฟ้องกันมาฝั่งเรื่องของการผลักตกจักรยานเนี่ยอาจารย์สมชัยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าไปแล้ววันนี้นายณัฐวุฒิไปยื่นอาจารย์สมชัยว่าช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงิน มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเพราะอ้างว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เขาโพสต์ Facebook รับบริจาคช่วยเหลือคนที่ถูกกกต.ดำเนินคดีแล้วนายณัฐวุฒิอ้างว่าตัวเองโอนทั้ง2บัญชีบัญชีละ 1,000 แต่พอไปตรวจสอบกับกรมการปกครองเนี่ยการโพสต์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเท่ากับตัวเองเนี่ยเสียหายก็เลยมาขอให้ผบ.ตร.ออกหมายจับไปเลยแล้วไม่ต้องไปเรียกแล้วนะ อาจารย์สมชัยเนี่ยไม่ต้องเรียกอาจารย
1: ์
0: ให้เรียกผู้ต้องหาเลย
1: โอ้แล้วให้ออกหมายจับเลยไม่ต้องหมายเรียกอะไรเลยหรอ
0: ขึ้นไอ้ด้วยขึ้นไอ้ด้วยนะ
1: โอ
0: ้เดือดวันนี้เดือด
1: วันนี้มาเดือดมากส่วนเรื่องของจักรยานล้ม
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ละกันนะคุณณัฐวุฒิว่ายังไงคุณณัฐวุฒิยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนใช้ความรุนแรง
2: ค่ะ
1: แต่วันเกิดเหตุเนี่ยคือเขาบอกสาเหตุเพราะว่าแฮนด์จักรยานเนี่ยมันมาโดนเขาแฮนด์อาจารย์
0: อ๋อโดนท้อง
1: มาโดนตรงท้องเขาพอโดนแล้วเขาจักจี
0: ้อ๋
2: อโดนจุดเหรอ
1: เขาแค่จักจี้เท่านั้นเองมันโดนจุดมันโดนเส้นโดนเส้น
0: แล้วไงแล้วแขนมันก็เลย
1: มันกระตุกไปเองเพราะด้วยความจักจี
2: ้
1: และถ้าพูดถึงว่าเป็นความผิดมันก็เป็นแค่ข้อหาเบาๆและหูโทษเท่านั้นเองนะคะส่วนที่ปฏิเสธไว้ก่อนเขาบอกว่าเอ้ามันก็ต้องมีลูกเล่มมันเป็นเหลี่ยมของกฎหมายอยู่แล้วและย้ำว่าเอาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สน.ทองหล่อ
2: ค่ะ
1: ทางด้านของคุณณัฐวุฒิบอกผมสิมีคลิปตัวจริงอยู่ในมือ คลิปที่สื่อเล่นนี่ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยคลิปนี้ถูกตัดต่อตัดทอนด้วย AI มันไม่ใช่ตัวจริงนะฟังเสียงคุณณัฐวุฒิดูค่ะ
3: คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหม
4: ไม่ใช่
3: คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทอนข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แล้วผมเนี่ยประเภทจี้เอวไม่ได้เลยมันชักกระตุกเส้นมันกระตุกไอ้นี่ไงแฮนน่ะมันกระทุ้งเอวผมมันก็ทำร้ายใช่ไหมแล้วผมอ่ะมันจักกะจี้ไงพี่เพราะว่าถูกเอวมันจักกะจี้มันจักกะจี้พี่เข้าใจไหม
0: อันไหนดูตรงไหนขอดูภาพหน่อยได้ไหมมันจักกะจี้ยังไง
1: จักกะจี้อ
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์เขาก็
2: บอกว่าอะไรแฮนจักรยานเหรอคะโดน
1: โดนเอว
0: มันเป็นมุมตัวเองเดินเข้าไป
1: มุมนี้ไง
2: โดนไหมอ่ะมันไม่ชัดอ่ะมันไม่ใช่คน
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้
2: เพราะเขาจังหวะแฮนด์แบบโดนได้ไหมที่เขาบอก
0: คือเพราะว่าตัวคุณณัฐวุฒิอ่ะบังถูกไหมจังหวะนี
1: ้บังมุม
0: แต่
2: มันมุมภาพไม่ได
0: ้ปกติหลักกฎหมายก็คือว่าเขาก็จะมีประจักษ์พยานก็คือน้องนักข่าวทั้งหลายช่องที่ล้อมอยู่เนี่ยคือเห็นกับตาไอ้ตรงเนี้ยแต่คุณณัฐวุฒิบอกเขามีหลักฐานของเขาก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่วันนี้พอทันทีที่คุณณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์ไปอ่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนที่เข้ามาดูคลิปข่าวเนี้ยคนที่กดหัวเราะจิตใจคุณทำด้วยอะไรคะ
2: มีกดหัวเราะด้วย
0: กดหัวเราะระวังนะ
2: เนื้ออะไรคือกดหัวเราะ
0: ยังไงทีนี้อย่างงี้เจ้าตัวเขาบอกว่าเขายังขอไม่เปิดเผยละกันหลักฐานที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจักจี้แล้วก็มันเป็นเรื่องของ AI นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดในเรื่องของการแจ้งความเท็จนะส่วนอาจารย์สมชัยล่าสุดโพสต์เลยนะคะว่าจากการที่สัมภาษณ์ของนายณัฐวุฒิที่บอกว่าจะไปไหนก็จะตามไปทุกที่ขนาดได้ประกันตัววงเงิน 45,000 ออกมาอาจารย์สมชัยล่าสุดโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้ถึงเวลาถอนประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะไปที่โรงพยาบาลตำรวจมีนัดกับแพทย์นิติเวชจะไปเอาหลักฐานที่ถูกทำร้ายร่างกายก็จะให้สัมภาษณ์คดีหัวสวกับกกต.ด้วยแล้วกลัวว่าถ้ามีบุคคลอันตรายเข้ามาการดูแลความปลอดภัยโรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้มข้นแค่ไหนอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะคะและยืนยันว่าตัวเองก็มีข้อมูลมีหลักฐานเด็ดที่จะแฉหลายเรื่องรวมถึงเรื่องหัวสว.วันพรุ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มาถูกผลักมาอะไรจนเป็นประเด็นเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียสมาธิไปจากเรื่องหลักนะคะคือคดีหัวสว.นะ
2: แต่เสียสมาธิเหมือนกัน

0: นะ
1: เขาบอกเป็น AI เสียสมาธิเลยอ่ะใช่ป่ะไม่อยากให้เอาแบบเอ๊ะไอ้สีสันพวกนี้มากลบประเด็นหลักนะแหมอยู่ๆออกมามีประเด็นกันช่วงนี้ถูกไหม
2: คะค่ะ
0: โอเค
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เอ๊ะเมื่อไหร่จะได้สักทีเงินเยียวยาผ่านมา10วันแล้วนะคะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไม่หนักแล้วก็เสียหายหลายร้านค้าเลยบางร้านเนี่ยถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเขาบอกเขาต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่อ่
1: ะ
2: เงินเยียวยาเมื่อไหร่จะได้และประเมินอย่างไรบ้างคุณผู้ชมนี่คือความเสียหายนะคะของสภาพอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถึงตอนนี้ก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ให้เห็นอย่างที่บอกค่ะเรื่องของการเยียวยาจริงๆคือตามหน่วยงานเองเขาก็ตั้งโต๊ะเปิดจุดลงทะเบียนแล้วนะรวบรวมหลักฐานเอกสารคือเหล่าผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบค่ะเขาก็ไปยื่นลงทะเบียนเอาไว้แล้วคุยกับหนึ่งในผู้ค้าบอกกับสำนักข่าววันนิวส์ร้านเขาเองเนี่ยเสียหายราวๆ2ล้านบาทเยอะมากนะคะช่วงที่เกิดเหตุด้วยความที่เป็นช่วงที่เตรียมสต็อกสินค้าเอาไว้รอขายปลายปีพอดีเลยค่ะไฟไหม้ไปเกือบทั้งหมดทำให้ต้องแบกหนี้สินสต็อกสินค้าหาสินค้าใหม่มาขายและไหนจะเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการหาที่ขายใหม่อีกอ่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ค้าถึงกับบอกเลยนะว่าเจ็บทุกทางเพราะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ตอนนี้แม้แต่เงินเยียวยาก็ยังไม่ได้รับเลยค่ะ
3: ก็รอก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร
1: ่
3: ก็ดีกว่าไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเยียวยาเราเท่าไหร่เพราะความเสียหายพวกเรามันเยอะแต่ละร้านความเสียหายมันสูงทุกตัว
4: ขอให้ได้มาก่อนนะเน
3: า
4: ะน้อยมากก็ต้องให้เรามาลงทุนมาก
3: ช่วยเราอย่างเงี้ย
2: น่าเห็นใจนะคะคุณผู้ชมหลายร้านค้าเลยไม่รู้จะยังไงต่อเนี่ยก็ได้แต่รอจริง
1: ๆ
2: คือตอนนี้กลุ่มผู้ค้าเขาบอกว่าสิ่งที่อยากขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูหน่อยก็คือชี้แจงสื่อสารหน่อยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้หลังจากที่รับเรื่องเซ็นชื่ออะไรแจ้งไปแล้วเนี่ยเงินเยียวยาจะได้เมื่อไหร่และได้วงเงินเท่าไหร่คือพิจารณาหลักเกณฑ์ยังไงร้านไหนจะได้เท่าไหร่บ้างนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องวางแผนชีวิตเหมือนกัน
1: ต้องคือคนทำมาค้าขายอ่ะในทุกวันที่ไม่ได้ขายอ่ะไม่มีรายได้เข้าอ่ะแต่ว่าบางทีเขาต้องกู้มาลงทุนเขามีรายจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยมันเดินทุกวันนี่ไม่ได้ขายไม่มีรายได้เข้าเนี่ยเขาเดือดร้อนมัน
0: เข้าใจอ่ะเขาอกเข้าใจคำว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยบางทีมันวันต่อวันจริงๆอ
1: ่ะ
0: ต้องทุนชีวิตคือมันก็ต้องหากันเดี๋ยวนี้แล้วพอไม่มีแล้วจะยังไงต่อถ้ามีกรอบเวลาชัดเจนก็อาจจะทำให้เขาแบบเออรู้ว่าจะต้อง
2: วางแผนได
1: ้เงินเท่าไหร่ยังไงนะพวกเราก็ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายทองผมเซ็นเตอร์สู้ๆนะคะแล้วฝากเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยนะอ้าวส่วนข่าวต่อไปไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะคะตั้มบ้าพลังมาแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยใส่เสื้อชูชีพแล้วขี่เจ็ตสกีคือดัดแปลงมาจากมอเตอร์ไซค์บุก DSI เลยนะคะแล้วจะเปิดเส้นเงิน10ล้านบาทที่อ้างว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ในนั้นค่ะ
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: แบ็คเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
11: ใจไม่ยอมแ
12: พ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
13: วันอังคาร
12: ไปไหน
14: ไปแค่4ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
18: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
19: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
20: ไม่ทันแล้วค่ะ
18: ต้องกินตั้งแต่เกิด
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
21: Hot to handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
22: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่

0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อาปาเช่
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
6: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
6: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
7: ข่าวแหกโค้งค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวต่อเนื่องเพื่อจับโป๊ะว่าตอนนี้เขาขยับกำลังสร้างฐานอะไรตรงไหนยังไงบ้างและล่าสุดเนี่ยมีการถึงขั้นขุดหลุมลับซ่อนรถถังแล้วก็เกิดคำถามจากหลายฝ่ายว่าแบบนี้เตรียมพร้อมจะรบกับเราหรือเปล่านะคะเอาอย่างชายแดนเขาสัตตโสมใกล้ๆกับชายแดนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษของเราพิกัดฐานบัญชาการตชด795ฝั่งกัมพูชามีการขยายแนวตั้งยิงรถถังลักษณะเหมือนถูกทำขึ้นมาใหม่นะคะคือถ้าเราเทียบให้ดูแนวรถถังเดิมก็คือฝั่งซ้ายนะคะมันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้สังเกตไหมคะแนวรถถังใหม่ฝั่งขวาเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วจุดนี้ค่ะฐานปฏิบัติการส่วนหน้าจะมีการวางกำลังบนเนินตาเท่าใกล้กับอำเภอกันทรลักษณ์ของเราด้วยเหมือนกันจุดซ่อนรถถังไม่ได้มีแค่นี้นะคะยิ่งสำรวจยิ่งเจอเพิ่มที่ปราสาทตาเมือนทมห่างชายแดนสุรินไปฝั่งกัมพูชาสัก5กิโลเมตรเองมีอาคารหลังคาสีเขียวๆนี่เราใส่หมายเลขไว้ให้นะคะถูกสร้างเรียงตัวอยู่และเชื่อว่าไอ้อาคารเนี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนโรงจอดรถหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นโรงจอดรถเนี่ยมี 6-7 หลังเนี่ยรถอะไรรถถังไหมคือเราได้แต่ภาพถ่ายทางอากาศด้านบนเนี่ยเห็นแต่หลังคาเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเนี่ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเป็นคลังอาวุธหรือเปล่านะคะนอกจากนี้มีพิกัดจุดเลยลานมันตามถนนลาดยางแหล่งรับเสบียงกองพันรถถังฝ่ายกัมพูชาที่ยังพบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและภาพถ่ายฝั่งทหารกัมพูชาที่เขาขยับเข้ามาใกล้ปราสาทตาเมือนทมของเราหลายภาพนะคุณผู้ชมบางภาพเนี่ยจะมีทหารกัมพูชาเข้าไปรับเสบียงกันคึกคักมากๆเลยนะคะที่ปั๊มน้ำมันวงเวียนธรรมโดนใกล้ๆช่องกลางและปราสาทตาควายของจังหวัดสุรินทร์จุดที่ทหารกัมพูชาวางกำลังหนาแน่นจะมีการทำอะไรบ้างขุดบังเกอร์ขุดคูเลตเนี่ยขุดแบบหลายๆชั้นเลยนะคะความยาวหลายกิโลเมตรก็คือขุดคูเลตเนี่ยยาวไปต่อเนื่องเกือบจะถึงปราสาทตาควายอีกฝั่งยาวไปตามแนวถนนใกล้ถึงปราสาทตาเมือนทมที่สำคัญเพจของพี่เล็กวัฒนานานุ่มเปิดเผยว่าเจอคลังแสงทางทหารของกัมพูชาใกล้ช่องปลิงมีวัตถุระเบิดเครื่องยิงจรวด RPG ลำเลียงขึ้นรถบรรทุก GMC ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาพร้อมจะสู้กับเราแล้วใช่หรือไม่นะคะนอกจากนี้ที่ช่องบกชายแดนอุบลราชธานีทหารกัมพูชาเนี่ยไปยึดครองเนิน745แล้วเขาสร้างถนนใต้เนินถูกไหมคะมุ่งเข้าใกล้เนิน741ซึ่งเป็นจุดสูงข่มสำคัญที่ทหารไทยเราคุมอยู่เขาสร้างถนนมาแล้วนะคะแนวกำลัง2ฝ่ายมันก็กลายเป็นขยับเข้าหากันมากขึ้นแล้วถ้ากัมพูชาเตรียมพร้อมรบจริงๆจุดนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ต้องจับตามากๆเลยนะคะ
8: นอกจากสร้างแล้วเนี่ยเขาก็ทำลายด้วยนะคุณผู้ชมอย่างเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะโพสต์คลิปที่ทหารกัมพูชามารื้อลวดหนามของเราอีกแล้วนะคะ
9: แซะใหญ่เลย
8: เราอุตส่าห์กางเอาไว้ขึงเอาไว้จะได้ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมล่
9: ะ
8: มารื้ออีกแล้วจ้ะนะคะซึ่งนี่เป็นคลิปที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นคลิปใหม่นะที่ทหารกัมพูชาเขาถ่ายเอาไว้เพราะดูจากพื้นที่เป็นป่ารกอะค่ะก็จะตรงกับสภาพตอนนี้คือช่วงนี้เป็นฤดูฝนลักษณะป่ามันก็จะชุ่มๆเป็นป่ารกแบบนี้นะคะได้ทั้งเพจเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยจากคลิปนี้แหละเรื่องของการรื้อรั้วรวดหนามเนาะเขาบอกว่าเรื่องของการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยเราแพลนคุยกันอยู่เนี่ยถ้ามีการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์จริงจะถูกทหารกัมพูชามาขโมยเซ็นเซอร์ตรวจจับหรือกล้องวงจรปิดไปหรือเปล่าเ พราะนี่ขนาดรั้วลวดหนามยังถูกทหารกัมพูชามารื้อแบบไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยนะคะ
9: ค่ะ
8: ประเด็นเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของกองทัพภาคที่2เนี่ยระบุว่าไทยเรามีกำลังพลออกลาดตระเวนบริเวณชายแดนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันป้องกันการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายรักษาอธิปไตยป้องกันการลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเล็ดลอดเข้าไทยนะคะซึ่งการลาดตระเวนแต่ละครั้งนี่แหมต้องชื่นชมพี่ๆทหารไทยเรานะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะเจอกับความเสี่ยงหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือทุ่นระเบิดก็ไม่รู้ว่าหลงเหลือจุดไหนอยู่บ้างอะเนาะคะอาจจะทำให้กำลังพลเราแบบบาดเจ็บเสียขาเหมือนที่ผ่านมาได
9: ้
8: ก็ต้องอาศัยความชำนาญอาศัยประสบการณ์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทหารไทยยืนยันขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยมั่นใจยังไงก็จะดูแลแผ่นดินไทยอย่างเต็มความสามารถขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่เดินเกมรุกเลย
9: ค่ะ
8: อันนี้ดีนะอันนี้ดีเราอยากแบบเห็นภาพนี้บ่อยๆยังไงพลอากาศเอกประภาสพาคณะผู้สังเกตการอาเซียน
9: ค่ะ
8: มาจากมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็สื่อไทยด้วยลงพื้นที่ไปดูเห็นกับตาไปที่ชายแดนช่องจอมไปที่โอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมที่เห็นไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เนี่ยมันเป็นฉากที่ฝั่งกัมพูชาเขายึดอาคารยึดฐานเป็นสแกมเมอร์แล้วจำได้ไหมเราก็เคยนำเสนอแล้วเข้าไปแล้วเหมือนมีฉากทั้งหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลก็มีเป็นตำรวจนู่นประเทศนู่นประเทศนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละค่ะที่เราพาสื่อต่างชาติผู้สังเกตการอาเซียนลงไปเห็นกับตาว่านี่คือตึกสแกมเมอร์กัมพูชาเขาใช้เป็นฐานทหารโจมตีไทยช่วงปะทะนะเพราะฉะนั้นไทยเราก็จำเป็นต้องหยุดการคุกคามและเราก็ยังวางกำลังจุดเดิมตามจอยสเตทเมนต์เมื่อวันที่27ธันวาปี68
9: ค่ะ
8: ย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ไทยเราควบคุมเนี่ยเป็นแค่แนววางกำลังทหารนะไม่ใช่เส้นเขตแดนและอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเม็ดมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่กัมพูชาเขาก็หลอกคนทั้งโลกเลย
7: ค่ะถ้าให้ดูเจาะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์นะคุณผู้ชมห้องผ่าตัดเนี่ย
9: ค
7: ือจริงๆเนี่ยเขาระบุชื่อโรงพยาบาลเลยเหมือนกับเป็นภาษาจีนนะคะ ก็เลยเชื่อว่าโซน A ตรงเนี้ยที่ทำเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเอาไว้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้าของแก๊งที่เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเห็นไหมคะถึงขั้นมีห้องผ่าตัดด้วยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดเนี้ยอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้ผ่าเอาอวัยวะของพวกสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้แล้วถูกซ้อมทรมานพอเสียชีวิตเนี่ยก็เอามาผ่าตัดเอาอวัยวะไปขายซึ่งเรื่องนี้จริงๆเราได้ยินมานานแล้วนะที่เวลาคนที่รอดชีวิตกลับมาแล้วเขาจะบอกว่าเพื่อนที่ถูกหลอกไปเป็น call center ด้วยกันพอทำยอดไม่ได้หายตัวปริศนาถูกจับไปฆ่าถูกจับไปขายอวัยวะมันมีห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะ
9: คะ
7: แล้วก็นอกจากนี้ที่เมื่อกี้ที่จอยเล่าอ่ะสถานีตำรวจนี่หูมาแบบนานาชาติมีจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์เวียดนามสคริปต์นี่แบบพร้อมเลยสำหรับการพูดหลอกลวงแล้วก็จะมีฉากอ่ะห้องสอบสวนมีเสื้อผ้ามียูนิฟอร์ม
8: ตราโลโก้สัญลักษณ์อะไรแบบทุกอย่างครบอ่ะคือหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนที่เรากล้าที่จะเรียกว่ามันคืออาณาจักรสแกมเมอร์
9: ค่ะ
8: จะเราจะนานาชาติจะสื่อทั้งโลกจะเห็นหรือสันนิษฐานยังไงก็แล้วแต่ฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาคิดว่ายังไงล่ะคะแหมก็ต้องออกโรงสินั่งไม่ติดแล้วล่ะนี่เลยรีบลงพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมมาที่เกาะกงตรงข้ามจังหวัดตราดคือกะว่าจะแบบเข้ามาแบบทำภาพสร้างภาพว่าเข้ามากวาดล้างสแกมเมอร
9: ์
8: นะพยายามจะสร้างภาพว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ใช่สวรรค์ของสแกมเมอร์คือก่อนหน้านี้จำได้ไหมเขาก็เคยออกมาบอกแล้วว่าเรากวาดล้างหมดแล้วเขาบอกเขากวาดล้างหมดแล้วว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมแม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานมันก็มีเนาะบิ๊กโก้เนี่ยถึงกับบอกว่าการพาสื่อนอกลงพื้นที่เราไม่ได้ต้องการว่าจะให้เขาเลือกข้างนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเลือกจะอยู่ฝั่งไทยหรือกัมพูชาแต่สิ่งที่เราทำคือเราพาไปดูข้อเท็จจริงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพราะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้นี่แหละคือพื้นฐานของความไว้วางใจและสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะ
7: แต่จะไว้วางใจได้ยังไงในเมื่อเขายังปลอมตัวอยู่เลยนะคะเอาวันนี้ตัวท่านบิโก้เนี่ยบอกเลยรายงานจากในพื้นที่เนี่ยพบชาวกัมพูชาที่แฝงตัวเข้ามาเหมือนเป็นชาวบ้านแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นทหารที่มาในคราบของพลเรือนแล้วก็เข้ามาตัดลวดหนามของเรา 2-3 จุดนะคะไทยเราอ่ะจับกุมได้นะและจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวรอบระยะทางเกือบ10กิโลเมตรก็ยืนยันว่าเราวางกำลังป้องกันแน่นหนาขุด คูต้านรถถังทุกจุดรถถังกัมพูชาผ่านมาไม่ได้แน่ๆนะคะฝั่งเขาเนี่ยมีแค่รถถังรุ่นเก่า 4-5 คันขอโทษนะรถถังคุณติดลมอยู่เนี่ยยังขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ได้น่ากังวลอะไรค่ะ

0: นะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีรั้วลวดหนามแล้วก็ลักษณะพอฝนตกก็มีหญ้ามีต้นไม้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามามาเก็บมาปลอมมาเป็นในลักษณะชาวบ้านบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่มาถึงรั้วลวดหนามเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากรายงานก็คือว่าน้องในพื้นที่ก็ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้าเข้ามาแล้วเราไม่มีการยิงเตือนไม่มีการมาตรการ1 2 3เนี่ยเขาจะตั้งฐานตรงนั้นเลยเราก็ถึงที่นี่เป็นที่เดียวที่มีความหลายพื้นที่ไม่ใช่ที่เดียวเป็นพื้นที่ที่1ที่ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้ามาปุ๊บก็ยิงเตือนแจ้งเตือนไม่ให้อยู่ในพื้นที่เพราะเขาต้องวางและต้องทำตามถ้อยแถลงร่วม
1: นอกจากนี้ท่านยืนยันเรื่องกฎการใช้กำลังว่าถ้าเขาเปิดมาเราเนี่ยพร้อมสวนกลับนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เพจของพี่เล็กวาสนาเนี่ยบอกเจอคลังแสงกัมพูชาใกล้ช่องปลิงถูกไหมอบิโกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไทยเราเนี่ยนะคะในช่วงที่เข้ายึดพื้นที่ช่องปลิงเราใช้เพียงกำลังระดับกองพันทหารราบแค่กองพันเดียวนะคะเมื่อเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินปฏิบัติการฝ่ายตรงข้ามก็ทิ้งฐานถอยร่นไปแล้วค่ะพอไปดูก็ถึงได้เจอที่บอกแล้วว่าอ๋อเขามีคลังเก็บระเบิดมีเครื่องยิงRPGเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถอยร่นไปแล้วไม่ได้เอาใส่มาเพิ่มเพื่อเตรียมจะมารบกับเราอะนะคะแต่เอาเป็นว่าตรงนี้เขาก็จะตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปทำลายบางส่วนลูกปืนลูกระเบิดก็ลำเลียงออกจากพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณว่าเดิมเนี่ยเขาเตรียมจะใช้ก่อเหตุกับเราในส่วนกองทัพอากาศมีความพร้อมนะคะถ้าทหารกัมพูชาโจมตีมาทำลายรั้วลวดหนามเรามาทำร้ายทหารเราก็พร้อมเต็มรูปแบบค่ะแต่ทางออกก็คือไม่อยากให้มีการมายั่วยุลดการยั่วยุกันสร้างความไว้วางใจดีที่สุดนะคะส่วนเวทีระหว่างประเทศในกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามชี้แจงเรื่องที่กัมพูชาเอาไปบิดเบือนอยู่ว่าไม่ใช่ความจริงนะคะ
2: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านพลเอกรังสีค่ะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจก็บอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เดี๋ยวมันมีความเคลื่อนไหวเยอะจังที่กัมพูชาเนี่ยเคลื่อนไหวตามชายแดนในช่วงนี้เพราะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจค่ะอย่างหนักด้วยโรงงานเนี่ยนะคุณผู้ชมปิดตัวไป3แห่งแล้วคนเนี่ยตกงานกว่า 4,000 คนนะคะอย่างที่พนมเปญเองเนี่ยท่านบอกว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยถึงขั้นทิ้งโรงงานหนีเลยนะเพราะว่าพอไทยปิดด่านปุ๊บนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้เนี่ยมันกระทบภาคอุตสาหกรรมไปยันเรื่องของการท่องเที่ยวเลยคือพูดง่ายๆค่ะเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะพังท่านบอกว่าเงินคลังเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ได้ไม่เกินธันวาคมนี้มันเลยเป็นที่มาว่าฮุนเซนเองก็เลยใช้ท่าเดิมๆนี่แหละที่หวังกับการเปิดการปะทะกับไทยเพราะนี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยเจรจากับเราเรื่องขอให้เปิดด่านได้โดยที่ฮุนเซนเองไม่ต้องเสียหน้าไงทีนี้มาดู4จุดที่ต้องระวังนะคะ4จุดนี้ก็คือ1ค่ะเนิน745ที่ช่องบกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเรื่องของการเสริมกำลังทหารหลักพันนาย2คือปราสาทตาเมือนทมที่สุรินทร์ค่ะ3โอสเม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามช่องจอมที่สุรินทร์ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์นี่แหละอู่ข้าวอู่น้ำเขาเลยเป็นสิ่งที่เขาต้องรักษาเอาไว้ให้ได้และ4ค่ะห้วยตามาเรียกันทรลักษณ์ที่ศรีสะเกษเนี่ยก็จะเป็นบริเวณเขาพระวิหารซึ่งตรงเนี้ยฮุนเซนเองก็จะยอมเสียไม่ได้เช่นกันเนี่ยขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะคะ4จุดสำคัญนี้ที่กัมพูชามีเรื่องของการเสริมกำลังทหารเพิ่มอาวุธหรือเพิ่มเสริมที่มั่นทางการทหารอย่างผิดสังเกตเนี่ยแต่พลเอกรังสีบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่มีกำลังอาวุธแล้วนะเพราะว่าเขาเหลืองบไม่มากแล้ว
1: ค
2: ือหากจะปะทะกับเราเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะระดมยิงในหลายๆแนวแต่ว่าจะถมกำลังเข้ามาในจุดเดียวเพื่อยึดไปให้ได้และจุดที่เป็นที่ข้อสังเกตที่คิดว่าจะต้องยึดไปให้ได้เนี่ยมันก็คือปราสาทตาเมือนทมเนี่ยนะเพราะอะไรจุดเนี้ยกัมพูชาเขามองว่านะคะตัวเขาเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความได้เปรียบกว่าไทยเราบวกกับที่ฮุนเซนเองก็เคยประกาศเอาไว้ว่าจะเอาโบราณสถานเนี่ยที่ไทยยึดกลับคืนมาเพื่อคะแนนเสียงตัวเองไงอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องมาจับตามองกันส่วนเรื่องของการปะทะ2รอบที่ผ่านมานะคะกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือเนี่ยและรวมถึงกองทัพอากาศบ้านเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเหนือกว่านะพอเราได้ประสาทตาเมือนทมมาก็ล้อมรั้ววางกำลังอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและตอนนี้กัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีขีดความสามารถที่จะรบชนะเราได้จึงเลือกเอาวิธีที่ว่าเอาจุดที่คิดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนี่แหละค่ะ
3: แต่ด้วยความจำเป็นของมันเนี่ยคือมันต้องการภูมิประเทศที่มันเป็นประเทศสุดซึ่งมันคิดว่าไอ้ประสาทประสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นไปได้แล้วโดยเฉพาะฮุนเซนเนี่ยพูดกับทางคนกัมพูชาหรือทหารมันอยู่ตลอดเวลาว่า

0: เราเนี่ยยึดโบราณสถานของมันไปผมมั่นใจว่าไม่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการยึดภูมิประเทศสำคัญไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทนั่นเองนะครับ
1: พลเอกรังสียังแนะอีกด้วยนะคะว่าหากค่ะมีการประทะในรอบ3จริงๆเนี่ยกองทัพไทยต้องไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งรับในไทยแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ตรงไหนประทะก็ประทะไปแต่เราเนี่ยต้องรุกไปทำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาเพิ่มด้วยรวมถึงเมื่อกี้ที่เล่าไปในเรื่องของการปิดด่านก็ต้องปิดด่านจนกว่าเศรษฐกิจฝั่งกัมพูชาจะพังไปเลยค่ะส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะประนีประนอมฝั่งกัมพูชาอีกต่อไปแล้วเพราะที่ผ่านมาประชาชนคนไทยทหารเราบาดเจ็บเสียขาจำนวนมากนะคะครั้งนี้ก็มองว่าต้องทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นฤทธิ์ไปเลยไม่ให้เป็นภัยกับไทยอีกส่วนเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าตอนนี้ไทยยังย้ำเรื่องของหลักนะคะแม้หวังในการตั้งความสงบแต่จะเตรียมพร้อมเรื่องของการรบให้พร้อมสับค่ะพูดง่ายๆถ้าไทยถูกกระทำอีกสิ่งที่ทำคือสู้กลับเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นว่าการคิดเข้ามารุกรานประเทศไทยเป็นการตัดสินใจที่ผิดค่ะ
3: มันมีคำตอบเดียวก็คือต้องสู้กลับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ต้องให้เขาเห็นด้วยว่าอย่าทำอีกสิ่งที่การันตีชัยชนะของเราก็คือความพรั่งพร้อมของกองทัพอันนี้ต้องยอมรับจริงๆ
1: นายกเขาย้ำเลยว่านะการันตีมั่นใจหากต้องมีการรบนะคะในเรื่องของรัฐบาลกองทัพจับมือกันสร้างความมั่นใจให้ประชาชนอย่างแน่นอน
2: ค่ะแล้วก็ชื่นชมทหารของเราเนี่ยไม่มีท้อไม่มีถอยปักหลักอยู่หน้าแนวตลอดนะคะแม้ว่าจะไม่มีการสู้รบนะแต่มีรายงานฝั่งกัมพูชาตอนนี้พี่เล็กวาสนาบอกว่าฝั่งเขาอ่ะมีทหารผีเพียบก็คือว่าส่งชื่อมาว่าต้องมาชายแดนแต่พอมาถึงชายแดนตัวหายก็เข้าใจว่าหนีทหารนะคะไม่อยากมาสู้รบเพราะว่าที่มารบแล้วเนี่ยหายไปไม่ได้กลับเนี่ยยังหาศพไม่เจอก็อีกเยอะนะนี่คือฝั่งเขาคุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงเรื่องของทนายตั้มตอนนี้ต้องใช้ฉายาที่เจ้าตัวบอกให้เรียกผมแบบนี้ว่าทนายตั้มบ้าพลังนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือโอ้โหแต่ละวันเนี่ยลุกมาไม่ซ้ำแต่ที่เหมือนเดิมตอนนี้เพิ่มเติมต้องติดหนวด
4: ด้วย
2: แล้ววันนี้ขี่เป็นเจ็ตสกีก็คือเอามอเตอร์ไซค์มาทำเป็นเจ็ตสกีค่ะแล้วก็ขี่มาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นี่บกไม้บกมือคุ้นๆอีกแล้วนะเหมือนตอนน้ำท่วมเนี่ยเห็นคุณกันคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ใส่เสื้อแล้วดูควักอะไรออกมาควักอะไรออกมาน
4: ี
2: ่ซองเอกสารออกมาจากเสื้อชูชีพ
1: ไม่ต้องเก็บใต้เบาะอะไรแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ต้องเก็บเลยอยู่ในตัวนี่แหละมายื่นนะคะขอให้ตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิของคุณกันจอมพลังเอ๊ะมีเงิน10ล้านที่คุณตั้มเนี่ยอ้างว่าไปเข้าบัญชีคนสนิทคุณกันหรือเปล่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะวันนี้ไปยื่นหนังสือตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อีกแล้วนะคะบอกว่าเอ๊ะเม็ดเงิน10ล้านมันไปโอนเข้าบุคคลใกล้ชิดของอีกฝ่ายมีการจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานเป็นเงินสดจะได้ไม่ต้องโยงเงินกับมูลนิธิและหาบัญชีม้าเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องจ่ายบัญชีละ 5,000 บาทให้มารับโอนเงินอันนี้ตอนแรกมาลุกแรกนี้อีกลุกนึง
4: ค่ะ
2: ก็คือว่าไปใส่เป็นสูตรอมสีแบบแดงๆบอดี้การ์ดต้องพร้อมนะคะต้องเดินตามหลังแบบนี้ก็ยื่นหนังสือเรียบร้อยนะคะแล้วทนายตั้มเนี่ยบอกอย่างนี้การตรวจสอบเงินบริจาคจะดูแค่เงินเข้าเงินออกบัญชีเท่าไหร่ไม่ได้นะคะเวลามันออกเนี่ยดูหน่อยค่ะว่าจ่ายให้ใครบริษัทไหนแล้วมันมีส่วนต่างหรือกำไรหรือไม่สุดท้ายเงินอยู่ที่ใครและขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเสื้อเกราะระดับ4ที่ราคาแพงกว่าท้องตลาดถึง 85% การเรียรายเงินรับบริจาคซื้อบังเกอร์ทั้งที่ได้รับบริจาควัสดุก่อสร้างฟรีรวมไปถึงให้พนักงานจัดหาบัญชีม้าด้วยนะคะแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยบอกว่ามีคลิปลับค่ะที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดให้ DSI ช่วยเอาไปตรวจสอบด้วยค่ะ
5: วันนี้เนี่ยคุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ออกมาตอบโต้ครับออกมาบอกเลยว่าไอ้เสื้อเกาะของเขาเลเวล4พัดหรือเปล่ามันถึงแพงกว่าของชาวบ้านเขา
2: โอ้ท้าเลยนะออกมาโต้เลยกันจอมพลัง
1: เดี๋ยวนะ
2: คนดีหรือปีศาจ
1: แต่เมื่อกี้อยากรู้ซับเหงื่อจริงๆหรือว่าคัฟเวอร์อยู่
4: คัฟเวอร์นะ
2: ถ้าดูจากบันแรกถ้าดูจากบันแรกน
4: ี
2: ่ออกทรงครบเน
4: า
2: ะ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแบบครบละเอียดยันบอดี้การ์ดเลยนะเธอ
1: หนวดนะหนวด
4: นะคะคือเ เราก็เพิ่งรู้นะจริงๆว่าทนายตั้มเนี่ยมีความสามารถในการโคเวอร์นะมันไม่ใช่ง่ายนะคะการโคเวอร์แบบเก็บรายละเอียดต่าง

0: นะเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงๆทนายตั้มเนี่ยจัดเต็มครบเวอร์เป็นกันจอมพลังมาแล้ว3ลุค
1: ค
0: ่ะมาฟิตเช็คกันหน่อยฟิตเช็คสิลุคแรกที่ทนายตั้มแต่งออกมาก่อนนี่แหละสูทสีแดงและติดหนวดปลอมวันนั้นวันแรกไปร้องกับรองปลัดมหาดไทยเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นลุคแรกเนี่ยสูทสีแดงแบบนี้เนาะครั้งที่2นี่ด้านบนฉากสีฟ้าข้างหลังนะลุคออลแบล็คสวมเสื้อกั๊กสวอตติดหนวดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมบอดี้การ์ดอันนี้ไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยไปแฉการสวมสิทธิ์โควต้าสลากกินแบ่งนะคะแล้วก็ประกาศบอกวันนี้เรียกผมว่าตั้มบ้าพลังช่วยด้วยวันแรกสูทแดงบอกเป็นตั้มจอมพลังเฉยๆ
2: ค่ะค่ะ
0: อ่ะอันนี้ตั้มบ้าพลังช่วยด้วยและล่าสุดที่พี่แจ็คเล่าไปโอ้โหครั้งนี้นี่แบบซิ่งเจ็ตสกีมาเลยนะคะสวมเสื้อชูชีพไป DSI ยื่นคลิปหลักฐานแฉพิรุธเส้นทางการเงิน10ล้านอย่างที่ว่าก็ต้องบอกนะว่าทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ใครตั้มจะแต่งตัวเหมือนนะแกก๊อปแกโคบเป๊ะยันท่าทางเก็บทุกรายละเอียดเลยล่ะค่ะนะคะอย่างวันนี้เองตอนขามาเนี่ยต้องบอกนะถึงขนาดที่นักข่าวกลั้นขำไปตามๆกันไปดูค่ะ
3: วันนี้เตรียมกับเจสซีมายื่นโอ้โหพิเศษนะคร
4: ับตามมองแล้วพี่ตั้มครับ
5: ต้องนี้ด้วยครับ
4: ผมครับ
3: โอเคตั้งกล้องเลยนะ
4: ผม
3: พร้อมนะ
6: พร้อมครับคุณครับ
3: ตั้งกล้องก่อนเลยครับเดี๋ยวผมมา
7: อ๋อจริงๆนะ
0: อ่ะถ่ายเสร็จแล้วอ่ะ
7: เหมือนจริงๆใช่ไหม
0: เหมือนจริง
7: เนาะละเอียดเนาะละเอียดเลยเนาะ
0: ใช่เลย
7: แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่มันเป็นคำกล่าวอ้างจากฝั่งทนายตั้มเนา
0: ะ
7: แล้วก็การเอาหลักฐานมายื่นก็ต้องรอการตรวจสอบก็ต้องรอนะให้ความเป็นธรรมกับฝั่งคุณการจอมพลังด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีคำชี้แจงของเขาแต่ทีนี้เนี่ยมาดูกันคือจริงๆก่อนหน้านี้คุณการเขาก็เคยบอกนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมูลนิธิก็ทำถูกต้องตรวจสอบได้และตัวคุณการเองก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วนี่คือสิ่งที่คุณการอัปเดตไว้งบการเงินก็ยื่นไปแล้วยินดีให้ความร่วมมืออยากได้อะไรก็ขอให้บอกมาเรายินดีส่วนเรื่องที่ทนายตามออกมาแบบนี้ล่ะคุณการก็บอกว่าจริงๆจะผ่านมารอบ1รอบ2รอบ3เนี่ยก็ให้ตรวจสอบจะตรวจสอบกี่ครั้งก็ได้เสมอเพราะตนเนี่ยมั่นใจแต่ไม่อยากตอบโต้หรือมาตอกผากตอกคำอะไรที่ผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดียอยากให้ทุกคนไปดูกันที่หลักฐานลองฟังคุณการค่ะ
8: ตัวน้องคิดถึงทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือไปต่อปากต่อคำในหน้าข่าวหรือโซเชียลนะครับนะก็อยากให้ทุกคนดูกันที่หลักฐาน
1: ตัวเคยบอกแล้วไงยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่างามแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทนายตั้มโพสต์ในเพจของตัวเอง FC ช่วยด้วยนะคะ IO จอมพลังมากล่าวหาว่าทนายตั้มเนี่ยรับงานฝั่งสีน้ำเงินเป็นการด้อยค่าตัวเองแล้วก็บอกเลยว่าถ้ารับงานใครมาจริงป่านนี้หน่วยงานรัฐคงช่วยกันตรวจสอบจนคุณการอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็นี่คือ1นาทีที่แล้วนะ
0: คะ
1: เจ้าตัวเนี่ยลงคลิปอธิบายวิธีการว่ามูลนิธิกันจอมพลังเนี่ยมูลนิธิแล้วกันว่าเวลาโกมูลนิธิเนี่ยเขาทำกันยังไงอาจจะเป็นการกล่าวหาฝั่งคุณกันเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวต้องเข้าไปฟังพวกเพิ่งโพสต์แล้วก็ดูว่าคุณกันจอมพลังจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรเพิ่มเติมด้วยก็คงจะเป็นมหากาพย์อีกหนึ่งเรื่อง
7: แต่ที่แน่ๆเมื่อกี้คุณกันไม่ซับเหงื่อแล้วนะหยุดซับเหงื่อแล้วนะ
0: เดี๋ยว
7: เหมือนค่ะอาจต้องติดตามกันนะเพราะว่ามหากาพย์แล้วแหละ
1: ค่ะแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้อันนี้ได้ซับเหงื่อจริงๆ
7: นั่นน่ะสิน
1: ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ต้องให้กำลังใจเยอะมากๆครอบครัวของน้องไปรุ่นอายุ16ปีนะคะที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วเสียชีวิตล่าสุดครอบครัวก็เศร้าเลยนะคะส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนำอัฐิไปลอยอังคารแต่ยังต้องออกมาทวงถามความยุติธรรมเพราะคู่กรณีที่ชนลูกจนเสียชีวิตนั้นเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล่าสุดก็ยอมเข้ามามอบตัวแล้วด้วยแต่ว่ายังมีประเด็นคาใจอีกหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
9: มาไล่แล้วมาไล่แล้วมาไล
10: ่รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
11: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
10: ก็เราคู่ควร
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
13: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: ลูกใหม่ปะเนี่ย
15: เหมือนเดิม
16: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคยเหลวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ดำดำยาแก้ไอ RP ดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
18: บรรเทาอาการไอ
19: ขับเสมหะ
18: ทำให้ชุ่มคอ
19: ยาแก้ไอตราเสดาว
18: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
20: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
21: ลุกค่ะเทวดา
22: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
20: อย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
23: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
24: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: เทพไทย
20: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
26: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
27: หยอกแม็กกี
28: ้ฮะอร่อย
27: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
29: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
30: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
29: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
30: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
29: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
30: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
29: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
30: ทำความสะอาดง่ายเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
29: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
31: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
32: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
33: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
34: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
33: ้เลือกซาร่ายาเม็ดบรร แพ็คปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
0: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาง
1: านเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: กลับมาข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมคะกับอุบัติเหตุสลดใจซึ่งเกิดขึ้นกับน้องวัยรุ่นอายุ16ปีเป็นเด็กดีนะคะอุตส่าห์ไปทำงานพิเศษหาเงินส่งตัวเองเรียนขากลับจากทำงานขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกรถชนจนเสียชีวิตก่อนที่คนขับจะหลบหนีไปล่าสุดรู้ตัวแล้วแท้ที่จริงผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจด้วยนะคะและเข้ามอบตัวแล้วขณะที่บรรยากาศวันนี้ทางครอบครัวโศกเศร้ามากๆนะคะก็นำอัฐิของน้องเข้าปั้นเยาวชนชายอายุ16ปีไปลอยอังคารหลังถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ยังมีคำถามคาใจว่าคนที่ขับรถชนณตอนนั้นนะเขาเป็นใครอ่ะตอนนี้รู้ละคู่กรณีเป็นตำรวจแล้วทำไมไม่มารับผิดชอบย้อนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่2กันยายนบริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์นะคะน้องเข้าปั้นเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังออกไปทำงานพิเศษแล้วถูกรถยนต์ชนจนเสียชีวิตหลังจากนั้นคู่กรณีก็หลบหนีไปครอบครัวบอกว่าน้องเข้าปั้นกำลังเรียนอยู่ปี1วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีขยันนะคะทำงานหารายได้พิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนไม่รบกวนครอบครัวมีความสามารถด้านดนตรีเคยเป็นอดีตนักดนตรีวงโยธวาทิตด้วยครอบครัวเนี่ยเสียใจมากแล้วโกรธมากนะคะเพราะจนถึงวันชาปนกิจเนี่ยฝั่งของคู่กรณีก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยค่ะ
8: ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วย
9: ทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบถึงขนาดนี้ก็ได้พี
8: ่
9: ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าเออตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอ่ะมันในใจอ่ะเออจิตใจทําด้วยอะไร
7: นี่คืออันนี้คุณนี่คุณน้าแล้วก็เมื่อสักครู่นั่นคือพ่อแม่บุญธรรมนะคะเนี่ยคุณพ่อเนี่ยสังเกตนะคะพ่อบุญธรรมตาแดงตลอดแล้วก็มีบางช่วงคือร้องไห้คือซับน้ําตาตลอดเค้าก็ทําใจไม่ได้ว่าเค้าสูญเสียลูกไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีการเหลียวแลไม่มีการรับผิดชอบอีกหรือนะคะอ่ะทีนี้ฝั่งการทํางานของตํารวจเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นไทม์ไลน์นะคะคือพอหลังเกิดเหตุไม่นานตํารวจเค้าก็ไล่เลยค่ะเช็คกล้องไล่ภาพนะคะจนไปเจอรถต้องสงสัยเนี่ยเป็น Toyota Fortuner นะคะก็คือน้องโดนชน2กันยายนคู่กรณีหลบหนี 3-5 กันยายนเจ้าหน้าที่ก็ไปดูภาพจากกล้องได้ข้อมูลจากพยานปรากฏไปเจอรถ Toyota Fortuner อยู่ที่อำเภอบางระกำลักษณะไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเขาก็ตรวจสอบชื่อเจ้าของรถเลยโอ้โหเป็นพันตำรวจโทเป็นตำรวจแล้วอายุ53ปีแล้วปรากฏเมื่อคืนนะคะพันตำรวจโทคู่กรณีเนี่ยเดินทางไปมอบตัวพร้อมกับทนายความกล่าวขอโทษครอบครัวน้องเข้าปั้นและยืนยันจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือในข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นถึงไม่อยู่ช่วยเหลือใช่ไหมคะทั้งที่ตัวเองเป็นตำรวจแต่อย่างนี้ถึงแม้จะเป็นตำรวจด้วยกันแต่ก็ต้องดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยถูกแจ้งไป2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือซึ่งทางพันตำรวจโทนายนี้ได้รับสารภาพทั้ง2ข้อกล่าวหาเลยนะคะส่วนอีก1ประเด็นคือที่แจ้งเนี่ยจะเห็นว่าขึ้น2ข้อหาถูกไหมไม่มีข้อหาเมาแล้วขับนะคะแล้วตรวจยังไงอะคะว่าวันนั้นอะเขาเมาหรือเปล่าถูกไหมคะจากวันที่2ที่รถชนมามอบตัวเอาวันที่6กันยายนเนี่ยมันผ่านมา5วันตลอด5วันปกติเนี่ยถ้าเกิดเจอตัวในที่เกิดเหตุคือเป่าก็รู้เลยแต่ไม่ได้เป่าตรวจเลือดไหมไม่ได้ตรวจปัสสาวะไหมก็ตรวจไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างตรวจเลือดเนี่ยมันก็ต้องภายในไม่เกิน4ชั่วโมงนี่มัน5วันทีนี้ก็เลยอ่ะเป็นว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการมึนเมาหรือเปล่าแต่ว่าทางตำรวจยืนยันแม้จะตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่พบแต่ยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาได้ว่าช่วงเกิดเหตุผู้ขับขี่อยู่ในสภาพไหนและนำมาประกอบการพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปนะคะ แล้วเดี๋ยวดูต้นสังกัดของตำรวจนายนี้ว่าจะมีการพิจารณาอะไรยังไงเพิ่มเติมในเรื่องทางวินัยด้วยหรือไม
1: ่ค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวนี้คุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวแหกโค้งเราหยิบเอาหลายๆเรื่องนะมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆมาดูนาทีชีวิตของชายคนนี้ค่ะหลังจากที่ขับรถเสียหลักลงไปพุ่งลงคลองแล้วดูว่าการตั้งสตินั้นสำคัญกับการเอาชีวิตรอดอย่างไรค่ะ
3: พี่ว่ายน้ำเป็นเปล่า
6: ออกมาไปออกมา
10: ไม่มีคนในรถใช่ป่ะพี่
6: เออไม่มีใช่ไหม
3: โดดลงมาเลย
6: โดดลงมาเอาเร็วเร็ว
3: ช่วยเร็ว
6: เอาเร็วเร็วดึงดึงเอาขึ้นมาเอาเร็ว
3: ขึ้นมาก่อน
6: เอาขึ้นมาขึ้นมาเอา
10: ทำมือนึงมาทำมือ
6: เออเอาขึ้นมาขึ้นมาเอากระเป๋าเอาเอามา
1: โอ้โหคือรถยนต์เนี่ยขับเสียหลักพุ่งลงคลองไปแบบนี้แต่นะคะชายคนนี้ก็คือผู้ที่ขับนั่นแหละรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดจริงๆค่ะนาทีที่เก็บภาพนี้ไว้ได้นะคะคือชายคนนี้เขาอายุประมาณ 40-50 ปีก็ต้องบอกว่ามีสติเลยคือมีสติแล้วตะเกียบตะกายออกจากรถเนี่ยแล้วก็ปีนขึ้นมาเกาะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยแข่งกับเวลาทุกวินาทีนะเพราะว่ารถเนี่ยค่อยๆจมลงนะคะไรเดอร์ที่ผ่านมาเขาก็เลยมาถ่ายคลิปเนี่ยให้เราได้เห็นกันแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือพร้อมกับประสานกู้ภัยด้วย
7: ค
1: ่ะดูสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณคลองส่งน้ำอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เองนะคุณผู้ชมนะอาการของคนขับเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ประเมินก็ยังมีสติดีคุยรู้เรื่องนะคะไม่ได้มีเรื่องของการสำลักน้ำแล้วก็ไม่ได้พบว่ามีเรื่องมึนเมาใดๆเจ้าตัวเองก็แจ้งประกันให้เข้ามาดำเนินการในการเอารถขึ้นจากคลองแล้วก็สาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วที่เสียหลักลงไปลงคลองอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ข่าวแหกโค้งหยิบมาเตือนคุณผู้ชมกันแบบนี้นะคะเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างนึงที่เป็นกรณีของการที่รถตกน้ำแล้วตั้งสติเป็นข้อแรกที่สำคัญจริงๆ
7: ค่ะ
1: ถ้าหากเกิดเหตุนี้กับคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เชียร์บอกเลยตั้งสติและพยายามปลดเข็มขัดนิรภัยออกทันทีข้อ2เนี่ยต้องรีบหาทางออกจากรถให้เร็วที่สุดวิธีการเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเปิดกระจกรถเนี่ยต้องรีบทำก่อนที่ระบบไฟฟ้าจะหยุดทำงานนะคะหากเปิดไม่ได้จริงๆก็ต้องหาอุปกรณ์ใดๆซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วก็หาซื้อได้มีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทุบได
7: ้ค้อนเล็กๆอ่ะ
1: นะ
7: เดี๋ยวนี้มีขายนะ
1: ค้อนเล็กๆ
7: ติดรถเลยนะ
1: หรือบางอันมันมีแบบเป็นแบบเหมือนเป็นปลายแหลมอะค่ะพี่จึ๊บเพื่อให้กระจกแล้วก็สามารถกรีดเข็มขัดได้ใช่ใช่หรือบางอันอีกอันนึงนะคะก็จะมีกรณีของการถอดหัวตรงเบาะแล้วมันจะมีก้านแล้วเอาไปซึบอย่างเงี้ย
7: แต่มันก็มีวิธีนะ
1: มีวิธีจริงๆเดี๋ยวนี้ดูในโซเชียลได้นะคุณผู้ชมอันดับสำคัญคืออย่าพยายามเปิดเพราะแรงดันน้ำมันเปิดไม่ออกนะคะ
7: เปิดประตูเนี่ยไม่ออกเอาทางหน้าต่างนี่
1: นะคะนั่นแหละสิ่งสำคัญคือรีบออกจากรถให้เร็วที่สุดเพราะว่าอากาศมันจะน้อยลงเรื่อยๆเอามาฝากและเตือนกันค่ะ
7: ดีนะแบบชีวิตไม่มีเด็กหรืออะไรเงี้ย
11: น้องอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ๆๆ
11: นะ
1: คะระวังค่ะ
11: ส่วนเรื่องนี้มาดูบ้างคุณยายคุณยายคนนี้อายุ70แล้วแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวทีนี้ก็มีช่างภาพมาหาที่บ้านเอาจริงก็ต้องบอกว่าเคยรู้จักกันเพราะปีที่แล้วช่างภาพคนนี้ก็มาเหมือนเขาก็แบบยายเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็ถ่ายที่บ้านนี่แหละ ปีนี้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ได้เก็บไว้ให้ลูกหลานดูยายก็บอกอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้คุณผู้ชมปรากฏว่าผลงานช่างภาพออกมาทำเอาคุณยายหัวเราะทั้งน้ำตาไปดูกันค่ะ
12: ตกใจอยู่แต่ว่าปาก
13: ทำไมตอนนั้นคิดยังไงเห็นรูปตัวเองที่เขาทำมาให้แหละ
12: คิดว่าคือคนตายแล้ว
7: อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเราขำเราบาปเราผิดไหมอ่ะ
1: ขอโทษนะคือขำเสียงยายนะพี
11: ่ยายแกอารมณ์ดีกัน
7: น
11: ะ
7: แล้วพี่นักข่าวร้ายมากคือไม่ยอมให้เราเห็นรูปตอนแรกก่อนเน
11: า
7: ะ
11: แล้ว
1: เมื่อกี้แบบรูปเป็นยังไงเนี่ยเราดู
11: คือรูปเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคือยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่างภาพบอกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้เป็นภาพเต็มตัวนะยายดีๆเลยยายจะถ่ายเต็มตัวใช่
1: ไม่บอกยายเป็นลูกครึ่งก๊อบบิ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำภาพยายเป็นอย่างเงี้ย
11: ไม
1: ่ใช่ไม่ก็เขาทำภาพยายอย่างเง
7: ี้
1: ย
7: ดูดิ
11: ยายเราไม่เห็นเท้า
1: จะสูงเป็นโมเดลไปทำภาพยายเสีย
7: แต่มุมกดมุมกด
11: มุมกด
7: ยังไง
11: มันก็เลยเหมือนแบบยายบอกคือรูปฉันนะเหมือนฉันแบบลอยได้อ่ะล่องลอยอยู่แบบหรือฉันเป็นวิญญาณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
7: ลอย
11: ๆยายแกก
1: ็ขับลอยออกมาจากข้างหลังด้วยเน
11: า
1: ะ
11: อะไรแบบนี
1: ้ภาพสามมิติ
11: ภาพสามมิติแบบนี้หรือเปล่านะคะนี่คือคุณยายบุญมาคุณยายบุญมาแกน่ารักแกเล่าให้ฟังแกบอกว่า7วันก่อนสามีภรรยาคู่นึงอ่ะเข้ามาที่บ้านเขาก็เป็นคู่รักที่เป็นช่างภาพคนเดิมที่ปีก่อน
1: อ
11: ่ะเคยมาแล้วคราวนี้มาอีกปีนี้มาอีกก็เหมือนเดิมขยันขยอให้ยายถ่ายภาพอีก อ้างด้วยนะบอกยายปีนี้ถ่ายดีกว่าเก่าแน่นอนเพราะนี่ฉากนี่ฉากพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังภาพภาพจะออกมาสวยงาม
7: มีความแบบว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนี
11: ้ติดบ้านไว้แบบดูได้เนาะอ่ะยายบอกอ่ะได้ๆยายแกก็น่ารักเนาะคือพอได้ภาพมาแล้วดิยายแกขำกากเลยอย่างที่เห็นคือพื้นหลังเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะสวยจริงแต่ยายอ่ะก็เนี่ยแหละดูแบบยาย

0: ดูเหมือนคนที่จากไปแล้ว
1: คือนี่ไม่ถึงเขาเอาภาพตัดต่อด้วยใช่ไหม
0: นั่น
1: เอาหน้าคุณยายไปใส่
0: เหมือนเป็นการตัดต่อหรือเปล่าม
1: ันดู
2: ไปคอไปแปะ
1: เออเหมือนตัดแปะ
0: เออหรือว่าเขาจัดไฟแบบไหนอย่างไรก็ไม่รู้เนาะนะคะแต่ว่ายายบุญมาแกแบบน่ารักมากแกแค่มาเล่าให้นักข่าวฟังแบบด้วยความขำเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ภาพเนี้ยจะแบบไม่ได้ถูกใจซะ 100% แต่ยายแกน่ารักมากแกบอกยังไงก็จะจ่ายค่าภาพให้ครบ300บาทพอไหนๆช่างก็ถ่ายแล้วใส่กรอบมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ไอ้300บาทอ่ะอาจจะยังต้องรอก่อนเพราะยายแกต้องรอเบี้ยผู้สูงอายุที่จะออกสิ้นเดือนนี้ค่ะ
3: แล้วยายอยากฝากไปถึงอะไรช่างภาพที่มาทำให้ยายแบบนี้มั้งไหม
4: ฝากยังไปวะ
3: บ่รู้
4: สิว่า
3: ไม่มีคำจะบอกเลยใช่ไห
4: ม
3: พอเห็นภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ย
4: บ่มีคำสิบอก
5: แต่ยังไม
4: ่
5: ได
4: ้เก็บบ่เลยบัดเนี่ยมันยังให้มีครั้งที่3อีกเถอะบ่มีเงินแล้วหรอกก็บ่อยากได้ตังค์ซื้อเงินก็บ่อยากเฮ็ดแล้ว
1: นี่คือแบบว่าถ้าบ้านอยู่ใกล้นะจะไปถ่ายให้เลยอ่ะอยากทำให้คุณยายมีร้านถ่ายรูปจังหวัดไหนนะคะไปช่วยหน่อยได้ไหมคะ
0: เออ
1: ไม่ได้บอกพี่กัดมา
0: เป็นคนเหนือแกเป็นคนเหนืออ
1: ยากให้ไปถ่ายให้อ่ะ
0: เอ็นดูเนี่ย
2: ภูมิใจแกภูมิใจ
0: เออแต่ก็เป็นภาพแบบได้อีกฟิลไงเห็นแล้วยิ้มไง
2: อะไรใหม่ๆยาย
0: อะไรใหม่ๆเนาะ
1: ใหม่
0: ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังนะคะชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆละแวกเนี้ยเป็นแบบนี้แหละคือทุกปีหมายความว่าจะมีกลุ่มคนที่เข้ามาหามาเสนอผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวเสนอว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ใส่กรอบให้อะไรแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกับกรณีของยายบุญมานี่แหละ
1: ค่ะก็อาจตรวจสอบให้ดูผลงานเก่าเขาหน่อยคือ300จริงๆมันก็ไม่ได้ว่าแพงหรอกเพราะเขาก็มีกรอบมีอะไรให้นะคะแต่ว่าแบบภาพเท่านั้นแหละที่มันก็ดูเอ๊ะนิดนึงอะเนาะแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุเขามีอยู่
0: 700
1: ต้องจ่าย300
2: โอ้แต่ขอบคุณยายนะอุตส่าห์แบบเหมือนมาสร้างแบบความอารมณ์ดีให้พวกเราอ่านแล้วพวกเราก
0: ็
2: นะยายสวยจ้าสวยอยู่จ้ายายจ้า
1: น่ารักยังไงยายของหนูก็น่ารักวันนี้ได้ออกทีวีนะยายนะยิ้มสวยในตัวจริง
2: สร้างความสุขให้พวกเรายาย
1: พี่ช่างภาพถ้าดูอยู่กลับไปแก้ก็ได้นะคะ
2: เออพี่ช่างภาพขอละ
1: ให้แกหน่อยนะจ๊ะ
0: ค่
1: ะส่งกำลังใจต่อนะพูดถึงภาคเหนือคุณผู้ชมชาวแม่สายเป็นยังไงกันบ้างค่ำๆวันนี้คะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ลุ้นมากเนื่องจากว่านี่สภาพน้ำมาอีกแล้วนะคะแล้วฝั่งท่าขี้เหล็กปรากฏน้ำมันแรงอีกกำแพงกั้นน้ำนี่พังถล่มเลยนะคะฝั่งเรามีกระสอบทรายก็จริงแต่บางจุดก็กั้นไม่อยู่มีรูรั่วน้ำทะลักเข้าชุมชนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
6: ตอนนี้นะครับเวลาประมาณก็วงเกิด
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
15: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
16: มองเฟลอร์โอมิรอล
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
19: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
19: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้า

0: ำนัว
1: แซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแก้ว
6: หมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษ

0: จินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: เฮ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: Give me more

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
0: ค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: อย่าลืม
0: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QEST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS School
5: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
6: หยอกแม็กกี
7: ้ฮะอร่อย
6: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
9: คู่มั่น
10: พี่ว่าคุณชาญแล้วยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
11: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
12: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
13: คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์มาจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็อีกจุดที่วิกฤตเลยคือที่แม่สายจังหวัดเชียงรายต้องส่งกำลังใจกันหนักๆเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้ชาวแม่สายกังวลว่าฝั่งท่าขี้เหล็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเขาทำกำแพงกั้นน้ำเอาไว้แน่นหนาฝั่งเราจะเป็นยังไงเรามีแค่บิ๊กแบ็คแต่ปรากฏว่าวันนี้เอาไม่อยู่นะคะขนาดฝั่งท่าขี้เหล็กเองกำแพงกั้นน้ำของเขาก็ยังแตกพังเสียหายเลยนะคะชาวบ้านฝั่งแม่สายเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะว่าลำน้ำสายเนี่ยหลากทะลักอย่างรุนแรงใกล้แต่ระดับวิกฤตอย่างชุมชนเกาะทรายที่ตำบลแม่สายความแรงของมวลน้ำพังกำแพงกั้นน้ำฝั่งท่าขี้เหล็กไปเรียบร้อยเลยนะคะระยะทางกว่า20เมตรก็เลยทำให้น้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามท่วมชุมชนตลอดทั้งวันและขณะเดียวกันเนี่ยจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝั่งของเราชุมชนเกาะทรายหมู่7เองเจ้าหน้าที่ก็พบแนวบิ๊กแบ็คที่หลังตึกแม่สายคอมเพล็กซ์มีรูรั่วมีช่องที่มันเปิดอยู่ก็คือเนี่ยบิ๊กแบ็คมันเอาไม่อยู่เหมือนกันอันนี้ก็ทะลักเข้าฝั่งเรานะคะจุดเนี้ยถ้าจำมาได้คือก่อนหน้านี้จะมีชาวบ้านคนนึงก็มีคุณลุงคนนึงแหละชาวบ้านเขาฟ้อนแล้วก็เคยไปบอกกันแล้วว่าลุงอย่าทำคือไปรื้อแนวบิ๊กแบ็คออกแล้วก็ต้องมาสร้างปิดกลับเข้าไปใหม่ปรากฏว่าเนี่ยมันคือจุดเดิมจุดนั้นนะคะน้ำทะลักจนกระทั่งท่วมเข้าไปถึงด้านในอาคารเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดิมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเอาบิ๊กแบ็คไปอุดช่องเสริมแนวป้องกันก่อนจะปิดกั้นได้สำเร็จน้ำก็เลยเริ่มลดระดับลงแต่เบื้องต้นยังไม่พบน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแม่สายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่หนักๆจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแต่ที่แน่ๆก็คือ

0: ือชาวบ้านเขาก็ถามเอ๊ะมันก็เจอปัญหาซ้ำซากนะเรื่องบิ๊กแบ็กเนี่ยอยากให้แก้ปัญหาได้ไหมโดยเฉพาะคนรื้อบิ๊กแบ็กมีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยรู้อยู่เป็นใครขอมาตรการจัดการหนักๆหน่อยเพราะว่าสุดท้ายคนรับเคราะห์คือชาวบ้านอันเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยใช่ไหม
1: ร้อนกันมาก
0: ก็เคยไปเจรจาทีแล้วนะแล้วก็เนี่ยเกิดเหตุอีกอ้าวส่วนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับแม่น้ำสายเพิ่มสูงกว่า4เมตรเกือบถึงจุดวิกฤต 4.30 เมตรนะคะมีภาพเทียบเลยว่าคือเมื่อวานสถานการณ์เนี่ยที่ว่าหนักแล้วอะค่ะวันนี้หนักกว่าคือมาทั้งขยะแล้วก็ระดับที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยเราเทียบภาพ6กันยายนเมื่อวานยังเห็นช่องระหว่างใต้สะพานกับผิวน้ำนะวันนี้ด้านขวาสีแดงไม่เห็นช่องว่างแล้วก็ต้องเอารถมาตักขยะออกนะคะเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้
2: ซึ่งต้องบอกนะว่ามันจะมีจุดเสี่ยงอยู่2จุดที่เราต้องระวังนะคะว่าน้ำจะทะลักเข้ามาท่วมชุมชนแม่สายจุดไหนบ้างจุดแรกเลยคืออาคารราชพัสดุริมน้ำตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะนี่ตามกราฟิกนี้คือเป็นด่านหน้ารับน้ำเลยแหละตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะมีช่องว่างคล้ายๆคอขวดทำให้มวลน้ำมันทะลักได้นะเนื่องจากแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็กำแพงอาคารตรงนี้มีรอยรั่วมีช่องโหว่อยู่หลายจุดเลยจุดที่สองตึกม่วงตึกม่วงหรือว่าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่แนวบิ๊กแบ็กบางส่วนน่ะถูกเปิดออกนะเป็นทางเข้าออกของโรงแรมและอาคารที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมวลน้ำมันก็เลยไหลทะลักออกมาสองจุดนี้ต้องฝากหน่วยงานจริงๆนะคะวันนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าเชียงรายแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กก็ลงพื้นที่เลยติดตามสถานการณ์น้ำก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมาตกซ้ำนะคะระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่ภาวะปลอดภัยแต่ยังไงก็แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้ค่ะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าฝนต้นน้ำเขากลับมาตกหนักอีกครั้งเนี่ยน้ำสายก็พร้อมที่จะทะลักเข้าท่วมชุมชนได้ทุกเมื่อค่ะ
3: ปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองสาดแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้ทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายงตีได้กุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
2: ก็ป้องกันได้แต่ว่ามันก็น่าจะมีช่องโหว่แบบอย่างเช่นกำแพงอาคารแนวบิ๊กแบ็กอะไรแบบนี้ที่อยากให้ดูให้มันแน่นหนามากขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางปภ.ขยับแล้วส่งข้อความเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะจะมีจุดเสี่ยงก็คือตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะโดยทางผู้ว่าเชียงรายก็ย้ำเพราะว่าตอนนี้มีการวางแผนแล้วเตรียมแผนพร้อมถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะ
4: ส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้ในลำน้ำสายเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้คือเราก็เตือนกันบ่อยๆกับทางกรมอุตุนะข่าวแหกโค้งก็เล่าอยู่แล้วว่าฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยก็สาเหตุหนึ่งแต่ปัจจัยหลักคุณผู้ชมมาจากฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในรัฐฉานเมียนมาค่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ของน้ำสายเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงรวดเร็วจริงๆพอสูงปุ๊บก็ไปกัดซ้อแนวพนังกันน้ำนะคะซึ่งกัดทางฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยของฝั่งเมียนมาเนี่ยเสียหายเลยน้ำมันเลยทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่นะคะเข้ามาท่วมนะคะขออภัยท่วมพื้นที่ในชุมชนเข้าถึงตลาดท่าล้อซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วเลยดูตามภาพนั้นหนักจริงๆค่
2: ะ
4: แต่ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนช่วงฤดูน้ำหลากนะทั้งไทยและเมียนมาจริงๆก็เร่งทำในเรื่องของการกั้นน้ำนะตอนนั้นเนี่ยท่าขี้เหล็กเลือกใช้วิธีสร้างกำแพงคอนกรีตสูงเนาะจำกันได้ไหมตอนนั้นนะ
2: มองไปเห็นกำแพงเขาแบบสูงมากในขณะที่ฝั่งเราดูยังไม่มีอะไรเลย
4: ใช่ตอนนั้นยังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำแบบเขาบ้างล่
2: ะ
4: จริงๆเรื่องนี้นักวิชาการบ้านเราเนี่ยเคยออกมาพูดถึงแล้วนะคะรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของม.เชียงใหม่ก็เคยเตือนว่าจริงๆมันมีข้อเสียที่ร้ายแรงของเรื่องนี้อยู่โครงสร้างแบบแข็งเนี่ยยิ่งสูงจะยิ่งสะสมแรงดันฉะนั้นเมื่อน้ำป่าค่ะหลากรุนแรงเนี่ยกระแสน้ำก็จะยิ่งสร้างแรงอัดมหาศาลจนกำแพงมันทลายลงนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วถ้านับนะคุณผู้ชมครั้งนี้ถึงเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนแล้วนะที่กำแพงของฝั่งเมียนมาเนี่ยพังเสียหายลงแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมวันที่เทียบชัดเจนเนาะครั้งแรกก็คือฝั่งซ้าย3สิงหาคมเนี่ยนะคะ7กันยายนเนี่ยถล่มละ
0: เดือนเดียวก็อย่างเงี้ย
4: เนาะก็จะเป็น

0: อย่างที่เห็นนี่คือสิ่งที่เราเอาหยิบมาพูดถึงกันนะคะส่วนฝั่งไทยที่ทำเรื่องของกำแพงบิ๊กแบ็กเนี่ยคือข้อดีเนี่ยมันมีนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าช่วยชะลอน้ำและเบี่ยงทิศทางของมวลน้ำไม่ให้เข้าสู่จุดที่เป็นไข่แดงของเมืองโดยตรงได้คือจริงๆแล้วถามว่ามันป้องกันได้ 100% มั้ยมันก็มีเรื่องของน้ำที่มันทะลักเข้ามาบ้างแหละแต่มันไม่ได้รุนแรงไง มันเป็นการชะลอคือมันไม่ได้เสียหายรุนแรงและรวดเร็วเท่ากับอีกฝั่งนึงที่เมื่อกี้เรานำเสนอให้เห็นภาพอย่างชัดเจนไปนะคะมันถือเป็นบทเรียนสำคัญว่าการรับมือในส่วนของน้ำสายเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปวางแผนต่อในอนาคตแต่จริงๆแล้วฝั่งไทยอาจจะไม่ได้รุนแรงและเสียหายเท่าแต่ก็ยังวางใจไม่ได้คือก็ยังต้องเฝ้าระวังกันแบบนาทีต่อนาทีนะคะคุณผู้ชมติดตามกันด้วยแต่เช่นเดียวกันกับที่แม่ฮ่องสอนค่ะสาหัสไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมนะฝนถล่มหนักนะคะกลางดึกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยรุนแรงจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะต้องเข้าไปช่วยเป็นการด่วนเพราะตีสองค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านมาแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะ
1: ข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหม

0: เดี๋ยวจะหาทีมงานขึ้นไปช่วยนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยตีสองไม่ได้หลับไม่ได้นอนเจ้าหน้าที่รีบมาช่วยนะแล้วล่าสุดวันนี้พอไปดูจุดที่เสียหายหนักๆเลยนะคะก็คือชุมชนป๊อกขุ่มน้ำหรือป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่ที่ตำบลปางหมูนะคะกระแสน้ำเนี่ยมันพัดพาพวกเศษไม้เศษวัสดุมาเยอะมากๆเข้าบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายไปเยอะเลยนะคะแล้วรอบนี้ชุมชนป๊อกกลางน้ำโดนน้ำท่วมหนักรอบที่3แล้วชาวบ้านนี่ช้ำหนักเลยนะคะถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเหมือนกันถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปเนี่ยประมาณครึ่งเลนอันนี้สภาพนะคะก็คือเหมือนมันพังถล่มลงมาด้านล่างมันไม่มีอะไรประคองแล้วก็ต้องเอากรวยเนี่ยมากั้นไว้ก่อนกลัวว่าเดี๋ยวมันจะซุดตัวเพิ่มแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วมันจะมีรถแบ็คโฮที่เขาอยู่ระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายกลัวเดี๋ยวมันจะตกตามลงไปกับถนนที่ซุดพังล่าสุดรองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนพร้อมฝ่ายปกครองอบต.ปางหมูไปสำรวจความเสียหายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บกวาดเศษซากต่างๆเปิดทางสัญจรแต่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากรมอุตุนิเวศวิทยาเตือนตั้งแต่8ถึง13กันยายนก็อาจจะยังมีฝนตกหนักในพื้นที่อยู่ค่ะ
2: ส่วนภาคอีสาน
3: ค่ะอีสานเองก็โอ้โหระทึกนะคุณผู้ชมไปดูที่สุรินทร์นะคะคือเหตุระทึกเนี้ยเกิดที่บ้านน้อยขยุงค่ะอำเภอโนนารายนะต้นไม้ขนาดใหญ่คุณผู้ชมคะหักลงมาทับบ้านแต่โชคดีเจ้าของบ้านวิ่งหลบหนีทันค่ะเรียกว่าเฉียดกันเลยทีเดียวเจ้าของบ้านบอกว่าออกไปหาคุณแม่ที่บ้านติดกันระหว่างเดินกลับบ้านเพราะฝนตกนะได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้กำลังหักจังหวะนั่นแหละค่ะวิ่งหนีเลยโอ้โหพลาดเนี่ยนะเสียหายทั้งบ้านคอกสัตว์แต่ไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บเสียหายใดๆค่ะซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเร่งเคลียร์เพราะต้นไม้ใหญ่มากค่ะ
1: ค่ะก็ฝากด้วยนะอันนี้หลายพื้นที่ต้องระวังนะแล้วก็ภาพรวมมาดูกรมอุตุนิเวศวิทยาเตือนนะคุณผู้ชมทั่วไทยเลยก็จะมีฝนตกหนักไปจนถึงศุกร์ที่11กันยายนนี้เลยนะ
3: โดยเฉพาะ8ถึง10นี้ต้องระวังเป็นพิเศษภาคเหนือภาคอีสานค่ะจะเริ่มกระทบที่ภาคอีสานก่อนและจะขยับไปภาคอื่นๆตามมานะคะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนพาดผ่านประเทศไทยตอนบนต้องจับตาเป็นพิเศษที่อุบลราชธานีสัญญาณฝนตกหนักมากเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือฝนยังตกหนักต้องระวังเรื่องฝนสะสมและสำหรับพื้นที่ภูเขาเชิงเขาหมู่บ้านติดลำห้วยต้องดูเป็นพิเศษค่ะ
1: เอาส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการส่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศส่งไปล้นหลามจากที่เงียบเหงาก่อนหน้านี้ที่มีคนดูคนเดียวน้องช้างก็ยังแสดงอยู่วันนี้น้องช้างไม่เหงาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาประมวลภาพความประทับใจให้ชมกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะกลับมาดูนะคะใครที่กำลังจะใส่ใจดูแลสุขภาพวันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเดี๋ยวไปเจอกับจอยแล้วก็พี่ย่ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะด้วยความที่ตัวแค่เองเนี่ยปีนี้ก็เข้าเลข5ละค่ะ
5: ไม่น่าเชื่อแม่
4: มันแบบว่ามันมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของการเผาผลาญของร่างกายค่ะคือต้องบอกว่าเวลาที่ทานอะไรเข้าไปอ่ะเวลาจะออกอ่ะมันออกยากกว่าเมื่อก่อนบางทีเนี่ยหลายวันก็ไม่ออกนะคะทุกคนบางทีเราทานผักทานผลไม้ไม่เพียงพอนะคะที่เชื่อว่าหลายคนน่ะไม่ทานผักเลยก็มีนะคะทีเนี้ย

0: เวลาที่เราเอาเข้าแล้วมันไปกองอยู่ที่หน้าท้องอะค่ะเวลาใส่เสื้อผ้าเราก็จะไม่มั่นใจถูกต้องไหมคะทีเนี้ยตัวเทียเองอะกลายเป็นคนที่ชอบทานไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ที่ทานก็จะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแหละแล้วพอเราทานนะปัญหาที่เจอคือมันออกตลอดทั้งวัน
1: ค
0: ือนั่งรถไปรถติดเนี่ยก็ขนลุกใช่
1: มันกระปิดกระปอยอะ
0: ใช่แล้วมันยากต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะบางทีทำรายการสดอย่างเงี้ยวิมาละขนลุกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนที่ทานไฟเบอร์เฉพาะที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดทีเนี้ยพอเราทานไฟเบอร์ในแต่ละวันแล้วมันขับถ่ายตลอดทั้งวันน่ะมันก็ยากต่อการใช้ชีวิตทีนี้พอเราทำงานทุกวันกว่าจะได้ทานไฟเบอร์เอวก็หนาขึ้นหนาขึ้นใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยไม่มั่นใจนะคะทีนี้เราก็มีโจทย์ในใจแล้วว่าเราต้องการไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบแล้วบวกกับเราไปเจอคลิปหนึ่งค่ะที่คุณหมอได้อธิบายในโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับระบบลำไส้ว่าคนเราอะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเรายาวรวมกัน 7-8 เมตรแล้วเวลาเราทานอะไรเข้าไปอะมันจะมีพวกไขมันนะคะไปเกาะตามผนังลำไส้แล้วเวลาที่มันเกาะนานวันเข้าอ่ะมันกลายเป็นไขมันเน่าค่ะแล้วคุณหมอบอกเลยนะวิธีการที่จะเอาไขมันเน่าพวกนี้เราไม่สามารถเอาออกได้โดยการเอาแปรงเข้าไปขัดแต่เราจะต้องเอาของเหนียวๆเนี่ยเข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ดึงมันออกมาซึ่งของเหนียวๆที่ว่านี่เขาเรียกว่าไซเรียมฮักส์ค่ะซึ่งไซเรียมฮักส์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเห็นนะที่มันเคยโฆษณาใน TikTok อ่
1: ะ
0: เราก็เลยแบบไปสั่งซื้อมาทานค่ะทีเนี้ยมันได้ผลดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันดื่มยากเราก็เลยเอายังไงดีไปปรึกษาทีม RD เลยว่าอยากทำไฟเบอร์ที่ตอบโจทย์ตัวเองก่อนก็คือขับถ่ายทีเดียวจบแล้วก็อยากให้ใส่ไซเรียมฮักส์ลงไปด้วยทีม RD ก็บอกว่าทำได้นะแต่ว่าไซเรียมฮักส์มันจะราคาสูงแล้วมันก็จะทำให้ต้นทุนของไฟเบอร์เราราคาสูงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำทานเองแล้วให้คนที่เรารักทานและเชื่อว่าคนที่รักสุขภาพก็อยากเอาของดีเข้าสู่ร่างกายก็เลยบอกให้เขาจัดเต็มเลยค่ะคือสูตรแรกเนี่ยออกมาเป็นสูตรสีเขียวซึ่งผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตัวพี่เป๊กเขาเป็นสายดื่มไงแล้วแกก็เวลาทานอาหารเนี่ยแกจะพอชั้นใหญ่ๆสมมติทานแฮมเบอร์เกอร์ทีเนี่ยก็จะต้องแบบว่าเนื้อ 2-3 ชั้นอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แกก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วยทำไฟเบอร์ที่มันช่วยในเรื่องของตับด้วยได้ไห
1: ม
0: ก็เลยเพิ่มมาเป็นสูตรนี้ค่ะไฟเบอร์มาเฟียนะคะก็จะเพิ่มขมิ้นชันเข้าไปโดยจะเป็นขมิ้นชันนาโนจากประเทศอินเดียดูดซึมได้ดีกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึง9เท่านะคะจะช่วยในเรื่องของการขับลมขับแก๊สแล้วก็เอาของเสียออกจากตับนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สายดื่มแอลหรือใครที่ทานของทอดของมันเยอะตัวนี้คือเหมาะมากชงออกมานะคะมันจะเป็นสีนี้สีส้มๆ ตัวนี้มันคือสีของขมิ้นชันนะคะ จะมีรสชาติของเสาวรสนะคะแล้วก็มีสับปะรดตัวนี้รสชาติอร่อยเป็นรสพันช์ค่ะกลิ่นหอมตัวนี้ดื่มง่าย
1: พิสูจน์หน่อยได
0: ้ไดเลยค่ะ
1: เวลาใส่แก้วแบบนี้แบบดูพรีเมียมมาก
0: โอ้ยโซหอมเนาะสดชื่น
1: กินแบบเป็นน้ำผลไม้เป็นพันธ์แบบน
0: ่
1: าทานสดชื่นมาก
0: ยิ่งถ้าเกิดว่าใส่น้ำแข็งไปนะคะดื่มไปเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยเราใส่กระติกแล้วดื่มทั้งวันได้ไหม
1: อ
0: ย่าดีกว่านะคะเราดื่มวันละ 1-2 ซองก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยในการเอาออกไปเอาของเสียออกจากทั้งตับนะคะแล้วก็จากลำไส้ไปเอาไขมันเน่าจากลำไส้ออกใครที่กังวลในเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยตัวนี้มีส่วนช่วยได้ดีเพราะว่ามันไปเอาของเสียออกจากตับจริงๆนะคะหลายคนถามว่าผู้ใหญ่ทานได้ไหมผู้ใหญ่คือทานดีมากๆเลยค่
1: ะ
0: ตัวพ่อท่านเนี่ยอายุ77นะคะคุณพ่อท่านเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของท้องอืดบางทีเนี่ยชวนไปตอนเย็นไปทานข้าวแกไม่ไปนะเพราะว่าแกจะต้องจบมื้อเย็นประมาณ4โมงพ่อบอกว่าท้องมันอืดมันอาหารไม่ค่อยย่อยอะค่ะเราก็เลยจัดตัวเขียวให้พ่อติดมากพอมาถึงตัวสีน้ำเงินตอนนี้พ่อดีมากเลยตอนนี้ชวนไปไหนไปแล้วเพราะว่าช่วยเคลียร์ของที่อยู่ในท้องพ่อค่ะเพรา
1: ะ
0: ด้วยความที่พ่ออายุขึ้นนะมันก็จะมีพวกแบบแก๊สเยอะบางทีอาหารก็ไม่ค่อยย่อยมีกรดไหลย้อนนะคะพ่ออายุ77นี่คือติดตัวนี้มากเลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะ
1: ขอโปรเลยพี่
0: เอาเลยค่ะวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะกับโปรซื้อ1แถม1ปกติเกือบ 2,000 แต่ไม่ต้องจ่ายนะคะวันนี้จ่ายเพียง690บาทเท่านั้นนะคะโทรที่021088543หรือว่า LINE Assign Shop 8นะคะตัวนี้โปรซื้อ1แถม1นะคะสำหรับ99สายแรกที่คุณจะได้รับนะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE Assign Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยโปรนี้ทานติดต่อกัน3อาทิตย์ได้เลยนะคะใครที่ทานครั้งแรกแนะนำให้ทานติดต่อกัน3อาทิตย
1: ์วันละ
0: 2สมมุติดูลำไส้วันละ2แต่ถ้าทานหนักกว่า2ซองได้พอหลังจากนั้นนะคะเราจะทานวันเว้นวันอาทิตย์ละวันหรือ2วันแล้วแต่ความต้องการของร่างกายเราเลยค่ะ
1: ค
0: ือต้องบอกว่าพอเราอายุเข้าเลข5นะมันจะมีความแบบเอวหน
1: าม
0: ันจะไม่ได้แบบเบิร์นง่ายเหมือนสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: มันจะตัวหนาขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองตัวนี้ว่า มันจะทำให้เรากลับไปใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมก
1: ็
0: เลยลองนะคะลองในนี้มีผงบุกนะคะที่เราจะชงดื่มตอนเย็นเพื่อที่ว่าให้เราทานมื้อเย็นได้นอนเราบอกกันไม่ทานเลย
1: เอาสิ
0: อันนี้ก็ไปมอดีค่ะจัดเลยค่ะชุดว่ายน้ำได้กลับมาใส
1: ่
0: เหมือนสมัยสาวๆนะคะก็รู้สึกแบบเอวมันกลับมาเล็กเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่มันไปเอาของเสียอ่องจริงแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ลดน้ำหนักนะคะทุกคนแต่ว่าผลพลอยได้เนี่ยมันไปช่วยเอาพวกไขมันเน่าออกจากลำไส้
1: ธัญญาร่างทองก็ม
0: าอ้าวนิดนึงนะมันก็นะนิดนึงค่ะมันไปเอาของเสียออกจริงๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกโล่งสบายท้องขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจขึ้นนะคะโปรวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE @signshop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยโปรวันนี้คือทานติดต่อกัน3อาทิตย์นะคะกับโปรซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543ตอนนี้เหลือ11เซตสุดท้ายนะคะรีบกัน
1: แล้ว
0: ใช่ค่ะถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยแนะนำนะคะชงดื่มตัวเนี้ยพอดื่มเสร็จหมดแก้วปุ๊บดื่มน้ำตามสักหนึ่งแก้วเพราะน้ำจะเข้าไปทำให้ไซเรียมพักมันพองพองเสร็จมันก็จะไหลไปตามการขดของลำไส้เพื่อดึงเอาไขมันเน่าพวกนี้ออกมานะคะใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากผิวพรรณไม่สดใสบางคนเป็นสิวบางคนทานวิตามินแล้วไม่เห็นผลจริงๆมันเกิดจากลำไส้ของเราบางทีมันมีของเน่าเสียหรือไอ้พวกไขมันเน่าที่บอกนะคะคนที่ไม่กินผักนะคะหรือคนที่เป็นสายชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่ชอบกินของเยอะนะคะบางทีทานเข้าไปเนี่ย5วัน7วันไม่ออกมันก็ไปสะสมอยู่ในหน้าท้องของเรานะคะหรือใครที่เป็นกรดไหลย้อนตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะ
1: ตายหมดค่ะ
0: หมดแล้วหรอให้เพิ่มใช
1: ่ไหมขอเพ
0: ิ่มได้ค่ะเอา50สายนะคะเดี๋ยวเพิ่มมาอีก50สายเลยสำหรับนะคะใครที่ต้องการไฟเบอร์ตัวนี้ไฟเบอร์มาเฟียนะคะกับโปรซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE @signshop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้นี่คือเรื่องจริงนะถ้าดูแลลำไส้เนี่ยมันจะส่งผลให้อวัยวะอื่นๆหรือส่วนอื่นๆของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะแล้วก็เอวที่มันหนาหนาของเสียที่อยู่ในหน้าท้องของตัวเนี้ยอาจจะมีการถ่ายลมร่วมด้วยเพราะว่ามันไปเอาพวกแก๊สเน่าแก๊สเสียออกน
1: ะ
0: รีบเลยค่ะ021088543หรือว่า LINE นะคะ @signshop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยค่ะ
1: ด่วนๆทาพิสูจน์ด้วยโปรวันนี้และอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบคร่ำหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและอย่าลืมลำไส้สำคัญเข้าแล้วต้องเอาออกนะจ๊ะรีโทรมาสั่งโปรวันนี้เลยขอบคุณพี่ธัญญา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะเหมือนต้องสวยจากภายในคือแบบนี้ต้องเคลียร์ข้างใน
1: ถูกคือสวยแล้วดูดีแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวไปชุ่มชื่นหัวใจกันดีกว่านะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีการต้องบอกว่าใช้พลังโซเชียลได้อย่างถูกต้องจากวันที่พี่ช้างแสดงต่อหน้าคนดูเพียงคนเดียววันนี้ค่ะบรรยากาศเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยจริงๆต้นโพสต์เนี่ยต้องขอบคุณคุณอะตอมอิสอะตอมน
0: ะ
1: เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยคือเธอไปโพสต์ดูนะเหงามากแล้วน้องช้างเนี่ยเขาก็แสดงเต็มที่แม้จะมีคนดูเพียงคนเดียวก็ตามแต่ภาพกลับมาวันนี้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการมีคนไปดูให้กำลังใจอย่างล้นหลามแล้วค่ะแล้วเชื่อไหมทุกวันนี้นะเชียร์เข้าไปนะโอ้โหคนก็ยังไลฟ์สด คนแน่นทุกวันแม้จะเป็นในปกติ
2: แล้วทางฟาร์มเขาให้เป็นเหมือนตุ๊กตาช้างให้คุณอะตอมมาแล้วปรากฏว่าตุ๊กตาช้างที่ฟาร์มขายทุกคนเชื่อไหมตอนนี้คือหมดเกลี้ยงทุกส
1: ีเลย
2: แบบล้นหลามมาก
1: โอ้โหต้องขอบคุณคุณอะตอมจริงๆนะคะลองไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
3: มีเงินแล้วไหม
2: ดีใจน้องช้างเขาก็เหมือนจะรู้เนาะเขาไม่เหงาแล้วอ่ะ
1: เขาก็ดีใจและทีนี้แหละนะคะพลังนี้อ่ะคุณอะตอมก็โพสต์ต
0: ่
1: อบอกว่าช่วยช้างช่วยจระเข้แล้วฝากช่วยน้องโลมาด้วยได้ไหม
2: มีภาพมีภาพ
1: ขอภาพมาดูขึ้นมาหน่อยนะคะคือที่ Oasis Sea World ที่จันทบุรีน้องโลมาเขาก็เหงาเหมือนกัน
2: แล้วก็แบบจริงๆก็คือโลมาก็แสดงโดยที่มีคนชมน้อยมากๆเหมือนกันนะคะ
1: บอกบางทีไม่มีคนชมน้องก็ยังฝึกซ้อมและพร้อมที่จะรับแขกอยู่เสมอ
2: น้องๆที่ Oasis Sea World ก็ไม่มีใครมาดูนานแล้วแล้ว
1: น้ำน้ำน้ำชื่อเหมือนน้องชายดิฉันในละครเลยฟ้ากับน้ำน้ำ
2: มีน้องน้ำน้ำมีแบบว่ากระโดดจุ๊บแก้มได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: นี่เหรอจุ๊บโลมา
2: เออจุ๊บโลมานี่ของจริงไปจุ๊บของจริงได้เลยเพราะว่าเขาให้เราลงไปถ่ายได้อย่างใกล้ชิดเลย
1: ใช่ไหมคะเอาอย่างไรก็ตาม
3: ากนะฮิวใจใจฟูนะคะไปชมน้องๆกันได้เพราะว่าตั้งใจโชว์ให้กับทุกผู้ชมที่มาจริงๆ Oasis Silver จันทบุรีเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะคะ
2: เปิดทุกวันนะตอนนี้โซเชียลช่วยกันแชร์ที่ก็ช่วยแชร์อยู่ตอนนี้นะเราช่วยกันแล้วถ้าใครไปได้นะคะจันทบุรีที่เที่ยวเยอะแวะไป Oasis Silver เปิดมา36ปีแล้ว
3: เพราะว่าค่าชมก็จะเป็นค่ารักษาเป็นค่าหล่อเลี้ยงพนักงานและรวมถึงค่าดูแลสัตว์นี่แหละนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะเอาส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการสวนสัตว์ทุกที่ด้วยนะคะอ้าวและแน่นอนต้องส่งกำลังใจนะคะเรื่องของวงการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลของเรา
3: ให้พวกเรา
2: ให้พวกเราด้วยค่ะจะขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างไรแล้วก็ล่าสุดสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาเปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลแล้วนะคะโดยเฉพาะการประชุมกสทช.มันล่มต่อเนื่องมา8ครั้งเนี่ยแล้วก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้คุณหมอสรณะเนี่ยถอยเพื่ออนาคตของชาติอันนี้เป็นบรรยากาศสภาองค์กรผู้บริโภคหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยนะคะโดยเฉพาะข้อพิพาทคุณสมบัตินายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.แล้ววาระมันค้างอยู่เกือบ200เรื่องมันเดินต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าการประชุมล่มรถแมปทีวีดิจิตอลมันก็เลยยังไม่ชัดเจนแต่ใบอนุญาตผู้ประกอบการจะทยอยหมดอายุในเดือนเมษายนปี72นี้แล้วก็เลยยังไม่แน่ใจทิศทางจะเอายังไงต่อสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเตือนนะคะว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มชะลอการลงทุนลดต้นทุนและลดการผลิตรายการใหม่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนอาจกระทบทั้งอุตสาหกรรมและคุณภาพข่าวสารที่ประชาชนจะได้รับแล้วก็ย้ำเลยว่าบ้านเมืองและผู้บริโภครอไม่ได้เพราะอนาคตทีวีดิจิตอลกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วนะคะ
4: วันนี้เราก็เริ่มได้เห็นนะครับหลายๆสถานีเริ่มลดกำลังคนลดกำลังการผลิตของข่าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆสถานีนะครับในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลแล้วข่าวบางช่วงหายไปนะครับบางรายการนะครับสั้นลงนะครับบางรายการนะฮะผู้ประกาศหายไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะครับที่มันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็มาจากการที่ไม่ขับเคลื่อนของกสทช.นะครับที่เราไม่สามารถที่จะตอบอุตสาหกรรมตอบอีโคซิสเต็มได้เลยว่าอนาคตของทีวีดิจิตอลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องวิงวอนกสทช.บอกว่าวันนี้ทั้ง6ท่านนะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ได้โปรดประชุมนะครับ
2: เนี่ยค่ะนี่คือเสียงจากพี่เดียววรตั้งตระกูลเลยค่ะผู้การสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยก็เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนละกันฝากกสทช.ประชุมเถอะประชุมให้ได้เถอะแล้วก็รีบเดินหน้านะคะสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการแต่กระทบสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้กรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่เดินหน้าประชุมนะคะแล้วก็ให้กสทช.เร่งจัดประชุมโดยเร็วด้วยเรียกร้องให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะคะเพื่อเปิดทางให้สามารถเดินหน้าได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะเอาเถอะตอนนี้กสทช.ไม่รู้ยังไงแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะชวนทุกคนมายิ้มยิ้มกันต้อนรับซีรีส์2เรื่องใหม่จาก GMM TV ค่ะชวนให้หัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลนะคะเริ่มเรื่องแรกเลยห้ามพลาดกับ You Maniac ค่ะเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเป็นเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันได้ง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดและอาจกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนและอีกเรื่องนะคะกำลังมาแรงเลยอย่างเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันทร์ก็กลับเข้ามาทำให้ทุกอย่างยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะสองเรื่องสองความสัมพันธ์นี้แต่ความสนุกไม่แพ้กันเลยค่ะรับชมย้อนหลัง You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้รีบสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
2: เอารีบสมัครกันเลยนะคะคอนเทนต์ดีๆรออยู่เยอะมากในแอปวันดีนะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นณวัดประจำราชการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุกของประชาชนและประเทศชาติมาตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคจรสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังโปรดให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบันพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพการสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปที่สวดพระพิธรรมประสบระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปสวดพระพิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีการประโคมย่ำยามเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระพิธรรมของพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม
และองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ได้โอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์การทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาเดิมเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระอารามแต่ปัจจุบันด้วยพระชนสาที่สูงขึ้นจึงจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณอุปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชองคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่ง

จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนทั้ง3แห่งดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพพัฒนาครูให้มีศักยภาพและให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีจิตอาสาสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วงบ่ายไปโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมสนองพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผ่านในอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไรซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเอวอร์ด Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลัก4วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกานางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: เราต่างก็ไปได้ดีในทางของตัวเองนะไม่มีอะไรต้องห่วงกันอีกแล้วนะ
3: นั่นโรสพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
4: หนูมีเรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได
3: ้ฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกเธอเหมือนกันฉันรักเธอ

0: แต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะพี
1: ่ก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดกับเธอแค่นั้น
0: แล้วถ้าหนูคิดกับพี่แค่นั้นน่ะ

0: การที่หนูเล่าอะไรให้พี่ฟังไม่ได้หมายความว่าหนูคิดเหมือนกันกับพี่และอีกอย่างหนูก็มีพิธีแล้วด้วยเรื่องเมื่อกี้เราจะลืมมันไปแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะพี่บอสเรากลับไปเป็นทีม A เหมือนเดิมนะพี่บอส
1: ไปเดี๋ยวฉันไปส่ง

0: เวลาที่มีใครถามผมว่าความสำเร็จของผมเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะตอบทุกคนไปอย่างมั่นใจว่ามันคือวันนั้นวันที่ผมหย่ากับภรรยาและกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง
1: และคุณคือคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นคุณควรจะดีใจสิไม่ใช่มานั่งอกหักเป็นหมาหงอยแบบนี้
0: Move on นะบอส

กลับมาเป็นคนไม่ดีคนเดิมคนตอนนั้นคนที่เป็นดังเสาหลักเพลิงของ Break Up Service มึงเป็นให้พี่ได้ไหมโอ้ยมาอีเด็ดไอ้น้องเลิฟใบโบบกจะทำให้มึงหายช้ำหน่อยแล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะหาทางทำให้มึงกลับมาคูได้อีกครั้งหนึ่ง

0: ประตูให้ผมด้วย
1: ง้างแล้ว
2: พี่เลย
3: หน่อยให้เต็มที
4: ่บบก
5: อ๋อค่ะ
3: ห้อยอุตส่าห์จ้างพาร์ทเนอร์ให้มาดูแลมันไม่ให้ลาออกเสือมาหักอกมันอีกอูละเชื่อนี่ผมรู้จะเอายังไงกับจืดแล้วนะ
5: เอายังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณชันอย่าไล่จืดออกเลยนะคะจืดมันไม่ได้ผิดอ่ะไอ้บอสอ่ะมันไปชอบจืดเองอ
0: ่
5: ะ
0: แม่งทำคนเลิกกันมาไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันคู่สุดท้ายแม่งมาเจ๊งเรื่องความรักตัวเองอีกความรักนี่แม่งเป็นบั๊กของชีวิตคนจริงๆนะ

0: ยังคิดถึงอยู่นะคะ
1: คิดถึงอะไรผมแค่งงว่ามันอยู่ที่ได้ไงมากกว่าก็ว่าทิ้งไปหมดแล้วนะตั้งแต่หย่ากันช่วงนี้ผมเจอแต่ของแปลก
2: เอ้ยแล้วไอ้ที่เอาติ้ง
0: อ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเอามาให้คุณชาญเลือกค่ะ
1: อืมโอ้อืมอันนี้ดีกว่าสวยงามราคาดีมีโปรเราจะไปที่นี่กัน
0: ได
1: ้ครับนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณนัท
0: เดี๋ยวนัทรีบค่ะ
1: คุณนัทครับปิดประตูด้วยสิครับคุณนัทไอ้นัท
3: คุณชาญเรียกเหรอคะ
1: เปล่าครับคุณไม่ได้ปิดประตูไง
0: อ๋อขอโทษค่ะ

0: ไอ้หญิงไอ้จอยเอานี่ไปด้วยฮ่าตายอันยันโอ้ยไอ้จอยนี่ไม่ช่วยฉันเลยเนาะ
1: ดีๆนี่ก่อนดีค่ะ
0: เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเก่งมากน้องตื่นแก้แค้นแถวพี
2: ่เก่งมากเก่งมาก
0: แล้วดูดีตัวนั้นมันนี่มันใหญ่ไปนะ

0: พี่ทีคะพี่ทีพูดก่อนเลยค่ะ
1: คืนนั้นน่ะที่คุณบอสพาน้องเจไปสอนอสองพี่อยากรู้ว่าไม่มีอะไรมากกว่าที่น้องเจเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมครับ
0: พี่บอสแค่พาเจไปสารภาพว่าชอบ
2: ฉันรักเธอ
0: แต่ว่าจืดปฏิเสธไปค่ะเพราะจืดมองเขาเป็นแค่พาร์ทเนอร์แล้วจืดก็มีพิธีแล้วด้วย
1: แต่นี่เขาขโมยรถพี่ไปเลยนะ
0: พี่บอสเขาก็ชอบเล่นใหญ่อยู่แล้วนี่คะห้องนี้เลยรู้ทั้งบริษัทเลย
1: ก็ จริงพี่ขอโทษนะที่ต้องถามจืดซ้ำๆอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะจืดโอเคค่ะถ้ามันทำให้พิธีสบายใจเมื่อกี้ที่จืดจะพูดคือว่าจืดขอเอาขนมไปให้พี่บอสได้ไหมคะแต่ถ้าพี่ดีไม่โอเคไม่เป็นไรเลยนะคะจืดไม่ไปได้ค่ะ
1: พี่โอเคยังไงจืดก็สัญญาเขาแล้วนี่ว่าก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ไปเถอะพี่ไม่เป็นไร
0: ทำไรอ่ะเธอมาทำไรฉันเอาขนมมาให้พี่บอส
3: ของฉันน่ากินกว่า
4: ที่แท้ก็มาเอาติ้งสักทีดีแต่มาบอกว่าจอบเขาคนหลายใจคนเสร็จดี
1: น้องเจอเหรอเห็นไหมครับเออ พี่กิ่งก็ได้นะพี่ไม่รู
3: ก็โรสเนี่ยสงสารบอสไงมันนั่งอกหักอะไรอยู่คนเดียวเอาเวลาเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
5: ไปนั่งที่อื่นไปอยากอยู่คนเดียว
3: What? ถ้าอยากอยู่คนเดียวเนี่ยจะมาเอาติ้งทำไมกลัวคนอื่นเขาดูไม่รู้เลยไงตามมาเฝ้าใคร
5: มือเอาออกไปด้วย

0: วยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้คุยคุณซานบรรยากาศดีดีค่ะ
1: เลือกให้ถูกต้องมากค่ะ
0: ใช่
2: แต่ผมว่าที่นี่มันคุ้นๆนะ
3: เฮ้ยนี่มันที่จัดงานแต่งงานผมกับเกศรนี่ทำไมมาเป็นที่นี่อ่ะคุณนัท
2: นัทไปไหน
0: พี่นัทเขาไปดูแลเรื่องบ้านพักภูวิลล่าให้กับคุณชาญอยู่อะค่ะ
1: นั้นพวกเราไปพักที่บ้านพักภูวิลล่าให้ใจร่มๆดีกว่าไหมคะ
4: พี่ว่าคุณชาญนั่งเรียนคิดถึงเกศรเมียเก่าเขาอยู่

0: ไม
1: ่ชาน
2: ไม
1: ่ชานค่ะ

0: ชนะรางวัลสตาร์ทอัพเคยได้ยินไหม
1: ยินดีด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นงานอะไรที่คนดีๆเขาทำกัน
0: ว่าแต่คุณดีกว่ามีอะไรดีๆมาอัปเดตบ้างไหมไม่มีแน่นอนชัดเจนเลยก็เลยต้องกลับมาที่แบบที่เป็นที่เก่าๆที่เราเคยแต่งงานกันมาล้ำลึกความหลังอะไรแบบนี
1: ้ฉันมันลบความหลังต่างหากค่ะชาเกีย

0: แปลว่าตวง
1: นี่คือชาญค่ะสามีเก่าของฉันส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
2: คู่มั่น
3: ผมได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะมาก
1: พอดีเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่ค่ะ
2: พรีเวดดิ้งนี่คุณจะแต่งงานกับไอ
3: ้แ
2: ด่แด่อะไร
3: แ
2: ด่แด่อะไร
3: แ
2: ด่แน่อะไร
3: แ
2: น่แ
3: น่แปลว่าครับ
2: ก็ครับครับ
3: ขอตัวก่อนนะครับ
2: แน่อะไรแน่ตายดิ
0: คุณชาญคะโรสว่าเราย้ายโรงแรมกันดีกว่าไหมคะ
2: ไม่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนนี่มันเลิกกัน
4: แต่ว่าพวกเรามาเอาตีแดงนะคะ
2: ถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
0: ขอนั่งด้วยนะคะโอป้าเราที่เจอกันเมื่อเช้า
5: ลืมอะค่ะซึ้งซ่านจริง
6: ๆ Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Lichen Reflection Concert.
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกMakerTank
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องMakerTankจาก Canon
6: Canon delighting you always
7: Sigma

0: ศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่า

0: ทำได
1: ้อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: โฟร์เลือกอาหารแมวเนโกะเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
2: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: สตีเฟนชเวย์นักธุรกิจลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีแต่ว่ามาตั้งรกรากที่ไทยนานก็เลยพูดไทยได้ปุ๊บแม่งปลอมสุดๆทำธุรกิจอะไรแม่งก็ไม่บอกทรงเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนมาหลอกยายเกสรแต่งงานชัวร์เฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นน่ะจะทำให้มันเลิกกันกี่โมง
1: พี่ทีจืออยากได้เงินล้านอ่ะเอาไปใช้หนี้บ้านหนี้แฟนเก่าแล้วก็หนี้พี่บอส
2: ถ้าน้องจืดเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นน่ะพี่ทีช่วยอยู่แล้วครับ
1: น่ารักจัง
3: ทางเดียวที่พวกเราสามคนจะได้เงินล้านอ่ะนี่ก็คือเกาะพวกหน้างานสักที
4: เชมเนี่ยโรสเดี๋ยวเธอไป40และเดี๋ยวเราสองคนคนละ30
5: หรือว่ารถเอาไปคนเดียว50เลยก็ได้นะเดี๋ยวพวกเรา2คนแบ่งกัน50
3: ทิ้งกูเลยนะอีพวกเวร

0: แกต้องทำงานนี้กับฉัน
1: ไม่ฉันไม่อยากทำอะไรเลย
0: อีบอยแกฟังนะแล้วแกคิดภาพตามถ้าแกไม่ทำอะไรเลยอ่ะมีสองคนนั้นน่ะมันก็เอาเงินล้านไปเสวยสุขบนความทุกข์ของแกดีไม่ดีอ่ะเอาเงินล้านอ่ะแต่งงานกันเอาไว้แล้วมันก็มีความสุขไปตลอดชีวิตบั้นปลายอ่ะ
2: จริงจ้าม
3: าสิดี
0: แกคิดว่าแกเห็นภาพได้เหรอแกทนเห็นภาพมันได้เหรอวะ
4: สดชื่นจนได้สติเลยวะนัท
0: ต้องอย่างนี้สิวะไปไปทำงานนี้ให้มันสำเร็จกัน
5: โอ้ค่ะ
6: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
6: คุณค่ะ
5: อุ้ยสิรักหน้ามันแล้วอะขอไปซับหน้า5นาทีได้ปะ
6: ได้
5: เดี๋ยวมานะคะ
6: ได
0: ้มันก็ไม่แค่แกกับฉันที่เคยทำงานคุณเกศรแล้วก็คุณชาติและมันก็มีแค่แกกับฉันน่ะที่รู้ปัญหาของเขาทั้งสองคนเป็นอย่างดี
1: งั้นแกก็น่าจะจำได้วันที่ฉันฝึกงานวันแรก
7: นี่จะเปิดฝานะแล้วเอากระดาษวางนะจ๊ะแล้วก็ปิดฝานะจ๊ะแล้วกดปุ่มนี้นะจ๊ะบอส
4: ได้ครับพี่นัท
7: พี่เพ้ออะไรไม่ต้องเรียกพี่หรอกจ้ะ
4: ได้เลยครับอี
7: นัทเฉยๆจ้ะ
4: นัทครับ
6: พี่รัก
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวเราพาน้องๆมากินข้าวกันไหม
5: ดีสิงั้นโทรจองร้านเลยนะแต่ว่าเขาขอเวลา5นาทีค่ะ
6: โอ้สบายทำไรอ่ะ
5: ซับหน้า
6: เอาร
5: อแป๊บนึงนะ
6: ได้เลย
4: เร็วนะหิว
5: ค่ะที่รักฉันฉันสรุปไปกินร้านไหนคะจองร้านไหนคะ
6: จะกินอะไรอ่ะเด็กฝึกงานมันกลับไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือก็นะไอ้ลาบนะออฟฟิศเนี่ย
5: โอ้ยดูชุดสิโหชาดูชุด
6: เอาไงช้ากว่านี้ลาบไม่เหลือแล้วนะ
5: นัดลาบ
8: ลาบอยู่ค่ะ
6: ลาบไป

0: เอ้าแมทมาเติมหน้าเหมือนกันเหรอ
1: พอดีมาเติมปากด้วยค่ะ
0: อืมจ้ะ
2: เจ๊อื
0: มว้ายล้วงขึ้นไปนู่นโอ้ท่านคือทางแบบนี้เอาไปพบคู่มันไม่ได้นะคะคุณแกสอนค่ะต้องแต่งหน้าใหม่แล้วแหละ
3: จะแต่งยังไงอะนัทนี่ฉันมีแค่นี้เองอะซับมันกับลิปติก
1: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะพอดีนัทมีติดมานิดหน่อยค่ะ
3: โอ้อันนี้อันนี้ติดมาบ้างเหรอจ๊ะ
1: ตามสบายเลยค่ะ
3: โอ้อันนี้ดีขอโทษนะแม่หนูก็ต้องกินต้องใช้

0: นังด้วยนะคะโอปป้าเราที่เจอกันเมื่อเช้าค่ะ
1: เดะ
2: ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็หลบไปมันกิ๊กค่ะ
3: แต่ฉันมาก่อน
2: มาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้เลือกคุณนี
3: ่แกหมายความว่ายังไง
2: ก็คุยกับผมมีเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะ
0: ปะเพื่อนนะแล้วนี่คุณเกศรเขาไปไหนหรอคะทำไมปล่อยให้โอป้าอยู่คนเดียว
4: จากีของผมไปซับหน้า5นาทีครับ
0: 5นาทีตัวสล็อตหรือเปล่าคะเนี่ยนี่คุณเกศรเขาไม่แคร์โอป้าเลยนะคะปล่อยให้โอป้ารอนาน
4: แคร์สิครับเลยต้องแปะต้องสวยที่สุดใครๆจะได้อิจฉาผมโดยเฉพาะไอ้คุณชันตาดำมีตาหามีแว่นใหม
0: ่แววค่ะ
5: นี่หลบไปทั้งคู่ไปไปไปไป
1: เอ้ยอะไรวะ
0: ออสลื่นนะคะลอสมีซึ่งซ่านจริง
5: ๆซ่านเนาะ
6: ขอไปซับหน้าแค่นาทีเองแต่ว่าดันเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่ในห้องน้ำเฉยเลยอ่ะ
7: ถึงซะนะคุณไม่เป็นไรใช่ไหม
6: ไม่เป็นไรค่ะก็แต่งหน้ารอคนมาช่วยชิวๆ
5: พ
0: าทีม B ไม่เข้ามายุ่งอ่ะสำเร็จไปละ
8: ก็ทีม C อ่ะไม่มีชั้นเชิงอ่ะซะเลย
9: อืมแถมยังเล่นสกปรกถังฉันไม่ได้ซ่วมอ่ะอีงูพิษ
10: เสียเวลาไปทั้งคืนเปล่าประโยชน์จริง
11: ๆปล่อยไปพร้อมกันก็ตีกันเดี๋ยวคราวนี้ผมจะกักไว้ทีมหนึ่งดีกว่าใครจะไปก่อนยกมือเอาใหม่ใครจะให้คนอื่นไปก่อนเอามือลง งั้นก็ที่เหลือไปได
5: ้เอ้า
10: คืนนี้ทั้งคืนไปวางแผนกันมาห้ามใครนอนทั้งนั้นจนกว่าภารกิจจะสำเร็จ

0: มีคนบอกว่าถ้าขับแบบนี้หมายความว่าเป็นแฟนกันต้องเคยมีอะไรกันแล้วมีอะไรกันแล้วใช่ค่ะถ้าแบบ
1: แกจำวันที่แกฝึกงานเป็นวันที่สองได้ปะ
2: ที่แกโทรหาฉันน่ะนะที่รักคะมื้อถัดไปทานอะไรดีคะ
3: อะไรก็ได้ค่ะ
2: อะไรก็ได้ไม่มีนะ
3: งั้นเอาอะไรก็ได้ที่ง่ายๆเร็วๆอะค่ะ
2: น่าแล้วอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเร็วๆเนี่ยมันคืออะไรคะ
3: โอ้ยที่รักอะไรก็ได้ค่ะสั่งมาเลยเขากินได้หมด
2: อะไรก็ได
3: ้อะไรก็ได
2: ้นี
3: ่ลาบหน้าออฟฟิศที่เหลือเมื่อวาน
2: อุ๊ยอย่าเรียกว่าเหลือเรียกว่าเก็บไว้ก็นี่ไงง่ายๆอะไรก็ได้เร็วๆตามบรีฟเลยที่รัก
3: นี่มึงจงใจกวนตีนกูใช่ไหม
4: เป็นน้องบอสช่วยพี่หาเร็วๆเร็วๆที่พี่วางไว้ตรงนั้นนะพี่หาไม่เจอลูก
2: ไม่ดีหรอคะ
3: ไอ้ชาน
2: ทีละฮะ
3: ไอ้ชาน
2: อย่าเลย
4: หาไม่เจอบอกเร็วๆจะวิกฤตแล้วอยู่ตรงไหน
3: ไอ้ชาน
2: ต้องใจเย็นกว่านี้นะคะ
3: ไอ้ชาน
4: เขาเหนียวอะไม่ใช่เอกสารเนี่ยไม่ถึงพักไม่พักอย่าไปอยู่ตรงไหนพี่บอกมาสิน
3: อนไหมคะ
5: อ๋อดินหน่อยครับ
4: มาดามจ้ามิเตอร์จ้านี่จ้าโอ้โหตายแล้วคู่รักใช่ไหมจ้าเช่าเรือหางยาวไปถ่ายรูปริมทะเลไหมจ้าสวีทแบบนี้เลยยิ่งรักกันเลยจ้ามาดาม
6: โอ้โหชากีเขาอยากได้รูปแบบนี้ค่ะ
4: ชากีอะไรจ้าฉันนวดให้ไหมชาตรงไหนจ้ามาดาม
6: ไม่ใช่จ้า
4: อ๋อจ้าไม่ชาจริงนะมิเตอร์เอาไหมจ้าสวยเลย
5: เช่าก็ได้นะครับอาบิมาเรืออยู่ไหนครับ
4: เอาไปฉันนำไปเลยจ้าตามมาเลยจ้าสวยแบบนี้เลยจ้าโอ้โห
6: ชาจ้า
4: ชาตรงไหนฉันนวดให้เลยจ้ามาดามมิเตอร์
6: ตาม
7: เฮ้ย
2: เฮ้ยมันชิดเกินไปปะเนี่ย
8: อันนี้อ่อยเป้าหมายหรืออ่อยใครกันแน่ไม่ไหวแล้วเว้ย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมีดีไซน์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกMakerTang
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องแม็กกะแท้งจากCanon
6: Canon delighting you always
7: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ Ford A ก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของ Ford
8: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
9: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
10: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
9: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
11: คำว่าให้

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
2: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
3: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
2: กูสัญญา
4: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: โอ้ไม่ได้นะ
6: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
7: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
8: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
6: นะ
9: ไม่มีแฟนจะดีมีหัวใจ
10: ใช่ไหมใช่ไหม
11: ทะเดาคุณป้าโอ้ยอบคุณป้าคะมันไม่ตรงปกค่ะ
12: ฮะ
11: นี่ไม่ใช่เรือหางยาว
12: ไม่ตรงปกตรงไหนจ๊ะห่างได้ยาวเลยตัวเรือก็ยาวเหมือนกันเนี่ยยาว 2-3 เมตรเลยนะจ๊ะเรียกว่าเรือห่างยาว
11: โชคิ
13: โอ้ชคิ
11: ฮะ
13: จริงๆอยากเล่นมานานแล้ว
12: อยากเล่น
14: เล่นเหรอ
15: ดีมากทีม A ยายเกสอนนี่มันชอบให้เดาใจเพราะมันเดาไม่ได้มันก็จะหงุดหงิดแบบนี้แหละ
12: ขึ้นใจไม่ตา
15: ไอ้สตีเฟนแม่งเคยเจอแต่ร่างนางฟ้าไงถ้ามันเจอมุมนางยากกว่าที่ฉันเจอนะแม่งเพ่นกับโซชัว
16: พี่ทีถ้าเราไม่ได้เงินล้านอ่ะ
17: ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับเราก็เล่นนี่ไงพี่เตรียมมาให้กับจืดสองคนนะ
15: เฮ้ยเฮ้ยไอ้ทีมบีไปไหนอ่ะ
11: ชีโอโอป้า
16: ขอพวกหนูเล่นด้วยนะพี่คะ
12: ไม่ได้นะโอ้ยเล่นเล่นไปไปไป
16: เล่นแค่สองคนหยอกแย่เลยนะคะวิ่งเล่นวิ่งเล่น
13: ฮะ
16: ฮะพอดีเลย
13: โอ้โหครับ
16: พอดีเลยไปกินไปเล่นค่ะ
11: ขอโทษนะคะพอดีเปลี่ยนใจแล้วค่ะนี่ที่ของพี่ค่ะ
15: เฮ้ยเฮ้ยมันชิดเกินไปปะเนี่ย
16: ข้างหลังเต็มแล้วอ่ะไปนั่งข้างหน้าก็ได้
12: ไปไหนอ่ะโอ๊ย
16: ไม่ท่านกระสิงยังอยู่ละ
15: ใช่ไม่อายฟ้าอายดิน
16: อันนี้อ่อยเป้าหมายหรืออ่อยใครกันแน่ไม่ไหวแล้วเว้ย
15: ไม่ไหวแล้วเว้ย
13: อะไรของเธอเนี่ย
16: เ
13: ล่นจริง
16: อ่ะรอนะ
13: คร
16: ับพูดก่อน
12: เดี๋ยว
16: ขอเล่นด้วยก่อนดิโอ๊ย
12: อะไรของเธอเนี่ย
15: ไอ้อะไรกันชอบชอบชอบโอ๊ยนั่งแถวสองแล้วกันนะเสียวกำลังดี
12: ไ
13: ม่ไหวผมมาเช้าเอง
11: อยากเล่นก็เล่นไปเลยปะไม่ได้อยากเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเฮ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นเรือหางยาวไม่มีบานาน่าโบ๊ทแบบนี้เขาไม่เล่น
13: ชากี้ชินจ๊ะ
15: มึงอะชินซะนี่ร่างปกติที่กูเจอมาตลอดชีวิตเลยเป็นไงดุไหมน่ากลัวใช่ปะ
13: เพย์บอกชาเกียขอบคุณนะที่อนุญาตให้ผมได้เห็นมุมนี้ของคุณ
11: ที่รักนี่ที่รักรับได้เหรอคะคือเขาขี้วินขนาดนี้เฮ้ย
13: โอ้ยผมแค่กล้าแสดงความรู้สึกของจีมออกมาถ้ามันเป็นคุณผมรับได้หมดฟังไง
11: ฟังไง
15: backup service ทุกคนขึ้นมาให้หมด backup service พวกคุณมันไม่ได้เรื่องภารกิจง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่สำเร็จอีกช้ากันจริงๆผมทำให้คุณรู้จักความเร็วของมันเป็นยังไงภารกิจไม่สำเร็จสองคนไม่เลิกกันแถมมาบอกรักต่อหน้าผมด้วยนี่คือจุดที่ตกต่ำที่สุดของ break up service แล้วพวกคุณทุกคนนี่มันแย่จริงๆนะโดยเฉพาะคุณยังไม่มีใครปล่อยคิวเลยคุณออกไปได้ยังไง
18: ขอโทษค่ะจะไม่ทำแล้วค่ะ
15: มันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะปลดทีม C ออกจากภารกิจนี้

0: พี่เคคะเรื่องที่จืดค่ะคำสั่งไปที่หาดคือจืด
1: พี่รู้นะครับว่าจืดอยากได้เงินล้านมากสิ
0: ที
1: นั่นจืดครับไหนๆเราก็โดนถอดจากงานแล้วอะเราก็มาเป็นคนในบริษัท2 คนที่ได้มาเอาติ้งกันจริงๆดีไหม

0: ขอบคุณนะคะพี่ทีที่ไม่เคยกลัวเจอเลยแต่เจอละโอ้ยพี่นาเขาโกรธหนูแล้ววันนี้ไปทำเขาไว้เยอะด้วยกลับห้องไม่ได้ทั้งเนี้ย
1: งั้นน้องเจิดไปนั่งเล่นที่ห้องพี่ไหม

0: ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเอาติ้งอ่ะเลยไม่ได้จองห้องเผื่อแต่มันบอกมันนอนกับทีก็ได้นะ
1: มันไม่ถามผมเลยครับ
0: เอานะเอานะเอานะแล้วเจออยู่ที่นั่นปะขอคุยด้วยหน่อยสิ
1: ต้องเจอครับพี่นัท
2: ค่ะพี่นัท
0: จืดเดี๋ยวคืนนี้มานอนกับพี่นะ
2: พี่นัทไม่โกรธหนูแล้วหรอคะ
0: ก็ถ้าไม่ต้องแย่งเงินล้านกันแล้วอะเราก็กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมไง
2: พี่นัท
0: มาเลยไอ้หญิงไอ้จอยมันรออยู่แกแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวไปค่ะค่ะงั้นจืดไปสวัสดีค่ะ

0: ครับทำดีมาก
1: ฉันอยู่ปราณบุรีแต่ทีมคุณไปทำอะไรที่เชียงใหม่นี่คุณไม่ดูโลเคชั่นเลยเหรอฮะ
2: โรงแรมในเครือนี้มันมีหลายสาขานะคะโรสเนี่ยก็เลยเปลี่ยนหมุดแล้วก็ส่งไปให้ทางทีมช่างภาพพรีเวดดิ้งเขาค่ะ
3: โอ้โหเก่งมากคุณโรสสงสัยโบนัสล้านหนึ่งเนี่ยจะตกเป็นของทีมบีนะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเยอะหยันเยอะนั่นซะหน่อยไอ้กู
3: ไม่ล่ะนะเป็นไงจะแต่งงานช่างภาพก็ไม่มาไปผิดโลเคชั่นวายตายแล้วเลิกไม่ดีแล้วมั้งแต่งไม่ได้หรอกมั้ง
5: ผมคิดไว้แล้วว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเลยเตรียมแผนสับลองไว้
2: ถึงสถานการณ์จะดูไม่ดีแต่ Destiny Wedding ช่วยคุณได้นะคะขอโทษที่มาสายนะคะท่านประธานพระราม2รถติดมากเลยค่ะ
3: ท่านประธานนี่แก
5: เดฉันคือเจ้าของ Destiny คู่แข่งแก

0: ู่ข้อมูลฝั่งนู้นมาเจอนี่ตกอยู่ค่ะ
1: ไอ้หนอนนี่มันใช้โค้ดเนมว่า Angel
2: ใครในนี้คือ Angel
0: ขอไปห้องน้ำนะคะ
3: ต้องใช้นี่
4: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus

0: ออฟฟิศเทสดีมีดีไซน์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
1: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
2: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
3: เลือกเมกะแทง
2: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
4: Canon delighting you always

0: ามได้ดี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
6: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
7: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
3: หนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
3: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
2: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: แรกับเซอร์วิสฉันขยักขยแยงพวกแกมานานแล้ววันนี้แหละฉันจะให้บทเรียนราคาแพงกับแก
8: ทักยา
7: พอคุณฉันทักว่าเลือดไม่ดีผมเลยโทรตัวนปรึกษาหมอดูที่เกาะเจจูเขาบอกว่าเลือดแต่งงานดีที่สุดของเราต้องเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี
9: ้ฮะวันพรุ่งนี้เหรอคะมันเร็วไปไหมคะมันจะทันเหรอ
10: ทันสิคะ

0: ันเรื่องความรักทีมเราทำทันทุกอย่างค่ะ
1: ชาเกียเรารักกันอยู่แล้วเราจะรออะไรมาสร้างความทรงจำดีๆทับไออันเก่าของคุณที่มันไม่ดีกันนะ
2: ได้สิค่ะที่รักเรามาสร้างกันใหม่นะตอนนี
1: ้ตัง
3: โอ้โหเจ็บเจ็บ
4: เฮ้ยอะไร
5: ก็พี่บอกเองไม่ใช่หรอว่ามันช่วยแก้ช้ำใน
4: กูไม่ได้ช้ำ
5: จะกระอักเลือดตายอยู่แล้วทำมาเป็นพูด
2: คุณชาคุณชาคุณชาคะคุณชาคุณชาคะพอหนูไปสืบข้อมูลฝั่งนู้นมาเจอนี่ตกอยู่ค่ะรีบเปิดเลยค่ะ
4: เฮ้ยนี่มันตำแหน่งซ่อนกล้องทั้งหมดของเราเลยนี่
6: หรือว่าที่เราเคยสงสัยว่ามีคนส่งข้อมูลให้เดซี่นี่อะค่ะมันจะเป็นเรื่องจริง
4: นี่ไอ้หนอนนี่มันใช้โค้ดเนมว่า Angel
1: ใครใคร
4: ใครในนี้คือ Angel
5: พี่ก็ถามตลกใครมันจะไปบอก
4: งั้นทุกคนไปเอากระดาษ

0: กับปากกามา
1: ดูเหมือนอะไรอะ
2: อะไรเจ้หนูเขียนไม่มีหัวเลยเนี่ยขอไปห้องน้ำนะคะ

0: ต้องใช่แน
1: ่แอบบอกมาไม่บอกใครแบบนี้ไม่กลัวถูกสงสัยว่าเป็นแองเจิ้ลหรอ
0: ก็หนูไม่ใช่จะกลัวทำไมแต่หนูว่าโรสน่าสงสัย
1: โรสไม่ใช่แองเจิ้ลแน
0: ่ๆถ้าไม่ใช่แล้วจะโกหกมาห้องน้ำทำไม
1: เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้แต่เธอระวังตัวหน่อยเถอะมีชนักติดหลังไม่ใช่เหรออย่าลืมดิน
0: ี่พี่เอาความลับมาขู่หนู
1: อย่ามางี่เง่าเลยปะที่ฉันมาเตือนเธอเพราะฉันไม่อยากให้เธอพลาดโรสไม่ใช่คนที่เธอควรจะไปยุ่งฉันทำงานกันมาฉันรู้จัก
0: ถ้ารู้จักกันดีขนาดเนี้ยทำไมไม่เอาโรสมาเป็นพาร์ทเนอร์แทนหนูไปเลยล่ะคะ
1: จืด
0: ไม่รู้อ่ะหนูจะแก้ตัวที่ภารกิจนี้หนูจะแฉโรสให้ได
1: ้ถ้าเธอไม่ฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ยุ่งกับเธอนะ
0: ก็ไม่ต้องมายุ่งหนูไม่เคยขอให้พี่มายุ่งอยู่แล้ว
2: แล้วมึงไม่เห็นช่วยเจ้างูมันอีกเป็นไงตอนแรกเป็นชาวนาตอนนี้เสือกเป็นหมามันกูให้เตือนแล้วมึงไม่ฟัง
3: เจอข้างหน้ามึงชนแดกเหล้านะแดกอาหารหมาด้วยกันนี่แหละ
1: แล้วกูจะห่วงมันในฐานะพาร์ทเนอร์คนหนึ่งไม่ได้หรือไง
2: แล้วมึงคิดกับน้องมันแค่นั้นไง
1: ก็มันคิดกับกูแค่นั้นมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะ
2: มึงไม่ต้องทำอะไรละมึงทำไปหมดแล้วจ้ะบอกรักเขาก็บอกไปแล้วเขาไม่รับรักไงเจ็บ
3: คือตอนเนี้ย
2: นอกจากตัดใจเนี่ยมึงทำได้หรือฮะ
1: กูถึงกำลังจะเก็บของกลับกรุงเทพนี่ไงกูจะไม่ช่วยมันแล้วจริง
2: อืมก็ดีรู้ว่าห้ามตัวเองไม่ได้ก็พาตัวเองออกมาซะ
3: นี่แหละก้าวแรกที่มึงจะตัดใจอย่างจืดได้ถึงกรุงเทพโทรมาหรือพาไปแดกอาหารมา
1: โอเค

0: ณจืดกำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าคะ
1: ทางเดซินี่มีนโยบายปกปิดความลับของลูกค้าค่ะทางเราไม่เอาความลับของคุณจืดมาแชร์แล้วค่ะ
2: จืดรู้เขาว่าคุณไม่ทำหรอกเป็นจืดเองมากกว่าที่รู้สึกผิดค่ะจืดเป็นคนของ break up เรามันคนละอุดมการณ์นะคะ
1: แต่ฉันเห็นนะคะว่าคุณดูมีความสุขมากแค่ไหนตอนที่เห็นเพื่อนของคุณกลับมารักกัน
3: เขาขอโทษนะ
2: ก็จริงค่ะถึงย้อนเวลากลับไปได้เจอก็คงจ้างเดสตินีมาทำให้ป๊อปกับกอใหม่คืนดีกันเหมือนเดิม
1: เห็นไหมนะคะเราอุดมการณ์เดียวกันนะ

0: คือเมื่อกี้จืดตามโรส
1: ไม่ต้องแก้ตัวเลยพวกเรารู้เรื่องเธอหมดแล้ว
2: ฉันต่างหากที่ตามเธอออกไปถึงได้นี่มาไง
3: ถึงย้อนเวลากลับไปได้เจอก็คงจ้างเดสตินีมาทำให้ปอกกับกอใหม่คืนดีกันเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะคะเราอุดมการเดียวกันนะ
2: ขอไปห้องน้ำนะคะ

0: คุณเจ๋อคะ
1: ทางเดซินี่มีนโยบายปกปิดความลับของลูกค้าค่ะทางเราไม่เอาความลับของคุณเจ๋อมาแชร์แล้วค่ะ
2: ฉันไว้ใจเธอนะจืดแต่เธอหักหลังไปจ้างบริษัทคู่แข่ง
3: หนูขอโทษค่ะคุณชาญผิดไปแล้วค่ะ
0: น่าคิดนะคะเพราะว่ามีแค่จืดคนเดียวที่ติดต่อฝั่งคู่แข่งหรือว่าเธอคือแองเจิลไม่ใช่นะคะแต่ภารกิจที่แล้วมันล่มเนี่ยก็เพราะว่าเธอจงใจปวด
4: นี่มันจะเกินไปแล้วนะจะโบ้จืดคนเดียวได้ไงที่ภารกิจที่แล้วมันล่มก็เพราะว่าตีกันเองไม่ใช่เหร
0: อเอ้าแล้วที่จืดเขาเคยไปจ้างเดซินี่ล่ะนายรู้เรื่องไหมแฟนกันนี
3: ่พี่ทีไม่รู้เรื่องนะคะจืดทำเองคนเดียวงั้นหนูขอรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะ
5: งั้นฉันก็ต้องลาออกด้วยเพราะฉันก็รู้เรื่องเธอ
6: ไอ้บอส
5: ผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่จืดไปจ้างเดซินี่แล้วแต่ผมไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้บอกใครผมรู้ว่าพวกผมผิดกฎจะลงโทษอะไรก็แล้วแต่จะมากล่าวหาว่าจืดเป็นหนอนแบบนี้มันไร้สาระแค่จ้างงานก็อ้างได้แล้วว่าเป็นหนอน
7: นัดก็ไม่เชื่อค่ะว่าจืดจะเป็นหนอนนัดสัมภาษณ์จืดเข้ามาเองอะนัดว่าจืดไม่ได้ทำ
8: อย่าลืมสิเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ
0: แล้วบอสมีอะไรมารับประกันพาร์ทเนอร์หลักฐานเหรออ
5: ะไรแบบนั้นไม่เห็นจำเป็นเลยถ้าจืดเป็นหนอนจริงยังไงก็ไม่มีทางยอมให้ภารกิจสำเร็จถ้างั้นทีม A ที่มีจืดจะทำให้คุณเกศรกับซีเฟนเลิกกันให้ได้ก่อนงานแต่งพรุ่งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจืดไม่ใช่แองเจิล
9: ก็ดีมันต้องเป็นแบบนี้แหละถึงสนุกงั้นก็เอาตามนี้
0: แล้วถ้าเกิดทีมเอทำไม่สำเร็จล่ะจะทำยังไงอยากรู้จังเลยว่าในฐานะหัวหน้าทีมเอเนี่ยจะเอาอะไรมาแลก
5: ถ้าทำไม่ได้ตามที่บอก Break up service ก็จะไม่มีทีมเออีกต่อไป

0: ทำให้คุณเกสรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิงเอและคุณบอสจะลาออก
1: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ฐานไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
5: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกสรจะยังรักคุณชาน
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ชาร์จสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆ7กันยายนอะไร
4: ใช่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันเกิดคนที่สวยมีคุณธรรมนำไทยดูแลผู้คนมากมายใจดีมีเมตตาหมดดำคชาภาค่ะไอ้ฟ้าช่วยซูมกล้องได้ไหมคะซูมมาเลยค่ะ Day to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
3: ไอ้ฟ้า
4: Day to you
2: เหมือนไหมเหมือนไหมดูก่อนเหมือนไหมเอาไปใกล้ๆกันเหมือนไหมเหมือนไหมเค
3: ้
2: กเหมือนไหมเค้กหน้าเหมือนนะเค้กหน้าเหมือน
3: เป็นบ้านไ
4: หนเอาอ่านด้วยอ่านด้วยอะไรเนี่ยเขาเขียนอะไรอ่ะ
3: Happy Birthday อย่าไปเลสบิวดิ้งไง
2: อย่าไปเลสบิวดิ้งนะฮะนี่คือตามบทเลยใช่ไหมตามบท
3: ตามบทของพ่ออาโดนขอบ
4: แม่จ๋ามีความสุขมากๆนะสิ่งใดที่แม่เนี่ยได้ดูแลผู้คนมากมายใจดีเมตตาไม่เคยคิดร้ายกับใครขอให้สิ่งนั้นทำให้แม่เจริญเจริญเจริญล้นโลกไปดาวอวกาศไปกับนู่นเลยค่ะอีลอนมัสก์ไปนู่นเลยค่ะเวอร์เลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะแม่
3: ขอบคุณค่ะโอ้ยปองตวายและเค้กขอบคุณมาก
2: เก่งเนาะเหมือนมาก
3: มันเป็นคำยูสิ
2: เหมือนมากเก่ง
3: ถ่ายรูปหน่อยสิเก๋
2: เอาถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปนิดนึง
4: อย่าไปที่ Red Building ฮะ
3: พี่ป้า
4: ชอบมากเลยเขาปั้นน่ารักมากเลยอ่ะ
3: เข้าไป
4: น่ารักมากเหมือนปี
3: พจน์อานนท์เจอตามตาบ่าวฉันในชีวิตวันเกิดฉันยังตามมาหลอกมาหลอน
4: เลยค่ะ
2: ถึงสามวันเกิดครับคุณผู้ชมครับ
3: ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกการ
2: ตลาด
3: ขอบคุณพี่เอขอบคุณพี่มีนขอบคุณทุกคนมากแค่ตื่นมาอายุ48แล้วยังมีความสุขยังมีงานให้ทำพี่เออย่าลดวันแฉอีกนะคะ
2: นี่ตั้งแต่เช้ามีคนโวยพรตั้งแต่เช้าเลยมั้ยเน
4: ี่
2: ย
4: รบกวนด้วยนะคะพี่เอค
3: ่
4: ะ
3: บอกพี่เออย่าลดของขวัญวันเกิดขอให้พี่เอออย่าลดวันแฉอีกนะคะ
2: ขอให้อยู่เท่านี้ไปก่อนเนาะ
3: ขอให้อยู่เท่านี้ก่อน
4: ขอบคุณพี่
3: จะขายโฆษณาให้เต็มๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ
2: ครับครับ
3: ขอบคุณทุกคนนะคะโอ้คนเยอะ
2: ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะรับของขวัญตั้งแต่เช้านะก็มีคนทักทายสวัสดีกันตลอดเป็น
4: แม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ย48ปีที่อยู่ในโลกมนุษย์โลกจำลองโลกลดๆเนี้ยมันได้อะไรมาบ้างบอกคนอื่นหน่อยสิว่า48ปี
3: วันเกิดแล้วมันก็ถ้าสมมติเราม
2: ันก็เด็กมันก็แฮปปี้ดี
3: มันเด็กๆก็จะสนุกดีแต่48ปุ๊บอ๋อเหรอวะ
2: มันเหลือน้อย
3: มันเหลือน้อยนะทีแล้วนะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ต้องแบบอย่าประมาทกับชีวิต
3: แล้วก็รู้สึกว่ายังไงเมื่อเช้าตื่นมาอย่างแรกว่าเออ48แล้วเนาะขอบคุณนะที่ยังตื่นมาแล้วยังมีอะไรทำอะไร
2: รู้สึกเหมือน47มั้ย
3: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนแล้วหรอ
3: มันจะรู้สึกว่าโอเคแหละ48ปุ๊บอย่าทำเรื่องเราจะต้องทำชีวิตเราให้ง่ายขึ้นอย่าไปอะไรเยอะกับชีวิตอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอ
4: ย่าไปจ้องจิกอะไรมาก
2: อะไรเงี้ยชีวิตที่ยืนยาวนะ
3: โอเคขอบคุณมากๆนะ
4: รักแม่เหมือนที่ทุกคน
3: ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
3: อ่ะท่านผู้ชมฮะกลับมารายการก่อนดีกว่าขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยนะฮะขอให้คำอวยพรกลับไปหาคุณร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณที่แบบว่าเฮ้ยอยู่กับเรามาตั้งแต่มั่มจังอยู่วิทยุจนถึงวันนี้เป็นทีวีขอบคุณมากๆนะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่ดุเดือดมากๆและเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมือง
2: ครับ
3: เพราะวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรเรายังจำกันได้ถูกต้องไหม
2: คนเสื้อเหลืองสมัยนั้น
3: ถูกนะแล้วก็แถลงข่าวเปิดตัวการเคลื่อนไหวรอบใหม่ภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาณบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขาเพื่อเรียกร้องว่ามีการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาต่างชาตินะฮะแล้วก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราไม่เล่าเองดีกว่
2: า
3: ให้ดร.นัทมาเล่าเหรอลูก
4: ดีมา
2: ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อ
2: ยังไงนะ
5: จ
2: ั
5: ดรายการด้วยกัน4คนเลย
3: วันนี้เหรอครับ
4: วันนี้นะ
3: ดร.นัท
4: ได้เลยค่ะ
3: ติดสดๆมาเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.นัทครับผม
3: เชิญค่ะ
2: ส
3: ปาร์คอัปเดตนะคะ
2: สปาร์คอัปเดตเน
6: าะนะครับแม่เฮงๆนะครับแม
3: ่
4: ไม่มีใครที่จะย่อยข่าวอะไรแล้วก็ง่ายแล้วก็น่าฟังเท่าคุณนายเขาอีกแล้วว
3: ันนี้เชิญตรงนี
2: ้เชิญแล้วตอนนั้นเชิญจ้ะ
3: อย่างที่บอกวันนี้เขาออกมาเรียกร้องให้มีการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติคุณสนธิก็ประกาศว่าเขายอมตายเลยขอทวงคืนประเทศไทยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะล้มรัฐบาลนะ
2: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
3: ไม่เกี่ยวกับล้มรัฐบาลนะไอ้สิ่งที่เขาจะทวงคืออะไร
7: คือประเด็นเนี่ยคุณสนธิเนี่ยพูดออกมาจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของ

0: จะมีไปเขาจะไปเคลื่อนไหวที่สถานทูตอิสราเอล
1: หน้าสถานทูตอิสราเอล
2: คือไม่ใช่เหมือนเดิมการเมืองอย่างนั้นไม่ใช่แล้ว
0: การเมืองด้วยก็คือก่อนหน้านี้คุณสนธิเนี่ยตอนที่แถลงอ่ะบอกเลยว่าการเนรเทศเนี่ยมหาไทยทำก็ได้แล้วนี่ทำไมต้องไปรอศาลล่ะหิวแสงนี
2: ่ว่าใคร
0: นายก
2: ว่านายก
1: ว่านายก
2: ว่าเนรเทศ
0: ว่าเนรเทศเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมารอแบบศาลหรืออะไรต่างๆก็อยู่ทำช้าแต่ว่าอยู่ต้องการแบบแสงหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องแบบทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็รู้สึกว่าการบริหารประเทศเนี่ยหนักเลยเมสเสจนึงที่คุณสนธิบอกว่าณขณะนี้ไม่มีสีเสื้อแล้วเพราะว่าพี่โด่ง
1: พี่โด่งเดอะบอล
2: พี่โด่งที่เคยเป็นดารา
0: จะไปรวมเป็นเสื้อแดงนั่นแหละรวมเลยรวมมิดเลยทีนี้เนี่ยหลากสีของแท้เลย
2: ก็คือไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงแล้วแต่จะเป็นการรวมใหม่หมดเลยทุกสีรวมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการทวงคืนประเทศไทยนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับต่างชาติ
2: ก็คือจริงจริงเขาถ้าสมมติบอกอ่ะเราพูดถึงเราได้ยินข่าวทุนจีนสีเทามาเยอ
0: ะ
2: หรือแม้กระทั่งอิสราเอลคนยิวที่จะมาซื้อสุสานยิวอะไรอย่างเงี้ยที่ฉะเชิงเทราเขาบอกมันก็เริ่มมีข่าวตรงนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณสนธิก็เลยบอกเอาอย่างนี้เขาไม่ได้จะล้มรัฐบาลเขายืนยันนะเขาไม่ต้องการจะล้มรัฐบาลแต่จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุข
1: หมายถึงให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็น
2: ท
1: ุ
2: กข์เขาดีเดย์เคลื่อนพลเนี่ย10 กันยายนเนี่ยหน้าสถานทูตอิสราเอลแล้วก็สมมติว่าหากกกต.เนี่ยตัดตอนคดีสว.ก็คือหัวสว.
1: เรื่องหัว
2: ต้องไหมคะวันที่14 กันยายนเจอม็อบใหญ่แน่นอนแต่มันจะมีคนออกมากันเยอะเลย
0: หนูวิเคราะห์เลยนะไม่มีใครออกเพราะมันร้อนหนึ่ง
1: คือ
0: ทางคุณสนธิเองก็แซวตัวเองไปเลยบอกอ๋อม็อบน้ำหมากฉันอ่านนะเป็นแบบรวมผู้เฒ่าผู้แก่ไงม็อบนี้มีแต่คนอายุเยอะๆจะไปซึ่งในมุมเราอ่ะเรารู้สึกว่าการจะจุดอะไรสักอย่างน่ะณเวลานี้นะยาก
1: เพราะอะไรถึงยาก
0: จุดไฟให้คนออกมาชุมนุมอ่ะพี่น็อตมันร้อน
3: แต่ว่าพลังมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะใช่ปะ
0: พลังมันคืออ
3: ๋
0: อไม่ค่ะปิงปองสมมติว่าทุกคนต้องทำอาหารกินก่อนอันดับแรก
2: ถูกตอนนี้มันไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดี
0: อ่ะท่อน้ำเลี้ยงอยู่ไหนล่ะ
1: ต้องมีทุนจะทำม็อบต้องมีทุน
0: เอาพี่จอ LED ล่ะลอยมาเองเหรอ
1: เวทีล่ะ
0: ไฟล่ะม็อบล่ะห้องน้ำสุขาน่ะเขาจะมารวมเหรอส่งไปหาขอกทมกทมเขาจะขับมาเลย
1: ก็ไม่ให้อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมล่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณเลยบอกว่ามันก็คงจะไม่จุดติดเหมือนสมัยก่อนนะหรอก
0: ยากค่ะ
2: โดยช่วงนึงเนี่ยคุณสุทธิระบุว่านายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะฮะเขาหมายถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพ่อค้าต้นตระกูลคือการทำงานก่อสร้
1: าง
2: แต่พ่อของเขาเนี่ยก็คือตรงนี้แหละก็คือตั้งบริษัทชิโนไทยแล้วก็ชิโนไทยคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาที่มีปัญหาแล้วก็เราไปฟังคุณสนธิบางช่วงบางตอนไหม
0: คะ
4: รัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทยพวกคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะให้เขาไม่สามารถจะใช้นอมินีกว้านซื้อที่ดินจีนเทาล่ะภาคตะวันออกแถวบ่อวินใครเคยไปภาคตะวันออกแล้วลงแวะไปดูมีภูเขาขยะพิษเต็มไปหมดประชาชนที่เดือดร้อนนะทั้งหมดคือประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนเขาคุณอนุทินนี่คือประชาชนที่ผมเป็นตัวแทนเขาไม่ใช่ประชาชนที่คุณร่ำรวยจากการช่อฉนช่อโกงทุกอย่าง
2: คือวันนี้คุณสนธิเขามีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีเขาบอกตนเองเนี่ยเล่าเรื่องนี้เพราะเพิ่งจะมาสื่อประเด็นสำคัญว่าถ้าตนเองเข้าใจไม่ผิดเนี่ยประชาชนของกลุ่มนายอนุทินก็คือเจ้าของประเทศไทยที่แท้จริงส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของประเทศไทยนอกจากนั้นคุณสนธิยังบอกว่าปัญหาทุนต่างชาติแล้วก็ตัวต่างด้าวสีเทาเนี่ยขยายตัวในประเทศไทยมีสารตั้งต้นจากความผิดพลาดในการบริหารของประเทศในช่วงรัฐบาล3ป.ก็กำลังย้อนกลับไปสมัยลุงตู
1: ่
0: คือจริงๆเนี่ยวันนี้อย่างหนึ่งที่ชวนคิดก็คือวปอ.เขาเชิญประธานศาลอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญมาเขาบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของทุกคนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็คือทีมร่างรัฐธรรมนูญในการเลือกสว.นี่แหละ
2: ก็คือ
0: ทุกวันนี้ทุกคนเขายังเสียใจอยู
2: ่ก็คือเลือกสว.มาทำให้การมีการ
0: กระบวนการ
2: เกิดขึ้น
0: ใช่เขาบอกว่ากระบวนการที่ผิดพลาดในชีวิตของทีมร่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ย
1: ก็คือเรื่อง
0: สว.
1: ที่มาของสว.ถูกมั้ยที่มาสว.ตอนนั้น
2: ซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาล3ป.เนี่ยมีแนวคิดนึง
0: ค่ะ
2: แต่ก็คือให้ต่างชาติเนี่ยเช่าที่ดินระยะยาว99 ปีแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับการให้สัญชาติแต่ละเอาจริงแต่พวกเราฉันก็เห็นเวลาใครคนจีนมาซื้อที่ดินทีทุกคนก็ดีอกดีใจกันหมดนี
1: ่ขายออกสักที
2: ถูกต้อง
1: เพราะขายราคาแพง
2: จริงไหม อีมาโนถ้าสมมติมีคนจีนมาซื้อที่ดินบ้านเธอดีใจไหม
5: ดีใจมาก
2: อ่ะถูกป่ะแต่เราก็จะรักษาดินแต่เอาจริงๆคือแค่ก็เห็นทุกคนอาจอินเดียมาซื้อคนจีนมาซื้อก็ดีใจกันใหญ่
0: เราหนูขอชวนให้แม่คิดเรื่องนี้นิดนึงอัตราการเกิดเราเท่าไหร
1: ่น้อยมาก
2: น้อยมาก
1: น้อยลงเยอะ
0: หนูถามหน่อยว่าใครจะ

0: ใครมีลูกบ้าง
1: หนูยกตัวอย่างนะธุรกิจที่ร่ำรวยแล้วก็เติบโตนะไปดูได้เลยอาหารหมา
0: อ่ะถูก
2: yes.
3: คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
1: ธุรกิจหมาอันดับหนึ่งเลยเพราะอะไรโนลูกค่ะอีสมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นแมวเป็นอะไร
3: แล้วก็คนแก่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอาหารหมาเนี่ยเข้าดังเดี๋ยวจะโดนลดวันเขา
3: จะ
1: ได
3: ้ซื้อจะบันบ้างซื้อจะบันบ้าง
1: ซื้อ
2: แล้วก็อีกอันนึงเหมือนกันนะคือไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปเช่นห้างที่เราไปเดินอ่ะตอนนี้คือ
3: ให้หมาเข้าแล้ว
2: คือท
1: างหมาต้องเพทเฟรลี
2: ่ต้องเพท
1: ร้านอาหารร้านอาหารโรงแรมหมาอยู่ได้ไหม
3: ทั้งนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิเขาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาไล่มาเลยว่ามันคือหมักหมมอะไร
0: เขาบอกว่ามันจริงๆแล้วก็มีทั้งแบบว่ามีการอนุญาตให้ต่างชาติสามารถเข้ามาตั้งโรงงานทั่วประเทศไทยได้โดยไม่ต้องการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็อย่างเพียงพอซ
1: ึ่
0: งโอเคบางอย่างมันก็ชั่วจริงถามว่าบางอย่างมันชั่วจริงได้ไหมมันการเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาทิ้งในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้ตรงๆถูกต้องแบบว่าเหมือนกับเอากองเศษขยะมาทิ้งในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็
3: อันนี้ขยะมลพิษอ่ะมันในประเทศไทย
0: หรือมีการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งพรรคภูมิใจไทยก้าวขึ้นมามีอำนาจเนี่ยอ้างว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจเดิมนั่นน่ะเป็นคนที่ทำให้พรรคภูมิใจกลับมาใหญ่คุณว่าไง
1: จริงๆการที่พรรคภูมิใจไทยกลับมาใหญ่เนี่ยนะคะก็มาจากการที่คุณอนุทินได้เป็นนายกอะฮะ
0: ก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไป
3: แล้วทำไมอนุทินได้เป็นนายกนะตอนนั้นเพราะอะไรนะ
1: เขาก็มีเสียงค่ะ
0: ก็คือสีส้มสีส้มเป็นคนยกให้
1: คุณอนุทินแปดพันล้าน
0: ขอบคุณนี่นายกถึงขอบคุณทั้งวันขอบคุณพรรคประชาชนทั้งวันขอบคุณพรรคก้าวไกลทั้งวันขอบคุณเขาทั้งวันว่าเขาได้มาเนี่ย
3: เขาได้วันนี้เพราะส้มเลือกเขาวันนั้น
1: มีวันนี้พอส้มให้ค่ะ
3: ส้มให้
1: ของแพ้เจออ
0: ย่างที่บอก
3: เขาจะเช็คบิน6ประเด็นด้วยนะ
0: 6ประเด็นคือเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องของการกักตุนน้ำมันถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จนป่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้โม่งคือใครตอนที่จำได้ไหมครับตอนที่เราเริ่มวิกฤตน้ำมันใหม่ๆตอนปิดช่องแก้วของ
3: ผม
0: ใหม่จนถึงวันนี้คุณรู้หรือยังว่าใครคือไอ้โม่งตอบซิใครคือไอ้โม่ง
3: หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะใครจะ
0: รู้รวมไปถึงน้ำท่วมหาดใหญ่มาตรการเยียวยายังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้รับคุณสนธิเขายังไล่เช็คบินว่าประเด็นแรกเนี่ยคดีหัวสว
3: ห
0: ัวสวเนี่ยเขาจะจับตามดูกันว่าเนี่ย10กว่ากันยาเนี่ย
1: คือจริงๆอ่ะประเด็นก็คือที่เราเห็นออกมาเนี่ยใครคุยกับคนนั้นคนโอนเงินคนนี้คนนี้มันมาจากคณะกรรมการชุดแรกที่พิจารณาแต่คณะกรรมการชุดที่2ไม่มีใครเคยเห็นเลยว่าเอ้ยเขาพิจารณาทำไมมันหลุดกระเด็นออกไปหมดเลยขนาดนั้น
0: ทำไมไปหาคนผิดยากเหลือเกิน
1: อยู่ดีๆสั่งฟ้องหมดแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ฟ้องเลย
0: ไม่ฟ้องเลย
1: แม่มันเกินไปป่ะ
3: มันผิดปกติ
1: มัน
0: คือ VIP จัด
1: มันเต็มไปด้วยความสงสัย
0: VIP เกินถูกต้องป่ะแต่เราก็ไปพูดไม่ได้ว่าเขายังไงต้องรอก่อน
3: เขาอาจจะหลักฐานต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจะฟ้องใครต้องมีหลักฐานแล้ว
1: ใช่อันนี้เป็น
3: ค
1: ุณส
3: น
1: ธินะ
0: เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสวเนี่ยเราเลือกกันมาสวเนี่ยเราเลือกมั้งแต่ปี67มีกระบวนการจัดตั้งมีกระบวนการหัวพาดพิงไปถึงเครือข่ายการเมืองโดยเฉพาะสวสีเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหละพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินคดีเนี่ยอาจถูกตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้มีอำนาจระดับบนได้และในที่สุดก็จะมีการโยกย้าย DSI อะไรคือการโยกย้าย DSI คือ
1: DSI เนี่ยปกติก่อนหน้านี้เราต้องเล่าให้ฟังเลยว่าขบวนการมันเกิดมาก็จะมีทีมของ DSI เนี่ยเขามาทำคดีเรื่องหัวสวจนกระทั่งไปสืบเส้นเงินเส้นอะไรต่างๆคือต้องบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยระบบการสอบสวนหรืออะไรต่างๆมีพลังอำนาจมากคือจะไปเรียกเอกสาร
3: ได้
1: ธนาคารนู่นนี่นั่นกล้องวงจรป
3: ง
1: ก็จะทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บแม่อยู่ไหมล่ะทีมนั้นเขาก็เลยจับสังเกตโยกย้ายกระเด็นกันวงแตก
0: ก็คือต้องมาแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกคณะอนุกรรมการวินิจฉัยจะมีชุด36วันนี้เราจะถ้าฟังรายการข่าวจะมีชุด36แล้วก็มีผลพิจารณาจากแตกต่างจากชุด26
1: ใช่ก็นี่ไงแม่ที่ตอนแรกชุดนึงเนี่ยตัดสินแบบหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งพลิกชนิดแบบว่าพลิกล็อกอลังการแต่ชุดที่ตัดสินว่าจะเอาผิดน่ะหลักฐานมันอลังการเกิน
3: อลังการเกินหมายความว่าอะไรมีเยอะมากหลักฐานมีด้วย
1: หลักฐานเนี่ยมีทั้งเส้นทางการเงินหลอกโทรศัพท
0: ์
1: หลอกโทรศัพท์หมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดนะครับว่าคุยอะไรกันเพราะว่าอันนั้นมันเกินจากอำนาจแต่หลอกคือหนูโทรหาแม่ใช้เวลากี่นาท
0: ี
1: เบอร์อะไร
2: แต่รายละเอียดไหน
1: ใช่ซึ่งมันก็ผิดปกติว่าคนในพรรคภูมิใจไทยทำไมถึงมีการคุยกับคนที่ได้สวมากลุ่มก้อนนี
0: ้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันว่าวันที่14กันยายน2569เนี่ยผลจะเป็นยังไงอ
1: ัน
0: นั้นก็คือที่จะต้องจับตามองว่ากกต.ชุดใหญ่เนี่ยจะมีมติอย่างไรในวันที่14กันยายนเนี่ยที่จะถ
3: ึ
0: ง
3: วันเนี้ยอีกไม่กี่วันแล้ว
0: อย่างที่2คดีเขากระโดง
2: นั่นน่ะ
0: คดีเขา

0: กระโดงเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์ซึ่งตรงนั้นเองก็มีทั้งบ้านคุณอนุทินบ้านคุณเนวินถูกต้องไหมฮะอยู่ที่เขากระโดงหมดหรือสนามช้างหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ที่เขากระโดงหมดเลยปรากฏเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศเนี่ยข้องใจแล้วก็มีใครตอบคำถามได้ว่าคดีเขากระโดงเนี่ยที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าเป็นของที่ของรัฐนะ
1: คือศาลฎีกาตัดสินแล้วมันคือจบแล้ว
0: ก็คือเป็นที่ของรัฐไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณสนธิเขาตั้งข้อสังเกตไว
0: ้
1: แล้วก็ประเด็นคุณสนธิเขาก็บอกว่าพยายามจะใช้การรถไฟในการบิดเบือ นแล้วเขาก็บอกว่าไปตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณอนุทินถึงอยากจะไปอยู่แต่กระทรวงมหาดไทยอยู่อย่างนั้นเพราะว่าจะไปบังไปบล็อกตรงนี้เพราะว่ากรมที่ดินมันอยู่ตรงนั้นไงล่ะอยู่กระทรวงมหาดไทยอันนี้คือคุณสนธินะคะไม่เกี่ยวดิฉันนะไม่อยากไปบุรีรัมย
2: ์พูดมาอย่าง
0: อ
2: ยู่ก่อน
0: เขาบอกว่าเอาง่ายๆพื้นที่เนี่ยเขากระโดดจากบุรีรัมย์เนี่ยมีข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในพื้นที
3: ่
0: คุณสนธิเขาก็เลยมองว่าไอ้เขากระโดงเนี่ยอยู่ภายใต้กรมที่ดินแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกต้องไหมฮะจึงตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดซะทั้งที่มีคำพิพากษาเกี่ยวข้องกับที่ดินบางแปลงแล้ว
1: ใช่
3: แล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยทำไมไม่จัดการ
0: ซึ่งวันนี้คนพยายามถามนายกนายกไม่ตอบนายกไม่ตอบเพราะวันนี้นายกเข้าสภา
1: แต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยของคมนาคมเขาก็ตอบแล้วว่าเขาเร่งนะไม
3: ่ใช่ว่าเรื่องนี้อยู่
1: เขาส่งไปแล้วส่งสารส่งอะไรไปหมดแล้วไม่ได้ว่าเบลอนะฮะ
0: ต่อไปอีกหนึ่งประเด็นที่เราติดตามข่าวกันมาคือเรื่องประเด็นโกงข้อสอบท้องถิ่นนะฮะที่เขาบอกมีเงินหมุนเวียนกว่า 4,500 ถึง 4,500 ล้านเนี่ยแหละซึ่งคุณสนธิบอก 4 ถึง 5,000 ล้านเนี่ยมีมาจากคดีนี้จริงไม่ได้เป็นตัวเลขที่แต่งขึ้นมาลอยๆนะฮะส่วนที่ต้องระวังคือการโยงไปถึงนักการเมืองระดับชาติหลักฐานที่เขามีไปถึงระดับอธิบดีเนี่ยแต่ยังไม่มีหลักฐานถึงนักการเมืองแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าอธิบดีเนี่ยจะไม่ทำถ้าไม่มีคำสั่งจาก
1: น
0: ักการเมืองอันนี้เรารู้แล้วติดตามอยู่แล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือกลุ่มทุนเทาว่าจะเป็นจีนเทาว่าจะเป็นยิ
3: วเทา
0: อ
3: ิน
0: เดียเทารัสเซียเทา
3: ไทยเทาก็มี
0: มันแ
3: ม
0: ่อะไร
1: แต่อินเดียเทาอ่ะแม่อาจจะไม่เคยรู้รัสเซียจีนอ่ะแม่อาจจะคุ้นเคยรัสเซียล่ะรัสเซีย
0: รัสเซียเต็มพัทยา
4: อินเดียเทานี่ยังไง
1: อินเดียเทาคือผับอินเดีย
3: เฮ้ยมีด้วยเหรอ
1: เข้าไปหายใจไม่ออกจะเป็นลมอินเดียล้วน
4: หนูเคยไปแต่ตรง Walking Street ผับอินเดีย
1: นายจ่าใหญ่มากและอลังการแม่อลังการมาก
3: พัทยานี่นะ
1: 6คูหา
4: หนูมีนะหนู
1: 6คูหาใหญ่มั้ยล่ะเป็นอินเดียล้วนแล้วกลิ่นนี่สเมลเวลคัมอย่าได้เดินเฉียดหายใจไม่ออก
4: หนูเคยไปหนูจำได้แต่กระดองอยู่
1: จะไม่ออก
3: เธอไปเต้นเขาด้วย
4: เต้นอยู่
1: แล้วคืออ่ะพูดตรงๆมาตอนไหนมาตอนฟรีวีซ่ากสนั่นอ๋อในช่วงนั้น
3: ที่เปิดให้คนเข้ามา
1: ฟรีวีซ่าคือสนั่นโลก
3: คือมาแล้วไม่กลับว่ากันเถอะกลับแล้วมาตั้งลกลากเลย
1: คือเราจะบอกว่ากระบวนการเทคนิคเนี่ยคือศูนย์เหรียญศูนย์สิ้นดีคือเทาทั้งหมดเนี่ยคือศูนย์หมดเลยชาบัตรที่เราได้ยินจากอิสราเอลไม่ใช่อิสราเอลยิวนะฮะ
0: ยิว
1: ซึ่งชาบัตรตรงนี้เนี่ยเข้าไปข้างในมีร้านอาหารมีผับบาร์อะไรเขาอยู่กันตรงนั้นเลย
0: ไม่ต้องอะไรหรอก
1: แล้วคนเดินไม่ได้นะ
0: ที่ปลายอ่ะที่ปลายอ่ะ
3: ที่ปลายเมืองปลายอ่ะ
0: เขาบอกว่าคนยิวอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นแบบว่า
3: เมืองปลายคนยิวคลองเมืองนี่หรอ
0: ถูกต้อง
3: หร
0: ือแม้กระทั่งวันนี้เขามีการพูดบอกว่าถึงขนาดเชิงเซาอ่ะคือเอาง่ายๆพวกเราทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะคนต่างชาติมาซื้อที่ดินนี่ดีใจกันใหญ่นะ
1: รีบขายไง
3: รีบขายนะ
1: มาทำสุสานแล้วนะ
0: เขาจะมาทำสุสาน
3: ที่แล้วเหรอ
1: ที่กรุงเทพมีแล้วคือจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยเขาไปเช็คมาตรวจสอบแล้วสรุปว่าต้องขนศพออกเพราะว่าทำไม่ถูกใบอนุญาตไม่ต่อให
3: ้อะ
4: หรอ
3: มันต้องขนศพออกไปเลย
1: ยกเว้นก็นอนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้ทำคือตอนนี้เราต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย
3: คือยังไง
1: ก็พิมพ์เสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนี่เห็นมั้ยล่ะพิมพ์มาการแสดงไปเลยทีนี้อย่างรวดเร็ว
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก็มีการตั้งมองคุณสนธิก็บอกว่าระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าเปิดช่องให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับอย่างแรกเลยคนไทยจริงๆอ่ะหลังจากที่แบบว่าเอาจริงๆนะแค่ AI เข้ามาคนก็จะตกงานเยอะอยู่แล้วถูกต้องมั้ยฮะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ก็ต้องมาแข่งขันกับ SME ไทยมากเกินไปโดยเขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องยิวเทาเนาะคุณสนธิกล่าวว่ามีการเนรเทศบุคคลหนึ่งออกไปจากนอกประเทศไทยแล้วแต่การจะสรุปว่ากระบวนการยิวเทาเนี่ยมีเครือข่ายในระดับใดนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีนึง
3: ครับผม
1: ก็เป็นเรื่องยากค่ะแม่เพราะว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการของประเทศไทยอ่ะเขาก็ใช้นอมินีใช้อะไรอย่างนี้เป็นหลักหนูก็พูดตรงๆว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีใครจ้างเรา 50,000 แสนนึง
3: เราก็เอาหมดแล้วเน
1: า
3: ะ
1: แล้วเป็นภาษีตะสานอ่ะนึกออกไหม
3: ก็เอาอยู่แล้วเป็นนอมินีซื้อที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้
4: จริงแต่ใครจะไปรู้ไงเพราะว่าเวลาที่เราไปมองกันจริงๆอ่ะสมมติว่ากินที่เราเนี่ยขับรถผ่านตรงนี้ก็คือสุทธิสารห้วยขวางถูกไหม ก็คือเวลาที่คนจีนเขาเข้าร้านอ่ะร้านไทยหรือร้านอะไรที่มันดูเป็นไทยจริงๆอ่ะเขาก็ไม่เข้านะ
3: เขา
4: จะเข้าในระบอบที่เขาเข้ากันเองได้พูดจาภาษาเดียวกันวิถีวิธีจานชาเป็นแบบว่าเป็นของบ้าน
0: เขาเองคิดง่ายๆขนาดพวกเราอ่ะไปเมืองนอกไปอังกฤษไปฮ่องกง
3: เรายัง
0: อยากจะกินอาหารไทยเลย
1: หลายๆวันเริ่มคิดถึงบ้าน
4: จริง
1: หลายวัน
0: คิดถึงจริงทุกเราคิดถึงกะเพรามันก็เหมือนกันนะ
3: เหมือนกันน่ะคนก็คิดถึงวิถี
0: แม้กระทั่งไปแค่ฮ่องกง
3: ยังต้องไปไม่กี่วันต้องหาอาหารไทย
0: ต้องไปฮ่องกง 2-3 วันเนี่ย
3: ที่ไหนมีคนไทยขอไปหาย
0: ังต้องไปหาอาหารไทยกินมันกินอาหารจีนทุกวัน
3: มัน
0: ก็ไม่ไหวอ่ะ
4: ต้องไม่จริงว่ะพอเดินเข้าไปในครัวแล้วบอกว่าแม่อยู่นี่นานหรือยังเดี๋ยวมาผัดแล้วลวกผัดให้มันก็ดูสึกแบบ
0: อย่างแบบอินเดียเค้าก็มีของเค้าถูกต้องรัสเซียเค้าก็มีของเค้าทุกประเทศมีของเค้าแต่อย่างที่บอกณวันนี้อีกสิ่งนึงอันนี้น่าตกใจ
3: ครับ
0: data center data center เนี่ยเอาจริงนะคะมันฆ่ามาหลายประเทศแล้วอย่าลืม data center มันคืออนาคตจริงต้องยอมรับในอนาคตเนี่ย data center มันคืออนาคตจริงแต่ data center อ่ะตึกแกรมมี่1ตึกเราจ้างคนเป็นพันคนถูกต้องแต่ data center 1ตึกจ้างคนไม่เกิน 30-40 คน
3: คนตกงานมาก
0: คนตกงานมากขึ้นเข้าใจไหมอ่ะอย่างตึกแกรมมี่เนี่ย1ตึกเนี่ยจ้างคนเป็นพันหนึ่งเนี่ยทั้งตึกแกรมมี่เนี่ยรวมๆกันแล้วคนอยู่ตรงนี้เป็นพันๆคนแต่ data center เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าตึกแกรมมี่ก็ได
3: ้
0: ตึกมันอาจจะใหญ่กว่าตึกแกรมมี่ใช้ไฟมากกว่าตึกแกรมมี่ก็ได้ใช้น้ำมหาศาลมากกว่าตึกแกรมมี่ก็ได้
4: แต่ไม่มีการจ้างคน
0: แต่มันไม่มีการจ้างคน
4: แสดงว่าเชียร์ไม่ได้แบบว่าทำมาเพื่อเป็นใช้คนบริการก็คืออาจจะแค่ปิดเซอร์วิสคอยคุมนู่น
0: แม่บ้านคอยดู
3: ว
0: ่าหล่อน้ำให้มันเย็น
3: วิศวกรน
4: ี่เป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องเดียวก็คือว่าการที่เขาเข้ามาปุ๊บอะแล้วก็คือว่าที่เหมือนกับว่าเราจะต้องในบินค่าไฟของเราอะถ้าเขาปั่นไฟตรงนั้นเราก็ต้อง
0: เสียด้วย
4: เสียด้วยอะอันนี้คืออะไรหนูก็เลยแบบ
0: มันค่าถ้าสมมติเกิด data center ตอนนี้อยู่เงี้ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูก data center อยู่ตรงพระราม9
4: จ้า
3: เห็นละเคยเห็นตึกนึง
0: อ่ะ
3: ใกล้ๆโรงพยาบาลสมิติเวช
4: แล้วบ้านเราอยู่เนี่ย
0: ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9ก็มี
3: แถวนั้นมีอยู่ตึก
0: มีตึก
3: มองลงมาตึกมองเห็นเลย
0: ถ้าสมมติทุกคนใช้ไฟปุ๊บตรงนั้นว่าค่า FT มันก็จะเพิ่มขึ้น
1: คืออย่างงี้ฮะอันนี้เราเข้าเรื่อง data center ไปเลยประเด็นก็คืออย่างงี้ฮะแม่ data center เนี่ยหนูเพิ่งกลับมาจากจีน
3: งานบิ๊กดาต้าเอ็กซ์โปเรื่องนี้ไง
1: ประเด็นคืออย่างนี้ฮะที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่มี data center มากที่สุดในเอเชียแต่เขามีเงื่อนไข
0: ต้องเป็นคลีนพลังงานสะอาด
1: เงื่อนไขแรกแม่รู้ไหมคืออะไรจะไม่สามารถไปอยู่ในเมืองหลวงได้ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นไม่
3: ให้อยู่ในเมืองหลวง
1: ไม่มี data center เพราะจะไปแย่งทรัพยากรเช่นไฟและน้ำในคนในเมื
3: อง
1: ข้อที่สองก่อนจะตั้ง data center เขาจะวัดอุณหภูมิโดยรอบก่อนต้องเย็นเพราะปริมาณไฟฟ้าและปริมาณน้ำที่หล่อเครื่องเนี่ยจะต้อง
3: ความร้อน
1: จะต้องไม่นี่มากแต่สาเหตุที่เขามาอยากจะเอา data center มาตั้งเมืองไทย
3: เพราะ
1: เมืองไทยไม่มีแผ่นดินไหวสองเมืองไทยไม่มีภัยพิบัติร้ายแรงสามเมืองไทยเนี่ยให้ privilege ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะคือเขาคุ้มถ้าเทียบกับค่าไฟในเอเชีย
4: คือเราอ้าให้เขาโดยที่เหมือนกับว่ามาเลยจ้า1 2 3 4อย่าง
3: เราต้องการเงิน
0: เราต้องการเงินลงทุน
1: แต่เงินลงทุนมันจะมาแค่ค่าเช่าที่กับที่แม่บอกเลยคือดึงทรัพยากรในชาติเราไปซะส่วนใหญ
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย data center น่ากลัวจีนเนี่ย data center ไม่มีน้ำมันแม้แต่หยดเดียว
3: หมายถึงในเมืองที่ตั้ง data center ไม่มีน้ำมันไม่มีการใช้น้ำม
1: ันไม่มีการเก็บน้ำมันเอาไว้สำรองเพราะเขาใช้เทคโนโลยี
0: แต่อันนี้เก็บไว้ 200,000 ลิตร
1: 400,000 ค่ะแม
0: ่4ตอนนี้ที่แน่นอนแล้ว 200,000 แต่ 400,000 ยังไม่มีข่าวออกมาชัดเจน
1: ตอนนี้
0: แต่ก็มีข่าวว่า 400,000 ลิตร
1: สาเหตุที่มีน้ำมันและไม่มีน้ำมันเกิดขึ้นที่เทคโนโลยีค่ะที่จีนเนี่ยเขาจะใช้น้ำเขาจะใช้แบตเตอรี่เขาจะใช้แบตเตอรี่แทนการดับสมมติว่าถ้าดับปุ๊บเนี่ยเครื่องมันหยุดไม่ได้เขาจะต้องใช้น้ำมันอันนี้คือเทคโนโลยีเก่าก็มาตั้งในเมืองไทยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไร
3: ใช้น้ำมันปั่นไฟบ้างเถอะ
1: ถูกต้องแต่เมืองจีนเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่สำรองในการปั่นเพราะฉะนั้นถ้าไฟดับเขามีแบตเตอรี่สำรองที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วใช้ระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติไฮโซ
3: ซึ่งการได้แบตเตอรี่มันลงทุนสูงกว่าถูกไหม
1: ใช
3: ่
1: แล้วเราไม่มีการตรวจเทคโนโลยีไงว่าทำไมเอาเทคโนโลยีรุ่นเก่าเอามาไว้ในเมืองไทย
0: ซึ่งองค์ Data Center ความจริงแล้วเขาไม่ให้ใช้ไฟปกติด้วยก็ให้ใช้
3: พลังงานสะอาดนั้น
1: ตอนนี้เขาก็เลยตั้งมาเป็นบอร์ดเป็นคณะกรรมการโดยมีทางคุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีหลากหลายกระทรวงที่เกี่ยวเนื่องกันคาดว่าน่าจะต้องใช้พลังงานสะอาดไม่ต่ำกว่า 60%
0: แล้วมันจะทำทันเหรอเช่นคุณเอกเขาก็ใช้ไฟปกติกันอยู
1: ่ตอนนี้เขาเบรกหมดเลย ตอนนี้ใครที่ได้รับใบอนุญาตเบรกหมดเลยนะคะ
3: เออเหรอ
1: เบรกหมดเลย
3: ใบอนุญาตที่เคยให้ไปแล้วเบรกหมดเลย
1: เบรกหมดตอนนี้หน้าทิ่มกันหมดแล้ว
4: เขาไม่งึกหรอกเพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องพูฟก่อนว่าได้ไหมแล้วพอได้ปุ๊บอยู่ดีมันงึกเขาก็ต้องงึก
1: ตอนนี้งึกไงเขาเลยเร่งให้เดือนนึงให้เสร็จว่าใครรับเงื่อนไขได้ไห
0: ม
1: เดิมเนี่ยค่าไฟไม่ใช่เลทนี้ด้วยแล้วจะเปลี่ยนเลทค่าไฟ
0: ก็คือให้ data center จ่ายแพงขึ้น
3: จ่ายแพงขึ้น
1: แพงขึ้นกว่าเดิมก็จะมีเบรกมีอะไรหน้าทิมกัน
0: ก็คือคุณสนที่เขาบอกไอ้เรื่อง data center เนี่ยรัฐบาลเพิ่งจะมาร้อนใจเพราะอะไรถูกเปิดโปงเพิ่งจะประกาศเอาจริงๆมันตั้งมาตั้งนานแล้วคนไทยรู้กันอยู่แล้วมี data center แต่ทำไมเพิ่งมาถูกเปิดโปงก็เพิ่งตั้งคณะกรรมการซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติเนี่ยเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่ให้มี data center นะคะแต่ในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยมีประมาณ40จุดคุณสนที่เขาบอกว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ออกมารวมตัวเรียกร้องต่อสู้เพื่อประเทศไทยเนี่ยคืนมาประเทศไทยของเราเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรีเพื่อให้เป็นของคนไทยถ้าต้องตายในระหว่างการเรียกร้องก
3: ็ยอม
0: ยอมอ่ะเพราะตอนนี้คุณสนที่เขาบอกเขา72แล้ว
3: แต่ต้องยอมรับไปต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่า data center ไม่ได้เกิดที่รัฐบาลนี้ถูกปะมันเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมหรือมันเกิดรัฐบาลนี้อ่ะเอาแฟร
4: ์จี้ถาม
3: ไม่รู้ที่มาเรื่องอะไรถาม
4: คุณนายรู้ไหมคุณนาย
1: ทราบอ๋อก็คือใบอนุญาตเขาก็ทยอยให้มา
3: แต่ก็มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: แต่คสช.นั่นแหละ
3: จริงๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
1: เขาก็มาเรื่อยๆ
3: ก็แก้ไขปัญหาอยู่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องต่อติดตามมันเนอะถูกไหม
1: แต่สร้างขนาดนั้นนะมันไม่มีทางไม่มีใครรู้เป็นไปไม่ได
0: ้มันต้องใหญ
1: ่โอ้เนี่ยดูสิมหาศาล
4: ต้องมีการแบบก่อสร้างการขุดบ่อเก็บน้ำมันต้องมีอะไรม
0: า
4: ด
0: ูว่าติสมมติบ้านเธอทำเกษตร
4: จ้ะ
0: data center หนึ่งหลังอ่ะรู้ไหมใช้น้ำกี่ลิตร
3: ในการหล่อเลี้ยงลดความร้อนเนี่ยนะ
0: เป็นล้านลิตรนะ
3: โอ้โห
0: น้ำสะอาดสะอาด
3: เพื่อไหลเวียนลดความร้อน
0: เพื่อไหลลดความเยอะแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งอ่ะพ่อแม่พี่น้องของเราปลูกข้าวอยู่ขนาดนี้สมมติมันเกิดเอลนีโญแล้วมันแล้งอยู่แล้วน้ำจะต้องมาใช้กับเอาดาต้าเซ็นเตอร์มันจะไปเกิดอะไรขึ้นกับ
3: ขาดแคลนน้ำแล้วน้ำที่ปล่อยออกมาจะร้อนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้อีก
1: มันค่อนข้างมีผลกระทบหลายด้านกับเรื่อง data center อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของนัทที่กังวลนะครับก็คือกังวลเรื่องของเทคโนโลยีว่าทำไมเอาเทคโนโลยีเก่ามาถามนัทนั่งถามเนี่ยถามแม่มดดามถามปิงปองถามพี่น็อตพี่น็อตกล้าไปอยู่บ้านข้าง data center ไหมล่ะน้ำมันเป็นแสนๆลิตรโรงงานพุฉันยังหนีออกเลย
4: ใช่แล้วนี่อยู่กลางเมืองของพี่
0: เพราะฉะนั้นโอเคนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณสันติเขาให้เหตุผลไว้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือตอนนี้ data center มีอยู่40ที
4: ่
0: วันนี้นายกเองนะฮะก็นักข่าวก็ถามคุณนายกได้ฟังคุณสนธิหรือเปล่านะฮะเขาบอกไม่ได้ฟังอ่ะนะฮะส่วนที่คุณสนธิประกาศว่าหลังวันที่14กันยายนจะมีการยกระดับหากกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องหัวสว.เนี่ยนายกหันมาฟังคำถามก่อนพยักหน้าแล้วบอกอ๋อครับนายกว่าไปดูเสียงแอคชั่นของนายกสักนิดนึงฮะ
2: มันมีอะไรแล้ว
5: ว่าเช้าได้ฟังคุณสกี้แถลงข่าวในวัดตะเลง
2: มาได้ฟัง
5: มีการประกาศคุณสกี้บอกว่าจะวัดวันเสียงวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องวสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะ
2: คร
5: ับแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตคณะกาดร่วมกันถ้านายกไม่ตอบคำถามนะ
0: นะฮะอย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรีก็บอกคุณสกี้ก็ท้าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาดีเบตผ่านช่องทางออนไลน์นายกหันหน้ากลับมาแล้วยิ้มแล้วบอกว่าตอบคำถามเดิมครับนายกก็ตอบอย่างนั้นแหละ
3: อ
0: ่ะโอเคนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนติดตามการเมืองอีกหนึ่งเรื่องทนายตั้มอันนี้เธอต้องเล่า
3: เฮ้ยมันยังไงเนี่ย
0: ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินสายเคลื่อนไหวเลยนะฮะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้มูลนิธิของคุณการจอมพลังตั้งแต่บอกว่าคุณการจอมพลังเนี่ยบ้านของคุณการจอมพลังเนี่ย250ล้าน
3: ร้อยร้อยล้านเน
0: าะเพราะว่าอย่างนั้นแต่คุณการเขาออกมาปฏิเสธแล้วหรือแม้กระทั่งเงินที่คุณบริจาคกันไปหรือแม้กระทั่งนักการเมืองหรือมีการพูดถึงเว็บทรงเว็บไซต์ขึ้นมากันเยอะแยะไปหมดเลยถูกต้องไหมคะเธอพอจะสรุปได้ไหมแบบไม่แอปถ้าเธอแอปเดี๋ยวฉันจะสรุปแทน
4: เธอมันไม่รู้เลยเนอะวันวันเธอทำอะไรวะแล้วกินข้าวหมูแดง
3: เ
4: นี่
3: ยเขาต้องย่อยข่าวกินข่าวไป
0: อ่ะไหนลองเล่าซิมันเป็นยังไง
1: คือเริ่มต้นเลยก็คือเป็นเริ่มต้นของการเปิดมาเรื่องของการทวงบุญคุณ
3: เป็นการทวงบุญคุณก่อนใครทวงใคร
1: เปิดสำนักงานเอาผู้ใหญ่ไปคือพี่คือเล่าไปเนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่แล้วสองฝั่งเพราะมีอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะพูดในแองเกิลตัวเองแต่มันคือเหตุการณ์เดียวกันนะ
3: uh-huh.
1: เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ทางผู้กองธรรมนัสเนี่ยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยไปเปิดออฟฟิศของคุณตั้ม uh-huh. อันนี้เราเห็นภาพประจักษ์ในสื่อมวลชนเห็นหมด uh-huh. แต่ในฝั่งของทนายตั้มบอกว่าคุณกันจอมพลังก็พยายามยัดเยียดมาว่าเนี่ยรับไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดโปงเรื่องของเว็บพนันแล้วก็ทนายตั้มซึ่งทนายตั้มเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยมีคนมาขอร้องอะไรที่เพียวเฟิร์สบอกมึงนั่นแหละ อันนั้นอ่ะจำได้ไหมก็คือว่าม
0: ีคนมาขอร้องว่าอย่าเปิดโปงเว็บพนันเว็บนี
1: ้
0: ว่าเสร็จแล้วปุ๊บทั้งพิธีกรทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มแล้วทุกคนบอกอ๋อผมรู้มาตั้งนานแล้วผมรู้ตั้งแต่ใครเป็นหัวหน้าเว็บทุกคนตั้งแต่ตอนแรกพี่หนุ่มก็เคยพูดอย่างนั้นปรากฏว่าแม้กระทั่งคุณพุทธอภิวันก็พูดอย่างนั้นเพราะผมก็รู้
3: ทุกคนรู้หมดเลยใครเป็นเจ้าของเว็บบอก
1: ใช่
3: รู้ไหม
1: ฮะเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็มีการมอบเงินมอบทองอะไรให้ต่างๆฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ่ะให้มาอีกฝั่งหนึ่งก็อ่ะไม่มีใครมาเปิดสำนักงานเลยเนี่ยฉันอุตส่าห์เอาทางผู้กองธรรมนัสมานะนั่นนี่อ่ะมันก็กลายเป็นสองฝั่งทีนี้เนี่ยลุกลามเลย
0: ฉันขอเล่าสรุปแล้วกันมึงอ้อมโลกไปง่ายๆ
4: ส่งข้อมูล
0: เอาแบบง่ายๆแหมมึงอ้อมไปถึ
4: ง
0: จังหวัดพิจิตรแล้ว
3: ไม่ต้องเกรงใจใครครับ
0: เรื่องของเรื่องเนี่ยตามพยายามจะอธิบายว่าผู้กองธรรมนัสกับการจอมพลังเนี่ยคืออยู่พวกเดียวกันถูกต้องไหมปรากฏว่าตอนแรกเลยเนี่ยตั้มวันนี้แต่งตัวแต่วันศุกร์แต่งตัวเป็นการจอมพลังวันนี้ขับเจ็ตสกีมาเนี่ยตอนแรกเขาเดินทางไปยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่ออะไรเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคกว่าเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
3: 200 ล้านบาท
0: จากการที่จัดซื้อจัดหาเครื่องใช้จ่ายมูลนิธิอื่นการจำลังไม่ว่าจะเป็นตอนทหารอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่บอกชุดละ6,000 บาทเนี่ยไอเช็คที่ซื้อเมืองจีนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งทำกำแพงเนี่ยกำแพงเนี่ยก็มีคนเอาดินเอาทรายมาบริจาคนี
3: ่
0: ไม่ได้ลงทุนนี
3: ่
0: แต่เอาถ้าเราพูดตามหลักนะมันก็ต้องใช้ค่าแรงงานคนอยู่แล้วถูกต้องนะ
3: ใช้รถขน
0: ถึงประเด็นข้อสงสัยเรื่องบริษัทโนมินีโดยครั้งนี้ทนายตั้มก็ได้แต่งกายเรียนแบบเป็นการจำลองติดหนวดสวมสูทไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองนะฮะปรากฏวันเสาร์ที่ผ่านมาทนายตั้มก็ได้เดินทางมาหาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่ออะไรคะอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องหวย
3: สลากกินแบ่งรัฐบาลโควต้า
1: โควต้าสลาก
0: อันนี้จะกล้าเล่าหรือไม่กล้าถ้ากล้าเล่าฉันจะปล่อยให้เธอเล่าถ้าไม่กล้
1: าค่ะ
4: ถ้าไม่กล้าเล่ามดดำโซโล่
3: มดดำกล้าเล่าอยู่แล้วมดดำกล้าพูด
0: ปรากฏว่าเอาจริงๆเห็นไหมไม่ต้องเอามาหมักก็ได้ค่ะคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราจะซื้อหวยอ่ะเราย้อนกลับไปตอนสมัยพวกเราเด็ก
3: ๆ
0: คนขายลอตเตอรี่อ่ะคือใครคะ
3: คนพิการ
0: ทหารผ่านศึก
3: ทหารผ่านศึก
0: เราจะไปซื้อหวยกันที่ทหารผ่านศึกคนพิการเราจะไปซื้อหวยกับคนตาบอด
4: คือนามสกุลนี้บ้านเนี้ยจะได้เขาเรียกว่าเครดิตที่จะได้แบบโควต้าที่จะซื้อหวยเท่านี้เลย
0: จนวันหนึ่งมันกลายว่าเอ้ยมีคนบางคนร่ำรวยขึ้นมาผิดปกติร่ำรวยเนี้ยก็คือได้โควต้ามา
3: เขาว่ากันว่าได้โควต้าหวยอ่ะ
0: เขาได้มาจริงๆนะ
3: ไปตัดก่อน
0: เขาได้โควต้ามันมีจริงๆอยู่แล้วเมื่อก่อนมันมีจริงๆมาตั้งนานแล้วล่
3: ะ
0: ว่าบางคนเนี่ยรวยมาจากโควต้าหวยจริงไหมกล้าเล่าหรือไม่กล้าเล่าร
1: วยจริงแล้วก็มีบางทีก็มีเอามาหลงมาหลอกไง
0: เอาง่ายๆ
1: สมรัก
0: หวยเนี่ยอันนั้นเอาอีนี่มันก็นั้นโดนหลอก
1: ก็ชอบง่ายๆชอบเอามาหลอกไงชอบ
0: เอาง่ายๆ70สมมุติไปรับหวยมา72 บาทเขาก็จะมีกำไรให้ว่าถ้าขายหวยได้8 บาท 9 บาทอะไร
4: ก็จะคุ้มแล้วไม่เกิน8แล้วจำที่ราคาบอกถูกไหมแล้วมันเป็น100กว่าบาทได้ยังไง
3: ไประบาดก็รวยแล้ว
0: ไม่ใช่ไอ้100กว่าบาทคือมันหลายทอดคือจากเมื่อก่อนเนี่ยคนพิการเนี่ยไปรับมาตรงวันดีคืนดีก็จะมีสมาคมคนหนึ่งไปเก็บโควต้าของคนพิการทหารผ่านศึก
3: ก่อนจะแจก
0: มาเป็นเจ้าของเองทำได้ต่องวดอย่าลืมนะคะหวย1งวดพิมพ์110ฉบับหนึ่งถ้าจำไม่ผิด
4: ล้านเหรอหรืออะไร
0: มันมีคน มากกว่า100ล้านฉบับอะเพราะทุก
3: ร้อยล้านแผ่นนะร้อยล้านใบ
0: 100ล้านใบ100ล้านกว่า
3: ด้วยตอน
0: น
3: ี้
0: ม
3: ัน
0: เพ
3: ิ่
0: มขึ้นมาจากเมื่อก่อนมันมีแค่100ล้านแต
4: ่
0: ตอนนี
4: ้
0: ขออนุญาตจำตัวเลขไม่ได้ว่าใน1งวดเนี่ยเขาจะพิมพ์มาเท่าไหร่
3: มั่นใจอ่ะ
0: 100ล้านฉบับสมมุติได้กำไรใบละ5บาท
3: โอ้โห500ล้านแล้วนะรอบนึงอ่ะ
0: ทุกๆ15วัน
3: เดือนละ1,000ล้านโอ้
0: มาเป็นเงินมหาศาลไหม
3: มหาศาล
0: ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าก็มีการไปตัดโควต้ากันมาเขาก็พูดว่าอ่ะที่เขาเดินทางไปเพราะอะไรไอ้โควต้าส่วนใหญ่เป็นของคนพิการเขาก็เลยเดินทางไปที่สมาคมตาบอดของประเทศไทยเพื่อเรียกร้องของการตรวจสอบว่าไอ้การจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยโดยทนายตั้มเดินทางมาด้วยรถกระบะสีดำยกสูงแต่งกายใส่ชุดดำสวมแว่นดำใส่หนวดนั่นแหละแล้วก็สวมเสื้อลักษณะคล้ายเสื้อเกราะพร้อมมีกรีนเขาสว
3: า
0: ดนะ
3: หน่วยสวาด
0: นะหน่วยสวาดนะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้การ์ดเขาจะต้องแบบกันเวลาไปไหนเขาจะมีบอดี้การ์ดถูกต้องไหมฮะโดยเมื่อรถจอดปุ๊บก็ตอบสินสวัสดิ์สื่อครับอย่าเพิ่งถ่ายนะครับขอผมไลฟ์ก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์สดก่อน
3: ไลฟ์สดตัวเองก่อน
4: ทำแบบนั
0: ้
4: น
0: แล้วสื่อก็ค่อยถ่ายนะครับใครจะเข้ามาดูก็เข้ามาดู
3: ก็กดใจให้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเอาง่ายๆว่ากำลังไปพูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไง
1: คือ เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ไปตรวจสอบเลยซึ่งประเด็นของทนายตั้มเนี่ยที่ไปแถลงอยู่ที่หน้า DSI คือตอนนี้เขาเดินสายไปนะให้ไปตรวจสอบมูลนิธิด้วยแล้วก็ให้ไป DSI ประเด็นของ DSI เนี่ยก็คือให้ไปตรวจสอบว่ามันมีบริษัทตัวกลางทำไมมารับ
3: หวยเนี่ยมารับโควต้าหวย
1: ไม่ค่ะมารับเงินบริจาคต่าง
3: ๆ
1: อย่างที่เขาตั้งสังเกตเลยว่า
0: อันนี้ของการจอมพลัง
1: ของการจอมพลัง
0: ของการจอมพลังว่าทำไมมีบริษัทตัวกลาง
1: ตัวกลาง
0: รับเงินบริจาค
3: ก่อนเข้ามูลนิธิ
1: ใช่แล้วทนายตั้มเนี่ยเขาก็ลากมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ไงเสื้อชูชีพต่างๆเสื้อเกาะกันกระสุนตอนที่มันมีคนบริจาคเยอะๆแต่ทำไมเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันแพงกว่าแล้วมันมีบริษัทมารับต
3: ่อ
1: เขาก็เลยว่าจะต้อง
3: ข้อสงสัย
1: บริษัทมาซับต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะต้องให้ DSI เนี่ยอย่างที่เราบอกเนอะ DSI มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นบัญชีการเดินอะไรต่างๆเส้นเงินตรงเนี้ยให้มันชัดเจนไปเลย
3: ว่าที่มาที่ไปของเงินมันเป็นยังไงได้รับบริจาคมาแล้วเอาไปใช้กับอะไร
1: ใช
3: ่ก็คือเอาขั้นตัดหัวคิวก่อน
0: ก็คือเขาได้รับข้อมูลจำนวนมากตามเขาว่าอย่างนั้นโดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงอาจจะมีลักษณะไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมทั้งเรื่องการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเนี่ยคนที่มาทำงานเขาเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดหมดเลยจ่ายเป็นเงินสดหมด
3: ไม่ให้มีหลักฐานอะไรเงี้ยหรอ
0: เพื่อไม่ให้มีช่องทางการติดต่อกับมูลนิธินะแล้วก็การให้บัญชีม้ามีบัญชีม้าเนี่ยจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยโดยจ่ายให้บัญชีละ 5,000 บาทเพื่อใช้รับโอนเงินโดยมีเงินเข้า1บัญชียอดกว่าเท่าไหร่รู้ไหม10ล้านบาทแล้วก็มีการทวงถามถึงบอกเมื่อกี้อย่างเงี้ยอย่างเสื้อเกราะนะฮะบอกว่าเสื้อเกราะเนี่ยมันเป็นเกราะเรเวล4ซื้อมาด้านละ 6,000 บาทนะฮะ2ด้านมันก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร
3: ่12
0: ปึ๊บซึ่งถ้าคนอื่นซื้อเสื้อเกราะเนี่ย2ด้านราคามันอยู่ที่ 6,990 บาทแล้วหากสั่งผลิตอยู่ที่ประเทศจีนอาจจะเหลืออยู่แค่ 2-3,000 บาท
4: เ
0: พราะว่าอย่างนั้นก็เลยมีการตั้งคำถามว่าไอ้ส่วนต่างอ่ะมันอยู่ไหนวะส่วนต่างมันอยู่ไหนแล้วก็ยังไปรีวิวบริษัทอื่นอีกว่ารับทำเสื้อเกราะตนอยากจะรู้ว่ารับทำกี่ตัวแล้วก็รับจากจีนมากี่ตัวมาตรงเนี้ย
3: มาตอบตรงนี้ก่อน
0: มาตอบตรงนี้ก่อนขอทำความดี
3: อย่าเพิ่งไปเรื่องของการทำความดีนะ
0: ปรากฏว่าทางการจอมพลังเขาว่ายังไงน็อต
3: การจอมพลังนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องชุดเกราะนะครับแล้วก็ทำการบอกว่าตรวจสอบผ่านมูลนิธินะครับว่าเคยผ่านการชี้แจงและตรวจสอบมาแล้วนะฮะทั้งเรื่องของการลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตนะครับก็มีการยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างนี้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ครับและที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าเขามีการยื่นงบการเงินแล้วตามที่ผอ.เขตได้ให้ข้อมูลไปส่วนนี
0: ่โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
3: ของผู้พิการเนี่ยที่ไปเอาโควต้าเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าตนเองก็คือคุณกันเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในโควต้าสลากดังกล่าวครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเคยมีผู้อื่นเคยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วด้วยแล้วก็สรุปไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีชื่อของคุณกันจริงๆนะครับเขายืนยันความบริสุทธิ์ใจกับตัวเขาเองนะครับว่าไม่ว่าจะถูกร้องเรียนหรือว่าตรวจสอบเป็นรอบที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ตามเขายินดีให้ตรวจสอบเสมอครับผม
0: เขาก็บอกเขาไม่อยากตอบโต้
3: ไม่อยากตอบโต้แล้ว
0: ไม่อยากตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียแต่อยากให้เน้นดูกันที่พยานหลักฐานนะฮะ
1: เขาบอกว่าตั้มเขาบอกเขามี
0: ก็เดี๋ยวต้องรอด
3: ู
0: อ่ะคู่นี้ก็ต้องดูว่าเป็นไงไม่จบง่ายๆหรอกเรามองย้อนกลับไปความขัดแย้ง
3: เมื่อก่อนเขารักกันดีไหม
0: เขาอยู่แก๊งเดียวกัน
4: กลุ่มลายกลุ่มนั้นน่ะ
3: เขาก็อยู่แก๊งเดียวกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ใน
0: พ
3: ร
0: ร
3: คตอนน
0: ี้แบบเคยคิดจะตั้งเป็นพรรคการเมืองจะลงสอสงสอสอด้วยเลยจะสนับสนุนให้คนคนหนึ่งเป็นนายกด้วย
3: ว้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงขัดแย้งเพราะอะไร
0: เขาบอกจุดเริ่มต้นความขัดแย้งเนี่ยมันประมาณ2ปีก่
3: อ
0: นคนที่ทำให้คนเอาจริงๆนะคนที่ทำให้รู้จักกับทนายตั้มจริงๆอ่ะคืออีหมอปลาไม่ใช่คนที่ทำให้รู้จักกับการจอมพลังจริงคืออีหมอปลานะ
3: ก็เหรอ
0: เมื่อก่อนหมอปลาท่านหมอปลามันอยู่กับจากการจอมพลังนะ
3: อ๋อเหรอ
4: ท่านข้าอยู่กับการจอมพลังค่ะตลาดรถไฟค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อน
4: เลยไปห้าง
3: ไป
4: ล็อกชั้นแล้วฉันโอ๊ยหน้าใสไม่มีหนวดแล้วฉันเข้าไปดูทำไมตอนนี้มันลวกก๋วยเตี๋ยวเก่งมากหล่
1: อตอนนั้นยังไม่มีหนวดนะ
4: ใช่หนุ่มหน้าใสโอ้โหคนต่อแถวกันก
1: ินตี
3: ตี
4: โอ้หล่อในตลาดเลยอยู่ล็อกดีเลยข้างล่างนี
0: ้ก็คือบอกการจอมพลังเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนน่ะตามอ้างว่าขณะที่กำลังตรวจสอบนักการเมืองคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต
3: ์เว็บพนัน
0: การจอมพลังก็คือเว็บพนันเนี่ยแหละแปะแปะทั้งหลายเนี่ยแหละการจอมพลังก็ได้ติดต่อมาขอให้เฮ้ยหยุดตรวจสอบได้ไห
3: ม
0: โดยอ้างว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวปรากฏว่าทนายตั้มปฏิเสธ
3: วันนั้นปฏิเสธไป
0: ทนายตั้มปฏิเสธวันที่เปิดสำนักงานกฎหมายของทนายตั้มเนี่ยนักการเมืองคนดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาพร้อมกันนะฮะกับการจอมพลังแล้วก็พยายามจะมอบเงินสดให้การจอมพลังเนี่ยหนึ่งแสนบาทไม่ใช่พยายามจะมอบให้กับนายทนายตั้มเนี่ยหนึ่งแสนบาทแต่ทนายตั้มปฏิเสธถึง3ครั้งท้ายที่สุดก การจอมพลังก็พูดเชียร์ให้รับแล้วก็ยัดเงินใส่กระเป๋าทนายตั้
6: ม
0: ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นความช่วยเหลือจนนำมากล่าวหาว่าทนายตั้มเนี่ยเนรคุณจากเงิน 100,000 บาทนี่แหละแต่ทนายตั้มก็ยืนว่าตนเองเนี่ยปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เอามันเป็นเงินที่ถูกยัดเยียดไม่ถือว่าเป็นบุญคุณนอกจากนั้นทนายตั้มก็เห็นโพสต์ของการจอมพลังค่ะที่ตัดพ้อ

0: หนุ่มกัญชัย
1: เรื่องบุญคุณตรงนั้น
0: เรื่องบุญคุณจึงแต่งนิทานน้องคนหนึ่งสะท้อนพฤติกรรมเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาท้าทายเรื่องจึงกลายเป็นการเปิดหน้าชนไงทนายตั้มก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีธนาคารของการจอมพลังแล้วก็วิจารณ์การไลฟ์ TikTok ขายของโดยไม่ยอมตอบคำถามในเรื่องการเมือง
2: แต่เขาบอกว่าเขาจะเปิดเลยนอกจากคุณชนภัทรจะมีอีก
0: เอาวันนี้เขาถามนี่คุณรู้จักใช่ไหมคุณชนภัทรคุณชนภัทร
1: ใช่ไหมที่อยู่นะที่อยู่ในพักนั่นอ่ะ
2: ใช่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเลยอลังการเขาว่า
1: อันนี้น่าเชื่อใครมากนะ
0: ใช่ว่ามวย
2: คือเวลาคนมันสนิทกันอ่ะมันรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
0: ฉันว่ามวยถูกคู
1: ่ไก่คนต่างกรรมความลับ
0: เอาง่ายๆเขาบอกว่าไก่เห็นนมงูไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
3: ่เข้าใจก็ตอนที่อยู่ในไลน์กรุ๊ปป่ะเราพูดอะไรกันกับเพื่อนเราแม่เรื่องของบ้านเราไม่เคยกักกันหรอกแต่วันนี้มันเปลี่ยนแล้วเรารู้หมดเลยเคยพูดกันมาทั้งหมดอ่ะ
1: อย่างเงี้ยเพื่อนบ้านสนุกนั่งดูมวยคู่นี้กันต่อ
3: ก็นั่น
1: ติดตามกันต่อไปนะ
0: ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นะฮะคนไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่
1: งเฉย
0: เคยเป็นไหมใกล้เคียงกันวันละ14ชั่วโมงนะบางทีนั่งอยู่เอาเราลองถามตัวเองเนี่ยนั่งดูทีวีตั้งแต่กี่โมงแล้ว
3: นั่งอ่อม
0: นั่งถามตัวเองเนี่ยถามคนที่ดูอยู่เนี่ยหรือนั่งอยู่เฉยๆแบบนั่งไถโทรศัพท
1: ์ไม่ยอมทำอะไรไม่
0: ทำอะไร
3: รู้ตัวอีกทีก็คือสลักเพชรคือจมเลยล่ะ
0: ถูกต้องป่ะมันแปลกนะคะทุกวันนี้คนไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเฉลี่ยใกล้เคียงวันละ14ชั่วโมงวันหนึ่งมา24ชั่วโมงคุณเหนื่อยนิ่งไปแล้ว14ชั่วโมงแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่คนแก่ด้วย
1: เด็กและเยาวชน
0: เด็กและเยาวชนแล้วก็วัยทำงานผู้สูงอายุก็เป็นนะซึ่งการที่เราอยู่ในท่านั่งหรือเอนนอนต่อเนื่องนานเกินไปเนี่ยเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะเช่นนั่งทำงานก็เป็นว่าเหนื่อยนิ่งนะคะ
1: ยืนไหม
0: นั่งทำงาน
3: ก็เหนื่อยกันดีกว่าน
0: ะครับหรือนั่งประชุมนั่งรถดูทีวี
1: เล่นเกม
0: ไถโทรศัพท์นะฮะเล่นเกมหรือเอนหลังเล่นโทรศัพท์เนี่ยเป็นต้นเป็นพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อสะสมนานๆเนี่ยมันสาเหตุของทำให้เกิดโรค NCD
1: คือ
0: เช่นเบาหวาน
1: ไอ้ดังนั้นไม่เป็นเบาหวานได้เหรอ
0: ถ้าสมมติเธอขยับไม่ขยับตัวเบาหวานเกิดขึ้นหมายถึงพวกเราที่ทำงานออฟฟิศทั้งหลายด้วย
1: ที่นั่งกันนานอยู่หน้าคอม
3: เนี่ยหรอ
0: พวกเรานั่งทำงานที่ประชุมทั้งวันที่นั่งคุยงานทั้งวันทุกอย่างอยู่เนี่ยนะครับเบาหวานความดันโรหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด
1: ว้
0: าท่านผู้ชมฮะวันนี้สสส.
1: เล
0: ยอยากชวนคนไทยขยับเหนื่อยนิ่ง
1: ลุกขึ้นมาขยับลุกขึ้นมาค่ะ
0: นี
3: ่ลุกขึ้นมาค่ะ
0: น้องลุกค่ะ
1: แขนนะครับ
3: แกว่งแขนค่ะ
2: น้องลุกคาเทวดา
3: เขามีท่านะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่า
1: น้องลุกคาเทวดา
2: ลุกคาเทวดา
3: ใช่เราต้องยังไง
0: น้องลุกคาเทวดาเนี่ยขอเป็นตัวแทนความห่วงใยฮะเตือนให้ลุกขยับทุกๆ30นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยสักอ่ะเขย่าแขน
1: สามนาทีเนี่ย
0: สามนาทีก็ยังดี
3: อันนี้คือภาพที่เห็นได้ชัดตอนแบบสวนลุมที่แบบว่าไม่มีคนวิ่งอ่ะใครวิ่งก็วิ่งแต่ว่าจะมีคนนะอ้อมนะอ้อมนะแก่
1: เขย่าแขนนิดนึงก็ยังดีนะ
3: เราก็เลยไปยืนทำกับเขามันก็โอเคเขาบอกว่าโดยครั้งนี้นะคะสสยังมาพร้อมกับเพลงแล้วก็เอ็มวีสนุกที่ไม่ได้อยาก
1: ให้ติด
3: หูนะแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยลุกเลยลุกขึ้นมาแล้วก็ซึ่งหยิบพฤติกรรมเนี่ยจริงๆของคนเนี่ยมาเล่าแบบตรงไปตรงมาเลยนะขอให้มันมีอารมณ์ขันนิดนึงทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนให้ผู้ชมเห็นตัวเองว่าเราไปฟังเพลงกันบ้างช่วงกันหน่อยดีกว่า
1: ลองฟังดูครับผม
0: โทรศัพท์อยู่ลุกค่ะ

0: ุกขันลุกขันลุกขันลุกข
1: ัน ไทท่อนฮุกของเขา
2: ลุกขันลุกข
1: ันลุกขัน
2: ล
1: ุ
2: กข
1: ัน
2: ลุกขันลุกขันลุกขันลุกขัน
1: เฮ้ยลูกไม่มีรับค่ะ
2: เขาเพราะเป็นลูกค่ะเทวดาก็คือลูกค่ะท่านเทวดาทั้งหลายอย่ามัวอย่ามัวอ่อมอ่อมแก่อ่อมย่าอ่อมยายไม่ได้ลุกขึ้นมา
1: ลุกอย่างเดียวนะไม่มีรับนะเขาบอกว่าทำหน้าที่เหมือนเสียงที่คอยเตือนนะครับคนที่ติดอยู่ในความทรงจำให้ติดอยู่ในความทรงจำนะครับเมื่อกำลังนั่งอยู่นานๆนะครับคำนี้เนี่ยอาจจะดังขึ้นมาในหัวแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวจริงนะครับซึ่งแคมเปญนี้นะครับจึงไม่ได้ต้องการเพียงให้คนจำเพลงให้ได้นะครับแต่ต้องการให้เมื่อเพลงมันดังขึ้นแล้วเนี่ยให้ร่างกายเราอยากจะลุกขึ้นมาตามครับทุกคนเข้าไปฟังเพลงเต็มกันนะฮะแล้วก็ไว้ใช้เตือนตัวเองให้ลุกขยับลดเหนื่อยนิ่งกันได้แล้วนะครับเพียงแค่สแกนตัวนี้ฮะสแกนตัวนี้ฮะไปดู MV นะฮะแล้วก็

0: ไปพร้อมๆกันนะครับตาม QR code ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับขยับกันสักนิดนึงแล้วกันจริงๆที่ตัวเราเองทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอะไรเงี้ย
0: โรคแพ็คเกจอะ
1: มันเกิดจากอะไร
0: คนแก
2: ่
1: พวกเราไม่ขยับ
0: เราไม่ขยับกันเอง
1: เราไม่ขยับ
0: กันเอง
3: สเนื่องจากเราเป็นคนที่เส้นยึดนะขอแนะนำนะให้ทำแคมเปญนี้นะแล้วก็ให้คนแบบว่ามาเต้นชาเลนจ์กันดูก่อนไหมแล้วก็ใครที่นะเต้นถูกใจนะแจกเก้าอี้นวดลุงแสวงดีไหมยืดเหยียดกันอ่ะ
1: ท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะขอบคุณสสด้วยนะฮะที่ส่งน้องลุกค่ะเทวดาชวนคนไทยขยับทุก30นาทีลดเหนื่อยนิ่งนะคะ
0: ครับผม
1: ช่วงหน้าน้องออฟโรดร้องออฟโรดร้องเพลงก่อนไหมลูก
0: ร้องก่อน
3: น่ารักจ้า
1: อยากจะให้ฟังเด็กคุณยังรู้ป่ะทุกครั้งที่เห็นบอกมันรู้ป่ะมันเป็นเด็กที่แบบว่าม
0: ัน
1: ต่อสู
3: ้น่ารักมาก
1: แล้วเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนมันควรจะรวย
0: ความน่ารักของคุณ
1: วันหนึ่งแกจะรวยมากไอ้ออฟโรดจริงๆ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่แล้วตอนนี
3: ้โอ้แล้วตอนนี้บึกมากเลยอ่ะออฟโรด
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
6: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

0: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เทวดา

0: ลืมลุกนะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
7: รักกูโลกเลย
8: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
6: คู่ต่อสู
9: ้ตลกมากอ่ะ
10: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
11: คุณโพลิส
12: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
6: คู่แค้น
13: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
14: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
6: คู่ตรงข้าม
15: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
16: อยากลองดีกับกูใช่ไหม
17: วายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบวาย
6: คู่เพื่อน
18: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
6: คู่ใครกันแน
19: ่ให้โอกาสกูครับ
20: กูรักมึงนะเว้ย
21: เฮ้ยฮัลโหล
20: บอกว่
21: า
6: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
22: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
23: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
24: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
25: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
26: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
27: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
28: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
29: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
28: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
30: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
31: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
30: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีซสูตรซักด่วน
32: ฟันผุเยอะเลย
33: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
34: บีบนิดเดียว
35: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
36: ต้องบีบเต็มแปลง
37: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโฟเก
38: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ู่รายการแฉดูแล้วปราบปลื้ม
1: น่ารักมาก
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับวันเกิดพี่มดดำ
2: สวัสดีครับ
0: ผมสามาขอบคุณมากดีใจ
3: ดีครับ
0: เห็นแบบว่าเห็นความสำเร็จของแกแล้วก็ไม่คิดปิงปองถามทำไมนั่งเคยเห็นมั้งแต่วันที่มันอยู่เอไทม์ตั้งแต่แบบ
1: ปกตินั่งดูหลานเหมือนนั่งดูบอกว่าแถวละหน้าผู้ปกครองแบบดูแถวหน้าเลย
0: ผมผลิตเห็นไม่มันยังอะไรวะเด็กที่สุด

0: ปกติทุกวันนี้ดารานักร้องส่วนใหญ่มันจะสูตรสำเร็จเรียนเด็กเป็นเด็กเรียนอินเตอร์เด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมน้องคือเราจะเห็นแต่คนเรียน
1: มาพร้อมภาษาอังกฤษกันช้ำๆอะไรเงี้ยพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย
0: แต่อันนี้คือแบบมาวันแรกแบบคิดบัญชีว่ามันจะต้องเหลือเงินเท่าไหร่เดือนนี้จะต้องเหลือเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: จริงๆผมมาก็นี่ถือว่าปีที่5แล้วนะพี่มดดำตั้งแต่แบบผมอยู่กับพี่เอกี้ตั้งแต่แรกๆจนถึงทุกวันนี
0: ้เอทาม
2: นานมากๆแล้วครับนานมากจริงๆ
1: 5ปีเองเหรอนึกว่าอยู่มานานนะคุณเคยกับออฟรถมานานพอสมควรนะ
2: พี่ฮับแต่ว่าผ่านไปไวมากเลยนะ
1: ผ่านไปไวมาก
3: แค่หนูรู้สึกว่าไวมากตั้งแต่เดย์วันนะที่หนูเข้ามาโหดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยู่ยาวมาเลยตอนนี้5ปีเร็วมากนะเอาความจริงอะ
2: จริง5ปีในวงการถือว่าแบบเฮ้ยมันเร็วมากๆเลยอะ
0: แบบบางทีเชื่อแบบเออเราก็เจอศิลปินเยอะไม่ใช่ไม่รักคนอื่นนะแต่อันเนี้ยมันเห็นไม่อยากจะเชื่อว่
3: า
0: เด็กคนนึงที่มันสู้ชีแล้วมันได้อย่างจริงๆแล้วก็แอบดูไอจงไอจีเออมันน่ารักจริงๆนะจริง
1: ย้อนเรื่องราวของน้องกันหน่อยว่าทำไมมดดำถึงภูมิใจกับน้องคนนี้เหลือเกินเน
0: า
1: ะ
0: มันก็แบบเป็นเด็กคนยังมาจากหาดใหญ่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับพี่มดดำมาจากหาดใหญ่เด็กต่างจังหวัดอ่ะมันก็มีญาติอยู่แต่ว่าญาติผมมีคนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ลำบากนิดนึงกับการที่เราต้องมาเจออะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะ
0: คือในชีวิตหนูไม่เคยใช้ชีวิตในกรุงเทพมาก่อน
2: ไม่เคยเลยคร
0: ับ ไม่เคยเลยนะน้อง
1: อยู่หาดใหญ่มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต
2: มีแค่ช่วงนึงครับตอนประมาณม .4 จะขึ้นม .5 ขึ้นมาเรียนพิเศษตรงสยามอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตึกที่มันเด็กเขาเรียนกันอ่ะ
0: ก็คือมาเรียนพิเศษตรงนั้น
2: มาเรียนพิเศษใช่มาเรียนพิเศษ
1: แค่มาเรียนแค่ช่วงปิดเทอมแป๊บเดียว
2: ปิดเทอมแป๊บเดียวเพราะว่าจะเตรียมเอ็นไงเตรียมแบบว่าเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยขอแม่จริงๆอ่ะอยากมาเที่ยวแต่ว่ามาใช้ชีวิตก็อุ้ยลำบากจริงถ้ามาอยู่กรุงเทพแบบมาลองให้รู้ก่อนว่าเป็นแบบไหนอยู่กรุงเทพไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เลย
1: จริงทุกอย่างเป็นเงินหมด
2: ผมยังจำได้เลยผมอยู่แฟตกับเพื่อน2คนตรงเพลินจิตอ่ะห้องแบบ20กว่าอยู่กัน2คนอ่ะแบบเล็กมากๆอ่ะพี่แต่ว่า
0: 20กว่าตารางเมตร
2: ใช่แต่แบบอ
1: ยู่เพลินจิตนะ
2: ใช่แต่อยู่เพลินจิตเพราะว่าจะได้ค่าเดินทางถูก
1: อ๋อเดินไปได้อะไรไปได้บ้างรถไฟฟ้าได้อะไรอย่างงี
2: ้
3: ถ้าย้อนไปตอนนั้นตอนที่เหมือนว่าเงินทองมันก็ยังไม่ได้เข้ามาแบบถาโถมหรืองานการเราก็ต้องแบบว่าวางแผนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตในเพลินจิตที่มันดูค่าครองชีพสูงมากอยู่ยังไงอ่ะ
2: คือลำบากนะพี่ตอนนั้นอยู่ยังไงวะ
1: ถ้าอยู่สั้นๆไม่กี่เดือนด้วยนะมาเรียนพิเศษแค่สั้นๆถูกไหม
2: ใช่พี่ยังจำได้เลยนะขึ้นไปอ่ะไม่คิดว่าเนี่ยจะเป็นแบบตึกที่เขาพักกันอ่ะมันเป็นตึกที่แบบเฮ้ยงงอ่ะพี
1: ่อยู่เพลินจิตนะเธอ
0: เพลินจิตมันยังมีตึกเก่าๆ
1: แต่ว่ามีตึกเก่าๆที่ม
3: ีคือเบอร์คันแบบว่า
0: พวกมาซอยเซ็นทรัลเซ็นทรัลอะไรเขาเช่า
1: คนอยู่ตรงนั้นหรอ
2: คือเตียงนอนได้คนเดียวแล้วมันจะนอนต้องนอนพื้นหมายถึงว่าต้องเอาผ้ามาปูแล้วก็สลับกับเพื่อนแบบว่าโอเควันนี้มึงนอนเตียงนะวันนี้กูนอนพื้
1: นสบายบ้างนี
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ฟิลนั้น
1: ค่าเช่าเดือนเท่าไหร่
3: ยอดสุดยอด
2: โหพี่น็อตผมจำไม่ได้แต่น่าจะประมาณหลักหมื่นเหมือนกันนะ
1: แค่นั้นต้องหลักหมื่นเลยเหรอ
2: 20อะแบบเข้าห้องไปคือทำอะไรไม่ได้เลยอะ
1: โอ้
2: คือเอาจริงๆนะต้มแบบบะหมี่กึ่งกินกันตอนกลางคืนตลอดเลยอะ
0: แต่บ้านี่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่วางแผนในชีวิตไว้หมดเลยนะฉันเป็นแบบไอ้บูดี้บอกใช่ไหมว่ามันเป็นพิธีกรเอ้ยมันเป็นแขกรับเชิญคนเดียวอ่ะเวลาไปสัมภาษณ์ไอ้บูดี้อ่ะมันขอดูสคริปต์แล้วมันก็เตรียมตอบ
1: เตรียมตอบไว้ด้วยหรอจริงป่ะ
2: ไม่คือเอาจริงๆคือตอนนั้นอ่ะผมอ่ะระหว่างรอพี่บูดี้มันก็เขาก็จะมีสคริปต์ใช่ไหมครับว่าแบบว่าวันนี้พี่บูดี้เขาจะสัมภาษณ์อะไรบ้างผมก็แค่จะรู้สึกว่าไอ้ที่สคริปต์พวกนั้นมันเหมือนกับการที่ได้รีแคปชีวิตตัวเองเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบผมก็ดูรายการพี่บูดี้ท้องมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันก็แบบจนแบบมาวันนี้เราได้มาแบบคนเดียวอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราได้รีแคปตัวเองก็เลยอยากจะรีพรีเซนต์อะไร
1: เราผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้
2: ใช่เชื่อป่ะพี่ว่ามันไม่มีอะไรตรงสคริปต์ไปพี่วูดดี้เดินเข้ามาคือแบบก็คือไหลไปเรื่อย
1: ก็ไม่ต่างกับที่นี่เหมือนกันไม่มีสคริปต์จ้ะไม่ต้องอ่านสคริปต์จ
0: ริงจริงแล้วเขาบอกชีวิตของที่มันเริ่มเป็นแบบว่าเริ่มวางแผนชีวิตเนี่ยมันเริ่มตอนหนูอายุคำพูดของแม
2: ่ก็จริงๆมันเริ่มมาจากการที่ว่าตอนแรกอ่ะก็มีปัญหาที่บ้านแม่ก็เลยต้องจำเป็นต้องเลี้ยงเดี่ยวคนเดียวแล้วก็ด้วยความที่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วตอนนั้นเราอยู่
0: ตอนนั้นที่บ้านหนูทำอะไร
2: ตอนนั้นขายส่งแหนมครับ
0: ก็ขายส่งแหนม
2: ทุกวันนี้ก็ยังขายส่งแหนมอยู่
1: ทุกวันนี้คุณแม่ยังขายส่งแหนมอยู่
2: ขายส่งแหนมอย
1: ู่ที่หาดใหญ
2: ่อยู่ที่หาดใหญ่แต่ว่าน้อยแล้วครับส่วนใหญ่ก็คือจะแบบไม่ค่อยได้ส่งขนาดนั้นแล้วเพราะว่าด้วยความที่เขาอายุเยอะมากแล้วแล้วก็แบบต้องไปขับรถไกลๆอ่ะมันอันนี้ก็อันตรายแต่ว่าอย่างน้อยเขามีงานอะไรให้ทำไงเออใช่ก็เป็นอีก
1: ก็คือขายส่งแหนมส่งลูกเรียนนี่แหละ
2: ส่งคนเดียวจนจบใช่
3: เก่งมากเก่งมาก
2: ก็ผมก็กู้กยศ.เรียนด้วยอะไรด้วยแบบมันก็ถูๆไถ่ๆกันไปจนแบบจบมาอะไรเงี้ย
1: เราเริ่มเป็นคนที่วางแผนชีวิตของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไร
2: เพราะว่าเราเห็นความลำบากของที่บ้านมาเยอะครับเราเห็นความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนคือผมมาเคยอยู่จุดสูงสุดมีเงินมีรถมีบ้าน
0: ก็คือผมก็
1: ที่บ้านเคยมีรวย
2: รวยมากๆฮะแบบมีบ้านแบบมีที่ดิน 3-4 ที่แบบมีบ้านหลายมีรถแบบ 4-5 คันอ่ะ
1: ครับ
2: แบบจนมันอยู่ในจุดที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: ก็คือ
2: ล้มละลายอ่ะ
0: ก็คือง่ายๆจุดเด็กคนนี้ก็คือผ่าน คือ
1: บ้านรวยมาก่อนนะ
0: บ้านเคยเป็นคนรวยมาก่อนถามว่าเด็กคนรวยเป็นเรียนโรงเรียนเอกชนเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแหละ
2: ใช่ครับ
0: มีคนขับรถไปส่งโรงเรียนมีหมด
2: ใช่
1: มีทุกอย่างที่
0: จนวันหนึ่งเหตุการณ์มาเกิดอุบัติเหตุกับที่บ้าน
2: ใช่เกิดแบบอุบัติเหตุทางธุรกิจละกัน
0: พ่อแม่ก็ต้องแยกกัน
2: โดนโกงโดนอะไรโดนแบบทุกอย่างคือพอมันโดนโกงอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลย
1: มันหายแบบหน้ามือไปหลังมือเลย
2: ใช่แล้วมันมีเหมือนตอนนั้นมีเหมือนเรื่องของการแบบฟ้องร้องทางคดีความก็เอาแบบไปให้แม่ไปเอาเงินก็สุดท้ายเอาจำนำรถใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินไปสู้คดีก็ดันแบบโดนแบบโกงอีกแบบเอาเงินแทนที่จะไปช่วยเอาเงินไปหมุนธุรกิจของตัวเอง
3: เด็กขนาดไหนเอารถตอนนั้น
2: ตอนนั้นผมประมาณม .1 ม .2 ครับ
1: รู้เรื่องแล้วแหละ10กว่า
2: เริ่มหนุ่มแล้ว
3: ก็รู้สถานะทุกอย่างแล้วถูกไหมล
2: ่
3: ะ
2: ใช่จนมีแบบประมาณแบบว่าโอเคมี 3-4 ปีที่เด็กกำลังโตอ่ะพี่มันก็จะติดเพื่อนแล้วมันมีอยู่ในช่วงที่แบบผมก็ค่อนข้างที่จะไม่เอาเรียนก็ค่อนข้างที่จะแบบเละเทะประมาณนึงโควต้าม .4 ก็ไม่ติดก็ต้องแบบไปย้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็พูดมาว่าเออใจเอายังไงต่อกับชีวิตเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเละเทะไปหมดเลยที่บ้านก็ลำบาก
1: แม่ก็ไม่มีอะไรให้นะ
2: แม่ก็เลี้ยงคนเดียวอยู่เราก็เลยแบบเออไม่ได้หว่าเราเป็นพี่คนโตพี่เราเป็นเสาหลักก็ต้องตั้งใจเรียนก็เลย
0: มีน้องอีกเน
2: า
0: ะ
2: มีน้องอีกแล้วก็ม .4 อ่ะผมก็เลยตั้งใจเรียนแล้วก็แบบทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนเลย
1: ตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนชีวิตเลยว่าฉันต้องวางแผนเส้นทางชีวิตตัวเองละ
2: เพราะว่าแม่นั่งร้องไห้อยู่ในจุดที่แบบว่ากำมีทั้งบ้านมีเงินไม่ถึง100บาทอ่ะ
0: ทั้งบ้านนะคะ
1: ทั้งบ้านไม่ถึง100บาทท
0: ั้งบ้านเลยทั้งไม่ถึง100บาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ข้าวเวลาจะกินก็ต้องเอาไข่จากป้ามาเงี้ยน้าที่อยู่กรุงเทพที่จบแบบนิติจุฬาเค้าก็แบบส่งเงินไปให้ที่บ้านแบบคอยช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวมาตลอด
1: เด็กๆเคยฝันมั้ยว่าอยากจะเป็นอะไรถ้าไม่ได้เป็นนักแสดง
2: โอ้จริงๆเหรอครับจริงๆผมอ่ะชอบอยากเป็นนักบินนะ
0: แต่ไม่ค่าเทอมแพง
2: ค่าเทอมแพงอยากเป็นอันนี้มันเป็นคอร์สที่แบบว่าสูงมากอยากเป็นนักบินอยากเป็นนักแข่งรถอยากแบบเป็นเชฟเหมือนกันเพราะว่าอินกับการทำอาหารแบบว่าแบบชอบมากเรื่องอาหารอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้ทุนมากๆเหมือนกัน
3: นั่นแสดงว่าตอนนั้นอ่ะที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้อยู่ในหัวใจแล้วว่าฉันไม่อยากจะอยู่ในจุดแบบนี้ปะหรือว่ายังไงหรือมันก็ต้องอยู่ไปหรือมัน
0: ก็ไม่มีทางเลือก
2: มันไม่มีทางเลือก
0: ไม
2: ่มีทางเลือกเลยเอาจริงๆนะชีวิตผมเหมือนละครนุ่งพอมันไม่มีเงินนะจากคนที่วันนะวันที่มันมีเงินอ่ะคนมาหาเต็มบ้านมาไม่ซ้ำหน้ากันเลยแบบใครวะไม่รู้จักจนในวันที่เราลำบากอ่ะญาติก็ไม่เอาด้วยซ้ำใช่
0: เงินจะกินเขาบอกแค่ข้าวไข่เจียวยังกินลำบากเลย
2: เอ
0: าที่มาเชื่อไหมฮะตัดสินใจเด็กคนนี้ตัดสินใจกันว่าชีวิตที่ดีคือการศึกษา
1: ถูกต้อง
0: มันก็เลยเป็นคนที่คิดตั้งแต่เด็กว่ายังไงก็แล้วแต
1: ่ต้องเรียน
0: เชื่อไหมอายุ 16-17 มันหาเงินเรียนเองแล้วนะ
1: หรอ
0: 16 17นี่มันหาเงินเรียนของมันเลย
1: ก็คือม5ม6นี่หาเงินเรียนเองละ
2: ก็มีประมาณแบบช่วยคุณครูบ้างฮะตอนช่วงแบบปิดเทอมอ่ะผมก็จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผมก็จะไปโรงเรียนทุกวันเพื่อไปแบบพิมพ์งานเอกสารบ้างงานที่เขาไม่ค่อยทำกันอ่ะเดี๋ยวนี้มันมี AI เนาะมันง่ายเมื่อก่อนมันต้องพิมพ์แบบพิมพ์มือจริงๆอ่ะผมก็ไปพิมพ์ได้เงินแบบวันนึง300 400ก็
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
3: จากใครอ่ะจากครูบ้างจาก
1: ท่
3: าน
1: ห
3: น
2: ีทุกวันคุณครูครับทุกวันนี้ยังคุยกับครูอยู่คือเหมือนแกอินดูแกก็เป็นฟีลแบบว่าเป็นคุณครูที่เป็น LGBTQ เหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนเป็นฟีลแบบว่าตอนนั้นผมก็ค่อนข้างแบบป๊อปในโรงเรียนเหมือนกันเขาก็เป็นฟีลว่าเอ็นดูไปช่วยแล้วพอเขาเห็นว่าเราลำบากเขาก็จุนเจือมาตลอดจุนเจือมาตลอด
1: เอางานไปได้ฝึกฝีมือด้วยนะแล้วก็ได้เงินด้วยในการจุนเจือ
0: ก็ครั้งละ300วันละ300
1: เยอะนะถือว่าเยอะนะ
2: แต่ไม่ได้ทุกวันใช่
0: ม
2: ัน
0: ได้เฉพาะวัน
3: มันมีงาน
0: ต้องไหมอ่ะจนในที่สุดไอ้ที่มันหนักที่สุดก็คือตอนที่เข้ามหาลัยเนี่ยแหละเข้ามหาลัยเนี่ยจะต้องเข้าตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยที่ไหน
2: เรียนมศวครับ
0: มศว
1: ตรงนี้เลย
2: ใช่แต่จริงๆปีหนึ่งผมเรียนองคารักษ์ก่อนปีหนึ่ง
1: คลองไกลมาก
2: คลองสิบหกไกลมาก
1: ไกลมาก
0: ไกลมากก็คือได้เรียนมศวเชื่อไหมฮะตอนนั้นเด็กคนที่คิดอย่างเดียวว่ามันจะต้องหาเงินเพราะว่าที่บ้านไม่มีปัญญาส่งอยู่แล้วถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: มันโชคดีที่เรามีกยศ
2: มีกยศ
0: ก็คือกองทุนก็ยังมันก็ยังพอมีค่าทุนค่าเทอมให้หนู
2: ใช่ครับ
0: แต่ขนาดเดียวกันวันหนึ่งเชื่อไหมว่ากว่าที่มันจะเข้าเอไทม์ตอนแรกกว่าจะมาอยู่ช่องวันได้ขนาดตะเวน3ปีนะ
1: แคสงาน
2: แคส
0: งานอ่ะ3ปีได้งานบ้างมั้ย
2: ก็ได้มางานหนึ่งครับเป็นงานแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นบิลบอร์ดอันนึง
1: 3ปีได้ถึงงาน
0: เดียว
2: งานแล้วไอ้เงินเนี่ยไอ้เงินที่แบบผมคือกยศอ่ะมันจะได้เงินค่าเทอมถูกมั้ยแล้วก็เขาจะได้เป็นค่าครองชีพแล้วผมเก็บค่าครองชีพเนี่ยไว้เป็นสแปร์แบบไว้กินจ่ายเวลาฉุกเฉินจริงๆซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยผมเอาไปเป็นทุนต่อชีวิตหมดเลยก็คือเอาเป็นค่าเดินทางเพราะว่าค่ารถกรุงเทพคือ
0: แพง
2: มากเดินทางทีนึงหลายต่ออ่ะสมมุติจากองคลักษ์ต้องนั่งรถแบบ
3: เข้
2: ามาฟิวเจอร์
1: ถึงป่ะ
2: อุ๊ยถึงนะพี่น็อต
1: ถึงมาถึง
0: ไปกลับ500
3: ฉันเข้าใจดีฉันเคยอยู่องคลักษ์จะมีรถเมย์ที่มาจากองคลักษ์บ้านนาสายของ
2: แล้วฟิวเจอร์ก่อน
3: ใช่ต้องสตาร์ทจากฟิวเจอร์ให้ได้
2: ฟิวเจอร์ก่อนแล้วฟิวเจอร์แล้วค่อยขับเข้าเมืองอีกทีนึงแล้วก็ BTS MRT เดี๋ยวว่ากันแล้วกว่าจะถึงที่แต่ละที่คือแบบบางที่มันก็แบบ MRT BTS ไม่ถึงไงแล้วก็ต้องนั่งวินรอเรืออะไรเงี้ย
3: นี่เลยได้การวางแผน
1: มากเลย
3: ถ
1: ู
3: กไหม
2: ใช่ครับ
3: ต้องวางแผน
1: ทุกอย่างต้องวางแผนเดินทางต้องวางแผนอ่ะ
2: แล้วเด็กต่างจังหวัดอ่ะพี่ที่แบบไม่เคยเจอการเดินทางโหดแบบเนี้ย
3: จริง
0: คือกรุงเทพมันไม่เดินทางไม่ง่ายนะ
2: ใช่
0: อย่างที่บอกว่าปรากฏว่าไอ้แคสงานที่มันไม่ค่อยได้งานอ่ะเพราะเราไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางที่ไปแคส
2: ด้วยครับ
0: ไม่มีเงินที่จะไปแคส
1: เข้าใจได้เพราะเดินทางครั้งนี้ถ้ามันไม่ได้ก็คือศูนย์เลย
2: ใช่พอได้เงินได้งานมาใช่ไหมครับผมจำได้เลยเงินก้อนแรกคือ 20,000 แต่ตอนนั้นผมมีเป็นฟีลแบบเหมือนสัญญาใจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่พาไปแคสแล้วก็แบ่ง 70-30 กันตามระเบียบแต่ประเด็นคือว่าผมเพิ่งมารู้ทีหลังคือว่าเขาก็เอาเงินไปหมุนอะไรกว่าจะได้เงินอีกคือตอนนั้นผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมแล้ว
3: เราก็ลำบากเขายังจะไปอย่างนั้นอีก
2: ก็ใช่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบไอ้นี้นิดนึง
1: ก็เลยได้แค่งานเดียวเอาเงินกูไปหมุนนี
2: ่จริงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้เข้า A-Time 26กับพี่เอกี้อ่ะผมไม่เอาแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบฟีลแบบเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์นะแล้วมันก็ผัดแบบปี2ปี3ปีตั้งแต่
0: พอมันติดโควิดป่ะ
2: ด้วยครับแล้วด้วยความแบบพอมันเป็นค่ายที่มันเล็กๆฮะที่มันแบบไม่ได้อยู่ในแบบเหมือนตึกเราอ่ะมันก็จะทุนมันก็จะน้อยมันก็จะเลยแบบว่าโปรเจกต์มันอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่รู้
3: ทำให้เราไม่ท้อวะระหว่างที่มันแบบเฮ้ยมันอันนี้ก็โดนอันนั้นก็ยังไม่ใช่แต่มันจะเหมือนมีหวังแต่มันก็ยัง
2: คำนี้เลยที่มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่านี่คือโอกาสที่มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได
0: ้วันที่มันเล่าให้ฉันฟังฉันบอกเออมันเป็นคนที่คิดบวกมากเลย
3: นะ
0: มันพูดว่าพี่มดมันไม่มีจะถามว่าอะไรที่สู้ฉันก็ถามคำถามเดียวกับแกอะไรที่พลังสู้พี่มดมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วสิ่งที่เราเจออยู่มันคือแย่สุดแล้ว
2: สุดๆแล้วทุกวันนี้นะผมเลยอยากจะบอกว่าผมพอได้มาแคสเข้า A-Time เจอพี่เอกกี้เจอพี่แป๊วซึ่งพี่เอกกี้เขาเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอเคเรารู้จักแล้วแม่ก็บอกว่า
1: เขา
2: คงไม่หลอกเราหรอกที่ผ่านมาเราโดนให้ความหวังเด็กคนนึงเหมือนโดนให้ความหวังแล้วมันก็แบบมันไม่เกิดขึ้นสักทีอ่ะจนเรารู้สึกว่าโอเคเราจะไปผมก็เรียนไฟแนนซ์ไงว่าจะไปทางสายงานของตัวเองละผมไม่ได้อะไรในวงการบันเทิงแล้วแหละ
1: แต่นี่ครั้งสุดท้ายขออีกครั้งนึง
2: ขออีกครั้งนึงเหอะผมได้ปุ๊บทุกวันนี้ผมยังติดต่อคุยกับพี่เอกกี้อยู่ตลอดพี่เอกกี้เป็นคนที่แบบบอกเลยเป็นคนที่มีพระคุณกับผมมากผมแบบยังนึกถึงพี่เอกกี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันแล้วก็มีการแบบช่วยเหลือกันแบบตลอดเวลาแบบพี่เอกกี้เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือมากๆคนนึง
1: ไปซื้อของเขาไลฟ์ด้วยนะแอบไปซื้อของที่เขาไลฟ์ตอนเช้าๆ
3: เลยรังนกเป็นยังไงรังนกพี่เอกกี้รสชาติรีวิวหน่อย
2: ต้องกินนะฮะใครที่แบบว่าอยากใกล้แบบรสรังนกที่สะอาดแล้วโฮมเมดจริงๆ
3: นี่ไ
1: งทำเอง
2: จากคุณแม่ต้องแบบนี่ของพี่เอกกี
3: ้แล้วน้ำปลาหวานไม่มีน้ำปลารสชาติมันเป็นยังไง
2: ผมเห็นเคี่ยวทุกวันนะ
3: นี่แหละความสะอาดสะอาดเป็นยังไง
2: ความสะอาดคือความอนามัยที่หนึ่ง
3: แล้วกุ้ง
2: คือแบบเป็นคำๆแบบ
3: นี้แหละ
2: คือเนื้อมันแน่นมาก
3: สั่งสบาย
2: น้ำหอมเขาโอ้โหอีกาแบบ
0: โอเค
2: สุดยอดเลย
0: อย่างที่บอก
1: ไม่ถกต่อแทนพระคุณนะ
0: จริงๆแล้ว
3: เนี่ยมากดีมาก
0: อย่างที่บอกเลยว่าจุดพลิกชีวิตก็คือช่องวันด้วยแหละ
2: ช่องวันด้วย
0: ถูกต้องไหมฮะ
2: อันนี้คือ
0: ลัสไอคอนด้วยถูกต้องไหม
2: เอาคุณพ่อบอยถ้าคุณเห็น
0: ก็คือเอาช่องวันจะเปลี่ยนชีวิตน้องไปเลยทุกวันนี้ถามว่าก็พร้อมกลายเป็นเสาหลักของที่บ้าน
2: คนเปลี่ยนชีวิตผมจริงรู้ไหมคือใคร
0: ใช
2: ่ตาอู
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ไหนเล่าซิ
1: ไหนเล่าซิทำไมตาอู่ถึงเป็น
2: คือเอาจริงๆนะพี่ตอนแรกอะผมมาตรงสิ่งในวงการบันเทิงอะผมไม่เคยเทรนร้องเต้นมาก่อนผมไม่เป็นเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: แต่
2: พ
0: ี่ขี้อาย
2: เป็นเด็กขี้อายคนนึงไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรแล้วมันการร้องการเต้น
1: อ
2: ะมันยากนะแบบสมมติต้องเต้นแบบภายในอาทิตย์เดียวอะ
1: เราไม่มีเบสิ
2: กเลยมันต้องเอาให้ได้อะพ
1: ี
2: ่แล้วนะตอนนั้นอะเรามาเจอพี่อู่ด้วยในรายการอะเราก็ผ่านเวทีอะไรมาด้วยกันใช่ไหมจนตอนนั้นมันจะมีเป็น upper กับ lower รายการชื่อว่า last icon
3: จำได้
1: ใช่พี่
2: last icon แล้วตอนนั้น
1: อ
2: ่ะคือว่าเขาได้ที่1ของรายการแล้วคนที่ได้ที่1มีสิทธิ์เลือกเพื่อนอีก15คนคือมันจะมีทั้งหมด35คน15คนคือ upper เลือกเพื่อนอีก15คนเพื่อเข้าคู
3: ่
2: อีก5คนคือคนที่ไม่ถูกเลือกผมว่าคิดไว้แล้วว่าไม่มีใครเลือกกูแน่น
1: อ
2: นเพราะว่าเต้นไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรก็เหมือนตอนนั้นเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะไม่ใช่ที่ของเราจริงๆแต่ณตอนนั้นพี่อู๋ได้ที่1เขาอ่ะเลือกผมเป็นชื่อแรกเพราะว่าเราผ่านสเตจแรกมาด้วยกันคือไฟเออร์แล้วเขาก็เห็นอะไรในตัวเราจนแบบนี่คือคนที่ให้โอกาสคนที่2ของผมและพลิกชีวิตเหมือนกันนอกจากพี่เอกกี้ก็คือพี่อู๋นี่แหละ
1: เคยถามเขาว่าทำไมวันนั้นถึงเลือกเราทั้งที่เราก็ไม่มีความพร้อมเลยสักอย่าง
2: เขาเห็น
1: ทั้งร้อง
2: เขาเห็นในความพยายามและความใจสู้ของผ
1: ม
2: พี่เชื่อป่ะคำพูดนี้มันเหมือนกับที่พี่เอกกี้กับพี่แปลเคยพูดเลยว่าทำไมเขาถึงส่งผมไปประกวดรูปแบบรายการนะครับมันคือว่าค
1: ือ
2: ใน ใช่ A-Time 26ตอนนั้นมีประมาณ 15-16 คนเขาอ่ะจะเลือกใครไปก็ได้แต่เขาเลือกผมกับน้องอีกคนนึงชื่อคอปเปอร์ไปประกวดแล้วเขาผมก็ถามเหตุผลไปว่าทำไมเขาบอกว่าเขาเห็นความพยายามและเห็นไฟในตัวผมผมคิดว่าผมน่าจะสู้กับรายการใน Survival นี้ได้และเอาตัวรอดได้จนมากระทั่งผมได้ยินคำนี้อีกทีนึงจากพี่อู๋ว่า ที่เลือกมาเพราะว่าเห็นความพยายามของโรสตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี
1: ้ก็นะเหลือตังค์แค่ร้อยบาททั้งครอบครัวยังเอารอดมาได้เลยเนอะ
3: ใช่
1: มันจะรอดไม่ได้วะ
2: แล้วพี่อุ๋ยน่ารักกับผมมากเพราะว่าเขาอะตอนนั้นเขาก็ไลฟ์เน
0: า
2: ะทำงานหาเงินเขาก็สู้ชีวิตช
0: ีวิตเ
2: ขา
0: ไม่ได้สู้ไอ้นั่นก็เด็กโรงเงี้ยว
2: เขาก็หา
0: เงี้ยมัน
1: ก็สุดเต็มที่เหมือนกันเออ
2: หาเงินอะไรมาเขาแบบอยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงแบบตอนนั้นผมเกรงใจมากไงเพราะว่าแบบผมไม่ค่อยไปไหนเพราะว่ามันต้องใช้เงิน

0: เดินสายทั้งวันแล้ววันนี้ผมอ่ะได้กินข้าวคือผมหิวข้าวมากจนแบบมีพี่ทีมงานเขาน่ารักมากเลยครับเอาแบบผัดเผ็ด
1: ไม่ใช่ครับเป็นแฟนคลับหนู
0: ครับผัดเผ็ดหนูก็ผัดเผ็ดกับสตอง
2: แล้วจานนี้เขากินแล้วนะเขากินแล้วเขาใส่ทะเลไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันดีคืนดีไอ้ต้าอุ้มมันจะบอกพี่โมดดูดิตอนเนี้ยไอ้ออฟโรดมันบ้าออกกำลังกายมันจะฟิตแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ดี
2: ไปไฮล็อกไฮล็อกกันด้วยนะคู่กันเนอะ
0: ใช่ไปออกกำลังกายพากันไปด้วยกัน
2: ต้าอุ้มชวนออกกำลังกายเห็นไหมเนี่ย
0: ไม่จริงๆผมมาชวนเ
2: ขาออก
0: ผมเป็นคนบ้าพลังออกกำลังกายตั้งแต่เด็กผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งแต่เด็กเลยนักกีฬาแข่งฟุตบอลปิงปองตีแบดอะไรเงี้ยแบบผมเอาหมดนักบาสด้วยแล้วจนกระทั่งแบบผมแบบชอบออกกำลังกายเพราะมันแฮปปี้อ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเวลาเราออกแล้วมันโล่งอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราต้องชาเลนจ์ตัวเองแล้วว่ะก็เลยพี่อู๋ไปตบขาต่อให้เราไม่มีเวลาเราขอชาเลนจ์หน่อยเพราะว่าพี่อู๋เขาเป็นคนบ้าพลังเหมือนกันเขาเป็นคนแบบล้น
2: อ
0: ่ะ
2: ทำทุกอย่างเต็มที่อ่ะ
0: ทำทุกอย่างเต็มที่รู้ว่าตัวเองไม่ไหวมันเอาจนแบบมันเป็นลมอ่ะพี่อู๋มันเป็นคนแบบนี้จริ ง
1: มันล้น
0: มันล้น
2: ก็ไปขายโกโก้วันไรขิง
0: มันล้น
1: มันแบบวันนึงป้าต่อนอีพอยพี่มดมันถามอีพอยมึงอะไรต้าอู๋กับออฟโรดเขาเป็นแฟนกันจริงๆหร
2: อไอพอยถาม
1: อีพอยมาถามบอกมึงอินโนเซนต์กันบอกทำไมเขานั่งหอมกันทั้งวันเลยอ่ะเขานั่งเครื่องกลับมากับพอยแล้วเขาก็นั่งหอมกันทั้งวันพี่พอยมาถาม
3: ย
1: ัง
3: ไงอันนี้
1: พี่พอยมาถาม
3: คนเขาเห็นหมดไม่ว่าจะกีฬาสุดแคมป
1: ์เธอเป็นที่ไหนกันพอยมาสักจังหวัดนึงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผมไปถ่ายรายการมาแบบเป็นแบบบ้านวันซินเฮาส
1: ์
0: ไปถ่ายรายการมา
1: ก็ไปพอยไปด้วย
0: ใช่ไปด้วย
1: กลับมามาถามที่อีพอยมาถามพี่มดเจ้าอู๋ออฟเราก็เป็นแฟนกันจริงๆ
2: ทำไมล่ะทำไม
0: พี่เชื่อไหมล่าสุดนะไม่ต้องคนหลังวงในวงการคือไปล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม
1: ่
0: แคสเอ็กป๊อปไปร้องเพลงเขาหอมแบบเหมือนเติมอ่ะแบบกลางทุกคนนะแล้วผมก็
2: เติมกลางเวที
0: ไม่ใครคนบ้าหรอ
1: คือแบบว่าอีพอยก็งงทำไมวะอีพอยพี่มดถามจริงเถอะถ้าอู๋กับออฟร้องเป็นแฟนกันจริงๆบอกกูจะไปรู้ไหมกูไม่ได้ไปนอนกับมันจุดตรงไปคือมันมาถามบอกว่ามันถามฉันสองรอบ
0: เขาม
1: ันเดินถามอยู่งั้นแล้วมันเดินถามฉันอยู่งั้น
3: ไม่แม่คนสามารถเข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็แบบว่าเวลาที่เรามองเสือเนาะแบบภาพคนอื่นอ่ะถ่ายแอบถ่ายอะไรใครมาแบบเดี๋ยวมันก็มาเติมกันอ
1: ีกแล้วเขาบอกว่านั่งหอมแก้มกันแบบทั้งวันเลยอ่ะ
0: เขาติดกลิ่นผม
2: เป็นคำถามติดกลิ่นเหรอ
0: ติดกลิ่น
3: เขาเคยรีวิวไหมว่ากลิ่นเราที่เขาชอบมาเติมเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นไหนโน้ตไหนนำโน้ตไหนตามหรืออะไรเงี้ยเขาเคยบอกไหม
0: เขาบอกว่าตัวผมอะหอมแบบหอมมากคือจริงๆมันไม่ใช่มีแค่แบบว่า
2: เราไม่ได้ขายน้ำหอมนะไม่ได้ขาย
0: บอกแต่ว่าแบบมีกระทั่งแบบแฟนคลับด้วยเวลาผมแบบมีแฟนมีแฟนเบนิฟิตมันก็จะแบบนั่งถ่ายรูปกับแฟนคลับใช่ไหมครับแบบว่าเบนิฟิต5:1 2:1เนี้ยแฟนเขาก็จะพูดว่าโอเคแบบออฟโรดแบบตัวกลิ่นตัวหอมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมยังไม่เข้า
1: ไม่เคยอย่าไปดมมันเลยค่ะลูกหลานมันลูกหลาน
2: เอาหอมแบบลูกเป็นหลานกันเนาะ
1: แน่นอนวันนี้เป็นเพลงเดียว
2: ครับ
1: เป็นเพลงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ใช่
0: เป็นเพลงถ้าเพลงที่เดี๋ยวนะนับโอถ้าไม่นับ OST คือเพลงที่4
1: แล้วเนาะ
0: ที่4ครับ
1: เป็นไงบ้างกับเพลงนี้ความพิเศษ
0: เฮ้ยผมว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าแนวเพลงทุกอย่างอ่ะเปลี่ยนใหม่ปีที่แล้วอ่ะเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่ได้แบบหาตัวเองทำอัลบั้มเองก็เลยอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับเพลงแนวไหนปีที่แล้วหาหมดเลยจนเรามารู้แล้วว่าโอเคความเป็นออฟโรดคืออะไรเราก็เลยเบสกลับมาที่โอเคเราควรให้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ของออฟโรดในอัลบั้มนี
1: ้แล้วใครเป็น
0: ก็ได้เป็นพี่โดมจารุวัฒน์
1: พี่โดมจารุวัฒน์อินโด
0: ใช่ก็ทำแบบผลงานเพลงเบื้องหลังเพลงเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ร่วมตั้งแต่ Last Icon เขาเห็นผมตั้งแต่ประกวดด้วยแล้วก็ทำเพลงไม่ตอบเลยนะที่แบบ Mass
2: อะไร
0: ใช่แล้วก็มาเกิดมาเป็น
1: พี่โดมจารุวัฒน์มาทำให้
0: ใช่พี่โดม
1: กับพี่เบนซ
0: ์พี่เบนซ์ใช่ครับเขาก็ทำแบบเป็นแบบโปรดิวเซอร์ให้ทำดนตรีให้คือทุกอย่างอ่ะใส่ความเป็นออฟโรดหมดเลยแต่ว่าเล่าผ่านพี่เบนซ์กับพี่โดมนะเขาก็จะมุมมองว่าโอเคในมุมมองความรักของออฟโรดถ้าเป็นเพลงอ่ะควรจะต้องเป็นเพลงแนวไหนเขามาถามผมแค่อย่างเดียวเลยว่าถ้าเป็นดนตรีอ่ะอินกับอะไรผมก็เลยแบบว่าอินกับดนตรีที่เป็นป๊อปอินดี้ฟีลแบบอินดี้แบบฟังได้ทุกสถานการณ์อ่ะไม่ใช่เพลงหูแตกอ่ะพี่มดดำมันจะเป็นฟีลแบบว่าวิ่งออกกำลังกายก็ฟังได้ทำงานก็ฟังได้เป็นเพลงแบบ
1: เพลิน
2: ชิลๆกร
0: ูฟังได้เรื่อยๆก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้แล้วก็ชื่อเพลงอ่ะค่อนข้างที่จะยาวมากชื่อเพลงว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอมันคือ
2: ภาษ
0: าน
2: ะ
0: มันคือใช่
2: จำง่ายนะยาวแต่จำง่าย
0: มันคือฮุกเลย
2: ฉ
0: ันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธ
2: อ
0: มันคือความโรแมนติกของคนคนหนึ่งที่ต่อให้เราไม่ได้โรแมนติกอ่ะไม่ว่าเธอจะชอบอะไรฉันจะหามาให้เธอหมด
2: อะไรแบบนี้มันไม่ชื่ออะไรแต่จะหามาให้เธอได้
0: จะหามาให้จริงๆมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเพลงอ่ะคือผมภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ฟังง่ายจริง
1: ง่ายจริง
3: สบายๆ
2: เปิดตัวมากี่วันแล้วเนี่ย
0: จริงๆเปิดไปวันที่2ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่7
2: วันที่7แล้ว
1: 5วัน

0: ห้าวันเนาะ
1: สี่ห้าวัน
0: เป็นยังไงตอนนี
1: ้ฟีดแบ็กโอเคเลยนะครับยอดวิวคือแบบเพิ่มไหลแบบไหลไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณนะเพราะน้องพันรักแมวด้วยมาเป็นนาง AMV ให้เพลง
2: น่ารัก
1: ก็จะมีความแบบน่ารักแบบของสดใสของน้องเขาด้วยแล้วก็แบบเอ้ย MV มันก็จะมีความเป็นมูดนิดนึงถ้าใครอยากเห็นความน่ารักอยากเห็นน้องแมวทั้ง2ตัวนะใน MV ก็สามารถไปฟังไปดู MV กันได้
3: ที่บ้านแกแมวกี่ตัวเนี่ย
1: โอ้แมวจริงๆอ่ะเลี้ยงประมาณ2ตัวครับแต่ว่าโดนหมากัดหมดแล้ว
2: ต
1: ายแต่ตอนนี้เลี้ยงหมาแทน
0: เอ้าหมาที่กัดแมว
2: อะไรกันแน
1: ่คือเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนแบบเลี้ยงชอบเลี้ยงแมวมากผมชอบเลี้ยงแมวจรชอบเลี้ยงหมาจรเพราะผมรู้สึกว่าสงสารที่แบบเหมือนพี่ณเดชน์ที่เลี้ยงหมาแบบมา3ขา
3: เป็นเงี้ยแหละ
1: รู้สึกว่าเลี้ยงหมาแบบนี้มันเป็นอะไรที่เราเหมือนได้ทำบุญเออแล้วเหมือนเราให้บุญกับน้องเขาคือตอนนั้นผมเลี้ยงแมวมาแล้วด้วยความที่บ้านผมอ่ะเลี้ยงแบบเปิดโดนหมาแถวบ้านละแวกกัดตายหมดเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงหมาแทน
3: ทุกวันนี้5ปีผ่านไป
1: ครับ
3: ผู้สถานการณ์บ้านกลับมาอะไรได้เยอะมากยัง
1: เฮ้ยจริง
3: ๆได้ซื้อบ้านยัง
1: โอ้ยจริงๆบ้านอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงต่อคือบ้านเขาอยู่ตรงนั้นโอเคแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวปีนี้แพลนก็คือว่าเขาอ้อนอยากได้รถคิดว่าปีนี้น่าจะซื้อรถให้เขาแน
0: ่ๆ
3: ก็คือบ้านเขามีอยู่แล้ว
1: บ้านมีอยู่แล้ว
3: เมื่อก่อนทำงานออกมันทำงานเหมือนเด็กซื้ออะไรวะไปเดี๋ยววันนี้ซื้อแอร์ครับพรุ่งนี้ซื้อเครื่องซักผ้าครับซื้อเตาแก๊สอะไรมันก็คนอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: รอบที่แล้วซื้อให้แม่ซื้ออะไรไปแต่เรารู้สึกว่ารอบนี้รถของผมนะทุกวันนี้ที่ขับอยู่คือ Isuzu Cameo พี่น็อตแล้วมันเป็นแบบซากแล้วอ่ะ
0: รุ่นเก่าแล้ว
1: เก่ามาก
0: ๆที่คุณแม่ใช้อยู่ทุกวันนี
1: ้ที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี
2: ้ดีมาก
1: มันต้องเปลี่ยน
0: ใช่
1: มันต้องเปลี่ยนแล้วก็
3: รู้สึกว่า
1: เดี๋ยวพาเขาไป
0: เลือกเลยที่เขาอยาก
1: เลือกเลยที่เขาอยากได้อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็ส่งเงินให้ที่บ้านตลอดแบบปิดหนี้ทุกบาทที่บ้านผมไม่มีหนี้แล้วนะ
0: โอเค
1: แบบปิดให้ทุกบาทเอาเงินแบบความรู้สึกล่าสุดผมบินกลับหาดใหญ่ไปเช้าเย็นกลับก็คือตอนนั้นมันมีงานเกษตรด้วยโกโก้ในตำนานที่เขาไปขายกันแล้วก็ผมมาคิดถึงบ้านผมโฮมซิกมากอยากกลับไปกินข้าวฝีมือแม่ผมก็เลยโอเคบินกลับไปบ้านแล้วก็กดเงินสดเลยกดเงินสดไปก้อนนึงแล้วก็แบบแม่ยิ้มยังอ่ะยิ้มแล้วอ่ะพันหนึ่ง
0: เนี่ยยืมละพันยืมละพัน
1: เออยืมละพันฟิลนี้มันฟินมากเลยอ่ะ
2: ที่มันเหมือนเปย์เน
3: า
2: ะ
3: รู้อย่างว่าจะมาช่วยหนิงยืน
0: มองแม่ยืนแม่เครียดมานานแล้ว
1: ใช่แม่ชอบแบบแพนิคไง
3: ไอ้นี่ก็คิดว่าฉันแบบเคิร์มอยากกินบอกอ๋อไม่ใช่อยากกินรู้สึกไปเห็นมาแล้วว่า
0: เออจริงนั่งฟังใกล้ๆแล้วก็เคิร์มเป็นน้องนะหมายถึงว่าน่ารักของเขาอ
3: ่
0: ะ
3: ไอ้นี่ไม่หนูไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนใช่ป่ะ
2: ย
3: ัง
2: ไม่เคย
3: เออประวัติมันที่เล่าเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งด้วย
1: จริง
3: ยังไม่ถึงครึ่งด้วยความลำบากมันอ่ะจริง
2: ๆแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนเราอ่ะที่ไปเจออะไรแบบนี้วงกลมมันจะได้เต็มวงไงเราไปเจอมาหมดทุกสถานการณ์แล้วเราจะได้สะใจในการเกิดมาเป็นคนไง
1: เข้าใจว่าวงกลมเต็มวงเลยพี
2: ่
1: มันแบบมีหลายอย่างที่แบบต้องเจอจริงๆอ่ะ
3: ไหนๆมาแล้วฝากเพลงหนูหน่อยลูก
0: ครับ
1: ก็จริงๆฝากเพลงใหม่ของออฟโรดด้วยนะครับชื่อเพลงว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอก็เป็นเพลงแบบว่าฟังง่ายๆสบายๆแบบใครที่อยากแบบโดนบอกรักรู้สึกว่าอยากเป็นเพลง Easy Listening เอาเพลงนี้ไปเปิดฟังได้ก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปดู MV นะเพราะว่า MV นี้ก็แบบตั้งใจทำมากๆแล้วก็ตัวเพลงด้วยก็ไปฟังเพลงอัพโหลดนะครับดู MV ได้ทาง YouTube One Music แล้วก็ฟังเพลงอัพโหลดได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับ
0: ครับผม
3: ขอบคุณมากครับดีใจกับความสำเร็จของน้องมากๆ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากเลยครับ
4: ดีใจมากๆ
2: เจริญต่อไปนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
4: ผมชอบออกเพลง
1: นี้ผลงานมากมากเลยนะ
2: จะได้มาแฉ
1: ได้มาแฉ
0: ได้มาแฉได้มาเจอไม่หมดเนอะ
1: ใช่ครับ
0: โชคดีครับผม
3: จะเอาอะไรกลับไปกินบ้านไปไม่เอาให้น้องกลับไปก
1: ิน เดี๋ยวเอากลับไปเพิ่มเดี๋ยวรอถ่ายรายการก่อน
2: กับข้าวน่ากิน
3: โอเคลูก
0: ครับครับ
3: อันนัดมาขายของเอาโกโก้ขึ้นมาด้วยเหรอนี่โกโก้ในตำนานเหรอ
2: ว้าอยากอันนี้ของออฟโรดออฟโรดขายอะไรอ่ะ
5: เป็นกล้วยฉาบคร
1: ับ กล้วยฉาบกับนมกล้วยครับ
3: มันคืออะไรมันคืออะไรลู
0: ก
1: จริงๆตอนแรกครับมันเริ่มมาจาก
3: กล้วยชอบ
1: ฝากครับจริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมไปพรีออเดอร์ก่อนแล้วไปสนับสนุนคุณป้าที่เขาขายของชำแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาขายโอเคทุกวันนี้ก็เลยแบบมีบูธมีอะไรอยู
2: ่แต่มันอร่อยตรงนั้น
1: มีขยันจังขายใน TikTok ด้วยครับ
0: ขยันมากเลยนะขยันมาก
2: อ่ะกดตากได้กดตาก
3: แล้ว
2: ก็ได
3: ้3เลยได้เอาน้องออกเบรก3จะมาร้องเพลงอีกก็มาออกเบรก3นะลูกนะ
1: โอเคกันครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวกินเดี๋ยวก
0: ินติดตากได้นะบานาน่ามิ้วดอก
3: อ่ะเถอะมาเร็วๆๆนี่นัด
0: ครับเอามาขายของค่ะ
2: ค่ะดอก
3: นัดนัดเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับหน้าจอตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะแม่24เลย
3: 24ชั่วโมงแล้วเป็นคนนึงที่เอาจริงนะเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยขอบอกเลยว่ามันเป็นของ GMO Shopping
0: ถูกต้องจ้ะ
3: แล้วขอบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงของ GMO Shopping เพราะอะไรรู้ไหมคะมันเกี่ยวกับสายตา
0: ถูกต้องครับผม
3: อย่างเดือนนึงอ่ะเราหมดค่าครีมบำรุงผิวไปเท่าไหร่แล้ว
1: ใช่
3: เราหมดค่าคอลลาเจนไปเท่าไหร่แล้ว
0: ครับ
3: แต่สิ่งนึงอ่ะที่มันมีค่าเหลือเกินมันคือสายตาของ
2: จริง
3: ปรากฏว่าหล่อนมีอาการอะไรบ้าง
6: คือหนูเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่านข่าวหนักมากและโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศมันจะมาตอนดึก

0: มันจะมาตอน
1: ตามเวลาต่างประเทศเน
0: า
1: ะ
0: ตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วเราอะตอนช่วงกลางวันตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราต้องตรวจงานวิจัยเด็กเราต้องมีอ่านบทความ
2: อ๋อเป็นอาจารย์ด้วย
1: ตาม
2: เป็นอาจารย์ด้วย
0: แล้วเวลาที่เด็กส่งงานวิจัยมาให้อ่ะส่งผ่านไลน์
1: แล้วโอเล็กเอก
0: งานวิจัยร้อยกว่าหน้าฮะแล้วงานวิจัยปริญญาเอกทั้งแหกดูทางอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง
1: แสงสีฟ้าอีกเธอ
0: หน้าจอเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะเราอ่ะต้องอ่านข่าวอ่านอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อ่านงานวิจัยเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดคลิปอีกอะไรอีกเพราะทำคนเดียวทางช่อง
1: ทำเองหมดเลยเหรอ
0: ทำเองคนเดียว
1: โอ้เก่ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนอะว่าพอเราใช้สายตามากๆอ่ะตาพร่าตามัวตาล้า
1: ตาเป็นอย่าง
0: และอีกอย่างนึงอะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ดิฉันเนี่ยระดับเป็นโปรเพลเยอร์ ROV
2: เออเหรอ
1: เล่นเกมด้วยเหรอ
0: 12,000 ตาค่ะ
2: เป็นหมอดูได้ทั้งวันนี้คือที่เป็นหมอดูเปิดไพ่ด้วยนะ
3: ครอบคลุมทุกเรื่อง
0: 12,000 ตาดิฉันปะทะมาแล้วระดับประท้งประเทศอะไรสู้ยิ่งกว่าน
1: ี่
0: ป
1: ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เธอไปเล่นเกม ROV ด้วยเหรอ
0: ROV 12,000 ตาแล้วตาจะเหลืออะไร
1: ไม่เหลือแล้วล่ะ
0: พร่ามัวคือต้องบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราตาพร่าตาล้าจริงๆแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก่อนหน้านี้นะสายตาเอียงแล้วก็สายตาสั้นด้วยสั้นข้างนึงเอียงข้างนึงแล้วไปทำเลสิกมาคนที่ทำเลสิกอ่ะประเด็นเลยสิ่งที่ต้องเจอเลยคือตาแห
1: ้
0: ง
1: ใช่
0: ตาแห้งแล้วพอมอง
1: นี่ก็ทำเลสิกตาแห้ง
0: พี่ตาแห้งมากแล้วเวลาเรามองไฟกลางคืนอ่ะมันจะสับเปล่า
1: แสงกระจาย
0: อันนี้เป็นปัญหาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันจะช่วยเรื่องดวงตาของเราจนกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งที่มาช่วยเรื่องดวงตาของเราเนี่ยคือเจ้าตัวนี้แหละ
1: เทคโนโลยีมันมาถึงแล้วไงตัวนี
0: ้ VCO A+
1: VCO A+
0: ไอ้เจ้าตัว
2: ยังไง
0: ไอ้เจ้าตัว VCO A+ เนี่ยมันมาจากคือปกติเนี่ยอะไรที่บำรุงสายตาเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่บำรุงสายตาเนี่ยก็คือได้แก่รูทีน
3: ใช่
0: ก็คือรูทีนแต่รูทีนที่อื่นมีหมดรูติเจนอะไรที่อื่นอาจจะมีแต่ที่นี่ได้ไบเซอร์ค่ะได้ใบเซอร์และได้เทรดมาร์คสำคัญซึ่งจริงๆเนี่ยสารตัวนี้สกัดมาจากดอกดาวเรืองทั้งหมด200ดอกต่อ1แคปซูลและปกติเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดนะอันนี้เนี่ยตัวไบโอเจนเอ็กซ์ทรักเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานมากๆในระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมแล้วก็ยาที่แบบได้มาตรฐาน
2: ระดับโลก
0: เราอ่ะมีดวงตาคู่เดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปกินอะไรสุ่ม4สุ่ม5
3: อ
0: ันนี้อ่านงานวิจัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยอ่ะอย่างที่บอกเนื้อว่าเกรดอันนี้เป็นเกรดสากล1มันจะช่วยบำรุงสายตานะครับแล้วก็ช่วยกองแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าไม่ใช่ว่าเฉพาะหน้าจอมือถือ
1: ไม่ใช่
2: ไฟนี่ไง
0: ตัวละเซนมีแสงสีฟ้าหน้าจอทีวีที่เราดูกันอยู่ก็มีแสงสีฟ้า
1: แสงพระอาทิตย์ก็มี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันอยู่รอบๆกายเราแล้วเราเนี่ยมีดวงตาแค่คู่เดียว
1: จริง
0: สารสกัดเนี่ยเฟร็กซิสออยล์ครับมีโอเมก้า369หลายคนพอได้ยินคำว่าโอเมก้าปุ๊บปลานี่ฉันแพ้ฉันได้ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นโอเมก้าที่มาจากพืชค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นคนวีแกนวิจิเทเรียนคนกินเจกินได
0: ้ถูกต้องแล้วก็ใครที่แพ้ปลาน้ำจืดน้ำเค็มอะไรต่างๆสามารถได้หมดเลย
1: สบายใจได้
0: ตัวแคปซูลนะครับเขาก็ทำมาจากพืชเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวีแกน 100% สารสกัดจากธรรมชาติ
1: ว้าว
0: สิ่งที่เลิศที่สุดนะครับไอ้ตัวแฟร็กซีดที่มีโอเมก้า369จากพืชเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมันจะไปช่วยนะครับทำให้น้ำในตาเนี่ยไม่ระเหยออก
3: สิ่งนั้นคือสิ่งที่ต้องการไม่ได้ทำหนูว่าไม่ได้ทำเลสิกแต่ว่าแค่เป็นคนที่แบบว่าอยากจะสื่อสารกับคนแล้วแบบสวยๆบลิงบลิงอะไร
0: คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าใครที่แต่งหน้าเยอะบางทีเราโทนเนอร์ระคายเคืองอะไรอย่างนี้ต่างๆสารสกัดตัวนี้ทำให้ดวงตาของเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนทุกคนหยอดน้ำตาเทียมหมด
2: ถูกไอ้พวกนี้ก็เนี่ยไอ้มโนแก
0: ่อันนี้หยอดน้ำตาเทียมหมดเพราะตาแห้งมันจะระคายเคืองตาสักพักหนึ่งถ้าไม่หยอดคือเกิดอะไรขึ้นตาแดง
2: ตาแดง
0: อันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากพนักพกไปจีนเลยเพราะจีนมันหนาวจีนมันหนาวแล้วมันแรง
1: อันนี้เนี่ย
0: ใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือสารสกัดที่มาจากมากิเบอร์รี่มากิเบอร์รี่เนี่ยเป็นตระกูลเบอร์รี่ที่คุณภาพสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดอาการปวดกระบอกตา
1: ที่เราล้าตาตรงนั้นนะ
3: ที่เวลาเราอยากจะกดตรงนี้แล้วเกิน
0: ถูกต้องเวลาเราใช้ตาเยอะๆเพ่งเยอะๆมันจะเป็นกระปวดระหว่างคิ้วอันนี้ก็ช่วยได้อีสานสกัดนึงอันนี้รู้เลยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลก็คือวิตามินเอ
1: เอตา
0: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินเอเนี่ยก็จะช่วยให้ภาวะการมองเห็นของเราเนี่ยคงที
2: ่
0: ซึ่งตรงจริงๆเนี่ยตัวนี้สารสกัดนะครับผ่านงานวิจัยแล้วก็เป็นการพัฒนามาแล้วของ Vision A Plus เนี่ยจริงๆรับประทานง่ายมากหลังอาหารเวลาไหนก็ได้นะ
2: วันละเม็ด
0: 1เม็ด
2: แต่ถ้าสมมติตาแห้งมากๆอ่ะก็อาจจะ2เม็ดถ
0: ู
2: กต้องมั้ยฮะ
0: น
2: ี่
3: 2ได้มั้ย
0: แบบ1เม็ด
3: เติมๆในแรกๆ
0: ให้ดูเป็นซอฟเจลแบบนี้พืชทั้งนั้นบางทีสารสกัดไอ้ตัวเจลตัวนี้มันจะบางทีมันมาจาก จากสัตว์จากอะไร
3: หนูกินวิตามินตาแต่ว่ามันจะชอบเป็นเล็กๆอันนี้มันได้น้ำเป็นเนื้อดิเน
0: า
3: ะ
0: ไปแล้วอันนี้ผ่านง่ายมาก
1: กินตอนนี้เลยได้หรอ
2: ได้กินตอนไหนก็ได้
0: กินได้เลยค่ะ
1: ได้ทุกเวลา
0: แล้วดิฉันจะบอกให้
3: ก่อนนอนได้เช้าได้กลางวันได้เชิญ
0: ดาราบางท่านทานหลายเม็ดเลย
1: โอ้โหเม็ดเดียวก็พอนะ
0: หลายเม็ดเลย
3: บริ้งอยากบริ้ง
1: เม็ดเดียวก็พอนะ
0: ใช่แล้วจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตอนไปจีนคือตั้งแต่อาหารเช้ามาก็โซโล่เลยนะคะ1เม็ดจริงๆต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยสารสกัดแล้วก็กระปุกพกพามากนี่ไปต่างประเทศไม่ผ่านตม.แบบฉลุย
1: สบาย
0: ๆผ่านตม.แบบฉลุยแล้วจริงๆอ่ะใครที่ใช้สายตาหนักติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานคือไม่มีใครไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้ใครไม่ใช้จอมือถือ ทุกคนใช้หมดอยู่แล้วใครที่กลัวแบบอายุเยอะขึ้นเป็นกังวลนะครับว่าน้ำในตาจะแห้งหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆวันนี้เนี่ย VCO A Plus นะคะมากับโปรโมชั่นแบบอลังการเลยปกติเนี่ย1กระปุกเนี่ยนะ30แคปซูล
1: กินได้เดือนนึง
0: 1,290
1: โอ้โหแพง
2: แต่
0: วันนี้นะคะดิฉันมาเหยียบมาเยือนนะคะวันนี้เป็นโปรวันเกิดคุณแม่มดดำนะคะ
1: เ
0: ราต้องเลิศๆนะคะซื้อ2กระปุกแถม2กระปุก
2: คือ4กระปุก
0: 4กระปุกกินไปเลย
2: 120แคปซูล
0: อ
2: ่ะ
0: 120แคปซูล4เดือนเต็มนะคะเกินไตรมาสอ่ะไตรมาสกับอีก1เดือนนะคะ4กระปุกนะ120แคปซูลแล้วยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโอคัพรอยบอสนะครับเรดทีก็คือเป็นชา
2: อะไรเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล
0: ไขมันอะไรอย่างต่างๆ
2: คอเล
0: สเตอรอลนะคะเป็นชาที่แบบว่าลดเลยเอาไปอีก2จัดไปอีก2กล่องรวมทั้งหมดเนี่ย2แถม2บวก2เฮ้ย
1: เท่าไหร
0: ่แรงเกินป่ะ
3: 6ชิ้น
0: นะเนี่ย6ชิ้นปกตินะคะชาตัวนี้ใครแบบกลัวคาเฟองคาเฟอีนนอนไม่หลับไม่หลับไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ไม่มีคาเฟอีนนะคะปกติราคา 6,740 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,090 บาท
1: โอ้ยโปรแม่มด
0: 1,090
1: วันเกิด
2: เหลือ 1,090 บาทเหลือ200กว่าบาท
0: ใช่
1: ราคาดีมาก
0: เหลือ 1,090 บาทรับไปเลยนะคะ4กระปุกรับประทานไปเลยไม่ต้องจะบอกว่ารับประทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกวัยเลยไม่ต้องอายุเยอะ
1: คนที่เริ่มเรียนหนังสือแล้วอ่านหนังสือเยอะเอาชีวิตเลย
0: ใช่พี่ตอนนี้เราปล่อยลูกไว้กับอะไร
1: แท็บเล็ต
3: ตัวเราเองเนี่ยสำคัญเนี่ย
0: ใช่หลายคนรู้สึกว่าเราอ่ะดวงดูแลอย่างอื่นได้หมดแต่ตามีคู่เดียวดูแลไม่ได้อันนี้เนี่ยจะบอกว่าดูแลซะตั้งแต่วันนี้เห็นผลแบบเราเนี่ยนะตัวเราเน
1: ี่
0: ย
1: กระปุกได้
0: เราชัดเจน
2: อย่างแรกคือมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะ
0: ใช่ใช่
2: มันไม่ได้มีผลในการรักษาโรคมันเป็นวิตามินเสริ
1: ม
2: ซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้คุณเป็นหรือเปล่าตอนกลางคืนแสบตาเดี๋ยวตาแดงเดี๋ยวตาแบบว่าแห้งเด
3: ี๋
2: ยวตาหรือขับรถตอนคืนบางทีต้องอย่างเงี้ย
3: ไม่ชอบ
2: ป่ะถ้าสมมติคุณมีปัญหาเหล่านี้นะคะขอให้บอกด้วยว่าตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์คุณอย่างที่บอกว่า1แคปซูลเนี่ยมันมีดอกดาวเรืองถึง200ดอกนะคะที่มีรูทีนซีซันทีเนี่ยซึ่งสูงมากอย่างที่บอกอันนี้มีการรับประกันมาอย่างที่บอกว่าเป็นสารลูทีน
1: งานวิจัย
2: แต่ก็มีแต่อันนี้มันเป็นเซอร์ติฟิเคทของสารลูทีนมาเลยว่าเป็นสารลูทีนที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้ผลจริงๆผู้ผลิตก็คือ Biogen Extract นะฮะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการผลิตอาหารเสริมแล้วก็ผลิตยาอย่างตัวเองกินแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: รู้สึกยังไงบ้าง
0: ในส่วนตัวเนี่ยที่กินแล้วรู้สึกได้เลยนะคือมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาปกติเนี่ยเป็นคนตาแห้งง่ายอยู่แล้วถามว่ายังต้องหยอดน้ำตาเทียมอยู่ไหมน้อยลงความถี่ในการหยอดน้อยลง
1: แต่พวกนี้ต้องกินต่อเนื่องเนาะ
0: ทานต่อเนื่องแล้วจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอาการตาแห้งเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆ
2: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า
1: เพิ่มความชุ่มชื้น
0: รอบนี้เนี่ยเอาไปเลย4กระปุกคือรับประทานได้แบบยาว
1: ๆ
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นไม่ต้องมานั่งแบบรออะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนนี้โปรคุ้มมากโปรถูกมาก
3: ราคาแบบโอ้โห
0: 4กระปุกนะคะ120แคปซูลนะคะรับประทานได้เนี่ย4เดือนเต็มแล้วก็มีชาไปให้อีก2กล่องราคาเนี่ยจาก 6,000 กว่าบาทเหลือเพียง 1,090 บาท
1: โทรที่ไหนจ๊ะ
0: โทรนะคะที่1252ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะไปได้ทุกที่เลยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยโทร1252นะคะหรือว่าแอดไปที่ shop GMM 25หรือสแกนได้ที่QR code ด้านล่างนี้เลย
3: แม่คนซื้อสนั่นพนักงานบอกพยักหน้าไหลๆๆๆ
2: คร
3: ับ
2: ท่านผู้ชมฟังนะฮะขอหน่อยหนึ่งขวดอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ GMMO Shopping ของทางแกรมมี่ของเราเนี่ยประทับใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามั่นใจในมาตรฐานของเราเลยไม่กล้าเอาคำว่าแกรมมี่เนี่ยมาทำอะไรแล้วก็แต่วันนี้อันนี้คือถ้าสมมติตาคุณแห้งมากๆอายุเกิน 50-60 แล้วต้องใส่แว่นบางทีเนี่ยใหญ่น็อตเนี่ยตาสายตายังแต่มันไม่มีผลในการรักษานะ
1: ไม่มี
2: ผลในการ
1: มันเป็นวิตามินดวงตา
2: วันนี้เราบำรุงผิวเราบำรุงหน้าเราบำรุงคอลลาเจนเราเคยบำรุงดวงตาของเราบ้างไหมคะวันนี้1กระปุก30แคปซูลจากปกติ 1,290 บาทวันนี้คุณได้4กระปุก4กระปุกโอเคเขา วันนี้ขอโอช้อปปิ้งมาบอกว่าขอช้อป GMM 25มานะครับบอกว่าอยากโปรโมชั่นมาดำด้วยกันก็4กระปุกเหลือ1,090บาท
1: 1,090บาท
2: แล้วก็แถม
0: อกชาค่ะ
2: รอยบอยเรสทีนะฮะอีก2กล่อง
1: ไม่มีคาเฟอีนนะ
2: ถูกอันนี้มันเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเกี่ยวกับอะไร
0: ไล่มันยาไล่ชาไล่มัน
1: ชาไล่มัน
2: อย่างที่บอก
0: กันเลี่ยนเลย
2: อย่างที่บอกนะฮะไอตัวเนี้ยมันจะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เกรดคุณภาพมีงานวิจัยรองรับนะฮะเรื่องอย่างแรกเนี่ยบำรุงสายตาแล้วก็มีการกรองแสงสีฟ้าเราถ่ายโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้4กระปุกคุณทานได้120วันหรือถ้าสมมติเอาจริงวันละ2เม็ด
1: วันละเม็ดก็พอแล้วจริงๆวันละเม็ดก็พอแล้วนะฮะ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยใช้สายตาอยู่แล้วแต่เราบางทีเราอาจจะละเลยซึ่งตัวนี้ที่นัดเลือกจริงๆอ่ะเป็นเพราะว่าเราได้เทรดมาร์กในระดับสากลคือคุณภาพระดับสากลจริงๆ
3: เข้าใจมันมีไบเซอร์มีแบบ
0: ใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าไอ้ลูติเจนเนี่ยอันเนี้ยของเราอ่ะเราได้เทรดมาร์กเทรดมาร์กคือเครื่องหมายเลย
1: เครื่องหมายยืนยันคุณภาพอ
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยคือราคานี้แต่ได้คุณภาพในระดับอินเตอร์ในราคา 1,090 บาทนะครับ4กระปุก120แคปซูลรับประทานได้เนี่ย4เดือนเต็มๆคุ้มมากคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วปกติกระปุก 1,000 แล้ว
3: โซนใครที่อยากดูแลดวงตาแบบว่าทำเลสงเลสิกอะไรเพิ่มความชุ่มชื้นใช่มั้ยแต่สำหรับหนูเนี่ยอยากจะสวยๆแบบว่าอยากจะสื่อสารกับคนแล้วแบบ
0: อันเนี้ยทานเพื่อเมนเทนเนี่ย1เม็ดปิงปองรับไปเลยนะคะเต็มๆซึ่งต้องบอกว่าใครถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่1252นะครับหรือแอดมาที่ shop gmm 25นะคร
3: ับ
0: หรือนี่บอกเลยความเลิศคืออะไรราคานี้ราคาเน็ตเพราะเขาส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: ไม่มีเพิ่มอีกแล้วนะแค่นี้เนอะ
0: ดี1252นะคะอย่าลืมนะคะ
1: 252จะแอด shop gmm 25นะครับโทร1252ได้เลยจ้า
3: โอดี
1: โอเค
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้4กระปุกนะฮะ4กระปุกทานกันไปถ้าสมมติคนไหนตายแห้งมากก็2เม็ดหรือถ้าสมมติปกติก็วันบำรุงก็วันละ1เม็ด
1: วันละ1เม็ด
2: นะฮะคุณโทรไปที่1252หรือแอด shop gmm 25อันนี้เป็นผลงานความภาคภูมิใจของตึกแกรมมี่อีกอย่างนึง
1: ใช่ครับผม
2: ขอบคุณมากๆค่ะดร.นัท
1: ขอบคุณมากเลยครับมาแบ่งเรื่อง
3: ขอบคุณนะคะกระจ่างใจหลายอย่างมาก
2: ทุกวันนี้เป็นอาจารย์อยู่นะอาจารย์นักเรียนไหว้เธอไหมเธอ
1: ไหว้สิ
2: ไหว้เนาะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะช่วงหน้าอาหารใต้จากจังหวัดตรังเธอเป็นคนจังหวัดอะไร
1: มาจาก
0: สมุทรปราการค่ะแม่
2: สมุทรปราการ
0: แต่หนูชอบของแซ่บของนัว
1: ชอบคนใต
2: ้นะอาหารใต้จากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกฟูลไทม์เลยคุณแม่เลี้ยงลูกฟูลไทม
1: ์
2: คุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกฟูลไทม์วันหนึ่งต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยเริ่มต้นกับอาชีพร้านอาหารนี่แหละเดี๋ยวช่วยกันค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: โอเค
4: สนับสนุนโดยแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
6: เลคเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เลคเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลคเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
14: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
15: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
16: เทว

0: ลื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: Give me more.

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
4: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
10: หมดแก้ว
11: หมดค่ะ
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
13: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: โอเคเข้ารายการยังไม่เข้ารายการ
15: ขายของเก่งมาก
14: ตอนนี้คือเป็นอาหารใต้ที่มาจากเมืองตรังนะ
16: ครับผม
14: ความจัดจ้านเครื่องถึงอย่างต้มข่าไก่เนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้กินใช้ความเปรี้ยวมาจากมาสับปะรด
16: รสเลย
14: ถูกต้องไหมต้มข่าไก่คุณมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นเขายังไง
17: ก็ของเรานะคะก็จะใช้สับปะรดนะคะมีความหวานจากสับปะรดแล้วก็มีความเปรี้ยวจากสับปะรดแทนความเปรี้ยวจากรสชาติเหลือก็คือมะนาวค่ะ
14: เขาใช่ไง
18: มันหวานแล้วมันสดชื่นแล้วมันหอมสับปะรดทุกอย่าง
14: เอางี้เรื่องนี้อย่างที่บอกจัดจ้านถึงพริกถึงกลิ่นนี่แหละเจ้าของร้านเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ในวัยกลางคนครับ
16: ครับผม
14: แต่เขาไม่ยอมแพ้เอาความสามารถที่ตัวเองเคยกินมาเคยมีมาเนี่ยมาต่อยอดจนถึงว่าเป็นร้านที่เราจะต้องเธอชวนมาวันนี้ขอต้อนรับคุณเก๋จากร้านรวงทองสวัสดีค่ะ
16: สว
14: ั
16: สดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
14: คุณเก๋เองร้านรวงทองเนี่ยปีนี้อยู่ตรงราชพฤกษ์เน
17: า
14: ะ
17: ราชพฤกษ์346ค่ะ
14: อยู่ตรงปทุมธานี
17: ใช่
16: ครับผมจริงๆแล้วเป็นอาหารใต้นะฮะจริงๆแล้วคุณเล็กนี่ตั้งใจที่จะเปิดอาหารใต้อย่างงี้ตั้งแต่แรกป่ะ
17: จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเป็นร้านอาหารนะคะแต่ด้วยช่วงวัยของที่เราผ่านมามันเป็นช่วงที่ว่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรที่มันตอบโจทย์ความถนัดค่ะแต่จริงๆก็ไม่เคยทำธุรกิจด้าน
16: ไม่เคยทำธุรกิจเลยเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ฟูทามาตลอด
17: ใช่
16: คือเลี้ยงลูกอย่างเดียว
14: เรียนจบปริญญาตรี
17: ใช่ค่ะ
14: ปรากฏว่าได้แฟนได้สามีวันนี้ก็อยู่กับสามีจนมีลูกถูกต้องไหมลูกกี่คน
17: 3คนค่ะ
14: 3คน
16: 3คน
14: ปรากฏวันดีคืนดีมันก็เจอประสบอุบัติเหตุชีวิตถูกต้องไหมคะ
17: ใช่ค
14: ่ะให้เรากลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกต้องไหมครับตลอดระยะเวลาทำงานสาวออฟฟิศมาตลอด
17: ไม่ค่ะไม่ได้ทำ
14: ไม่เคยเป็นแม่บ้านอย่างเด
17: ีย
14: ว
17: อ๋อทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็ออกมาทำเป็นแม่บ้าน
16: เราก็เป็นแม่บ้าน
14: เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยแหละถูกต้องเพราะเลี้ยงลูก3คน
16: มันเหนื่อยนะมันไม่มีเวลาเลย
14: คือมันจะต้องเลี้ยงลูกฟูลไทม์อ่ะ
17: ใช่ค่ะ
14: จนวันนึงหลังจากใช้ชีวิตแต่งงานไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเลี้ยงลูกมาอย่างดีลูกตอนนี้กี่ขวบกันแล้ว
17: มี17ค่ะ16ค่ะแล้วก็12
14: โอ้กำลังวัยรุ่นเลยเนาะ
16: กำลังโตเลย
14: กำลังวัยรุ่นหมดเลย
17: วัยรุ่นค่ะ
14: ก็เลี้ยงลูกแต่เด็กๆจนโตหมดเลยจนเมื่อ
16: 8ปีที่แล้ว
14: เกิดวิกฤตใหญ่ชีวิตคือเราเกิดปัญหาหนึ่งทำให้เรากับสามีเนี่ยต้องยุติ
16: ความสัมพันธ์กัน
14: เมื่อ8ปีที่แล้ว
17: ใช่
14: นะฮะโอเคไม่ถามตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยอยู่เราใช้ชีวิตแบบว่าธรรมดา
17: สุขสบาย
14: สุขสบายไหมวันหนึ่งเราจะต้อง
16: เลี้ยงดูลูก
14: เลี้ยงดูลูกคนเดียว
16: ไม่เคยทำงานมาก่อนเลยหยุดการทำงานมานานมากๆ
17: ใช่ค่ะสิบกว่าปี
16: เออแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงถึงต้องเราจะทำอะไรแล้ววันนั้นอ่ะ
17: ก็คิดว่ามันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากคนที่อยู่เบื้องหลังคนนึงที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังเป็นลมใต้ปีกให้เราตลอดเวลา
19: น่ารักจัง
17: ค่ะเขาคนนี้ก็จะคอยสอนให้เรายืนให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ให้เราเนี่ยมีอาชีพที่เราถนัดแล้วก็คอยสอนเราในทุกๆเรื่องของชีวิตอะค่ะว่าวันนี้ถ้าเราแบบยืนได้ด้วยตัวเองมีอาชีพที่เราสามารถเดินต่อไปได
16: ้
17: มันจะเป็น จุดที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็สอนให้เราเป็นคนที่หาปลาเองโดยที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ตกปลามาให้เราแต่เขาจะสอนให้เรารู้วิธีตกปลา
18: อยู่ตลอดไปเลยเนาะสิ่งนั้นน่ะแม่น้อง
14: อย่างที่บอกตอนที่มันอกหักใหม่ๆอ่ะมันก็เหมือนหนุ่มสาวอ่ะเน
16: า
14: ะตอนที่เลิกกันใหม่ๆอ่ะเน
16: า
14: ะ
16: ก็ผ่านไป
14: ปีนึงเนาะกว่าจะทำใจได้
17: ใช่ค่ะ
14: พี่มอสอ่ะคนอยู่ด้วยกันมาจนลูก3
16: 3คน
14: ถูกมั้ยล่ะมันไปต่อไม่ถูกมันไปต่อไม่เป็นจนสรุปกันว่าโอเคค่าใช้จ่ายลูกเดี๋ยวเขาก็ช่วยนะ
17: ใช่ค่
14: ะแต่เราก็ต้องหาของเราเองด้วยจากที่เมื่อก่อนเราหาเงินมาด้วยกันเราเก็บไว้ด้วยกันส่วนกลางแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องหาคนเดียว
16: ต้องหาเอง
14: ถูกต้องมั้ยฮะ
16: ตอนนั้นต้องหาอาชีพอ่ะเนาะ
14: เราไปฟังธรรมะรู้สึกว่ามันเครียดจงไปต้องไปฟังธรรมะ
17: ใช่ต้องไปปฏิบัติธรรม
16: ครับผม
14: แล้วไปปฏิบัติธรรมมาช่วยอะไรได้มานั่งหลับตา
16: ตรงมันไม่ได้เงินนะปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เงิน
17: ก็อย่างน้อยก็จิตใจก็ได้สงบแล้วก็ได้รู้เรื่องของ
16: สัจธรรมชีวิต
17: สัจธรรมชีวิตค่ะอย่างน้อยก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
16: แล้วก็บอกว่าสิ่งนึงที่เยียวยาคุณในช่วงนั้นคือการทำบุญ
17: ทำเค้ก3มิติค่ะ
14: เค้ก3มิติ
17: เป็นเค้กบุญ3มิติที่แกะสลัก
16: ที่เขาฮิตกันอ่ะนะ
17: ใช่ค่ะ
16: เออคือเราไปเรียนแล้วเราก็ทำ
17: ก็เรียนในออนไลน์แล้วก็มาทำเองแล้วก็ครีเอทงานเองมาเรื่อยๆค่ะ
16: ขายไหม
17: ขายค่ะ
16: เอาจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยเริ่มขายเค้ก
17: ใช่ค่ะขายเค้กทำเค้กครีเอทงานเองทุกอย่างค่ะ
16: แล้วขายดีไหม
17: ขายดีค่ะขายดีจนทำไม่ทันจนลูกค้าก็ร้องไห้
16: เหรอ
17: ใช่
16: โอ้ขายดีจน
18: ทำได้ดีทุกอย่างเลยนะ
16: พี่เคยทำอาหารมาก่อนไหมพี่เชี่ยวชาญในการทำอาหารมาก่อนไหม
14: ต้องทำให้ลูกกินอยู่
17: อาหารทำให้ลูกกินอยู่แล้วเพราะว่าลูกจะติดรสมือของเราก็เป็นที่มาของคำว่าอาหารรสมือแม่เพราะว่ายังคงเราอยากให้ลูกได้รู้ว่าทุกวันที่เราทำเราก็ทำเพื่อเขาค่ะแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเรียนรู้ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ข้างเขาตลอดเวลา
16: วันนั้นพอเริ่มทำบุญได้มันก็เหมือนกับว่าเรามองเห็นโอกาสทางชีวิตนะ
17: ใช่
16: ว่าเราน่าจะมาทางอาหารเนี่ยน่าจะรุ่งแล้วล่ะเออจากขายบุญแล้วมันกลายมาเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้ได
17: ้เออก็อย่างที่บอกอะค่ะก็มีคนที่เขาคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็เป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างเป็นคนเหมือนกับว่าฉุดเราขึ้นมา
18: ใครเนี่ยเขาน่ารักจังเลยนะแม่อยากรู้จักจังเลยเนี่ย
16: บอกได้เป็นความลับ
18: เป็นมิสทีรี
16: จ้า
18: เป็นเรื่องลึกลับ
16: เขาบอกร้านของคุณเนี่ยคุณทำเองทุกอย่างเลยทาสงทาสีเริ่มทำเอง
17: ใช่ใช่ค่ะ
16: หรอทำจากบ้านเราเลยที่บ้านเราไหม
17: ไม่ค่ะที่ร้านที่เราเช่าเป็นพื้นที่เช่าค่ะแต่เป็นพื้นที่สวนที่เราก็อยากได้วิวบรรยากาศแบบนี้ให้มันเป็นแบบโฮมมี่
16: ไหนขอดูร้านหน่อยสิเป็นยังไงนะมีสวนอยู่ในร้านทุนปลูกดอกไม้คุณบอกดอกพวงดอกไม้ในสวนก็คือเอามาตกแต่งชานด้วย
18: ในส่วนของการทำก็เรื่องของการทำนะแม่แต่หนูอยากรู้นะเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเราเป็นคนแบบนี้ลองดูสิกับข้าวที่เขามาวางไว้อ่ะพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดการหั่นหมูการหั่นผักนี่มันคนละเอียดมากเลยนะแม่
17: ใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้พยายาม
14: ดอกไม้เขาปลูกเองหมด
16: ปลูกเองในร้าน
18: เอามาจากสวนไปเลยอย่างน
17: ี้ใช่ค่ะอันนี้เราก็เก็บมาจากสวนทั้งหมด
16: อาหารใต้ของแม่นี่เป็นอาหารใต้สไตล์ไหนเพราะอาหารใต้แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะ
17: ก็ของเราเป็นคือใต้ดั้งเดิมค
16: ่
17: ะ
16: ใต้ดั้งเดิมมันเป็นยังไงแตกต่างกับ
17: ใต้ดั้งเดิมคือเป็นอัตลักษณ์ของครอบครัวเราต
16: ั
17: ้งแต่เด็กๆเราจะไม่มาดัดแปลงรสชาติตามใจคนภาคกลางที่อยากกินหวานกินเปรี้ยวกินเค็มแต่เราเป็นตัวเองโดยที่เราไม่ไปเป็นคนอื่นแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราเราหวังแค่เพียงว่าขอให้เป็นคนที่ตามหารสชาติแบบนี้ถึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กๆแต่เราเชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในฟิลของเรา
18: ฉันเป็นตัวเองถ้าเธอเป็นแบบตัวฉันเธอก็จะได้มาเป็นลูกค้ากันตลอดไป
17: ใช่ค่ะ
16: แล้วเราเสิร์ฟจานใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
14: ไม
17: ่อ๋อไม่ค่ะ
16: อันนี้ทำให้ดูเฉยใช่ไหม
17: ใช่ค่ะ
16: ไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะ
17: ใช่ค่ะ
18: แม้แต่ความเป็นรสชาติของคนใต้เนี่ยเขามีหลายระดับนะบางคนเขาจะแบบ
14: ตรัง
18: เผ็ดร้อนไม่ปาหนีใครหรือจะมีความกลมกล่อมบ้างหรือจะมีความของแม่เป็นยังไงคะ
17: ของเราก็จะเป็นรสชาติที
14: ่ไม่เผ็ดจนเกินไป
16: คุณต้องกินเอง
17: ไม่เผ็ดนำนะคะแต่ไม่ใช่ไม่เผ็ดนำแต่จะเผ็ดปลายซึ่งถ้าเผ็ดนำก่อนเนี่ย
16: มัน
17: คนทั่วไปจะทานไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้สัมผัสถึงรสชาติของเครื่องปรุงชนิดอื่น
16: คือเครื่องถึงแหละเครื่องใต้ถึง
18: คืออยากให้ไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแม่เราผายมือไปที่ต้มข่าไก่หนูบอกเลยนะนี่คือต้มข่าไก่ที่อร่อยมาก
14: อธิบาย
18: ลูกกินแล้วแม่คือความเป็นต้มข่าไก่ที่ใส่สับปะรดนี่นะ มันสดชื่นจากสับปะรดแล้วพอมันสดชื่นจากสับปะรดปุ๊บอ่ะมันไม่ได้แย่งหน้าที่กันเลยนะมันนัวหอมกะทิกะทิก็เด่นขึ้นมาจากการโดนสับปะรดไปนิดนึง
14: อย่างเงี้ยกินเนี้ยยำกินหยุดไม่ได้
18: กินหยุดไม่ได้เลย
17: อันนี้เป็นยำผักบุ้งโบราณค่ะ
14: ยำผักบุ้งโบราณอร่อยหยุดไม่ได้เลยอ
17: ันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเหมือนกันค่ะซึ่งน้ำยำนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูเป็นหลักแต่ลูกค้าทานแล้วจะไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นน้ำส้มสายชู
18: เฮ้ยแต่ปกติยำอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องมะนาวนะอะไรอย่าง
16: น
18: ี้นะ
16: มันแล้วแต่สูตรสูตรใครสูตรมัน
18: ไหนลองดูซิที่แม่เขาจิบกันตลอด
17: เป็นมะม่วงหินมะพร้าวหรือกุ้งแห้งพวกนี้ค่ะกุ้งแห้งก็จะเป็นกุ้งออร์แกนิกที่เรารับจากชุมชน
16: จะ
17: ไม่มีสีเลย
18: พอมันเป็นน้ำส้มสายชูมันจะลักษณะเหมือนอาจารย
17: ์ใช่
18: มันจะเคลือเคลียคือความเปรี้ยว
16: ไม่เปรี้ยวโดด
18: กับความหวานความเค็มคือพอดีเป๊ะโคตรเป๊ะอ่ะ
16: โอ้โหหลากหลายจริงเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าครับเมนูเยอะแยะมากมาย
18: เลย
16: ครับผม
14: เยี่ยมเยี่ยเก๋ไปเรียกเยี่ยอุ๋ยมาถ่ายรูป
16: พักพักพักพัก
6: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
10: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
11: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
15: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
19: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
20: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
21: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
20: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
22: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
23: นมแม่ช่วยประหยัด
24: ซื้ออะไรมาพี
25: ่ซื้อนมมาให้ลูก
24: นมอะไรอีก
25: อุ้ยนมแม
26: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
27: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
28: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
29: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
30: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
31: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
32: ผิวดูใสฉ่ำ
33: ต้องโดน
32: ใหม่ซิตรา
34: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
35: หมดแล้วหมดค
6: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
36: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
37: Give me more

นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นโดยไม่ละเว้นชี้หากทำผิดก็ไม่ต่างจากโจรขอท้องถิ่นร่วมคืนความเชื่อมั่นเป็นที่พึ่งให้ประชาชนด้านปปช.ร่วมสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สุดจะไม่ได้สักคนเลย
2: ไม่ได้เลย
1: ยำหมดแล้วอะกินอยู่เรื่อยยำหมดแล้ว
3: คือแม่เป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ดีเทลแล้วก็เลือกใช้วัตถุดิบที่นี่ทุกคนอันนี้ประหลาดแต่เป็นประหลาดในเชิงที่อร่อยไม่เคยพบเคยเจอไม่เคยกินมาก่อนนี่ค่ะอันนี้เมนูอะไรนะคะแม่
4: แกงคั่วพริกกระดูกหมูค่ะแต่เราจะใช้หน่อกระวานจากภาคตะวันออกนะคะ เป็นของเมืองจันทน์มาประยุกต์ใช้ค่ะ
3: คือรสชาติอ่ะมันจะมีความเป็นแกงใต้นะ
4: ใช่
3: แต่มันร้อนแบบทางจันทน์จริง
4: ๆใช่ค่ะ
3: มันจะมีรสชาติปลาหนึ่งออกมาเป็นเหมือนแบบเหมือนโคนของต้นไม้อะไรสักอย่างไม่เคยรู้เห็นมาก่อน
2: อันนี้มาไล่เมนูแล้วกันเท่านั้นเอาตรงหน้าเป็นกล่องเลยฝั่งขวามือสุดคืออะไร
3: นี่ค่ะคือต้มอะไรไม่รู้นัวมากต้มยำก็ไม่ใช่ต้มไก่ก็ไม่เชิง
4: ไก่ต้มขมิ้นค
1: ่
4: ะ
1: ไก่ต้มขมิ้น
3: มันก็เลยไม่เปรี้ยวเนาะ
4: ไม่เปรี้ยวค่ะมันเป็นรสดั้งเดิมนะคะจะไม่เปรี้ยวค่ะแต่ถ้าตัวนี้ค่ะมันจะมีความหอมของสมุนไพรก็คือขมิ้นใช่
3: เรานุ่มไก่นุ่มมากแล้วก็มีความนัวของน้ำซุปมากๆเลยค่ะ
2: กินเพลินๆเนาะ
4: กินแบบน้ำซุปแบบบ้าน
2: ๆเชิงๆกินได้เลย
3: แม่ค่ะอันนี้ค่ะไก่เนี่ยดูหั่นเอ้ยหมูหมูเบอร์แล้วเผ็ดอร่อยจนลืมไปหมดอันนี้เมนูชื่อว่าอะไรคะ
4: อันนี้หมู3ชั้นทอดน้ำปลาเป็นสูตรทางร้านที่เราคิดค้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เวลาลูกค้ามาเราก็จะบอกคุณแม่ๆทั้งหลายกลับไปทำให้ลูกกินได้
2: เขาบอกสูตรด้วย
4: ไม่ห่วงสูตร
2: ไม่ห่วงสูตรเลย
1: จะรีดมันหมดเลย
4: แต่รีดน้ำมันออกค่ะ
1: รีดน้ำมันหมดเลย
4: ใช่
2: แล้วเข้าใจนึกว่าหมูหวานไม่ใช่แล้ว
4: น้ำที่เป็นน้ำเนี่ยคือเป็นน้ำปลา
1: น้ำปลา
3: ต้องนี
1: ้นี่รอบไป
2: ทั้งหมดหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย
4: อันนี้ยำ
1: ยำผักบุ้ง
4: ยำผักบุ้งโบราณค่ะ
1: ไม่บอกไปแล้วนี่ไปแล้วปลาอินทรีนี่ความพิเศษไงคะ
4: ปลาอินทรีเราจะใช้ปลาอินทรีสดนะคะอันนี้เราจะคัดกันวันต่อวันค่ะถ้าไม่สดเราก็จะไม่รับมา
2: ไม่นำมาเติมเนาะ
4: ใช่แล้วก็มันจะเป็นเท็กเจอร์ของเนื้อปลาสดนะคะทานคู่กับน้ำยำสูตรโบราณค่ะ
3: ดีมาก
4: เวลาเราเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟแบบพอร์ชั่นคู่แบบนี
2: ้อ๋อนี่ไม่ใช่น้ำปลาพริกแต่เป็นน้ำยำสูตรโบราณ
4: เป็นน้ำยำแบบโบราณ
2: โอเค
4: น้ำยำน้ำปลาตัวนี้เป็นผัดเผ็ดหมู3ชั้นสตอค่ะ
2: อ
4: ันนี้ก็ไม่เผ็ดโดดนะคะแต่ว่ามีความกลมกล่อมของแกง
2: นะฮะ
4: แล้วก็อันนี้เป็นผัดกะปิสตอกุ้งคือก็มีทั่วไปทุกร้านค่ะแต่ของเราอ่ะจะใช้วิธีการโขกพริกสดทุกจาน
2: สดทุกจาน
1: สดทุกจาน
4: โขกพริกโขกกะปิสดทุก
2: อย่าง
4: ไม่มีการทำไว้เลย
2: ไม่มีทำใหม่นะพริกนี่ขยำอะไร
4: อันนี้น้ำพริกหยำกุ้งสด
1: ก็เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหม
3: ไม่เหมือนกันแม่ลองดูอัน
4: เหมือนกันรสชาติ
2: เหมือนกัน
3: แต่พอแม่กินคู่กับสิ่งนี
4: ้ท
3: ำให้สองอันเนี้ยพอมากินคู่กันในสำรับอ่ะเป็นรสชาติอีกรสชาตินึงไปเลย
2: อ๋อหรอต้องมีคู่กันเน
4: า
2: ะ
4: คือเราพยายามที่จะให้ลูกค้าทานอาหารที่มีเท็กเจอร์ที่เข้ากันเราจะไม่ยัดเยียดลูกค้าว่าทานอันนี้อันนี้อันนี้แต่เราจะบอกเขาว่าถ้าทานอันนี้แนะนำให้คู่กับอันนี
2: ้
4: ซึ่งลูกค้าก็จะได้เท็กเจอร์ของอาหารค่ะ
1: เราไปกันต่อค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้อะไรคะคั่วกิ้งแน่นอนนะฮะ
4: อันนี้คั่วกิ้งหมูค่ะ
2: ก
4: ็มีทั่วไปแต่ของเรามีเคล็ดลับมีความหอมกะทิแล้วก็มีความนัวค่ะ
2: อ๋อคุณไปคั่วกะทิด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะอันนี้คั่วกับกะทิซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้ทำอย่างเรา
2: เออปกติมันไม่ได้คั่วกะทินะ
1: คุณดูพะโล้ของเขาพะโล้ของเขา
4: พะโล้
3: เดินมาตักแล้วจ้ะ
2: โอพีเอได้ไหมพะโล้
3: ทุกคนดูพะโล้
4: ละลายในปาก
2: ละลายในปากเลยนะโอ้ยเด้งเด้งหนึ่งหนึ่งเลยตัวนี้ละลายในปาก
4: โอ้โห
1: ทุกคน
4: รสชาติที่พอดี
2: พอดีคำไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปนะจ๊ะ
4: เมื่อกี้คุณน็อตทานไปแล้ว
2: อร่อยมากอร่อยมากนัวมากนะครับตัวนี้นะคะ
4: ตัวนี้เป็นเมนของเราเลยค่ะเมนูเรคคอมเมนต์นะคะที่ลูกค้ามาเพื่อทานสิ่งนี้อันดับแรก
2: แกงเหลืองนี
1: ่แกงเหลืองเนี่ย
2: แล้วก็แกงส้มแบบชาวใต้
4: แกงส้มบ้านเราเนี่ยแหละค
2: ่
4: ะ
2: แกงส้มบ้านเรา
4: แต่ของเราจะมีความโดดเด่นทางด้านรสชาติที่ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนที่อื่นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง
2: ถ
4: ู
2: กต้องบ้านใครบ้านมันเนอะ
4: ใช่ใช่
2: อันนี้ต่างหากที่แบบพิเศษมากๆห้ามพลาดเด็ดขาด
4: ตัวนี้ก็เริ่มเป็นเมนูที่เป็นเรคคอมเมนด์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะทุกคน
2: ต้มขาไก่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
3: อร่อยสุดๆ
2: เพราะให้ความหวานความเปรี้ยวด้วยสับปะรดธรรมชาติ
4: ใช่แล้วก็ใช้ยอดมะพร้าวแทนวัตถุดิบตัวอื่นทั่วไป
3: อร่อยมาก
2: อันนี้เมื่อกี้เหมือนกันต้มขิงเน
4: า
2: ะ
4: อันนั้นไก่ต้มขมิ้น
2: แล้วนี่
4: อ๋อตัวนี้เป็นไตปลานะคะไตปลาของเราจะไม่ได้ใช้หน่อไม้เหมือนที่อื่นทั่วไปเราจะใช้ยอดมะพร้าวค่ะแทนหน่อไม
2: ้เป็นยอดมะพร้าวนะ
3: ใช่อร่อยอยู่แม่
4: เป็นยอดมะพร้าวค่ะทานคู่กับขนมจีน
2: เป็นยอดมะพร้าวนะแครอทนะตรงนี้นะ
4: เป็นมันส้มค่ะ
2: มันส้มด้วยแม่แครอทนะเออแล้วก็
4: ตัวนี้จะเป็นต้มกะทิ
2: ต้มกะทินะ
4: ทานคู่กับน้ำพริกค่ะ
2: นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางร้านเท่านั้นนะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: วันนี้แล้วคุณด่าก่อนมึงไม่มึงจะเหลือข้าวไว้แค่นี้ทำไมมึงกินหมดไปแล้ว2จานเนี่ยบ้า
3: ทำแอปไงมันต้องมีให้เหลือบ้างให้ดูบอกเอ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวเรามาแบ่งกันกินนะแต่มันดีเทลลดความละเอียดของรสชาติของแม่อร่อยมาก
1: ทำไมแค่นี้
3: แอปไง
2: อยากไปกินที่ร้านต้องไปยังไงจ๊ะพี่จ๋า
4: อ๋อของเราตั้งอยู่ราชพฤกษ์346นะคะก็จะติดกับ345ค่ะถ้ามาจากฝั่งรัตนาธิเบศรก็เข้าราชพฤกษ์ค่ะแ
2: ล้วก็ราชพฤกษ์เน
4: าะใช่ค่ะผ่านเส้นราชพฤกษ์345ข้ามสะพาน2สะพานก็จะถึงร้านเราค่ะ
2: Search Google ได้ไหม
4: Search Google ได้ค่ะ Google ครัวรวงทองราชพฤกษ์346นะคะแล้วก็
2: ครัวรวงทองราชพฤกษ์346นะจ๊ะ
4: ใช่แล้วก็เพจ Facebook นะคะก็จะเป็นครัวรวงทองราชพฤกษ์346
2: เบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะจะจองโต๊ะแล้ว
4: ค่ะ0991549993ค่ะ
2: รับลูกค้าได้กี่คน
4: ช่วงนี้จะค่อนข้างรับลูกค้าที่จองเป็นหลัก
2: นะคะต้องจองนะเปิดไปกี่โมง
4: เปิด11โมงค่ะปิด3ทุ่มค่ะครัวปิด2ทุ่ม
2: ทุกวันไหมมีวันหยุดหรือเปล่าม
4: ีวันหยุดทุกวันพฤหัส
2: พฤหัสหยุดนะไม่ต้องไปโอเคนะฮะ
1: แต่ตอนนี้ต้องเน้นจองนะคะร้าน
2: ต้องจองอย่างเดียวนะทุกคน
3: นี่คือร้านแกงใต้ที่อร่อยติดอันดับต้องไปลองค่ะเพราะมันจะมีความเป็นใต้แต่มีความกินคู่กับอันนั้นนัวขึ้นได้ถูกใจแน่นอนค่ะ
1: ขอบพระคุณมากมากนะคะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: อร่อยมากมากเลยอ
2: ร่อยมากพี่ครับอร่อย
1: เอาละครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วแน่นอนกลับมาเจอกับแฉใหม่พรุ่งนี้ฮะไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะ
3: สวัสดีจ้า

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยินดีต้อนรับน้องยดาครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ความสดใสของเราในวันนี้ใช้คำว่าแม้แต่แดดยังเอาเธอไม่ลง
1: วันนี้จะกินผัก
0: วันนี้จะกินผักเลยเหรอ
1: ครับ
0: อุ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ปีกล้วย
2: วิธีการปอกกล้วย
0: นี
1: ่อุ้ยดอกนี้สวย
0: นี่นี่นี่นี่
1: พอแล้วมั้ง
0: พอแล้วยัง
1: ขายผักจ้า
0: เฮ้ยเห็นบอกว่ายดาเป็นคนชอบเกี่ยวกับดูดวงดูดวงใช่ไหม
1: ชอบ
0: ไหมผมเป็นคนที่ดูดวงเก่งมากๆเพราะว่าผมเกิดมากับสัมผัสที่11
1: ฮะ
0: ใช่ผมสามารถมองย้อนไปถึงอดีตอนาคตแล้วก็เสี้ยววินาทีก่อนที่จะเป็นปัจจุบันและหลังจากปัจจุบันอีกทีนึงแล้วก็เป็นโลกคู่ขนานของเราด้วยใช่อะไรครับโอ้ยโอ้ย
1: มาเลยมาเลย
0: มีแมลงไหมอ่ะโอ้ยคุณทำครัวเลอะมากเลยอ่ะยายผมตีมือหักนั่นแหละ
1: อ้าวอันนี้เราหั่นผักชีเสร็จแล้วนะ
0: ไม่ใช่อันนี้ต้นหอม
1: เฮ้ยละเอียดไปมั้ยเนี่ย
0: ไม่ครับมันยังไม่ได้ละเอียดเลยกลับไปปลูกได้เลยบ้างนั่นน่ะแล้วก็ฟึบพริก
1: เฮ้ยเปลือกมันมีความแบบหนากว่าได้
0: เดี๋ยวค่อยเอามาม
1: ันโดนหน้าหรอ
0: ลมๆมันตีลมมันตีขี้เถ้ามันเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้อง
1: ขอบคุณนะพี
3: ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
4: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมกระผมครับหลังครับผมนะฮะใช้คำว่าเป็นเกียรติและดีใจปราบปลื้มตื่นตันและนอนหลับฝันดีมาทั้งคืนเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยินดีต้อนรับน้องยดาครับผม
1: สวัสดีครับกระหนูยดาครับ
0: ความสดใสของเราในวันนี้ใช้คำว่าแม้แต่แดดยังเอาเธอไม่ลงพร้อมไหมครับวันนี
1: ้พร้อมครับมา
0: ปกติแล้วเคยไปแบบไปออกกิจกรรมอะไรแบบนี้ไหม
1: จริงๆตอนเด็กๆอ่ะไปบ้าง
0: เห็นบอกว่าทำสวนด้วยนี่ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะคุณยายทำสวนทำผักออร์แกนิก
0: เฮ้ยดีเลย
1: ใช่แล้วก็เวลาที่ไปออกสวนแบบนี้ค่ะยายก็จะชอบดุชอบว่าแล้วไม่อยากให้ไปเพราะไปเหยียบผักยาย
0: ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเหยียบผักอยู่
1: แต่เหยียบอยู่ก็ไม่รู้ว่าไหนผักอะไร
0: อันนี้ย่าอันนี้ย่าวันนี้เหมือนกันวันนี้เราก็มาแนวๆแบบแนวๆผักๆเหมือนกัน
1: มา
0: เราเก็บไปก่อนเราหาอะไรได้เรากินนั้นแหละ
1: ได้แต่เป็นเด็กไม่กินผัก
0: โอเคงั้นเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราไปตกปลากัน
1: หนูไม่ฆ่าสัตว
0: ์งั้นไข่เกี๊ยว
1: ได้ปะไปเก็บผักกัน
0: ไปเก็บผักกัน
1: วันนี้จะกินผัก
0: วันนี้จะกินผักเลยเหรอ
1: ครับ
0: จริงๆมันกินได้หมดนะของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ต้นมันใช่แล้วก็ต้นมะพร้าวอันนี้ก็ต้นกล้วยปกติย่าดาไม่กินอะไรบ้างครับ
1: ไม่กินผัก
0: ไม่กินผัก
1: แต่จริงๆอ่ะกินได้แต่แค่แบบไม่อยากกินเพราะว่ารสชาติ
0: เราไม่ชอบรสชาติม
1: ันเราไม่ชอบรสชาติค่ะ
0: ถ้าเกิดผักแต่เป็นผักอร่อย
1: กินไหมกินค่ะ
0: เฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าใบทำไมน่ารักจังเลยใบยออ
1: ย่าไปอยู่ใกล้มากนะเดี๋ยวเขินหมด
0: ใช่เนี่ยเขาเรียกโดนยออ
1: ืมอ
0: ันนี้เขาก็ไปทำกับพวกแบบผัดไทย
1: แล้วเวลาเก็บเก็บไปเป็นใบเหรอจ๊ะ
0: เขาจะเก็บยอดอ่อนมันครับ
1: อ๋อ
0: เฮ้ยเห็นบอกว่ายดาเป็นคนชอบเกี่ยวกับดูดวงดูดวงใช่ไหม
1: ชอบ
0: ชอบไหม
1: ชอบ
0: เลยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นสายมูเหรอ
1: ไม่ได้เชิงสายมูแต่ว่าชอบเหมือนชอบแบบอยากรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแนวทางไงเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะตอนก่อนเข้าวงการใช่ไหมคะไปเจอคนที่แบบเขาดูดวงให้แล้วเขาดันดูแม่นนะดิเขาเล่นดูให้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เข้าวงการเดี๋ยวจะได้แบบมีชื่อเสียงตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า
0: แล้วมันเป๊ะเลย
1: มันเป๊ะก็เลยไม่รู้จะหาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจแหละ
0: มีกำลังใจ
1: ใช่แล้วก็
0: เรื่อง
1: ไหนไม่ดีก็จะได้มีแบบการป้องกันตัวหรือเตรียมตัวรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมเป็นคนที่ดูดวงเก่งมาก
1: ๆอ้าวดูให้หนูหน่อยส
0: ิจริงๆนะเพราะว่าผมเกิดมากับสัมผัสที่11
1: ฮะ
0: ใช่ปกติมันจะมีแค่ซิกเซนใช่ไหมสัมผัสที่7ก็คือมันจะเป็นสัมผัสพิเศษละก็คือเราจะสามารถมองเห็นโลกวิญญาณมองเห็นโลกคู่ขนานมองเห็นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยได้
1: แล้วพี่เห็นไหม
0: ผมเห็นสัมผัสที่11
1: มันเป็นยังไง
0: คือผมเกิน7ขึ้นไปอีก4อันอ่ะ
1: หุ้ย
0: ใช่
1: อย่างนี้ต้องมองเห็นมากกว่าผีอ่ะ
0: ผมสามารถมองย้อนไปถึงอดีตอนาคต แล้วก็เสี้ยววินาทีก่อนที่จะเป็นปัจจุบันและหลังจากปัจจุบันอีกทีนึงแล้วก็เป็นโลกคู่ขนานของเราด้วยใช่
1: ทำไงอ่ะทำไงอยากลองอยากลอง
0: ดูดดูดดูดดูดดูลายนิ้วมือไหม
1: ได
0: ้ดูลายนิ้วมือโอ้ยดูรู้เลยอ่ะลองทำมืออย่างนี
1: ้
0: ลอง
1: ทำอ
0: ย่างน
1: ี
0: ้เนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่ายใช่เป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนแบบไม่ค่อยตั้งคำถามใช่ลองเอานิ้วขึ้นมาลองนิ้วขึ้นมา
1: เอาขึ้นมาทำไมอัน
0: นี้เชื่อได้แล้วอันนี้เชื่อได้แล้วอันนี้เชื่อได้แล้วลองนิ้วขึ้นม
1: า
0: ใช่ดูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ที่จมูก
1: อันนั้นมันค้าง
0: เฮ้ยแต่น้องเป็นคนมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะสูงเป็นคนที่ระมัดระวังใช่พอเขาถูกกระทำอะไรสักอย่างนึงเขาก็จะเริ่มระมัดระวังแล้วใช่แต่เราเป็นคนแบบเป็นคนระมัดระวังแล้วก็ผมเป็นคนดูอันนี้ได้ด้วยวันเดือนปีเกิดอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ย
0: ใช่รู้ไหมผมสามารถบอกวันเกิดเขาโดยที่
1: หนูไม่ต้องพูดเลย
0: ไม่ต้องพูดเลย
1: อันไหนลอง
0: ใช่เลือกเลขมา1ตัวตัวไหนก็ได้1ถึง10
1: 7
0: เขาเกิดวันที่21
1: ผิด
0: 22
1: ไม่ใช่
0: นะมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ23
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ28นะ
1: บ
0: ่31
1: บ่แมน
0: 26
1: ใช่
0: บอกแล้วว่ามันต้องอยู่แถวๆ20นี่แหละ
1: รู้ได้ไงรู้ได้ไง
0: วันที่26รู้ไหมผมสามารถเดาเดือนได้ด้วย
1: เดือนเดือน
0: มีนา
1: ถูก
0: เห็นไหม
1: รู้ได้ไง
0: ปีนี้อายุ26
1: ถูกรีเสิร์ชมาแล้ว
0: ไม่ได้รีเสิร์ช
5: อันนี้เปิดดูเมื่อกี
1: ้โอ้มีทีมงานยืนยัน
6: ยอดชายาที่จะตัดได้มันจะมีกอนั้นนะที่เราเล็งไว้ให้ยอดอ่อน
0: ๆอ๋อกอนู้นใช่ไหมครับ
6: เดินเลี้ยวลงไปข้างๆตรงเนี้ย
0: กอชายารู้จักต้นชายาไหมครับชายาก็คือจะเป็นเหมือนกับแบบคะน้าเหมือนแบบพวกกวางตุ้งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาผัดรสชาติมันออกมา
7: ตาไว
0: ้นี่
7: ก็ระวังยางมันใช้เวลาตัดมันเอา
0: ใช่เขาจะเอาเนี้ยใบอ่อนมันเนี้ยไปผัดมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคะน้าฟ
1: ิ
0: ลกวางตุ้ง
1: ใบมันใหญ่เหมือนกันนั้นเนี่ยทำยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ก็ง่ายมากครับแล้วก็แค่เอามีดใช่ครับ
1: ตรงนี้
0: จริงๆมันก็เด็ดได้เลยนะ
1: ใช
0: ่นี่
1: ได้มาแล้ว
0: เป็นไง
1: เก่งมาก
0: ง่ายๆเลยเก่งไหมพอละเรากินก้านเดียวนี่แหละ
1: ใช่เรากินก้านเดียวแบ่งกันคนละสองใบ
0: นี่นี่นี่นี่
1: พอแล้วมั้ง
0: พอแล้วยัง
1: ขายผักจ้าอันนี้เรียกว่าผักชายโยโหฮิว
0: ชายา
1: ขายถูกๆเลยจ้ะอันนี้5บาท
0: เคยขายผักไหม
1: ยาย
0: เป็นแม่ค้าที่แบบตลาดไหม
1: ยายเป็นคนขายค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกไปที่ตลาดมีคนมารับที่บ้าน
0: อุ้ยแสดงมันก็ทำแบบจริงจัง

0: แบบเยอะเลยนะนี
1: ่คนที่มาเล่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะ
0: หมายถึงแบบชาวบ้านแถวนั้นแหละ
1: ชาวบ้านแถวนั้น
0: มาซื้อ
1: ใช่บางทีแบบเขาอยากจะทำครัวทำกับข้าวเขาก็เดินมาซื้อแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อุ้ยงู
1: พี่กินไปแล้ว

0: คุณถ่ายหน้าคุณไม่ได้ครับ
1: นี่ยิ้ม
2: ใช่แต่ว่าในนี้มันมีมด
1: วิธีการปอกกล้วย
2: นี่ตัวนี้เราก็จะนี่แหละเราก็จะเอาปีไปนี่แหละเห็นไหม
1: ม
2: ันก็จะเป็น
1: เขาไปทำเมนูอะไรคะเนี่ย
2: ยำปีกล้วยตำก็ได
1: ้โอ้เคยเห็นโหคล่องแคล่วมากเก่งมากครับ
2: เก่งไหมครับ
1: เก่งครับ
3: เก่งไหมครับ
1: เก่ง
3: คร
1: ับ
3: โอ้ย
1: น้องโน่กี่ขวบ
3: น้องโน่ก็ยังสามตัวเองน้องปีนี้สามสี่ปี
1: ไม่เหมือนเด็กเหมือนป่วย
2: เหมือนปัญญาอ่อน
1: ใจว่าสีบอทิมกา
2: เฮ้ยมันคนมีเนื้อเสียงที่ดีนั่นนี่แสดงว่าร้องเพลงเก่งนะนี
1: ่ไม
2: ่
1: เก
2: ่
1: ง
2: อ
1: ้
2: าวเหรอ
1: ใจว่าสิมีกันและกัน
2: เนี่ยเป็นคนมีเนื้อเสียงดีใช่อุ้ยถ้าผมเป็นอุ้ยถ้าเป็นใครดีล่ะ อะไรครับอุ้ย อุ้ย
1: มาเลยมาเลย
2: มีแมลงไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีแล้ว
2: มีแมลงไหม
1: ไม่มีเมื่อกี้มีมันไม่ยอมไปเลยอ่ะ
2: ชอบกินอันนี้ไหมน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมอะไรเงี้ย
1: ชอบ
2: ไหม
1: ชอบ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บชะอมกันใช่ปะใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ใช่อันที่จับใบแล้วมันหุบปะคะ
2: อันนั้นบักยุบยอบนี่ไงชะอมไร้หนาม
1: เอ้ยแล้วมันคือต้นเดียวกันปะคะเนี่ย
2: มันคือต้นเดียวกันครับ
1: อันนี้มันยุบแล้วอ่ะ
2: อันนี้มันยอดมันยังไม่อ้าออกใช่มันยังไม่แบบบานออกเพื่อรับแสง
1: ใบที่พอเราแตะปุ๊บมันยุบเลย
2: มีเขาเรียกว่าไมยราบ
1: ไมยราบที่เป็นนักร้อง
2: ใช่ไมยราบที่เป็นนักร้อง
1: แฟนไม่เชิญนะ
2: คุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรผมครับพี่แชมป์อันนี้ยาดำไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวมันบาดมือนะ
1: คร
2: ับ นะครับเดี๋ยวน้องโน่เก็บให้เอง
1: แมลงเยอะมากแล้วที่เดียวที่แมลงชอบคือหน้าเรา
2: จริงผมจะเก็บให้แป๊บเดียว
1: แมลงติดปากแมลงติดลิปกลอสหนู
2: จริงเหรอ
1: จริงหลาย
2: แมงวีไง
1: แล้วมันเป็นที่ดักแมลงแล้วตอนนี้มันตายไปหลายตัวแล้วด้วย
2: เป็นที่ดักลิปสติกมันเป็นที่ดักแมลง
1: เจ๊หนูอยากกินน้ำมะพร้าวอย่าทำแบบนั้นพี่มันไม่มีน้ำมันนั้นอ่ะ
4: หนูไม่อยากกินแล้วก็ได้ทำไมผู้ชายแบบนี้ไม่มาจีบเราพ่องโน ลูกนั้นแหละพี่เฮ้ยพี่โน่อ่ะเอาขาวใส่รองเท้า
1: ขอบคุณครับ
4: อีกอันนี
1: ้โอ้ยโน่พี่โน่โอเคไหมเนี่ย
2: โอเคครับ
1: มดเข้าไปในกางเกงเหรอ
2: ใช่มันเข้าไปเจอข้อมดเดี๋ยวผมปอกให้คุณกินเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
2: นี่อันนี้เป็นแบบ
1: หนูชอบกินมะพร้าวมาก
2: ใช่ไหมเนี่ยสดๆจากต้นเลย
1: เคยให้แม่ซื้อมาเป็นแบบเยอะๆหลายๆลูกแล้วหนูก็มาเฉาะเอาหลอดจิ้ม
2: นี่ถึงละ
1: โ
2: หนี
1: ่สุดยอดหนูกินอันนี้เลย
2: แล้วมีหลอดไหม
1: ไม่เป็นไรหนูกินได้
2: จริงเหรอ
1: จริงโหขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ต้องกิน
2: ใช่นั่นแหละหวานปะ
1: หวานมาก
2: เฮ้ยดูท่าอร่อยจริงนะนี
5: ่ไม่ต้องกินกับข้าวละ
1: อร่อยมาก
2: จริงเหรออ
1: ร่อยชุ่มนะครับนี่เก็บไว้กินต่อยังไม่หมด
2: ใช
1: ่โหพี่น้องขอบคุณครับ
2: ไปทำกับข้าวกัน
1: เสร็จแล้ว
2: โอ้เสร็จแล
1: ้
2: วเหรอพอดีเลยครับผมจะต่อวิโอ้โหยาดาไปอาบน้ำมีท่าอะไรเนี่ยทำไมผมนุ่มสวยสวยเก๋ขนาดนี
1: ้นี่เลยหนูใช้ตัวนี้ Lolan Natura Treatment
2: วิตามินดริปบูทผมนุ่มลื่นอุ้ยผมสวยไปต่อนี่365วันเลยนะ
1: กระปุกเขียวในตำนานน่ะพี่โน่ตัวนี้ช่วยให้ผมหนูแบบมันนุ่มๆหอมๆแบบที่พี่เห็นแบบตอนนี้แหละแต่ไม่ได้มาแค่น้องคนนี้นะ
2: อุ้ยน้องเม
1: ท
2: น่ารักอะน้องเมฆเขียว
1: น้องเมฆเขียวค่ะเขามาคู่กันน่ารักเนอะไปนอนกอดได้ที่บ้านเอ๊ะแต่ก็ต้องกัดดิ้งตะตุ้งตุ้งตุ้งปิ้งปิ้ง
2: ต้องร้องเพลงนี้ให้เขาฟังทุกคืนด้วยใช่ไหม
1: ต้องร้องเพลงนี้ด้วย

0: ต่ว่ามันมีอีกตัวนึงอยากแนะนำ
1: ตั
0: วน
1: ี้
2: เหมาะกับคนที่คนผมมันปลายผมแห้งอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วผมเราก็จะฟีบมันฟีบไม่ได้มันต้องดูแบบผมฟูๆนุ่มๆแบบพอสอจีน
3: จะเหมาะกับคนในกองแบบพี่หรอ
2: เหมาะอยู่แล
3: ้
2: ว
3: เขามีอีกด้วยเหรอ
2: เขามีอีกอันนี้สำหรับคนที่แบบเหมือนทำสีมาเยอะ
3: ๆ
2: จริงๆสองตัวนี้มันใกล้เคียงกันแล้วก็นี้สูตรสีม่วงสำหรับผมที่แบบโดนสารเคมีหนักๆให้ใช้อันนี้อะอย่างตัวเนี้ยเหมาะกับพี่เลยสำหรับคนที่ผมแบบมอมๆอ่ะอันใช้ตัวนี
0: ้ช่วยบำรุงผมช่วยให้ผมสุขภาพดี
3: เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่เห็นมันมีขวดแบบนี้ด้วยอ่ะใช่ไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้ป่ะอันนี้ป่ะ
3: เ
2: ป็นลิปออนพอสระผมเสร็จปุ๊บผมมัดๆอ่ะใช้อันนี้ต่อได้เลย
0: ก่อนที่เราจะใดหรือหนีบหรือทำทรงอะไรก็ตามช่วยกันความร้อนได้220องศาได้เลยแต่ตอนนี้พี่ไปอาบน้ำดีกว่า
3: ได้เลยแต่พี่ขอกระปุกนึง
0: ได้ค
3: ่
0: ะ
3: ได้ครับ
0: สีเขียว
3: ได้เลยจ้ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้จ้ะ
3: เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวพี่รีบไปทำกับข้าวให้กิน
0: คร
3: ับ โอเคค่ะทำกับข้าวว
1: ัตถุดิบที่เราได้มาทุกคน
3: ดูจี
1: ทำไมเราเก็บของได้เยอะขนาดนี้พี่ดูดิ
3: แครอท
1: แครอทเราไปเก็บกันมาม
3: ัจฉทะเก
2: พี่สุพันแค่พูดเหนือค่ะมันคือภาษากลางแต่แค่พูดเหนืออ
3: ย่างเช่น
2: ไปไหน
3: ไปไหนไม่รู้
2: ไปไหนอ่ะ
3: ไปตลาดไปด้วยกันเปล่า
2: ไปด้วยกันไหม
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: วันดี2026
12: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
13: ยกทับคอนเทนต์จริตไทย
14: ฉันจัดการเอง
13: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่ yeah. มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพรคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
17: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพรอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
16: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
17: กูสัญญา
18: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
19: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
7: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
18: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
5: แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัส
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไม่กินผักนะไม่กินผัก
2: นี่อะไรอ่ะ
3: อันนี้คล้ายๆมะเขือแต่เอาไปทำใส่ข้าวผัดปลาทูอร่อย
1: มันน่ารักเนอะมันมีขน
3: คือมะเขือเหลืองอ้าวมีขนคนน่ารักหรอ
17: แล้ว
1: มา
3: เฮ้ยเอามานี่ไงขาขน
1: อันนี้พี่เก็บมา
3: ใช่ดอกขา
1: อันนี้เลยหนูจำได้
3: ดอกขาแต่มันจะแบบกลิ่นมันจะแบบเหมือนขาปกติกินขาไหม
1: ขากับขิงใช่ไหม
3: ใช่กินขิงด้วยใช่ไหม
1: กินด้วย
3: ถ้างั้นก็เมนูผัดน่าจะได้โอเคตอกไข
1: ่มาหนูตอกให้
3: ใช่เพราะว่าคุณจะทำไข่เจียวชะอมใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
3: ไข่เจียวชะ

0: มน่ากินจังเลย
1: ขอถามได้ไหมพี
2: ่ได้ครับ
1: พี่เป็นลูกครึ่งอะไรนะคะ
2: ลูกครึ่งพ่อเป็น USA ครับ
1: แม่คะ
2: แม่เป็นไทยซีครับผมใช่
1: อนามัยเกิน
2: โอ้ยคุณทำครัวเลอะมากเลยอ่ะยายผมตีมือหักนั่นแหละ
1: แม่หนูก็ตีเหมือนกันเวลาทำครัวเลอะเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่หรอกมันคนมันก็ต้องยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ
1: ์หนูเอ้ย
2: เดี๋ยวก็หนูเหมือนกันก็โดนยายตีมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
1: โดนยายตีหนูก็โดนเหลืออีกฟองนึง
2: เอายังเล็กเหรออันนี้มันเป็นไข่ไก่บ้านมันก็เลยเหนียวเหนียว
1: ไข่ไก่บ้านกับไข่ไก่ที่เราแบบไปซื้อจากตลาดอ่ะ
2: อ
1: ันเนี้ยมันเปลือกปอกเปลือกมันมีความแบบหนากว่าได
2: ้เดี๋ยวค่อยเอามาม
1: ันโดนหน้าเหรอ
2: ลมๆมันตีลมมันตีขี้เท่ามันเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้อง
1: ขอบคุณนะพี่
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: หนูขอเจียวไข่เลยนะ
2: เจียวเลยอยากใส่ชะอมไหมอยากใส่ไหมไม่ใส่ก็ได้นะ
1: ไม่ใส่
2: ปกติกินไหม
1: ไม่กินว่ะ
2: ใช่ไหม
1: กิน
2: เลยลืม
0: ชะปู
2: ปกติกินพวกแบบไข่เจียวใส่ผักไหมหรือแบบเป็นไข่เจียวเพียวๆเลย
1: ไข่เจียวเพียวๆ
2: ไข่เจียวเพียวๆเลยโอเคงั้นเอาข้าวสวยมาเลย
1: พี่อยากกินอะไร
2: กินแค่นี้แหละหมูกรอบ
1: ถึงไม่ใส่ผักลงไปในไข่เจียว
2: เฮ้ยถ้างั้นก็ทำเป็นอันนี้ไหมล่ะทำเป็นผัดผักแยกแล้วก็หมูกรอบเราทำเป็นคั่วพริกเกลือไง
1: เฮ้ย
2: เออ
1: ไอเดียดี
2: เอาไหม
1: เอา
2: ปรุงเครื่องปรุงอยู่ด้านหลังอะไรครับอยากใส่อะไร
1: ใส่อะไรบ้างครับ
2: ชอบรสชาติประมาณไหน
1: ใส่น้ำตาลปี๊บ
2: ใส่น้ำตาลปี๊บในไข่เจียว
1: ใส่พริกป่น
2: ไม่เคยทำเหมือนกันพริกป่นไม่ได้ใส่
1: เขาใส่น้ำมันหอยไหม
2: ไม่ได
1: ้หรือว่าใส่ซีอิ๊วขาวหวาน
2: ด
1: ีหวาน
4: ผงปรุงรสคืออะไรอะไรอะไรอะไรอะไรใช่อันนี้นี่ก็ก็เอาใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส
2: ่ใส่ใส่นั่นแหละตัวนี้คือเรารอเจียว
1: ทำอะไรต่อเนี่ย
2: ต่อไป
1: แ
2: ล้วครับ
1: ตอนที่หนูเล่นขายของตอนเด็กเลยอ่ะ
2: สนุกนะบอกให้ทำมาอ่านน่ะ
1: สนุกสนุก
2: ใช่เราเด็ดอันนี้ไงไอ้ผักที่เราไปเอามานี่ไง
1: เฮ้ยเราเก็บมาเยอะขนาดนี้
2: ค
1: ิ
2: ดว่าผัดอ่ะอันนี้อร่อยคิดว่านะ
1: เราต้องเอามาทำอะไรเขาบอกต้องกินก้านมันใช่ไหม
5: ใช่ป่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากินตรงนี้ด้วยนะ
2: ใช่กินก้านด้วยอันนี้เอาไปผัดน้ำมันลองดูสักประมาณนี้ไหมล่ะ
1: พอแล้
2: วต้องผัดเยอะ
1: พอพอแล้วพอแล้ว
2: ใช่
1: แล้วเราไปทำอะไรเนี่ย
2: ทีมงานเอาไปทำกินกันเอง
1: ใช่ใช่ให้เขาเก็บกลับบ้านได้นะ
2: น่าจะอร่อยนะดูจากทรงแล้ว
6: ต่อไป
1: แครอท
6: กินไหม
1: กิน
6: โอเค
1: โอ้โอเคเดี๋ยวมาฟ้าอย่าให้กูได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องก
6: ินต้องหั่นละมั้ง
1: มีเพลงตลอดทั้งเทปเนี่ย
6: ใช่
7: แล้วปกติยาดาเป็นคนที
2: ่
7: ไหน
2: สุพรรณ
1: สุพรรณ
2: จริงเหรอ
1: พูดไม่ได้ภาษาสุพรรณแค่พูดเหนือค่ะมันคือภาษากลางแต่แค่พูดเหนืออ
2: ย่างเช่น
1: ไปไหน
6: ไปไหนไม่รู้
1: ไปไหนอ่ะ
6: ไปตลาด
1: ไปตลาด
6: ใช่ไปด้วยกันเปล่า
1: ไปด้วยกันไหม
2: ไปด้วยกันไหม
1: ไหม
2: ไหม
1: ไปด้วยกันไหมเล่าคนสุพรรณชอบพูดอย่างนี
2: ้เล่าเหรอ
1: เล่า
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ไปไหนเล่าเนี่ย
6: ไปไหนเป็นอะไร
1: เล่า
6: เป็นอะไรเหร
7: อ
2: พี่เล่นเกมเป็นคนสุพรรณอ๋อเป็นคนสุพรรณเหรออ๋อเพิ่งรู้แล้วนี่อ๋อมันจะเองแม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่คิดเรื่องเกล็ด
7: แต่พ
2: ี่
7: น้องรู้เรื่องนี้ไหม
1: เรื่อง
7: ที่ยาดาเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะเพราะว่าเวลาเขากินเนื้อสัตว์อ่ะเขาจะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นตอนมีชีวิต
1: หนูเคยพูดเรื่องเนี้ย
2: จริงหรอ
1: แล้วมีคนว่าหนูเต็มเลย
2: จริงหรอทำไมอ่ะ
1: ใช่คือปกติอ่ะหนูเป็นคนรักสัตว์ใช่ป่ะเวลาเห็นสัตว์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนทุกคนแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนมันมีช่วงนึงอ่ะเราอ่ะดูคลิปสัตว์เยอะเหมือนแบบเห็นคลิป
2: สารคดีบ้างอะไรบ้าง
1: หมูไก่แล้วก็สัตว์ทั่วไปอ่ะแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเหมือนตอนช่วงนั้นน่ะพอกินเนื้อสัตว์ปุ๊บอ่ะมันชอบเห็นภาพว่าแบบไอ้คลิปที่เราดูมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยมันเห็นขึ้นมาเองอ่ะ
2: มันเป็นอันนี้ไงจิตใต้สำนึกไงเพราะว่าเราแบบ
1: จิตใต้สำนึกเออแล้วคือเหมือนเราอ่ะชอบฟังนิทานแบบนิทานธรรมะแล้วคือมันทำให้หนูรู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวมันมีครอบครัว
2: มี
1: แล้วหนู

0: หนูอ่ะก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้าเกิดวันนึงอ่ะคนที่เรารักอ่ะจะต้องถูกไปฆ่าหรือต้องถูกแบบจับไปอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราทำใจไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ถ้านับวัดกันปอนต่อปอนนับสัตว์ที่ผมฆ่ามาญาติผมน่าจะไม่เหลือให้เขาฆ่าแล้วอ่ะ น่าจะหมดแล้ว
0: อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วเนาะสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กมันก็เป็นธรรมชาติของมัน
1: จริงๆสัตว์ก็จับมาเท่าที่กิน
0: เออหาสามารถเขาได้กิน
1: ใช่ครับ
0: เอาเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: อ
0: ะ
1: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับเราตัดไม้เราก็ต้องปลูกป่า
0: อ้าวอันนี้เราหั่นผักชีเสร็จแล้วนะ
1: ไม่ใช่อันนี้ต้นหอม
0: ต่อไปปกติคนมารายการเขาจะประมาณนี้ป่ะคะ
1: ใช่ก็นั่งรออย่างเดียวเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว
0: หนูอยากช่วยมากเลยอะแต่หนู
1: จริ งเหรอ
0: ใช่
1: เอ้ยนี่ไงรู้แล้วให้ทำอะไรตามกระเทียม
0: มา
1: เราต้องใช้ทั้งใส่ผัดอันนี้
0: ตอนนี้ได้ไหมครับ
1: ประมาณนี้ได้ครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับตามแบบหยาบๆพอ
0: โอเคครับเฮ้ยละเอียดไปไหมเนี่ย
1: ไม่ครับมันยังไม่ได้ละเอียดเลยมันยังเป็นลูกกลับไปปลูกได้เลยบ้างนั่นน่ะเฮ้ยครบแล้วนี่ยำผัด
0: ไข่เจียว
1: อ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวผมตำมานี่ให้เป็นขั่วพริกเกลือไงขั่วพริกเกลือ
0: โอเค
1: ได้เพราะว่าเราจะขึ้นเตาทีเดียวทุกอย่างจะได้แบ
0: บนั้น
1: ล
0: ู
1: กผมเอากระเทียมกรีบเล็กครับกระเท
0: ีย
1: มกรีบเล็กใช่1กรัมเลย
0: นี่คร
1: ับ ใช่ใส่มาเลย
0: โอเ
1: ค
0: หยิบมาด้วยนิดนึง
1: นี่มันเป็นเมนูนึงที่อร่อยเหมือนกันนะมากๆด้วย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เป็นเมนูที่ขายดีด้วยตามร้านอาหาร
1: ขายดีด้วยใช่เพราะว่าทุกคนก็จะแบบมันกินง่ายกินง่ายสั่งง่ายลืมคิดไปเลยว่ามันมีหมูกรอบคั่วพริกเกลือน่าจะอร่อย
0: แต่เราไม่มีหมูกรอบ
1: เรามีหมูกรอบ
2: ถ้าเราเก็บมาเมื่อกี้นี่ไง
1: เราเก็บหมูกรอบมาเมื่อกี้นี่ไง
0: อุ้ยว้าวอุ้ยเสียงดังมากเนอะเสียงดังมาก
3: หมูกรอบมาจากไหนเนี่ย
0: เก็บมา
3: โอ้ยตายแล้ว
1: ได้อุ้ยเก่งมาก
0: เย้
1: อุ้ยเราเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราหั่นหมูกรอบพวกนี้เราก็ได้แล้วเนี่ยเนื้ออย่างเดียวด้วยแล้วก็มี
0: น้ำใหญ่ฉ่อแล้วพี่ทำเลยได้ไหม
1: ได้ครับต่อไปคือเราจะเริ่มขึ้นครัวทำกับข้าวแล้วครับ
0: เย้
1: หรือยัง
0: ว้าว
1: สวยงามมากแล้วก็ฟึบพริกเ
0: ฮ้ยรู้ทำได้ไงเนี่ย
1: แบบนั้นแหละ
0: ต่อไป
1: รอแป๊บครับข้าวผัดเสร็จแล้วข้าวผัดอุ้ยสีดูดีสีสันดูดีดูน่ากินมากเลย
0: ต่อไปคือปึ้ม
1: นี่
0: โอ้โหชิ้นใหญ่มาก
1: กินเลย
0: ด
1: ูนี
0: ่ดูข้าวแล้วอื้อหือไม่กินข้าวอยู
1: ่แล้วอยู่
0: กลัวร้อน
1: เค็มใช่ไหมไม่ได้กินแล้วแหละ
0: เค็มมากเป็นเม็ดเลยนะ
1: อยากเกลือไปหน่อย
0: เป็นเม็ดเลย
1: ไม่ได้หรอแก้ได้เชื่อพี
2: ่ต้องเป็นหมูหวานอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ความผิดนี้พี่จะจำไปจนตรวจชีวิตจะหาไหม
0: โอ้ยซิมเบิง
1: รสชาติรุนแรงแต่ใช้ได้แต่รสชาติรุนแรง
0: คนเป็นเบาหวานกับโรคไตห้ามกิน
1: ต้องขอบคุณมากครับ เป็นคนชอบดูแลคนอื่นนะเนี่ยคุณอะ
0: ไม่หนูดูแลแค่พี
4: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: ไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
4: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: คนเป็นเบาหวานกับโรคไตห้ามกินซอส
2: นี
1: ่มีแต่หวาน
2: เก็บพอดีแล้วพอดีไหมโอเคเอากระเทียมโรแล้ว
1: ทำผัดน้ำมันหอยหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ใช่นี่หนูทาให้พี่รู้สึกประมา
3: ณหนูกลัว
1: อร่อย
2: โอ้เสียความมาแจมโมเลยกูไม่ทาราคาอาหารแล้ว
1: ใส่ผักเลยไหม
2: ป้าเรากินข้าวเสร็จหมดแล้วเราบอกพร้อมกันว่าม
4: าเด้อกินข้าว
2: ใช่อันนี้ก็จะเป็นการเรียกทุกอย่างมากิน
1: กินอันนี้ก่อน
2: จะกินเลยยำด้วยไม่ใช่ของเราด้วย อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: กินไข่เจียวไหม
2: กินไข่เจียวด้วยค่ะ
1: อันนี้ไม่กินเนาะ
2: เอาไปเกี่ยเรือมาล่ะ
1: กินกับข้าวได้
2: ใช่แต่อาจจะต้องเปี๊ยข้าวเปล่า
1: อ
2: ุ้ยน่าอร่อยว่ะ
1: หวานตัวนั้น
2: อร่อยนะ
1: น้ำตาลปี๊บ
2: ใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องตักมาเยอะ
1: กินกับข้าวได
2: ้ลองดูใช่นี่ข้าวอาจจะต้องแบบนี้เฮ้ย
5: อย่าเค็มอยู
2: ่ต้องกินข้าวเยอะ
1: ๆเป็นโรคไตไหมถ้าเป็นไม่ต้องกิน
2: โอ้โหต้องตามข้าวเข้าไปอีกอ่ะ
1: ต้องตามข้าวกินผักกินดีกว่าเนาะนั่นหนูกินอันนี้อีก
2: ใช่ไหมโอ้เป็นคนกินข้าวเก่งแล้วนี่ต้องตบมือให้เลยนี
1: ่เย
6: ้ยาดาเป็นต้นตระกูลที่ทั้งตระกูลมีหนึ่งคน
2: เชื่อเหรอ
6: จริง
2: ยังไงอ่ะ
1: พี่อยากมาใช้นั่นคนเดียวกันหนูนะ
2: ได้ก็ให้ใช้แล้วก็ใช้เปลี่ยนเลยอ่ะน้ำยนต์เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: หนูอ่ะป่วยบ่อยใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าเป็นเด็กข้อก่อนกำหนดด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรหนูก็ชอบดูดวงด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปดูดวงชื่อแล้วมันทำนายออกมาค่อนข้างตรงหนูเลยคิดว่าเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าเผื่อเรื่องร้ายๆมันจะกลายเป็นดีคือแค่นั้นเลยคือจะเรียกว่างมงายก็ได้อ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เชื่อไหมว่าอยู่วงการมา8 ปีอะตอนนั้นอะไม่มีใครรู้จักชื่อนั้นเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บอ้าวคนรู้จักเยอะขึ้นเลยนะ
2: จริงเหรออ
1: ืมคนกลายเป็นว่ารู้จักชื่อใหม่ไปเลย
2: หมายถึงชื่อใหม่นี่คือชื่อยดา
1: ใช่ค่ะอ๋อ
6: ชอบดูดวงมากให้แม่ไปเรียนดูดวงเพื่อที่จะมาดูดวงตัวเอง
2: จริงเหรอ
1: ใช
2: ่ให้แม่ไปเรียนให้คุณแม่ไปเรียนดูดวง
1: ค่ะแต่แล้วไม่ต้องเสียเงินดูชื่ออื่นดูกับแม
2: ่เฮ้ยดีอ่ะแต่คุณแม่ไปเสีย

0: เงินเรียนทีเดียวเลยแล้วก็แบบเราก็ดูยาวๆเลยเออว่ะ
1: ถามว่าการดูดวงอ่ะมันเป็นตัวตัดสินชีวิตไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดคือมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำเราแต่ว่าดูดวงไว้มันก็อาจจะแบบขึ้นมันเหมือนมันเก็บเป็นสถิติว่าคนส่วนใหญ่ที่เกิดวันนี้จะลักษณะนิสัยประมาณนี
0: ้
1: พอเรารู้ไว้ใช่ไหมเวลาเราจะไปคุยกับใครหรือจะรู้จักใครอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าแนวทางเราต้องคุยกับเขายังไงเพราะเราจะได้รู้ว่านิสัยเขาน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% เสมอไป
0: หนูเคยไปอะไรนะวันอาทิตย
1: ์หนูก็มา
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เขาบอกว่าเป็นยังไงวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ก็มักจะเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองแล้วก็เหมือนมีบริวารแบบให้เราต้องแบบคอยดูแลอะไรเง
0: ี้
1: ยเหมือนพระอาทิตย์อะที่เป็นแบบพระอาทิตย์ให้แสงสว่าง
0: ให้แสงสว่างกับบริวารเยอะแยะมากมาย
1: มีแสงสว่าง
0: ขอบคุณมากครับเป็นคนชอบดูแลคนอื่นนั่นแหละคุณอะ
1: ไม่หนูดูแลแค่พี่ no. พี่ขันชา
0: เป็นคนชอบดูแลคนอื่นนั่นแหละคุณอะ
1: ไม่หนูดูแลแค่พี
2: ่เจอกันที่อำเภอ
1: พรุ่งนี้บ่ายสาม
3: เฮ้ยจองอำเภอปากเกร็ดมาให้หน่อย
0: ไปจดไก่ให้ด้วย
1: นี่แบบการคนดูเขาจะดูเรากินจนจบเลยปะเนี่ย
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ไม่เคยมานั่งทำอาหารอะไรแบบเนี้ยได้ฝึกด้วยในการทำอาหารใช่ไหมแล้วก็ได้เทคนิคที่บางอย่างต้องจำบางอย่างต้องลืมมันไป
0: ใช่แต่มันก็ต้องจำนะก็จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเค็มป
1: ุ๊
0: บ
1: ทำแบบนี้อีก
0: ถ้าเค็มปุ๊บแกไม่ได
1: ้ไม่หรอกเล่นอร่อยค่ะอร่อยหลายอย่างเลย
0: แล้วตอนนี้ยาดาทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ก็มีทำร้านโยเกิร์ตค่ะอยู่ที่สยามชื่อร้านโยป้า
0: ธัญญาได้ไปกินแน่นอน
1: โอเค
0: ธัญญาร
1: อเลยครับ
0: ด้วยเกียรติของข้าเลยข้าขอสัญญาว่าเลย
1: ข้าขอสัญญาว่าแดก
0: ข้อหนึ่ง
1: ข้อหนึ่ง
0: ข้าจะจงรักภักดี
1: ต่อชาติ
0: ต่อเจ้า
1: เฮ้ย
0: ชอบเฮ้ยชอบอุ้ยจะเล่นไงวะจะกรูมีทำร้านโยเกิร์ต
1: มีทำร้านโยเกิร์ตแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผลงานจะออกแล้วเรื่องเพิงพนา
0: เขาเอากลับมาอันนี้เหรอเรียนอีกทำอีกใช่ไหม
1: ในเน็ตสิ
0: เฮ้ย
1: สนุกสนุก
0: ก็ต้องขอบคุณนะครับผมสถานที่ดีนะครับผมสวนหญ้าชุกเกษตรธรรมชาติครับผมนครปฐมนะครับผมก็ใครก็แวะเข้ามาได้ผมเขาผักเขาก็เป็นออร์แกนิกเนาะเออแล้วก็มีปลาจระมงจระเม็ดเยอะแยะมากมายใช่แต่ห้ามตกนะใช่ครับก็แค่เดินเข้ามาแวะมาชมแล้วมาคุยได้เขาก็มีน้ำนั้นน้ำนี่ทำอยู่อะไรเงี้ยเออน้ำมงน้ำหมักน้ำนั้นน้ำนี่ใช่ครับก็สถานที่ดีๆครับผมนะครับในไทยมีอีกเยอะแยะมากมายก็ที่แบบอยากให้มาแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นคุณลุงข้างบ้านเป็นคุณลุงข้างบ้านที่เหมือนแบบน้องมาก็ดูแลน้องพาน้องไปทำนั่นทำนี่กลับมาทำอาหารให้กินกินข้าวให้เต็มที่อย่าลืมกินน้ำให้เยอะๆคืนนี้ได
1: ้กินข้าวให้เต็มที่ขี้ให้เต็มมือเก่ง
0: ใช่เดี๋ยวเยี่ยวเหนียวได้บอกเลยจริงๆกินตะเกลือเขาไปบวมเลยอู้ตายอู้แหวนครับไปหมดอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะมีโอกาสมาใหม
1: ่ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับมีโอกาสมาใหม่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์และตาใจผีป่าผีเขาเจ้าของนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาในที่นี้โดนบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตังค์เต็มถุงอาหารกันสู้คู่ทุกคน
1: เชื่อแล้วว่าพี่บวชบ่อย
0: ใช่ไหมพี่จะเป็นมรรคทายกแล้วใช่สาธุ
1: สาธุ
0: บ๊ายบายจ้า
4: แต่งตัวไปไหนพี่โน
5: ่
4: ไปงานต่อหรอ
5: ใช่พอดีพี่มีงานต่อ
4: แค่นี้ก็หล่อแล้วแม่พี่โน่แต่งานวันนี้ที่พี่โน่จะไปหนูก็มีแต่คนตลกเสียง
5: จริงเหรอ
4: คุณไม่ได้แล้วพี่โน่เตรียมตัวหรือยังเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาหนีนะ
0: เออว่ะลืมนึกเลยว่ะใช่พอดีเมื่อกี้พี่กินทุเรียนมาต้องเช็คสักหน่อยละโอ
4: ้ไข่ขี
0: ้ลองเช็คหน่อยได้ไหม
4: ไหนพี่น้องปากแปรงฟันหน่อยเถอะ
0: เออแปรงฟันก็ได
4: ้พี่น้องใส่ข้าวเกล็ดด้วยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าใช้แล้วเนี่ยช่วยจัดการกลิ่นปากได้ดีเลยตัวนี
4: ้ดีแล้วพี่น้องจัดการกลิ่นปากใหม่ตอนนี้แปรงได้ละ
0: ได้เลยจ้ะ เสร็จละ
4: หอ
6: อมสดชื่น
0: อ่ะแน่ทำหน้าไม่เชื่อมานี่มาดมใกล
7: ้ๆเฮ้ยพี่โน่มันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วนะ
0: ใช่ไหม
7: มันมีความแบบผลไม้ผลไม้เหมือนฝรั่งปะ
0: แน่นอนสิครับก็พี่ใช้นี่เลยคอเกรดเกลือใบฝรั่งเวลาแปรงนะรสชาติยาสีฟันเนี่ยจะคล้ายๆกับฝรั่งจิ้มเกลือเลยแถมยังช่วยจัดการกลิ่นปากจากอาหารกลิ่นแรงเอาแบบอยู่หมัดเลยเวลากินอาหารที่มีกลิ่นแรงนะตัวนี้เอาอยู่
4: จริงเหรอพี่โน่
0: จริงซะยิ่งกว่าจริงเพราะว่าเขามีการทดสอบแล้วด้วยนะขนาดกลิ่นทุเรียนนะกลิ่นกระเทียมเนี่ยเอาอยู
7: ่เลิศวันนี้หนูเหมาทุเรียนหมดสวนหนูกินให้แฟบ
0: ดีสิครับทีนี้เราก็สามารถกินอาหารที่มีกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นเต็มที่ได้เลย
7: แต่ว่ามันใกล้ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วนะ
0: จริงเหรอ
7: ใช่เลทแล้วเนี่ย
0: อ๋อถ้างั้นอันนี้พี่เอาไปนี่นะ
7: ได้เลยหนู
0: พี่ไปก่อน
8: โอเคจ้ะมาหนูใช้แปรงพี่โน่เนาะใช้แปรงพี่ก็ได้มือสองได้สภาพพร้อมใช้งาน
0: พี่จองและพี่โจ๊กครับผม
9: ครับ
0: แล้วจะเป็นปาตีน
9: อ้า
0: วโคตรติดครับได้พี่เจอแล้ว
10: จริงป่าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียหลังบอกเจอแล้วอีกแล้ว
9: เอาเขายิ้มมาเว้ยเขายิ้มเขายิ้ม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ุณผู้ชมฮะเวลาได้ไปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่า

0: เนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
1: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
0: ไหนลองสิคะ
1: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
0: ดูสิ
1: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
0: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆ
0: แต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: แหมคุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ให้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน ี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้
1: อง
0: แล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ันเผลอแป๊บเดียวเนี่ยแอบมาร้องเพลงจีบน้องเขาอีกได้แก่นะ
1: เฮ้ยฉันได้จีบแม่แค่หวานเสน่ห์เพื่อว่าน้องเนี่ยเขาลดราคาเครื่องของนางให้เราไง
0: ได้ตามนี้นะ
2: น้าจะซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่เหรอคะแล้วเครื่องเก่าเป็นอะไรคะ
3: เครื่องที่บ้านน้าน่ะน้ำมันไหลไม่ค่อยแรงเลยจ้ะไม่รู้ว่ามันไปเสียอยู่ตรงไหน
2: งั้นหนูว่าให้ช่างเช็คดูก่อนดีกว่าค่ะบางทีอาจจะเสียแค่ตัวก๊อกไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่เพราะว่าอุปกรณ์และอะไหล่ทางเรามีการรับประกันค่ะ
1: อุ้ยดีจังเลยเครื่องกรองน้ำมีรับประกันด้วยโอ้ยดีถ้าเมียน้ามีรับประกันแบบนี้ก็ดีนะสิตรงนู้นก็หย่อนตรงนี้ก็ยานคือพูดง่ายว่าสภาพเสื่อมทั้งตัว
0: ไอ้ตากแบบนี้นะไม่แก่ตายหรอกที่จะบอกให
3: ้อันนี้นะน้องนะเดี๋ยวนะโทรมานัดช่างอีกทีก็แล้วกันนะจ๊ะ
0: ค่ะไปไปเคลียร์กับฉันเดี๋ยวนี้เลยตรงไหนหย่อนตรงไหนยานฮะ
1: รู้จริงเหรอยังไม่จริงมันยานทุกตรงอะ
3: ขอโทษจ้าขอโทษ
4: เล่นอะไรกันอยู่แล้วนะครับ
0: เป็นไงจ้าคนสวยไปโรงเรียนมาวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย
5: เชอถูกทำโทษอะค่ะเพราะเชอเตะบอล
1: เด็กเล่นกีฬาก็ดีอยู่แล้วจะมาทำโทษทำไมเนี่ย
4: คือบอลที่ว่าเนี่ยไม่ใช่กีฬาครับคือชื่อเพื่อนของน้องเชอครับ
5: เขาว่าบอลมาแย่งขนมโชว์ค่ะ
4: แต่หนูก็ไม่ควรแก้ปัญหาแบบนี้ไงคะลูกเข้าใจไหมคะ
5: แต่พี่วินบอก
4: อย่าไปฟังไอ้วินมันลูกสอนหน่องกันละยังพวกเป็นตาซิแตกครับพี่วาล่าอ๋อของมาส่งแล้วเหรอครับโอเคเจอที่บ้านครับสวัสดีครับขอตัวนะครับ
0: จ้ะเดี๋ยวน้าซื้อให้ขนมอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ดอกบัวที่อยู่ในสระจะมา
0: ไปสระสาเรื่องของเจ้าให้เสร็จก่อนไป
6: ถึงอ่ะเอ็งอย่าทำงานหนักนะเขาเป็นห่วงโอ้ยไม่ต้องห่วงเขาหรอกงานเขาไม่หนัก
4: มันจะหนักได้ยังไงขนาดขอมาส่งผมยังแบกเขาไม่เองเลยเนี่ย
6: นี่ตัวเองแค่นี้ก่อนนะคุณเอิร์ธจะกินหัวเขาแล้วอ่ะ
4: โอ้ยหวานแหววไงพี่ตกลงเป็นแฟนกับจืดแล
6: ้
4: วเหรอ
6: โอ้ยอย่าใช้คำนั้นเลยค่ะใช้คำว่าดูกันอยู่ดีกว่าเอ้าก็หน้าพี่เหมือนใหม่ดาวิกาจะตอบธรรมดาได้ไงล่ะคะคุณเอิร์ท
4: ฮะ
6: ซื้ออะไรมาคะเนี่ยกล่องใหญ่ใช
4: ่ฉันวางทีวีนะพี
6: ่ฉันวางทีวีแล้วเธอวางอะไร
5: ผู้ค่าบาท10บาทเชิญขอลาออกจากคณะได้ไหมคะ
6: โอ้โหนั่นเธอปากคอเลาะร้ายนี่ได้คุณหญิงมาใช่ไหมเนี่ยคะซื้อมากล่องใหญ่ขนาดนี้ไม่แพงหรอคะเนี่ย
4: ไม่แพงพี่เพราะว่ามันมีตำหนินิดหน่อยเขาก็เลยแบบว่าเอามาลดราคาง
6: กจริงๆ
4: ไม่ได้งกถ้าผมงกนะผมไล่ในบ้านออกไปนานแล้ว
6: ก็ว่าอยู่ใจกว้างอย่างคุณเอิร์ธอะไม่ทำอะไรแบบนั้นละค่ะเนาะ
4: คู่มือมันหายไปไหนเนี่ยสิประกอบได้บ่นี่
6: อยู่ข้างล่างนะคะ
7: น้ำแข็งมาส่งแล้วครับ
4: โอ้ในตู้เย็นเลยเลย
7: ครับพี่ทำอะไรกันอยู่ครับไม้อะไรเพียบเลยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะครับว่ากำลังจะต่อรองส่งไปพี่พอลล่า
6: แกอย่ามากวนประสาทนะคุณเอิร์ธเขายังหงุดหงิดอยู่หาคู่มือต่อไม่เจอเนี่ย
5: พี่หนุ่ยเป็นอะไรคะ
6: เป็นบ้าไงคะน้องเชยอย่าไปใกล้มันนั่นเนี่ย
7: โอ้ยไม่ได้เป็นบ้าครับคือถามพี่เอิร์ธเขาหรอครับพี่ไม่มีคู่มือแค่นี้พี่ไม่ต้องเครียดหรอกโอ้โหประกอบแค่นี้บอกได้เลยนะไอ้เรื่องงานช่างเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดผู้ชายอยู่แล้วพี่เด็กคนอื่นเนี่ยออกจากท้องแม่มามือเปล่าผมนี่ออกจากท้องแม่รู้ไหมพี่มีอะไรบ้างมือซ้ายถือสว่านมือขวาได้ถือกุญแจ
6: โอ้แล้วแม่แกเป็นไงบ้างเนี่ย
7: ก็เดินอย่าง
6: น
7: ี้เลย
6: ทะลึ่งเหรอ
7: ทะลึ่งบ้านเอ็มมดลูกไม่เข้าอู่นี่พี่เดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องต่อแบบนี้นะเดี๋ยวผมช่วยพี่เอิร์ธเอง
4: เหรอ
6: เดี๋ยวพอลล่าช่วยด้วยค่ะจะได้เสร็จเร็ว
7: เออพี่พอลล่าเอางี้ถ้าพี่พอลล่าจะช่วยนะช่วยอยู่ห่างๆดีกว่าพี
6: ่จะช่วยต่อเนี่ย
7: ไม่ต้องหรอกพี่ไอ้งานช่างมันของผู้ชายเขาผู้หญิงไม่ยุ่งมันจะเกะกะวุ่นวายเปล่าๆนี่พูดแล้วยังไม่ไปไป
8: ดูถูกกันดีนักไอ้หนูคอยดู
5: พี่พลาพูดอะไรคะ
8: ป้าค่ะพี่ไม่ได้พูดอะไร

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
2: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
3: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเบบีอุสลงมาคุ้มครอง

0: ผลไม้ยัง
1: ซื้อแล้วครับ
0: ดอกไม
1: ้ซื้อแล้วครับ
0: ไม้หน้าสาม
1: ซื้อมาทำไมครับ
0: ซื้อมาตีหัวแกไงฉันอุตส่าห์ไว้ใจนะเว้ยให้แกไปแยกกำกับคิวแอคชั่นทำไมให้นักแสดงเล่นเองฮะทำไมไม่ใช้สตัน
1: ก็ตอนนั้นสตันเขาท้องเสียแล้วน้องเอ็มเขาก็บอกว่าเขาอะเล่นได้พี
0: ่ถ้าเขาบอกว่าบินได้ใครจะเชื่อเขาไหมนี่ฉันรู้นะเว้ยว่าแกเนี่ยขี้เกียจหาสตันใหม่ใช่ไหมฮะนี่ถ้านักแสดงเป็นไรไปขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียคือใครคือฝั่งเรานะเว้ยถ่ายต่อก็ไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกเขาฟ้องกลับด้วยซ้ำ
1: หอยรู้อะพี่แต่จังหวะนั้นอะหน้าเซตงานมันก็เร่งอะพี่สติมันก็เลยหลุดไปบ้าง
0: แกไม่ต้องมาอ้างเลยหอยคนเรามันจะขาดสติได้ขนาดนั้นแกมันขี้เกียจเว้ยฉันเหนื่อยใจจริง
2: ๆอะฟังเพลงดีกว่าพี่จะได้สบายใจ

0: ายไปวางและลองเปิดใจในวันนี้ที่เธอเจ็บช้ำเพราะเธอคาดหวังมากเกินไปไหม
1: โอ้ยจะร้องทำไม
2: ร้องให้พี่ฟังไงพี่จะได้ใจเย็นๆนี่ครับ
1: ถ้าคืนแกร้องต่อเนี่ยแกจะโดนด้วยคนในบอม
3: บอมเร่งแอร์ก็พอพี่ก็จะได้เย็น
4: ดื่มซะน้อง
3: ขอบคุณนะ
4: ปิดเที่ยวกินเหล้าจนแห้งนี่ทำตัวเป็นน้องวินไปได้นะเราเนี่ย
3: นิดนึงครับนานทีเพื่อนเขาจะรวมตัวทีนึงครับ
4: เที่ยวผับเที่ยวบาร์ตอนเนี้ยต้องระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะน้องซันน้าเพิ่งเห็นข่าวมาว่าไอ้ยาเสียสาวตัวเนี้ยระบาดเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ระวังตัวน่ะจะโดนไอ้ยาตัวเนี้ยมอมเอาง่ายๆนะจ๊ะดูอย่างน้าสิยังระวังตัวเองเลยยังไม่ยอมกินของคนแปลกหน้าเลยล่ะต้องมากินข้าวบ้านน้องซันทุกวันทุกวัน
3: มันใช่อ่ะครับน้า
1: โอ้ยอย่างแม่ไม่ต้องกลัวหรอกรุ่นแม่เนี่ยเขาไม่ใช่ยาเสียสาวหรอกเขาใช้ยากันบูดต่างหากล่ะ
4: ไอ้ป่าอย่างนี้ไม่น่าแก่ตายเลยอยากแก่ตายไหม
3: ใช่ๆๆๆนะตายแล
4: ้วโอ๊ยว้าย
1: พี่ขอโทษเลิกมากไหมหญิง
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหญิงขอไปล้างก่อนนะ
1: เดี๋ยวพ่อไปช่วยเขาล้างดีกว่า
4: หยุดเลยเขาเนี่ยหยุดนั่งตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ให้มองยังชำเลืองอีกนะ
1: ชำเลืองที่ไหนแล้ว
4: น้องกินเยอะ
3: ๆนั่นแหละครับไอยาเสียสาวที่นั่นอะไรพูดถึงเมื่อกี้ครับคือมันมีรูปแบบอื่นอีกไหมครับนอกจากเป็นน้ำใสๆเหลวๆครับ
4: มีตั้งหลายรูปแบบมีทั้งแบบเหลวแบบเม็ดแล้วก็แบบไอ้เป็นผงสีขาวๆก็มีนะน้องนะเขาว่ากันว่าไอ้ยาพวกนี้คนนะมักจะใส่ผสมให้ใส่น้ำหวานให้ผู้หญิงกินกันอ่ะเฮ้ยพอผู้หญิงกินเข้าไปนะอันตรายอันตรายเลยน้อง
3: ชัดเลย
4: ชัดอะไร
3: รู้แล้วอย่าเพิ่งโวยวายนะครับนานาเห็นผู้ชายโต๊ะนั้นไหมคร
4: ับ
3: คือเมื่อกี้ผมเห็นเขามอมยาผู้หญิงคนที่มาด้วยครับ
4: เฮ้ย
3: น้องสันรู้ได้ไงเขาเทผงขาวๆอ่ะเข้าไปในแก้วน้ำหวานของผู้หญิงคนนั้นนะครับ
4: จริงอ่ะไอเดีย
6: ฝีมืองานช่างเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วพี่นี่มีขนาดไม่มีคู่มือนะบอกแล้วว่าไอ้หลุยทำได้ครับ
7: ใช่หรือว่าไอ้หลุย
8: มันใช่เหรอเนี่ยทำไมมันโยเยขนาดนี้เนี่ยฮะเวลาแกดูแกไม่ต้องตะแคงดูอย่างนี้หรอทีวีอ่ะ
6: มันเป็นดีไซน์ของเขาหรือเปล่า
7: ดีไซน์อะไร
6: มันเป็นงานศิลปะ
8: เป็นตะแคง
6: พี่ผมบอกได้เลยนะว่ามันแข็งแรงใช้งานได้แน่นอนครับ
9: จริงเหรอคะ
8: แม่งมาโยกได้ขนาดนี้ล่ะ
6: โอ้โหต้องเจอก็โยกเป็นชิงช้าเลยมันยังไม่เสร็จดีนะครับผมรับรองได้เลยนะครับถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยใช้งานได้แน่นอนครับ
7: อย่างนี้เลย
6: โอ้โหเรียบร้อยรอบนี้แข็งแรงทนทานต่อให้น้องเชอร์มากระโดดถีบก็ไม่มีทางพังลงมาอย่างแน่นอนครับ
7: ใช่เหรอไว้หรือที่ฉันไปซื้อ

0: มาฉันดูแบบมันไม่ใช่แบบนี้นุ้ยเนี่ยแล้วทำไมเศษไม้มันเหลือเยอะขนาดนี
1: ้น่าจะให้มาเกิดมากกว่าพี่คือมันเหมือนมันเป็นอะไรไงคือแบบอันนี้พังแล้วอันนี้มาเป็นอะไรสำรองไงแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะผมคิดไว้แล้วไอ้ไม้ที่เหลือเนี่ยผมจะมาต่อเป็นสไลเดอร์ให้น้องเชอเล่น
2: โอ้ยจะเย้ทำไมล่ะคะน้องเชอมันต่อผิดเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม้มันจะเหลือเยอะขนาดเนี้ย
0: เห็นไหมเนี่ยแกเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นรอยจับไหมเนี่ยมันทำไปลิ้นชักแล้วไหนลิ้นชักฉันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย
1: น็อตมันมีเท่านี้นะพี่มันก็ต่อได้เท่านี้แหละนี่ถ้าต่อไปแบบไม่มีน็อตเนี่ยมันพังลงมาเลยนะพี
2: ่ก็แปลว่าต่อไม่ได้ต้องการง้อให้ผู้หญิงอย่างฉันช่วยไหมล่ะ
1: ไม่มีทางลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นบอกว่าได้ก็ต้องได้เลยขอเวลาแป๊บเดียว
2: งั้นก็ตามสบายเลยไปน้องเชอร์แล้วไปดูหนังกันดีกว่าค่ะชาติเนี้ยมันก็ต่อไม่เสร็จหรอก
3: แล้วทำไมพี่พล่ามั่นใจขนาดนั้นนะคะ
2: ก็น็อตที่เหลืออยู่นี
0: ่นั่นน่ะเป็นบานพับ
4: เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามีลิฟต์ด้านหลังด้วยดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องต่อคิวเฮ้ยบอมแกรู้ได้ไงวะ
5: พ่อผมอ่ะเคยดูแลที่นี่มาก่อนครับ
4: พ่อแกเคยเป็นพอที่นี่
5: เป็นยามล้อเล่นแบบนี้มันก็มีทุกที่แหละพี่
4: ตลกไหม
6: เล่นมุกไม่ดูกาละเทศะนี่มันพี่กินด้วย
5: โ
6: หพี่วินพี่อย่าไปโกรธมันเลยนะ
4: ไม่ได้โกรธจะโกรธแกเนี่ยฮะ
6: อ้าว
4: ที่ต้องมาลงมานี่เพราะใครเพราะใคร
6: เพราะอครับ
4: เออ
6: กูกลับที่ดีกว่า
0: โทษนะครับ
5: ไอ้บอมแกพาฉันมาขึ้นลิฟต์ขนศพได้ไงวะผมก็เพิ่งรู้พร้อมพี่นี่แหละ
0: พี่ครับรบกวนกดชั้น15ผมหน่อยครับ
6: ครับครับ
0: ชั้น15ครับพี
6: ่15โอเคปิด
0: ไอ้พี่อย่าเพิ่งปิดครับอย่าเพิ่งปิดแป๊บนึงครับตามมาพี่ครับปิดเลยครับพี่ปิดเลย
6: เมื่อกี้พี่เรียกใครครับไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ
0: ก็เรียกวิญญาณสิครับพี่อะไรพี่ก็มันเป็นความเชื่อของผมถ้าไม่เรียกเขาเนี่ยเดี๋ยววิญญาณเขาจะหลงไปที่อื่นนะพี่ตามมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปกวนคนอื่นเขา
4: ทั้งศพทั้งวิญญาณสิรอดวันนี้กู

0: องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
4: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
5: แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
6: ัน
4: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
7: กินเที่ยว Around the World นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ได้ไม่งั้นโดนเฮียสงตีตาย
8: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
7: สมีแต่กินแล้วมันสดชื่น
8: ใช่
9: เจียมโขเตี้ยนนะครับ
10: ใช่ใช่ครับ
9: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่

0: ู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: พี่พาเพื่อนมาหาหมอแล้วครับผมว่าอาการหนักแล้วนะพี
2: ่อ๋อมีอะไรครับผมมาเยี่ยมเพื่อนเฉย
3: พี่วิทย์เอาตัวนะตัว
1: ต้นพี
4: ่บอกอะไรมาเนี่ยฮะฉันจะยืนตรงไหนก็เรื่องของฉันไป
1: ไม่กลัวเหรอครับ
4: กลัวดิครับพี
1: ่ไม่ต้องกลัวพี่นี่ก็แค่ศพเนี่ยกับอะไรที่ก้าวแล้วพี่ผมเข้าเวรเดี๋ยวเช้าพี่เชื่อไหมพี่ยังไม่ได้นอนพี่ขอโทษพี
4: ่เฮ้ยเอาผ้าปิดยัง
1: ปิดแล้วพี่ปิดแล้วครับปิดแล้วโอ้พี่อยากรู้ไหมเขาไปโดนอะไรมา
4: ไม่อยากรู้
1: รู้ไว้ก็ดีเจ๊ได้เป็นอุทาหรณ
5: ์แล้วจะถามทำไม
1: ศพเนี้ยนักศึกษาเมาแล้วครับซิ่งรถกระบะชนต่อหม้อพี่เละคาที่เลย
4: ไม่น่าเลย
1: ไม่น่าซิ่งเลยเน
4: า
1: ะ
4: พี่ไม่น่าเล่าเลยเนี่ยแค่อยู่ในลิฟต์กับศพผมกลัวอยู่แล้วเนี่ยฮะจะเล่าทำไมอ่ะหยุดลิฟต์เลยฉันจะออกเปิดลิฟต์เร็ว
6: พี่ยังไม่ถึงชั้นคุณเอ็มเลยนะคุณจะออกทำไมอ่ะ
4: กูรอไม่ไหวแล้วกูกลัวเดินขึ้นไปไหนเร็วเร็ว
5: ทำลิฟต์ค้างมั้ยเนี่ย
4: ไม่ค้าง
7: แต่ถ้าคิดในแง่ดีอ่ะอาจจะไม่ใช่ฝีมือพี่วินก็ได้นะพี
4: ่โอ้ยโอ้ยเฮ้ย
8: เอาไงดีน้องซันแจ้งตำรวจเลยดีไหมอ่ะ
9: ผมว่าตำรวจจะมาไม่ทันเอาเลยดีครับเดี๋ยวเราห้ามน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ให้กินน้ำเลยดีกว่า
8: โอ้
10: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าไปเตือนน้องในห้องน้ำดีกว่าเนาะเนาะ
8: ไม่ต้องแล้วแม
10: ่อะไรคนกำลังจะทำความดี
8: มันได้ห้ามเดี๋ยวไม่ทันแล้วนี่ไง
10: มาแล้ว
8: แล้วน้องซันจะเตือนน้องเขายังไงดีล่ะ
11: รอนานไหมคะ
12: เริ่มมากไม่หญิงพี่ขอโทษนะกินน้ำสักหน่อยสิ
11: ขอบคุณค่ะ
5: โอ้โหมองตั้งนานใช่จริงด้วย
10: น้องซันทำอะไรของเขาอ่ะ
8: ก็นั่นน่ะสิ
11: เรารู้จักกันด้วยเหรอคะ
5: รู้จักดีซันไงที่เรียนที่เดียวกันน่ะ
11: เธอก็เรียนมออุบลเหรอ
5: แม่นแล้วมออุบลคือกัน
11: เธออยู่คณะอะไรอ่ะ
5: คณะหมูกรอบคือตอนเราเรียนเราชอบกินคณะหมูกรอบมากเลยไงที่โรงอาหารน่ะ
11: เธออยู่ศิลปศาสตร
5: ์ใช่
11: เอกอะไรอ่ะ
5: เอกเอกคือตอนเราเรียนอ่ะเราเป็นคนที่ไปเรียนเช้ามากๆเขาเลยเรียกเราว่าสันเอกเอกเอก
8: หญิงรู้จักไอ้นี่จริงเหร
11: อไม่คุ้นเลยอ่ะ
5: คุยไปเดี๋ยวก็คุ้นเดี๋ยวขอไปคุยแป๊บนึงนะครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
11: ไม่เป็นไรหรอกคุยแป๊บเดียวเองแต่เราขอกินน้ำก่อนนะขอแห้งอ่ะ
5: เฮ้ยไม่ได
8: ้คุณยุ่งอะไรเนี่ยเอาแก้วน้ำขึ้นมา
5: ไม่หาย
8: เอาคืนมา
5: เฮ้ย
8: น้ำสบายกันมาตัว
4: โอ้ยโอ้ยจะมาแตะทำไมเนี่ยฮะ
5: ก็พี่สวดมนต์อยู่ผมก็แตะดิเผื่อได้อันนี้สอง
4: อันนี้สองบ้านเนี่ยมันกลัวทำไมเนี่ยฉันกำลังสวดขอให้ลิฟต์มันติดสักทีเนี่ยจะได้ออกจากที่นี่ติดเด้อติดเด้อเฮ้ย
8: เฮ้ย
4: ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยพี่วิน
1: ศักดิ์สิทธิ์อะไรกันลิฟต์มันเก่าคุณกดรัวซะขนาดนั้นระบบมันก็พังหมดสิคุณ
5: แน่ใจนะเพราะลิฟต์เก่าอ่ะไม่ใช่เพราะพี่เขาเมื่อกี้ยังถลึงตาใส่พวกผมอยู่เลยอ่ะ
1: ถลึงตาในศพเพิ่งตาใหม่ๆหลังตามก็ถลกนี้แหละพี่มันกระตุก
4: เฮ้ยจะเป็นอะไรก็ช่างเหรอตอนนี้เรารีบออกไปดีกว่าไป
5: ไป
9: เรียบร้อยโอ้โหเป๊ะเลยเรียบร้อยครับเชิญเช็คงานได้เลยครับ
1: ยังกล้าให้เช็คงานอีกเหรออะไรเนี่ยต่อประตูตู้อะไรมันเปิดผิดด้านเห็นมั้ยเนี่ยมันถูกผิดก็ไม่รู้เนี่ย
9: อ๋อมันต้องเปิดฝั่งนี้เหรอ
1: เออบังทีวีหมดเลยเปิดฝั่งนั้นน่ะดูดิดูดิแกไว้หลุยฮะอันนี้ก็เอียง
9: มันตรง
1: แกมองยังไง
9: นี่อ่ะมองเงี้ยเนี่ยๆตรงแล้ว
11: โอ้ย
1: เอาเบิ่งๆๆเสียสู้เบิ่งมานี่มานี่มานี่เอา
9: ก็ไม่ช่วยกันมอง
1: อย่ามั้ยฮะ
9: เฮ้ยลมแรงวะ
1: ลมบ้านป้าหาเกลียว
9: เฮ้ยแกแก้ให้แกแก้ให้
1: แก้อะไรอีแก้หลายรอบแล้วเนี่ยทำไมไม่เสร็จสักทีวะหลุยฮะ
11: แก้จนรูพุนไปหมดแล้วเนี่ย
9: มันน็อตมันไม่พอพี่นี่ไม่รู้ว่าเขาให้น็อตมาพอดีหรือเปล่าหรือว่าให้น็อตมาขาดพี่รู้ว่ามันหล่นอยู่แถวนี้วะดูในกล่อง
13: มันไม่ได้หล่นหรอกค่ะแต่ว่ามัน
11: แต่ว่าแกง่วงเองหรือเปล่าไอ้หลุยเลยต่อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนผมว่าไม่น่าใช่ละพี่พอล่าพี่แอบน็อตไปใช่ไหม
11: เปล่านะครับพอล่าจะทำแบบนั้นทำไมคุณเอิร์ท
1: น้องเชอคะพี่พอล่าน็อตไปใช่ไหมคะนั่นไงโอ้ไปจริงๆด้วย
13: พี่พอล่าเธอไม่ได้พูดนะคะ
11: โอ้ยเขารู้ตั้งแต่น้องเชอหรีแล้วล่ะค่ะ
1: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยฮะเอาน็อตไปทำไมพวกผมต่อไม่เสร็จสักทีเนี่ยเสียเวลา
11: โทษพี่ไม่ได้นะคะต้องโทษไอ้หลุยนั่นน่ะที่มันหาว่าผู้หญิงเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ได้
9: แล้วมันจริงไหมล่ะผู้หญิงทำไม่ได้หรอก
11: ไหนก็ลองพูดมาซิว่างานไหนที่ผู้ชายทำได้แล้วผู้หญิงทำไม่ได้บ้าง
9: เป็นเรื่องแล้วเน
11: ี่
9: ยยกตัวอย่างนะยังบวชผู้ชายบวชได้ผู้หญิงบวชได้เปล่า
11: ผู้หญิงก็บวชได้เว้ยบวชชีไงสันขวาน
9: อย่างผู้ชายน่ะมีเกณฑ์อาหารเป็นทหารด้วยเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอาหารได้เปล่า
11: ทหารหญิงก็มีเยอะแยะไปไอ้สันเขื่อน
13: จากต่อตู้กลายเป็นต่อสู้ซะงั้น
14: แกทำอะไรของแกวะ
9: คุณน่ะมาแย่งผมเองอ่ะมันก็เลยหกอ่ะ
11: แล้วเธอมาแย่งแก้วฉันทำไม
14: แย่งกันไปแย่งกันมาก็ถือว่าเจ้ากันไปนอนสันกลับบ้าน
15: เฮ้ยจะไปไหนนี่มันตั้งใจโกนกันนี่หว่าอยากมีเรื่องใช่ไหม
14: เฮ้ย
11: จะดีนะถ้าแกทำอะไรน้องสันนะฉันแจ้งตำรวจจับแน่ๆ
14: ใช่น้องสันไม่ผิดแกต่างหากที่จะวางยาน้องผู้หญิงคนนี
11: ้ใช่
15: วางยาอะไร
9: ก็ผมเห็นนะคุณเอายาเสียสาวเนี่ยไปใส่ในแก้วของเขาอ่ะ
14: ใช
9: ่คุณกะจะมองเขาใช่ไหม
15: บ้าเหรอผมจะบอมเขาทำไมอ่ะเนี่ยแฟนผม
11: มาแถมาไถนะไม่มีใครก็เชื่อหรอกน้องน้องเป็นแฟนกับมันเหรออ
16: ย่าเรียกว่าแฟนเลยค่ะ
14: แน่แน่
11: แ
14: น่
11: แ
14: น่
11: แจ้งตำรวจจับเลย
16: เรียกว่าเมียดีกว่า
9: เอาน้องคุณเอายาอะไรไปใส่ในแก้วเขาว่าย
14: าแก้ท้องอืดเมียผมไม่ชอบกินยาผมก็เลยแอบบดน้ำให้เขากิน
16: นี่พี่แอบบดยาให้หญิงกินอีกแล้วเหรอ
14: ก็จะได้หายไงหญิงชอบท้องอืดแล้วก็ตดในรถตลอดเลย
17: ใช่ยาแก้ท้องอืดจริงไหมน้องสัน
18: อาจจะกอแอร์กอไม่ถูกแก้ทองงอไม่โทษท้องอีดออ่าน
14: ยาเสียสาว
11: แกแกยังกล้าแผลอีกเหรอฮะฉันก็โดนเท้าเขา
18: ในเมื่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดนะครับผมเองก็ต้องขอโทษด้วยก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาครับ
14: เดี๋ยวมากล่าวหากันแล้วก็จะไปกันง่ายๆอย่างนี้เหรอฮะ
18: นี่ผมก็ขอโทษคุณแล้วไงคุณจะเอาไงอีกครับ
19: พี่หอยนี่ยังโชคดีนะที่พี่เอ็มเขาไม่เอาเรื่องเพราะว่าเขาอาสาไปเล่นคิวบู๊เอง
20: แต่คราวหน้าพวกมึงต้อง
9: มีสติไม่ประมาทพี่พูดมาเป็นร้อยรอบแล้วจนผมจำฝังหัวเลยเนี่ยอันนี้ตบทำไมอ่ะ
20: ต้องมีมารยาทด้วยห้ามพูดแทรก
19: ครับ
18: ครับ
20: เออไป

0: ครับ
1: เถอะไป
2: พี่วินว่าแต่พี่วินไม่อยากไปลงลิฟต์ตัวหลังอะพี่เร็วดีนะ
1: อยากโดยแ
2: ม่พี่วินครับเขาร้องไห้ทำไมพี
1: ่กูจะไปรู้ไหมล่ะอยากรู้ไปถามเองดิ
2: เอ้าไม่พี่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้พวกผมช่วยได้นะครับพี่
1: พวกมึงว่าใช่ไหม
3: เป๊ะ
1: ไปละ
2: เอ้ย
4: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
5: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
6: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
5: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตาย
8: คืนนี้
7: ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
10: หนูไปด้วยสิ
11: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
12: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
13: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
14: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
15: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละ
16: ตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
17: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
19: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: Give me more.

0: ในเมื่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืนยาครับ
1: เดี๋ยวมากล่าวหากันแล้วก็จะไปกันง่ายอย่างนี้เหรอฮะ
0: จะเอาให้ยากขึ้นไหมครับผมจะได้ตีลังกาไปมาตลกถ้าจะไม่เวิร์ก
2: อย่าไปโกรธน้องซันเลยนะจ๊ะน้องซันเขาหวังดีเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันนี่จ๊ะ
1: หวังดีหรือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านกันแน่ฮะ
0: นี่ผมก็ขอโทษคุณแล้วไงครับคุณจะเอาไงอีกอ่ะ
1: พูดอย่างงี้มันไม่สำนึกเลยนี่หว่า
2: พอเถอะพี่เลิกหาเรื่องเขาได้แล้วพี่ลองคิดดูสิถ้าหญิงถูกวางยาจริงๆจะเป็นยังไงหญิงว่าดีแล้วนะที่มีคนอย่างเขาอ่ะหวังดีกับคนแปลกหน้าแล้วก็กล้าเข้ามาช่วยขอบคุณมากนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าสังคมสมัยนี้มันอันตรายขึ้นทุกวันนะครับถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยกันดีกว่า
3: หล่อเลยนะน้องเรา
0: ธรรมดาครับผมหล่อทั้งภายในภายนอกอยู่แล้ว
3: จะดีอยู่แล้ว
4: จะดีอยู่แล้ว
5: เอางี้ตั้งสติก่อนคนเหมือนกันตั้งเยอะแยะมันมีตั้งหลายคน
6: โอ้มันใช่เว้ยกูจำได
5: ้เอางี้งั้นเดี๋ยวผมไปถามเขาเอง
7: เฮ้ยจะดีหรอวะ
6: เฮ้ยบอม
5: พี่ครับพี่ร้องไห้ทำไมอะครับ
7: ไม่น่ากินเหล้าแล้วขับรถเลย

0: าที่ซิ่งกระบะแล้วชนต่อหม้อแน่
1: ๆคนเมาตั้งเยอะแยะอาจจะคนละเคสก็ได้พี่เรียนจบแล้วใช่ไหมครับ
2: ผมเป็นนักศึกษา
1: ขับรถเก๋ง
2: รถกระบะ
3: ไม่ต้องถามหรอกยิ่งถามยิ่งใช
2: ่พวกคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม
0: โอ
2: ้
0: ยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยจะให้ช่วยอะไร
2: ผมหลงทางพาผมไปห้องดับจิตหน่อย
0: หาร่างไม่เจอสินะพี่เขาก็ตามมานี่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ตามพี่เข้าไปมาตามพวกกูทำไม
2: พาผมไปหน่อยนะ
0: เฮ้ย
4: งั้นอันนี้เลยผู้หญิงเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นซูโม่
5: โอ้โหบ้านแกไม่มีทีวีหรือไงฮะเล่นซูโม่ผู้หญิงก็เล่นเยอะแยะไปไอ้สันดอน
4: งั้นผู้ชายดิผู้ชายยืนฉี่ได้เว้ย
5: ผู้หญิงก็ยืนฉี่ได้เว้ยแต่ที่ไม่ยืนฉี่เพราะมันเลอะเทอะไอ้สันดาบ
4: โอ้โห
5: นี่ไงฮะนี่แกเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอันไหนที่ผู้ชายทำได้แล้วผู้หญิงจะทำไม่ได
4: ้พี่ว่ามาดิว่าอันไหนผู้หญิงทำได้แล้วผู้ชายทำไม่ได้อะ
5: ผู้หญิงท้องได้เว้ยแต่ผู้ชายท้องไม่ได้
4: แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ท้องไม่ได้หรอกเว้ย
5: แกพูดอย่างเงี้ยแกแฉใช่ไหมอ่ะ
4: ไม่ได้แฉอยู่แล้วนี่ทิ่มตรงๆเลย
6: โอ้ยเศร้า
4: จะเศร้าอะไรเนี่ยผมไม่ได้เศร้าผมกำลังโมโหอยู่
6: ฉันบอกให้แกหยุดเลยทั้งคู
7: ่นี่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเถียงกันจะได้อะไรขึ้นมาแค่ที่จะเอาเวลาเถียงกันมาร่วมมือกันดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าช่วยกันต่อตู้เนี่ยบ้านนี้ต่อเสร็จไปนานแล้ว
8: เชิญนึกออกแล้วค่ะมีอยู่อย่างนึงที่ผู้หญิงทำได้แล้วผู้ชายทำไม่ได้ให้นมลูกไงคะเชิญเคยกินแต่นมแม่ไม่เคยกินนมพ่อเลยค่ะ
5: น
8: ั
5: ่นไงไอ้หนุ่ยผู้หญิงทำแม่เย
4: ้โอ้ยกำลังจะดีอยู่แล้วนี่มันต้องมีผู้ชายชนะบ้างหรอกเว้ย
5: เราก็เห็นได้ขนาดน้องชายยังคิดได้เลย
4: เดี๋ยวคิดก่อนแล้วเจอกันเถอะ
5: ผู้ชายจะมา
7: เศร้าสุดเศร้าได้แล้วผมก็รอจะพูดขึ้นมาอีกทำไมคะเขาอุตส่าห์หยุดทะเลาะกันแล้วนะคะ
8: ขอทนหลายๆเด
9: ้อฉันให้เวลาแกไปคิดนะ
4: อะไรนี่โบราณเขาว่าไว้อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยคือช้างเท้าหน้าเว้ย
5: แล้วไง
4: แล้วผู้หญิงก็เป็นอะไร
5: ผู้หญิงเป็นควานช้างไง
4: โอ้โห
7: พอเอาหน่อยมา
3: เจอนะเฮ้ยวอมผีอยู่ไหนเข้าไปแล้วเหรอ
10: ยังครับ
3: เฮ้ยไปดีชอบ
10: พี่ลองดูดีๆเขาเป็นคนไม่ใช่ผี
11: เบิ่งสิเบิ่งดูสิ
3: เหมือนกันขนาดนี้ไม่ใช่ผีได้ไงวะ
12: ไม่ใช่จริงๆพี่คนเนี้ยเขาคือน้องชายฝาแฝด
3: ฮะ
12: จริงๆครับ
13: ครับคนที่ตายอ่ะเป็นพี่ชายผมเองคนที่ตายอ่ะสมควรเป็นผมด้วยซ้ำพวกผมเป็นคนขับรถ
14: เสียใจด้วยนะครับ
11: เสียใจด้วยนะครับ
10: ด้วยครับ
11: โชคดีนะที่พี่ไม่ช็อกตายไปก่อนนี่ถ้าพี่มีสติอีกนิดนึงเนี่ยพี่ก็จะแยกออกว่าเขาเป็นคนไม่ใช่ผีทั้งตอนที่เห็นหน้าแล้วก็ทั้งตอนที่มาจับตัวพี่ด้วยอ่ะพี่ลองนึกดูดีๆว่าแผลเนี่ยมันคนละข้างกันศพเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ส่วนคนน่ะ

0: ู่ฝั่งนี
1: ้นั่งนี่นั่งนี
0: ่เป็นไงเป็นไง
2: เมืองเมืองเ
3: มอะไรอ่ะพี
2: ่ไม่ต้องมาพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยยังยืนกี้ข้างฉันอยู่เลย
0: ก็นี่แหละประเด็นคราวนี้พี่เข้าใจโมเมนต์แล้วใช่ไหมว่าบางทีคนเราเนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้ใครจะไปมีสติได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่เลิกด่าผมเลิกน้องเอ็มได้ละเน
4: า
0: ะ
4: ใช่บางทีคนเราอ่ะรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ก็ทำไม่ได้อย่างที่คิดเสมอไป
2: ย้อนเก่งประชดเก่งเดี๋ยวไปเอากลับบ้านแล้วเนี่ยค้างกูลอยมาแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: โอ้โหด้วยคนเก่งประโถย
2: เอา
0: ไปโอ้โหอย่าทิ้งตัวดิพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนะ
2: หูละสร้างเจ้าของเด้ญาติให้ยังผีอยู่นี่ต่อไปนี่เด้อบักวิน10ว่าญาติผีอีกแล้ว

0: บอกว่าวันนี้พี่วินกลัวผีจะเป็นลมอีกแล้วพี่สันก็เลยชวนเชิญแกล้งพี่วินค่ะ
1: หยอกหยอก
2: หยอกมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยมานี
3: ่เรียบร้อย
2: มานี่มาไหนฮะมานี
3: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซ่โซ่โซ่เ
2: ฮ้ยเฮ้ยมานี่
3: อย่ามาแกล้งน้อง
2: ตันอยู่เลยอยู่เลย
4: นิดเดียวเอง
2: เฮ้ย
5: ห้าส่งท้ายกับน้องเฉอจอมป่วนชวนสมาร์ท
0: พี่เอิร์ธเป็นอะไรคะ
6: พี่เอิร์ธปวดท้องห้องน้ำนะคะลูก
0: แล้วทำไมไม่เข้าข้างบนล่ะคะ
6: หนูอย่าเพิ่งชวนพี่คุยตอนนี้ได้ไหมคะมันไม่ไหวแล้วค่ะลูกใส่ยินหัวหน้าวินบังสันพี่เฉอคะใครอยู่ในห้องน้ำคะ
0: ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำค่
6: ะ
0: คือพี่วินเขาเผลอล็อกประตูไว้ค่ะ
6: ทำไมไม่บอกพี่เอิร์ธปล่อยให้พี่เคาะตั้งนานทำไมคะเนี่ย
0: พี่เอิร์ธเป็นคนบอกเองว่าอย่าชวนพี่เอิร์ธคุยนี่คะเป็นอะไรคะพี่เอิร์ธ
6: ไม่มีอะไรค่ะคือมันเป็นจังหวะโชคพอดีนะครับลูกมันล็อกขาสิแตกบอกบักวินล็อกไปเห็นยังที่ไหนคุณเจอห้องน้ำวะเนี่ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกจะออกแล้ว
0: ไขประตูจะออกแล้วเหรอคะ
6: ไขประตูยังไม่ออกลูกแต่ว่าอย่างอื่นจะออกแล้วลูกเดี๋ยวพี่เอิร์ธไปบ้านอาจารย์อะไรดีกว่านะคะ

0: อกแล้ว
1: โอ้ยโล่งเกือบไม่ทันทำอะไรคะน้องเชอร
0: ์หาสีกุญแจอยู่ค่ะจะได้จำได้ไงคะว่าดอกไหนใช้ไขอะไรกุญแจห้องน้ำเชอร์ก็เลยทาสีฟ้าบนกุญแจแล้วก็ประตูห้องน้ำค่ะจะได้ไม่ต้องหาอีกไงคะ
1: ฉลาดนะเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยตัวเลขแค่นี้ฮะ
0: สมาร์ทไหมล่ะคะ
1: สมาร์ทซะด้วยมาใส่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันกุญแจรถพี่เอิร์ธนี่คะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่าบอกนะว่าหนูทาสีชมพูบนรถพี่ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะพี่เอิร์ธจะได้ไม่ลืมไงคะ
1: ไปเมื่อแล้วสีเลือดถอย
2: โอวันตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
3: พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธมีเรื่องอะไรพี
4: ่ท่านเจอโน้ตเชอร์เขียนข้อความนึงไว้ด้านหลัง
3: ตอนแรกจะไดเอทแต่พอเห็นเป็ดแล้วทนไม่ไหว
4: ไม่อีกนานนึง
3: ฉันเกลียดพี่ชายที่สุด
4: ถึงขั้นเกลียดเลยวะ
5: น้องเขียนขนาดนี้น้องต้องมีเรื่องอั้นตันใจเกี่ยวกับพวกเธอแน่ๆ
3: ไม่น่าจะใช้คำว่าพวกได้นะครับเพราะว่าเธอเขาเขียนว่าฉันเกลียดพี่ชายที่สุดแสดงว่ามันต้องเป็นใครสักคนนึง

0: ี้นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ปกติยูรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกข
0: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยแบบบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ใช่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทาหน้า
2: ทาตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อเลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
3: ชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: าพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหม
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: สบายใจแล้ว
2: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: จ่าย
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
2: เอาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยอมเฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด อบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
5: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
6: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
7: สวัสดีครับอยู่กับจ๊อบอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
8: ใช่
7: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
8: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
7: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่างงี้เลยเธอ
8: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
7: ใช่
8: วันนี้3หลักก็พอ
7: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
8: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
7: ้
8: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
7: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
8: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
7: อ
8: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
7: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
8: เยอะมาก
7: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
8: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
7: ว้าวว
8: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
7: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
8: ราคาดีมากเลยอ่ะ
7: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
8: ม
7: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
8: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
7: ปิวไปแล้ว
8: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
7: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็น

0: กะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ย มันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทาน

0: ันนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ้ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าดิบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบนี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อน

0: ไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เ
1: ตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิบคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับๆด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: มื่อกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
2: ู
1: กหม
2: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ต
0: ั
1: วหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation

0: ท่านก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
1: ่ลด
0: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ
0: ่
1: 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
0: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซต
1: ซื้อ
0: 1ลายแถมอีก1ลายแม
1: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
0: ผ้าขนหนู
1: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
0: ้ขออนุญาตคลาสสี่ค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริง

0: ามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอ่ะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้า2สีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี้พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีได้หรอแม่
1: ตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้า1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตุ๊กเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

0: นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวเนี่ยความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย

0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
0: นี
1: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
0: จะ
1: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
0: และอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอ่ะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
0: จ้า
1: ต่อมาแม่
0: จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
0: ุ
2: ณม
0: ี
2: คน
0: จ้าที่ฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันมา
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที
1: ่
0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซักใหม่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ัง
1: ซักของเขา
0: อ
1: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
1: ้
0: ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
1: ดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925 25ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
4: ้นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ค่ะไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ

0: มมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
1: า
0: ะ
1: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
0: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะคะ
1: ง่ายด้วย
0: เร็
1: วด
0: ้
1: วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
0: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
1: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
0: ได้ด้วย
1: เหรอมุ้งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
0: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
1: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
0: ์
1: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
0: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
1: อันนี
0: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
0: จริงอ่ะ
1: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
0: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
0: ้
1: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
0: ฉี
1: ดตัวหนอนฉีดเลย
0: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
0: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
1: ได้หมด
0: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
1: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
0: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
1: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
0: ์อ
1: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
1: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
0: ยังไง
1: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
0: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
1: อ
0: ะ
1: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
0: เขาคิดมาให้อ่ะ
1: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
0: ้อ๋อถอดออกมาเลย
1: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
0: ิ
1: ดแค่นี้เลย
0: ง่ายมากพ่อแม็ก
1: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
0: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
1: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
0: ค
1: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
0: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
1: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
0: ะ
1: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
0: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่

0: ะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
1: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
0: ะ
1: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
0: มาพร้อมเลย
1: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
0: มาดู
1: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
0: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและประกันอีกตั้ง2ปีเต็ม
1: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได
0: ้ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นปะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: 1,000 กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600 กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยสี่หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695 บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณ

0: ภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นมาก
2: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริลาใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
2: งามไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
0: เราก
2: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ

0: 4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์

0: ำแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบตเท่านั้นเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
3: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
3: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
3: ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
3: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รรมนำชีวิต
1: พระกับวัดนั้นเป็นของคู่กันเวลาเราไปวัดไหนก็ตั้งใจไปพบพระในวัดนั้นเช่นไปพบท่านเจ้าคุณเจ้าวาดหรือไปพบหลวงพ่อเจ้าวาดหรือไปพบผู้ช่วยเจ้าวาดท่านพระเถระรูปหนึ่งรูปใดที่ตั้งใจจะไปพบท่านเราก็ไปพบไปกราบไปไหว้และทุกครั้งที่ได้มีโอกาสกราบไหว้พระก็จะได้ฟังธรรมะจากพระด้วยธรรมะชื่อว่าเป็นของดีที่สุดไม่มีอะไรจะดียิ่งไปกว่าธรรมะอีกแล้วฉะนั้นท่านพระเถระรูปใดที่ท่านตั้งใจให้ธรรมะกับประชาชนท่านก็ชื่อว่าทำงานเผยแผ่แก่ประชาชนไปด้วยเพราะว่าการเผยแผ่การเทศนาว่าการเป็นงานของพระดังคำที่กล่าวว่าเทศนาว่าการคืองานพระถ้าเลยละพระธรรมจะสิ้นแสงความเลวร้ายการีจะมีแรงมายึดแย่งพื้นที่ความดีไปพระสงฆ์ทั้งหลายท่านจึงตั้งใจให้ธรรมะแก่ญาติโยมเวลาญาติโยมไปพบพระที่วัดไหนขอให้สังเกตเถอะว่าท่านจะพูดธรรมะให้ฟัง

แม้แต่ไม่มีเสียงก็ได้ชื่อว่าให้ธรรมะอย่างเช่นพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่ตามที่ต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นกันมานั้นอย่าเข้าใจว่าท่านไม่มีธรรมะให้เราผู้ใดตั้งใจสังเกตจะพบว่าพระแต่ละปางนั่นแหละท่านเทศสอนเราอยู่บางคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าพระท่านไม่ทำหน้าที่เหมือนกับจ่าเฉยหรือหมวดเฉยตามถนนหนทางที่ยืนอยู่เฉยๆอย่าเข้าใจว่าจ่าเฉยไม่มีบทบาทอย่างน้อยๆก็เป็นการเตือนสติให้คนใช้รถใช้ถนนอย่ามัวมนอย่ามัวเมาประมาทเพราะว่าถ้าขับรถด้วยความประมาทโอกาสถึงตายได้พระพุทธรูปตามวัดวาอารามก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราใส่ใจมองไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าพระพุทธรูปปางนี้ชื่อว่าปางอะไรหนออ้าวถ้าเป็นปางมารวีชัยหรือเป็นปางชนะมารก็คือพระหัตถ์เบื้องขวาเนี่ยท่านจะวางไว้บนพระชานุคือเข่าเราก็รู้ทันทีว่าปางนี้เป็นปางมารวีชัยปางรวีชัยก็ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆคือรู้ถึงประวัติของพระปางนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรศึกษาภัยก็จะพบว่าอ๋อปางนี้พุทธศาสนิกชนสร้างไว้เพื่อเป็นการเตือนใจเวลามีความทุกข์หรือประสบกับปัญหาใดๆเนี่ยจิตใจต้องมีความเข้มแข็งต้องเป็นนักสู้และเมื่อประสบพบอุปสรรคเราจะต้องเอาชนะอุปสรรคให้ได้อย่าทำใจอ่อนแอพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคพอเห็นพระพุทธรูปปางนี้ทีไรจิตใจก็เกิดความเข้มแข็งอยากจะเป็นนักสู้ต้องการชัยชนะเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างนี่เป็นตัวอย่างว่าพระพุทธรูปท่านก็เทศสอนเราเหมือนกันยิ่งถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปพบพระสงฆ์โดยเฉพาะที่วัดประยุรวงศาวาสนี้ตั้งแต่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตท่านเจ้าคุณเจ้าวาดลงมาจนถึงพระเถระในวัดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะตั้งใจเผยแผ่ธรรมะพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังเวลาญาติโยมมาวันพระ8ค่ำ15ค่ำจะได้ฟังเทศจากพระเถระวัดนี้และพระเถระวัดนี้ก็มีลีลาการเทศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำวัดเรียกกันว่าเทศนาแบบลีลาสาริกาป้อนเหยื่อคือเทศมีลักษณะสัมผัสนอกสัมผัสในเทศให้มีความคล้องจองธรรมะแต่ละหมวดนี่จะนำมาเรียนให้คล้องจองกันเช่นสังฆาวัตถุ4ประการที่บอกว่า1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานัตตาเนี่ยถ้าเป็นศัพท์พระเป็นศัพท์บาลีเป็นคำพระนี่ท่านสาธุชนก็ฟังยากไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพระที่วัดประยุรวงศ์นี่ท่านจะใช้ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมาเรียงใจความเป็นภาษาไทยซะใหม่ให้มันคล้องจองจะได้จำง่ายปฏิบัติง่ายท่านก็เรียงว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนแล้ววางตนให้พอเหมาะคำว่าทานท่านก็แปลว่าโอบอ้อมอารีเพราะมีความโอบอ้อมอารีจึงมีการให้กันท่านสาธุชนที่ยืนอยู่ตามถนนต่างๆที่พี่ตูนเนี่ยบอดี้สแลมวิ่งผ่านไปเนี่ยก็เพราะมีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจอยากจะให้ทานอยากจะร่วมกับความตั้งใจของพี่ตูนฉะนั้นจึงรอว่าเมื่อไหร่ในพี่ตูนจะวิ่งผ่านมาก็มอบปัจจัยตามที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยเป็นการร่วมโครงการ9คนละ9อย่างนี้เป็นตัวอย่างเรียกว่าความโอบอ้อมอารีวจีไพเราะคืออะไรมาจากคำว่าปิยวาจาปิยวาจาก็แปลว่าใช้วาจาหรือใช้คำพูดที่น่ารักคำพูดมีอยู่หลายอย่างคำพูดที่น่ารักก็มีคำพูดที่ไม่น่ารักก็มีแต่คนมีธรรมะจะใช้คำพูดที่น่ารักเรียกว่าปิยวาจาอัตถจริยาก็แปลว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนทำตนให้เป็นประโยชน์ของประชาชนซึ่งในยุคนี้สมัยนี้มีความ

จำเป็นมากที่เราจะต้องมีจิตอาสาทำตนให้เป็นที่พึ่งของกันและกันอย่าปล่อยตัวให้ว่างเปล่าจากประโยชน์และประการสุดท้ายวางตนให้พอเหมาะเสมอต้นเสมอปลายเคยดีกันมาอย่างไรเคยสามัคคีกลมเกลียวกันมาอย่างไรก็ควรจะกลมเกลียวสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยกตัวอย่างว่าเข้ามาในวัดท่านทั้งหลายคิดต่อวัดอย่างไรบางท่านก็อาจจะคิดว่าวัดนี้เราเคยผ่านไปผ่านมาเราก็คงถือศีลผ่านไปผ่านมาอยู่อย่างนั้นเช่นตอนเช้าพาลูกพาหลานมาส่งตามโรงเรียนต่างๆที่มีอยู่หลายโรงเรียนแถววัดประยูรวงศาวาสเราเคยมาอย่างไรเราก็ควรจะใช้ศีลเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกกันว่าผ่านวัดผ่านวาไม่มีจิตอาสาต่อวัดวาอารามแต่ผู้ที่มีน้ำใจต่อวัดนั้นจะคิดต่อไปว่าโอ้วัดนี่เป็นสมบัติที่สำคัญของพวกเรานะวัดเป็นสมบัติของชาติวัดเป็นสมบัติของสังคมวัดเป็นสมบัติของทุกๆคนและมีบทบาททำหน้าที่สำคัญให้กับพวกเราโดยตรงวัดทำหน้าที่อย่างไรบ้างท่านกล่าวไว้ว่าวัดคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติวัดคือวงแห่งญาติที่กว้างใหญ่วัดคือเขตเมตตาเขตอภัยวัดคือค่ายฝึกใจให้รักดีใจความบอกแล้วว่าวัดคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติคนไทยเนี่ยเวลาเดินทางมาเยี่ยมชมพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงหลายจังหวัดมาพักที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ยบางคณะนี่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยนะขับรถเข้ามาแล้วก็บอกความประสงค์กับพระเถระพระก็จะรีบกูรอกูจอกูรีกูจอเห็นว่าโอ้ญาติโยมพวกเรามาจากต่างจังหวัดมาจากเหนือมาจากอีสานมาจากใต้ฉะนั้นต้องตระเตรียมสถานที่เนี่ยให้โยมได้พักผ่าอาศัยอำนวยความสะดวกมีที่อาบน้ำมีที่นอนหลับพักผ่อนแล้วบางโอกาสก็จะเตรียมอาหารบริการญาติโยมด้วยญาติโยมพอมาวัดแล้วก็มาปรึกษาหารือกันกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเนี่ยเราจะไปร่วมจิตร่วมใจพัฒนาวัดของเราอย่างไรจึงใช่สวยจึงใช่สะอาดจึงจะมีบทบาทต่อชุมชนอย่างแท้จริงเนี่ยวัดเป็นศูนย์รวมใจเวลาคนมาทำบุญร่วมกันวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาอาสาฬบูชาหรือวันสำคัญใดๆก็ตามมาจากต่างครอบครัวต่างพ่อต่างแม่ต่างพี่ต่างน้องแล้วเสร็จแล้วก็มาทำบุญร่วมกันที่นี่พอเข้ามาวัดแล้วก็เป็นญาติกันหมดเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเรียกกันว่ามีความรักมีความประสานสมานสามัคคีกันจับไม้จับมือกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้เป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติวัดคือวงแห่งญาติที่กว้างใหญ่พอเข้ามาวัดแล้วก็มักจะรู้จักกันอยู่นอกวัดยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้ตระกูลยังไม่รู้อาชีพยังไม่รู้ฐานะตำแหน่งกันแต่พอมาในวัดแล้วพระท่านก็จะแนะนำว่าคุณโยมผู้นี้ชื่อนั้นชื่อนี้มีตำแหน่งมีฐานะอย่างไรมาเกี่ยวข้องกับวัดอย่างไรท่านก็จะแนะนำทำให้คนหมู่มากได้รู้จักบุคคลนั้นๆด้วยจึงได้ชื่อว่าเป็นวงแห่งญาติที่กว้างใหญ่วัดเป็นเขตเมตตาเขตอภัยท่านสาธุชนเวลาเข้ามาวัดโดยเฉพาะวัดประยูรวงศ์เนี่ยจะมีป้ายเขียนประกาศว่าเขตอภัยทานแปลว่ายังไงก็แปลว่าเขตที่ทุกคนจะต้องไม่ทำตัวให้เป็นพิษเป็นภัยไม่ทำตัวให้น่ากลัวต่อกันอภยะแปลว่าไม่น่ากลัวก็แปลว่าทำตัวให้น่ารักนั่นแหละอภัยธรรมกับเมตตาธรรมนั้นมีอยู่คู่กันฉะนั้นเขตเมตตาเขตอภัยจึงอยู่ที่วัดวัดคือค่ายฝึกใจให้รักดีให้คนนั้นรักดี

อาตมาขอสรุปว่าวัดปยุรวงศาวาสนี้เป็นวัดที่เตรียมไว้เพื่อบริการประชาชนชุมชนข้างวัดก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือท่านสาธุชนทั้งหลายที่สนใจสถานที่สำคัญของวัดก็มาทัศนศึกษาภายในวัดเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ3 ทุ่มเช่นมาชมพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศาสนสถานชิ้นสำคัญได้รับรางวัลยูเนสโกเป็นตัวอย่างมาชมบริเวณเขาเต่าจะไปชมตรงไหนจะไปชมอะไรขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งใจว่านี่คือสมบัติของเราเราเป็นเจ้าของคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของพระโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นเรื่องของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องเอาใจใส่ช่วยกันรักษาช่วยกันส่งเสริมให้เกิดความสวยงามเวลาพบปะสิ่งใดที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบไม่ต้องการท่านทั้งหลายก็แจ้งความประสงค์มาบอกเล่ามาที่วัดทางวัดก็จะรีบปรับปรุงทันทีเพราะถือว่าเสียงของญาติโยมที่หวังดีนั้นเป็นเสียงสวรรค์สวนพวนที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นการเข้ามาวัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีคุณธรรมประการหนึ่งคุณธรรมที่ว่านั่นก็คือว่าตั้งใจช่วยกันรักษาวัดวาอารามของเราเอาไว้ให้ดีให้ทุกคนคิดว่าวัดนี้คือวัดของเราวัดปยุรวงศ์เป็นวัดของเราหรือวัดอื่นๆที่ญาติโยมเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็คอยคิดว่าเป็นวัดของเราเหมือนกันเวลาท่านสาธุชนไปวัดและไปพูดกับพระว่าแม่วัดปยุรวงศ์เนี่ยเหมือนวัดของดิฉันเลยท่านเหมือนวัดของผมเลยท่านเราก็จะพูดออกเป็นเสียงเดียวกันว่าวัดนี้เป็นวัดของเราอะไรที่เป็นของเราแล้วเราจะต้องรักษาให้ยั่งยืนนานอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นชำรุดทรุดโทรมอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยต้องสูญเสียไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าตระกูลเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานจะมีความมั่งคั่งจะมีความมั่นคงก็เพราะอาศัยธรรมะ4 ประการรวมถึงประเทศชาติและสิ่งอื่นๆด้วยที่จะจีรังยั่งยืนในต้องอาศัยธรรมะคืออาศัยเหตุ4 ประการ4 ประการมีอะไรบ้างประการแรกนัตถะเวสนาก็คือว่าแสวงหาของที่หายประการที่2ชินะปฏิสังขรณาก็คือว่าไม่ทำลายของเก่าแต่ว่ามีการซ่อมแซมประการที่3ปริมิตตปานโภชนารู้จักประมาณในการใช้จ่ายมีเงินมีทองมีกำลังทรัพย์อยู่เท่าไหร่อย่าใช้จ่ายเกินตัวใช้เงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากว่าใช้มากเนี่ยก็จะทำให้กระเป๋าฉีกได้ง่ายนั้นท่านจึงบอกให้ใช้จ่ายแต่พอประมาณประการที่3อธิปัจจสีระวันตสถาปนาก็แปลว่าตั้งคนดีไว้เป็นหัวหน้ารวมความว่าธรรมะ4 ประการย่อๆเป็นภาษาไทยก็คือว่า1ก็คือว่าตามหาของที่หาย2ไม่ทำลายของเก่า3ไม่มัวเมาใช้จ่าย4ตั้งหญิงหรือชายที่มีศีลเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าทำอย่างนี้ตระกูลของเราประเทศของเราวัดวารามของเราทุกอย่างที่เป็นสมบัติของเรานั้นจะอยู่ในการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจะไม่ทอดทิ้งแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่สูญหายจะกลายเป็นสมบัติของทุกๆ

0: อัมพาตในนามของคณะสงฆ์วัดปิยรงสาวาสจึงขอเชิญชวนและในท้ายที่สุดนี้ขออัมพาตเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยพิบาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทอญ
1: วัดคือค่ายฝึกใจให้รักดีวัดเป็นของเราทุกคนอะไรที่เป็น

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
2: ครับผม
3: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
1: ซาบิ
3: จ้า
1: แต่กินแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
4: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
5: ใช่ครับอ่ะ
4: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
5: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
7: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
5: กูสัญญา
8: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตาย
9: คืนนี้
8: ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
11: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
10: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
11: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
10: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันหนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
11: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
10: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
9: พรุ่งนี
8: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
13: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
8: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ทำนำชีวิต
15: วันนี้จะได้เอาหัวข้อเรื่องความสุขทางใจความสุขทางใจนั้นมีหลายวิธีด้วยกันผมว่าความสุขทางใจท่านสาธุชนพุทธบริษัทฟังแล้วก็รู้สึกว่าง่ายแต่วิธีปฏิบัติจริงๆนั้นค่อนข้างจะยากถ้าหากว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดความลุ่มหลงไม่เข้าใจฉะนั้นจึงได้ขอโอกาสญาติโยมที่มาบรรยายในวันนี้ทุกคนมีความเสียดทุกข์รักสุขฉันใดก็เหมือนกันฉะนั้นจึงได้เห็นว่าคนเราเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้เสาะแสวงหาความสุขความสุขนั้นมีทั้งสุขทางกายแล้วก็สุขทางใจสุขทางกายก็

สียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายตาหูจมูกลิ้นกายตาก็เห็นรูปเมื่อตาไปเห็นรูปแล้วเนี่ยเราก็ปรุงแต่งทางจิตใจว่ารูปดีรูปไม่ดีรูปที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจอันนี้เป็นการที่สร้างน้ำหนักหรือว่าสร้างสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดเห็นเป็นภาพพจน์ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดพิจารณาแล้วมันมีแต่ความชั่วคู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวไม่ยั่งยืนไม่กีรังยั่งยืนการที่เรามีความสุขทางตาหรือตาเห็นรูปที่เราชอบใจมันเป็นความสุขไม่ยั่งไม่ยืนหูก็เหมือนกันหูเนี่ยเวลาได้ยินเสียงถ้าเราได้ยินเสียงเพราะเราก็ชอบใจถ้าเสียงที่มันมีเกิดความไม่ถูกใจก็เกิดความเร่าร้อนเกิดความปริวิตกกังวลต่างๆใจทำให้ใจจิตใจของเราเป็นวิปฏิสารโบราณว่าตาเหมือนมูหูเหมือนจระเข้จมูกเหมือนสุนัขทำไมถึงบอกว่าตาเหมือนงูตาคนเหล่านี้มันซอกแคบมันไม่ไปตามที่โล่งที่แจ้งมันไปที่ลกที่ในลกในพงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระวังตาโบราณว่าให้จำไว้ว่าทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาก็เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเมื่อเราพิจารณาเห็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจก็ตามเราจะไปปรุงแต่งเราจะไปให้น้ำหนักว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีและไม่ดีถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจเราก็จะเกิดความสม่ำเสมอไม่ทำให้เราได้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหูก็เช่นกันหูนั้นเปรียบเหมือนกับจระเข้จระเข้เวลาอยู่บนบกมันจะอ้าปากเพื่อรับความเย็นหูเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันเร่าร้อนก็จะจดจำแล้วก็ทำให้เราจิตใจของเราเดือดร้อนว้าวุ่นไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปวิตกกังวลกับหูต้องนิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องระมัดระวังหูของเราเมื่อได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ตามไม่ไพเราะก็ตามเราต้องอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจมูกเอาไว้ดมกลิ่นท่านโบราณว่าจมูกเหมือนกับสุนัขสุนัขชอบดมกลิ่นกลิ่นดีและไม่ดีเราก็จะได้รู้ว่าจมูกของเรานี้มีการดมกลิ่นได้

านภาวนาทานในที่นี้มีอยู่4ประการด้วยกัน1วัตถุทาน2ธรรมทาน3วิทยาทาน4อภัยทานก็จะได้ขยายบรรยายเพื่อความชัดเจนขึ้นอีกว่าวัตถุทานนั้นเป็นอย่างไรวัตถุก็หมายถึงว่าสิ่งของที่เรามีควรให้แก่บุคคลผู้ที่ควรให้หรือให้แก่บุคคลผู้ที่เราควรให้อันนี้เรียกว่าวัตถุทานเมื่อเราให้ไปแล้วก่อนให้ก็ดีขณะให้ก็ตามหรือให้ไปแล้วก็ดีเราก็ยินดีในทานของเราทานนั้นเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นที่คนทั่วไปได้ประพฤติปฏิบัติกันสืบมาเพราะเป็นความสำนึกในหน้าที่ของเราว่าเป็นชาวพุทธโดยทั่วไปก็คือการให้ทานส่วนการรักษาศีลนั้นศีลเป็นเครื่องละเอียดอ่อนขึ้นมาอีกเพื่อจะได้อธิบายข้อต่อไปว่าวัตถุทานแล้วก็ธรรมทานธรรมทานนี้เรามีการให้ทานให้ทำเป็นทานธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือสิ่งที่เรานำมาชี้แจงแสดงให้แก่บุคคลผู้ที่ได้ยินได้ฟังเป็นการให้โอกาสกับคนที่มารับรู้รับฟังธรรมทานนั้นถ้าผู้ที่ให้นี่ไม่มีธรรมก็เหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักถ้าคนให้มีธรรมด้วยผู้รับก็มีธรรมด้วยสิ่งเหล่านี้จะประเสริฐยิ่งนักเมื่อเราให้ธรรมทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็มีพุทธพจน์บทหนึ่งว่าสัพพทานังธรรมทานังสิงาติการให้ธรรมทั้งปวงหรือว่าการให้ธรรมมีชนะการให้ทั้งปวงคือพูดสรุปว่าการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการให้ธรรมเป็นทานส่วนวิทยาทานวิทยาทานก็คือความรู้ถ้าเรามีความรู้เราก็ให้ความรู้กับบุคคลผู้ทั่วไปได้แล้วก็อีกอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็เรื่องอภัยทานการอภัยทานนั้นคือเราไม่ถูกอาฆาตมาดร้ายหรือจองเวรต่อกันและกันอันนี้เป็นเรื่องที่การให้อภัยไม่อาฆาตมาดร้ายซึ่งกันและกันอันนี้เรื่องทานแล้วก็เมื่อเรามีทานแล้วเราก็ต้องมีศีลเพราะว่าจิตใจของเรานี้ต้องมีศีลเป็นเครื่องระงับหรือว่าประคับประคอง

คือศีลเนี่ยตามหลักแล้วก็มีหลายอย่างหลายประเภทด้วยกันศีลมีตั้งแต่ศีล5เป็นนิจศีลหรือเบญจศีลเราก็เรียกศีลข้อที่1เราเรียกว่าเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียน

0: การทำร้ายการข่มเหงรังแกเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีในอริยชนหรือว่าคนที่มีความเจริญแล้วพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้คนเหล่านั้นมีศีลมีธรรมดังโบราณว่าศีลและธรรมนำสุขทุกสมัยเราคนไทยมีศีลและธรรมประจำชาติถ้าขาดศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติก็วุ่นวายเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วศีลจึงเป็นข้อที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาอีกหน่อยอาตมาภาพได้บรรยายธรรมะพอเป็นแนวทางในการหาความสุขทางใจเพื่อจะได้เป็นวิธีทางหนึ่งที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้หวังว่าท้ายสุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบันดาลประทานให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้เกิดประโยชน์ได้อายุวรรณะสุขภละด้วยกันทุกคนทุกท่านเจริญพร
1: โบราณว่าไว้คนเราควรมีตาเหมือนงูไว้เห็นที่รกที่คับแคบให้รู้จักระวังหูเหมือนจระเข้ที่นิ่งเย็นให้รู้จักเลือกรับฟังสิ่งดีไม่ดีอย่างมีสติจมูกเหมือนสุนัขไว้คอยดมกลิ่นดีและไม่ดีไว้คอยเตือนตัวเอง
2: ธรรมนำชีวิต
3: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
4: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
5: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
6: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
9: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
10: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
11: ันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
9: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
12: ด้วย

0: มาพร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ำชีวิต
1: ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นคำว่าพบพระก็น่าจะเป็นเรื่องของการพบพระรัตนตรัยเพราะเราเชื่อกันว่าสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของชาวพุทธก็คือพระรัตนตรัย3ประการนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องที่สำคัญในฐานะพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเพราะพระพุทธนั้นจะได้เป็นผู้นำพระธรรมจะได้เป็นแผนที่พระสงฆ์จะได้เป็นผู้ชี้แนะผู้บอกนี่คำว่าพบพระคำว่าพบธรรมก็คือการเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาของตนของตนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นทางเดินสำหรับชีวิตของคนเราเราต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดมาก็ย่อมจะมีที่พึ่งที่พึ่งทางใจของเราก็คือหลักของพระรัตนตรัยหลักพระรัตนตรัย3ประการพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเราน้อมนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจเพื่อที่จะได้ระลึกนึกถึงว่าพระบรมศาสดาของเรานั้นเป็นผู้นำอย่างแท้จริงประการที่สองคือพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เปรียบให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นดังแผนที่นั่นก็คือผู้ที่จะเข้าใจหลักของการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดก็คือจะต้องศึกษาทางเดินทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่ามรรคซึ่งแปลว่าทางทางอันเป็นทางเดินในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือความสำเร็จในชีวิตเป้าหมายสูงสุดก็คือ

ในรายการวันนี้ได้ให้ชื่อหัวข้อเรื่องของการบรรยายธรรมว่าชีวิตกับธรรมะถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรคือความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะจำเป็นสำหรับชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกวรรณะสำหรับที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นนี่เรียกว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ที่ทุกคนที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเพศพันใดก็ตามท่านทั้งหลายลองคิดดูความสำคัญในชีวิตที่จะยกมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นก็คือว่าชีวิตนั้นต้องประกอบไปด้วย 1. คุณธรรม 2. อาชีพ 3. หน้าที่ 4. สังคม 4 ประการนี้เป็นชีวิตที่ต้องการที่ทุกๆคนหรือในสังคมหมู่ชนใดก็ตามต้องมี 4 ประการนี้เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมะหรือคุณธรรมนั้นจะมีกำกับในทุกเรื่องทุกประเภทที่กล่าวมาเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งสำคัญท่านจึงกล่าวว่าธรรมะนี้จะทำให้เรียกว่าชีวิตของเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ท่านกล่าวว่ามีธรรมะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งมีธรรมะสิ่งที่มุ่งย่อมได้สมมีธรรมะทำให้สบายอารมณ์มีธรรมะทำให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขเอ่ยนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีธรรมะอยู่ในชีวิตของบุคคลใดเราจะเห็นว่าทุกคนต้องการอาชีพต้องการงานทุกคนต้องมีหน้าที่ทุกคนต้องอยู่ในสังคมเพราะเราเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสังคมที่เรียกกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบให้เห็นอยากจะยกให้ท่านทั้งหลายมองเห็นเรื่องเกี่ยวกับทิ้งที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าชีวิตกับธรรมะเปรียบเทียบได้ดังอาคารบ้านช่องต่างๆไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ที่เราเห็นอยู่กันโดยทั่วไปนั้นท่านจะเห็นว่ามีองค์ประกอบอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนที่1เรียกว่าเสาหรือรากฐานส่วนที่2เรียกว่าหลังคาส่วนที่3เรียกว่าฝาส่วนที่4เรียกว่าพื้นเสาหลังคาฝาพื้นเป็นองค์ประกอบของอาคารบ้านอยู่ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่หรืออาคารประเภทใดก็ตามท่านทั้งหลายลองติดตามดูว่าอาคารที่จะมีความมั่นคงถาวรนั้นต้องอาศัยอะไรเป็นหลักต้องอาศัยเสาหรือรากฐานรากฐานหรือเสานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาคารเพราะฉะนั้นจึงเปรียบได้เห็นว่าชีวิตของคนเราจะมีความมั่นคงมีชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพด้วยหน้าที่หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะมีความราบรื่นมีความเรียบร้อยมีความสงบเย็นและมีความเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยธรรมะหรือคุณธรรม

สำหรับคุณธรรมหรือธรรมะจำเป็นสำหรับชีวิตทุกระดับทุกเพศทุกวัยที่อยากจะยกมากราวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและศึกษาในวันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างสัก5ประการคุณธรรมจำเป็นสำหรับชีวิตนั้น5ประการก็คือ1ความมีวินัย2ความมีความอดทน3ความมีความซื่อสัตย์4ความมีเมตตา5ความมีความสามัคคีคุณธรรม5ประการดังกล่าวนี้เป็นคุณธรรมจำเป็นสำหรับชีวิตเป็นเรื่องของการเรียกว่าสร้างชีวิตรักษาชีวิตและป้องกันชีวิตให้อยู่ไปโดยตลอดรอดฝั่งโดยมีความเรียบร้อยมีความราบรื่นมีความสำเร็จในชีวิตและสังคมอย่างปกติท่านกล่าวยกเปรียบเทียบให้ฟังว่าคมดาบที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไร้นิรภัยย่อมเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เหมือนกันกับเรียกว่าความรู้ความสามารถที่บุคคลมีอยู่ถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วย่อมจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ผิดนี่เป็นประการหนึ่งประการที่สองชีวิตจะสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาได้นั้นต้องอาศัยความอดทนอดทนหมายถึงภาวะรักษาความเป็นปกติของตนไว้ทั้งทางกายและทางจิตท่านจึงใช้คำว่าอดทนอดกลั้นความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเป็นพลังในการที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสำฤทธิ์ผลนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่พึงปรารถนาได้ต้องอาศัยเรียกว่าการฝึกฝนความอดทนให้เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจประการที่3คุณธรรมที่จำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมนั้นก็คือเรียกว่าความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันของชีวิตเราเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวการที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการทำหน้าที่ก็ดีในการประกอบอาชีพก็ดีในการที่อยู่

ร่วมกันในสังคมก็ดีเป็นหนทางในการที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเห็นอยู่บ่อยๆกันว่าการประกอบอาชีพนั้นไม่เป็นไปด้วยความซื่อตรงความสุจริตตลอดทั้งหน้าที่ต่างๆจึงเป็นปัญหาในสังคมอยู่มากมายนี่ท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าคำว่าความซื่อตรงซื่อสัตย์หรือสัจจะความจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นความซื่อตรงต่อหน้าที่ความซื่อตรงต่อการงานอาชีพความซื่อตรงต่อเวลาความซื่อตรงต่อบุคคลหรือแม้แต่ความซื่อตรงต่อคุณงามความดีต่างๆจึงเห็นว่าคุณธรรมพื้นฐานอันสำคัญประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นแก่ทุกท่านทุกคนประการที่4ก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ขณะเรามีชีวิตอยู่นั้นจำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้การมีชีวิตอยู่มีความสุขนั่นก็คือการไม่เบียดเบียนกันหลักการไม่เบียดเบียนกันตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือเรียกว่าการเจริญเมตตาคือเจริญความรักความเอ็นดูความเกื้อกูลให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะเพศพันวรรณะใดก็ตามความมีเมตตาต่อกันนั้นจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตท่านจึงกล่าวว่าเมตตานี้แหละเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกที่เราอยู่จะมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องอาศัยความเมตตาที่มีต่อกันนี่เป็นประการที่4ประการสุดท้ายหลักของการดำเนินชีวิตต้องสร้างความสามัคคีความปองดองให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะความสามัคคีนั้นจะทำให้สังคมที่เรียกว่าเราที่เราอยู่ร่วมกันเช่นอยู่ร่วมกันจะมีความสุขก็ต้องมีความสามัคคีเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลักการประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าต้องมีหลักการให้หลักการเจรจาหลักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันและกันและหลักการวางตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบการงานอันใดเรียกว่าอบอ้อมอารีวจีไพเราะวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนให้เหมาะสมเรามีหลักธรรมอย่างนี้ก็จะได้เป็นที่รักซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความกลมเกลียวมีความพันธะผูกพันกันนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตและความเจริญก้าวหน้าในสังคมนี่เรียกว่าเป็นคุณธรรมจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเพศพันใดก็ตามเราต้องมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นว่าพระพุทธเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้การเข้ามาพบพระพบธรรมของรายการนี้จึงเป็นการที่จะนำพาชีวิตให้พบกับความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนารู้จักทางเดินที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาข้อธรรมที่ได้บรรยายไปนี้แล้วไปกำหนดพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเรื่องของสิ่งจำเป็นสำเร็จ

ในท้ายที่สุดรัตนตยานุภาเวนะด้วยพระพุทธรัตนกรรมจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กรรมจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตนกรรมจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรัยคุ้มครองให้

0: จริญวัยเจริญสีทวีคูณมีสุขทุกท่านเทอญ
1: คุณธรรมจำเป็นสำหรับชีวิต5ประการคือความมีวินัยความอดทนความซื่อสัตย์ความเมตตาความสามัคคีเป็นคุณธรรมจำเป็นเพื่อสร้างชีวิตรักษาชีวิตและปกป้องชีวิตให้อยู่ไปโดยตลอดรอดฟังโดยเรียบร้อยราบรื่นมีความสำเร็จในชีวิตและสังคมอย่างปกติ

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: แล้วให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: ีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหม

0: าบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
1: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
0: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
1: โอ้โห
0: แม่

0: ินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอ่ะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอ่ะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
0: สวย
1: กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
0: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้อง
0: เก็บ
1: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเรา
0: ใ
1: ส่เท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
0: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้สวีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
3: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
0: ผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอน
4: เ
5: ลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซนนี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนเราลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส
0: ่
1: ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหร
1: อ3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อ

0: แต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับต๊อกอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าว
5: วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ มันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
5: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
5: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากแล้วตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
4: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
2: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: โซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได้จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
1: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมี

0: ไปสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
0: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ประติมากรรมนรกกับภูมิวัดไผ่โรงวัวทำดีได้ดีทำชั่วตกนรกอนุสรณ์รำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล
1: เวทีแห่งแรกที่แม่พึ่งร้องเพลงโชว
0: ์คลินิกนี้มีไว้รักษาพระพุทธรูปอาการหนักก็ซ่อมได้กว้างขวานขั้นเทพแม่นยังกระจับวางพระพุทธรูปสุดทึ่งระดับด้วยเหรียญ นับแสน
2: 500,000 กว่าเหรียญ นะครับที่ติดอยู่ที่องค์พระ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยรวมไปถึงวัดวาอารามที่สำคัญและเก่าแก่อีกมากมายครับอย่างเช่นวัดนี้วัดไผ่โรงวัวเป็นวัดที่มีความน่าทึ่งและเรื่องราวความเป็นที่สุดที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ

ความเป็นที่สุดสิ่งแรกเมื่อเราได้เข้ามาที่วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้นั่นก็คือนี่ครับพระพุทธรูปสีขาวขนาดมหึมาครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมชายมนาโปนะครับผู้ที่จะมามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับ

0: นมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรพระพุทธรูปองค์นี้นะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างของวัดไผ่รงวัวที่อดีตเจ้าวาดคือหลวงพ่อขอม
0: ครับ
1: ท่านดำริจะสร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์นี้เป็นองค์ที่3ที่ได้ดำเนินการสร้างชื่อว่าพระกะกุสันโธ
0: ครับ
1: โดยสร้างมีนารัสนะปางมารวิชัย
0: ครับ
1: แล้วก็ทำด้วยอิฐปูนมีหน้าตักกว้างถึงประมาณ40เมตรความสูงก็ประมาณ90เมตรตอนก่อสร้างเนี่ยถ้าคนขึ้นไปยืนประมาณแค่บ่าเนี่ย
0: ครับ
1: จะสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ได้แม้กระทั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นไปหอบรรหารที
0: ่
1: จังหวัดก็สามารถมองเห็นองค์พระนี้ได
0: ้ภายในของพระพุทธรูปองค์นี้ครับมีการฝังมีการประดิษฐานอะไรสำคัญ
1: ก็มีด้านบนนะตรงด้านพระเกศสมัยหลวงพ่อขอมก็จะบรรจุพวกพระเครื่องต่างๆแล้วก็นะท่านก็มีพระสารีริกธาตุบรรจุด้านบนยอด

เราอยากจะมองพระเศียรของพระกกุสันโธจากมุมนี้อ่ะคือเราจะต้องมองแบบแงนคอหักคุณผู้ชมคือคอต้องพับอย่างเงี้ยเพื่อมองขึ้นไปให้เห็นพระเศียรนะครับจากมุมเนี้ยไม่งั้นไม่ได้จริงๆสูงมากคุณผู้ชม90เมตรอ่ะตอนสร้างทำได้ยังไงอ่ะ

0: จุดที่น่าทึ่งครับหากใครได้มาที่วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้จะต้องแวะมาที่จุดนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยเรียงรายอยู่มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมนิมนต์ถามพระอาจารย์หน่อยครับว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงต้องมีการสร้างพระพุทธรูปวางเรียงรายไว้มากมายขนาดนี้ครับ
1: เดิมทีเดียวเมื่อชาวพุทธเราเนี่ยเสียชีวิตลงชาวบ้านก็นิยมนำกระดูกหรืออัฐิที่เหลือจากการเผาไหม้แล้วนะมาบรรจุในเจดีย์บ้างในสถูปบ้าง
0: ครับผม
1: ตามวัด
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้พอมาสร้างแล้วนะอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อขอมท่านเห็นว่าในเมื่อสร้างเจดีย์สถูปได้แค่เป็นที่ระลึกของบุคคล
0: ครับ
1: ก็อยากจะสร้างให้บูชาซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยท่านก็เลยดำริว่าให้สร้างเป็นพระพุทธรูปแทนองค์สถูปหรือองค์เจดีย์แล้วด้านล่างของฐานก็บรรจุนะอัฐิหรือกระดูกของบุคคลที่เสียชีวิตลงไปด้วยเลยก็จึงเป็นที่เก็บอัฐิและกระดูกตามฐานขององค์พระเป็นเวลาจำนวนมากเขาก็เรียกว่าพระ500

0: หนึ่งจุดที่เป็นที่สุดของวัดไผ่โรงวัวก็คือโบสถ์ร้อยยอดนั่นเองครับทำไมถึงต้องมียอดแหลมๆเยอะมากมายขนาดนี้ครับ
1: คือที่มาที่ไปดั้งเดิมทีเดียวคือที่นี่ก็มีอุโบสถเก่า
0: ครับ
1: แต่สร้างไว้เก่านั้นมีขนาดเล็กเวลาเข้ามาบวชพระกันญาติโยมเข้ามาร่วมได้ไม่กี่คน
0: ครับผม
1: หลวงพ่อคอมกันท่านก็คิดว่านะดำริที่จะสร้างใหม่ท่านนี้จะสร้างใหม่ก็เมื่อมีโยมศรัทธาบริจาคมาเยอะท่านก็เลยคิดสร้างให้ใหญ่ที่สุดคือเป็นโบสถ์ร้อยยอด
0: ครับ
1: ซึ่งมีความกว้างถึงนะ2เส้นหรือประมาณ80เมตร
0: 80เมตร
1: ด้านข้างบนเนี่ยยอดเนี่ยธรรมดาจะเป็นด้านของช่อฟ้าหรือใบลากา
0: ครับ
1: ส่วนที่นี่จะเป็นลักษณะของยอดมนดบก็ได้เรียกว่าโบสถ์ร้อยยอดก
0: ็
1: มียอดมนดบเรียงกันนะนับเป็นร้อยยอด

ูผู้ชมปกติเข้ามาแล้วเนี่ยต้องเจอแล้วนะต้องเจอพระประธานอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่นี่องค์พระคือเล็กไปเลยคืออยู่ไกลมากนะครับนี่ผมพูดไปนี่ก็เสียงกล้องไปด้วยเพราะว่าในนี้เนี่ยกว้างแล้วก็ลงไปลึกมากเลยนะครับ

0: อีกหนึ่งองค์ครับมีความแปลกตาไม่เหมือนใครแต่สวยงามครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่วัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามครับ
1: คุณผู้ชมครับโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เรามาที่วัดเนี่ยนะครับก็จะมีการปิดทองที่องค์พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแต่ว่าวัดนี้นอกจากมีปิดทองแล้วยังมีการแปะเหรียญที่องค์พระด้วยนะครับจนได้ชื่อว่าหลวงพ่อแสนเหรียญนะครับ
2: พระนอนแสนเหรียญองค์นี้ครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยญาติลักษณะนอนตะแคงขวามีความยาวประมาณ19เมตรสูงเกือบ3เมตรเดิมทีพระนอนองค์นี้ไม่ได้ประดับด้วยเหรียญอย่างที่เห็นครับก็เป็นพระนอนเหมือนตามวัดทั่วไปแต่เกิดการชำรุดทรุดโทรมครับหลวงพ่อจึงบูรณะซ่อมแซมโดยการสร้างทับองค์เดิมและเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าจะมีการหล่อพระจึงร่วมแรงร่วมใจกันนำเหรียญต่างๆที่เก็บไว้หลายยุคหลายสมัยมาร่วมทำบุญเพื่อหล่อองค์พระแต่ท่านเจ้าวาดเห็นว่าบนเหรียญมีรูปขององค์พระมหากษัตริย์จึงไม่อยากนำไปหลอมละลายท่านจึงระดมพระลูกวัดให้ช่วยกันนำเหรียญที่ได้รับบริจาคมาติดที่องค์พระแทนกลับกลายเป็นความงดงามที่สร้างความแปลกให้แก่ญาติโยมและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย
3: เราทั้งองค์ในประมาณ 500,000 พระเหรียญเป็นเหรียญรัชกาลที่9ทุกสมัยแล้วก็มีรัชกาลที่8ที่7พูดง่ายๆว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เหรียญของรัชกาลที่9ทั้งหมดก็ว่าได้ทั้งหมดใน 500,000 พระเหรียญ
2: ทุกเหรียญล้วนแต่มีเรื่องราวคุณค่าทางประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้นที่ทำให้องค์หลวงพ่อแสนเหรียญนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ให้แก่เด็กๆรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
1: เหรียญที่ติดองค์พระเนี่ยอันไหนที่หายากที่สุดครับหลวงพ่อ
3: คือเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ไม่มีพ.ศ.
1: คือต้องบอกว่าเหรียญที่ติดอยู่ที่นี่นะครับหลายๆเหรียญเลยเนี่ยคือเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลย
3: ใช่
1: แล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับอย่างเหรียญบาทเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ
3: อันนี้ก็ราคาหลักพันขึ้นไป
1: หลวงพ่อครับแล้วอย่างนี้ในบรรดาเหรียญที่แปะทั้งหมด 500,000 กว่าเหรียญเนี่ยเหรียญไหนมูลค่าสูงที่สุดครับ
3: ที่รู้จริงๆก็คือเหรียญนี
1: ้ครับ
3: ที่ในการซื้อขายที่เขานั่นกันก็อยู่หลักหมื่น
1: โอ้
3: หลักหมื่น
1: เหรียญ10สตางค์นะครับเป็นสมัยรัชกาลที่7หลวงพ่อครับแล้วอย่างนี้มีเหรียญอะไรที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษอีกไหมครับ
3: อันนี้ก็มาดูเหรียญที่ลึกในเอเชียเกมซีเกมที่พระองค์ท่านก็ไปเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบ
1: โอ้คือเอเชียนเกมครั้งที่5ปัจจุบันล่าสุดนะครับคือเอเชียนเกมครั้งที่18 4ปีมีครั้งคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมครับเก่าแก่ขนาดไหน
2: การติดเหรียญก็ไม่ได้ติดกันมั่วๆนะครับหลวงพ่อจะดูตามสีที่ติดเราจะเห็นเป็นองค์พระมีสีเหลืองอารามจากเหรียญ50สตางค์สีเงินจากเหรียญบาทและสีทองแดงจากเหรียญสลึง
3: โดยเฉพาะพระพักเนี่ย 13,000 เหรียญก็เอาสีทองแล้วที่ผีปากหรือว่าพระโอษฐ์นั้นก็เอาเป็นสีทองแดงส่วนที่เนื้อก็เป็นสีเงิน
1: ครับ
3: อันนี้เป็นอังสะเป็นสบงก็เป็นสีทองไป
1: 500,000 กว่าเหรียญเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนติดเองหมดเลยหรือเปล่าครับ
3: ก็มีทั้งพระช่วยด้วยแล้วก็มีญาติโยมที่เดินทางเอาเหรียญมาบริจาคก็อยากจะติดเองบ้าง
1: คุณผู้ชมครับมีหลายส่วนนะครับที่ชำรุดนะครับเนื่องจากว่าก็คือผ่านการใช้มาเป็นเวลานานนะครับวันนี้เรามีโอกาสมาทั้งทีก็มาช่วยที่วัดซ่อมแซมด้วยนะครับ
4: ก็ทึ่งในความคิดของท่านนะความสามารถของท่านที่สามารถที่จะสร้างพระได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เอามาหาเหรียญมาติดได้มากขนาดนี
5: ้องค์หลวงพ่อสวยดีครับได้ความรู้เรื่องเหรียญที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
6: ได้รู้จักเหรียญโบราณที่ผมเกิดไม่ทันครับ
7: น่าทึ่งมากนะมีพระนอนใส่เหรียญที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามอีกที่หนึ่งเลยครับ
2: นอกจากองค์พระนอนแสนเหรียญครับหลวงพ่อท่านยังนำเหรียญไปประดับตกแต่งช่อฟ้าใบระกาสาราริมน้ำสามหลังเรียกว่าสาราเงินนาคและทองให้ประชาชนนะครับได้นั่งเล่นพักผ่อนชมวิวริมน้ำอีกด้วยแม่ผมว่าท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบางน้อยนี่นอกจากจะเป็นพระนักพัฒนาแล้วยังเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยมจริงๆครับรายการไทยทึ่งขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมคนไหนนะครับผ่านไปผ่านมานะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามก็สามารถแวะมาได้ที่วัดบางน้อยนะครับนมัสการขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลย

0: เลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเยี่ยมชมวัดบางน้อยนะครับ
1: เจริญพร
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้าว่างขวานขั้นเทพแม่นอย่างกระจับวาง
3: โอ้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเป้าเล็กมาก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: แล้วมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: ัวจะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส
0: ์
1: S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้อันนี้คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลย
1: สี
0: คร
1: ี
0: มแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือ สีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

และอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของวัดไผ่โรงวัวเลยก็ว่าได้นะครับที่ไม่ว่าใครต่อใครมาวัดแห่งนี้แล้วก็มักจะมาที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็คือเมืองนรกกระภูมิแดนแห่งเปรตและอสูรกายครับคุณผู้ชมภายในนะครับก็จะจัดนิทรรศการเล่าเรื่องราวที่บอกถึงบาปบุญคุณโทษใครทำอะไรไว้จะต้องรับผลกรรมอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใครทำอะไรไว้จะต้องรับผลกรรมอย่างไรครับ

0: พระจันทร์ครับทำไมที่วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้เนี่ยถึงได้มีการทำนรกภูมิออกมาได้จริงจังขนาดนี้ครับผม
1: ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์เราระลึกถึงว่ากรรม
0: ครับ
1: เมื่อเราทำความดีก็ย่อมได้ผลดีทำความชั่วก็ย่อมได้ผลชั่ว
0: ครับผม
1: เป็นส่วนหนึ่งของกรรมของบุคคลที่ทำบาปเอาไว้เช่นผิดศีลผิดธรรมแต่นี้เดิมทีเดียวของจุดนี้ในเมืองนรกเนี่ยเดิมตรงนี้เรียกว่าเป็นป่าช้า
0: ครับ
1: เป็นที่เผาศพเก็บศพเดิม
0: ครับ
1: แต่ก่อนนี้หลวงพ่อคอมท่านเห็นคนที่มาทำบุญที่ศาลาเสร็จแล้วก็มาหยิบอาหารที่พระเขายังไม่ได้ถวายพระยังไม่ได้ฉันบางคนมาหยิบเอาไปกินก่อนท่านก็ดำริว่าจะเป็นเปรต
0: ก็เหมือนกับมาขโมยแหละ
1: ใช่ท่านก็เลยปั้นให้ปั้นรูปเปรตเป็นเครื่องเตือนใจที่นู่น
0: ครับ
1: ภายหลังก็คือตรงนั้นนะมันไม่ค่อยเหมาะเพราะขยายสิ่งก่อสร้างเป็นโรงเรียน
0: ครับ
1: ขึ้นมาปริยัติธรรมขึ้นมาก็เลยย้ายเปรตมาไว้ที่บริเวณที่เป็นป่าช้าตรงนี้สองตัวแรกเลยที่ย้ายมาทางด้านนี้เรียกว่าพ่อทองคำกับแม่เนื้อทองนี่เป็นเปรตสองตัวแรกที่สร้างขึ้นถ้าเห็นด้านหลังจะเป็นเปรตยุคเก่าก็เด็กวัดจ้างตัวละร้อย
0: ก็ปั้นกันเอง
1: ปั้นกันเองเด็กวัดปั้นกันนะศิลปะท่านก็บอกเอาให้มันทุกข์ทรมานดูว่าได้รับผลกรรมชั่วต่างๆก็นี่ปั้นด้วยชาวญี่ปุ่น
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับ
1: ปีที่แล้วมาปั้นมาอยู่กับพระอาจารย์ครึ่งเดือนมาปั้นตัวนี้เขามาถามพระอาจารย์ว่าประเทศเขามีนักการเมืองที่หลอกลวง
0: ครับ
1: จะไอเดียของคนไทยเนี่ยคนที่หลอกลวงเป็นยังไงพระอาจารย์ก็บอกคนหลอกลวงโกหกของคนไทยก็คือเด็กเลี้ยงแกะเขาก็เลยปั้นออกมาว่าให้มีลักษณะของคนไทยที่เรียกว่าคนเลี้ยงแกะเชื่อไม่ได้โดยมีลิ้นนะคือแทนคำพูดที่พูดออกไปแล้วนะล่ามไว้ด้วยแกะ

0: ำหรับตรงนี้นะฮะผู้ชมหลายท่านก็คงเดาได้แล้วนะฮะนั่นก็คือการปีนต้นงิ้วนั่นเองสำหรับการปีนต้นงิ้วนะฮะหากใครทำผิดศีลข้อ3นะครับนั่นก็คือเรื่องของผิดประเวณีนั่นเองการมีชู้นอกใจผัวเมียต่างๆตกนรกมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมาปีนต้นงิ้วแบบนี้แหละครับ
1: หนามของต้นงิ้วเนี่ยมันเป็นหนามที่เหมือนมีพิษเวลาทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหักขาแล้วมันก็จะเป็นเศษเปื่อยๆเล็กๆอยู่ในเนื้อของเรา
0: ครับ
1: แค่ออกก็ยาก
0: ครับ
1: แล้วก็จะเจ็บปวดมีพิษทรมานนาน
0: ครับ
1: ใครโดนหนามต้นงิ้วทิ่มมันจะค้างคาอยู่ไปนานกว่าจะหายคนที่แย่งเขามาเนี่ยจะคิดว่ามีความทุกข์ไม่ใช่เจ็บปวดยิ่งกว่า
0: ครับผม
1: ความเจ็บปวดแห่งครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยท่านเปรียบเสมือนการ
0: ปีนต้นงิ้ว
1: ที่ต้องถูกหนามงิ้วทิ่มทำตำชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา
0: สำหรับผู้ที่ทำผิดศีลข้อ5นะฮะนั่นก็คือการดื่มสุราของมึนเมานั่นเองครับหลังจากตกนรกมาแล้วก็จะต้องมาอยู่ในกระทะทองแดงแบบนี้แหละครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมถึงต้องเป็นกระทะทองแดงเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เล่าให้ผมฟังว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยได้มีการใช้กระทะทองแดงในการต้มสุรานั่นเองอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความรู้ที่ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะฮะจึงเป็นที่มาว่าทำไมคนในสมัยก่อนเนี่ยจึงบอกว่าตกนรกไปแล้วเสพของมึนเมาผิดศีลข้อ5จะต้องหล่นมาในกระทะทองแดงครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์สมชายมากนะครับที่พาเราเยี่ยมชมวัดไผ่โรงวัวนะครับรวมไปถึงมอบความรู้ต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือได้พรดีๆกลับบ้านไปด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ด้วยครับ
1: เจริญพร
0: ตอนนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องทึ่งครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือจะเรียกว่ากีฬาก็ได้นะฮะซึ่งกีฬาชนิดนี้นะฮะเป็นที่นิยมกับชาวต่างชาติมากแต่ในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการขว้างขวานั่นเองครับผมวันนี้นะครับกายขออาสาพาเราไปดูวิธีการขว้างขวานให้โดนเป้ากันที่ Golden X Club กรุงเทพครับ
2: ใครที่กำลังเครียดกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่าอกหักรักคุดครับอยากจะหาที่ระบายแล้วก็ผมขอแนะนำกีฬาขว้างขวานครับในเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่สำหรับในต่างประเทศครับเป็นกีฬาที่มักจะเล่นกันหลังบ้านช่วยคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งวันนี้ครับเราจะพาไปถึงกับนักขว้างขวานขั้นเทพฝีมือระดับพักการอย่างคุณไรอันเนลสันฝรั่งร่างใหญ่ใจดีชาวแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งGolden Acto Club นะครับคลับขว้างขวานแห่งแรกในเอเชียและแห่งเดียวในประเทศไทยครับ
3: ที่นี่เปิดสอนด้วย
4: เปิดสอนคลาสทำขวานเลยค่ะ
3: คลาสทำขวาน
4: ตีเองเลยค่ะตั้งแต่เผาเองตีเองขึ้นรูปเองใส่ด้ามเอง
2: การจะขว้างขวานให้เข้าเป้านอกจากความแม่นยำแล้วเรื่องความคมของขวานก็สำคัญมากครับห้ามบินห้ามทื่อเด็ดขาดดังนั้นที่นี่จึงมีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตและทำขวานด้วยตัวเอง
3: นี่ครับคุณผู้ชมตัดกระดาษขาดยังกับมีดเลยครับเนี่ย
4: แล้วก็จะไปเทสกับไม
3: ้เทส
4: ก
3: ับ เทสกับไม
5: ้ค่ะ
3: นอน
2: ถึงตอนนี้ครับมาทดสอบกันครับว่าขวานของคุณไรอันจะคมกริบสมคำล่ำลือหรือไม่ได้เห็นความคมและความแม่นยำในกายนี่อยากจะรู้ว่าการขว้างขวานมันจะยากสักแค่ไหนแต่ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ขว้างได้นะครับมันต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการจับขวานโดยให้เอามือข้างที่ถนัดที่จับปลายด้ามขวานให้มั่นแล้วใช้อีกมือหนึ่งประกบก้าวเท้าที่ถนัดแล้วเอี้ยวตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเล็งไปที่เป้าสะบัดมืออย่างมั่นใจใช้แรงเหวี่ยงขวานก็จะหมุนครับแต่ศูนย์กลางของขวานจะอยู่ที่หัวขวานนะครับไม่ใช่ที่ด้ามดังนั้นทริคง่ายๆก็คือปล่อยขวานให้ออกไปตรงอ่ะมาเอาใจช่วยในกายกันครับว่าจะขว้างขวานได้เข้าเป้าหรือไม
6: ่ 1 2
7: โอ้โหได้ได้ซัมเปอร์เชีย
3: ร์ผมก็ทำได้ครับอันนี้กี่คะแนนครับ
4: 5คะแนน
3: 5คะแนนนี่คือเต็มถูกไหมฮะ
4: ไม่ค่ะ
3: ฮะ
4: ไม่ค่ะ
3: ยังไม่เต็มอีกเหรอครับ
4: 5 3-1ตรงนี้ค่ะ7แต้ม
3: อันนี้7แต้ม
4: คือ7แต้มเราต้องบอกก่อนจะฟลุกไม่ได
2: ้สำหรับกติกากว้างขวางก็ง่ายครับคือแค่กว้างขวางไปให้ถูกเป้าจุดตรงกลาง5คะแนนวงถัดไป3และวงนอกสุด1คะแนนครับแต่จุดที่ถือว่ายากที่สุดคือจุดสีเขียวเล็กๆด้านบนเนี่ยแหละครับ
3: สีเขียวสีเขียว
2: ยังครับแหมมันยังมั่นไม่พอทีมงานขอทดสอบฝีมือการกว้างขวางของคุณไรอันด้วยผลไม้ขนาดต่างๆเริ่มที่ลูกใหญ่สุดอย่างแตงโมกันก่อนเลยครับปาได้อย่างแม่นยำพาลงตรงกลางลูกพอดีพอดีเดียวเดียวทีนี้ก็ขอเล็กลงมาหน่อยครับด้วยลูกแอปเปิลครับแหมมาดูกันครับว่าจะโดนไหม
3: ตรงกลางเลยครับสุดยอดมาก
2: และตอนนี้ก็มาถึงมะนาวเป้าที่เล็กที่สุดครับขวานิ่งยังจะใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำเล็กขนาดนี้จะปาโดนหรอครับคุณไรอัน

0: ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเป้าเล็กมาก
1: แม่นมากๆครับไม่ว่าจะเป้าใหญ่อย่างแตงโมคุณไรอันก็ปาเข้ากลางผ่าครึ่งซี่หรือจะเป็นเป้าขนาดกลางอย่างแอปเปิลก็ไม่เหลือครับและที่แม่นสุดๆก็คือเป้าขนาดเล็กเท่าลูกมะนาวนี่ก็ไม่พลาดครับเรียกว่าฝีมือขั้นเทพในการขว้างขวานจริงๆครับ
0: สมมติคนที่อยากมาเนี่ยต้องมีขวานเตรียมมาเลยไหมครับ
2: ไม่ต้องค่ะเรามีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างค่ะแล้วก็มีครูสอนค่ะ
0: ครับก็คือเปิดเป็นคอร์สเรียนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: มีค่าใช้จ่ายไงครับ
2: ค่าใช้จ่ายก็คือต่อ1ท่านค่ะ 5,000 บาทค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาประลองฝีมือมาก็ได้เลยครับที่ Golden Astro Club นะครับหรือขว้างขวานคลับที่ถนนราชพร้าววังหิน71รับรองว่าจะได้ความแปลกใหม่ที่น่าทึ่งไปแบบอย่างแน่นอนครับ
3: เรื่องทึ่งช่วงหน้าอนุสรณ์รำลึกแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล
4: เวทีแห่งแรกที่แม่ผึ้งร้องเพลงโชว
3: ์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
5: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
7: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
9: เพราะว่าซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
8: ซาบิแต่กินแล้วมันสดชื่น
9: ใช่
10: เจียมโหเตี้ยนนะครับที่นี่
11: ใช่ครับ
10: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้อะ
13: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
12: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
13: กูสัญญา
14: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตาย
15: คืนนี้
14: ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: Give me more.

0: แน่นอนครับว่าแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มีความผูกพันกับวัดแห่งนี้ครับวัดแห่งนี้ก็คือวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือคนที่หวนคิดถึงความหลังกับแม่พึ่งนะครับก็ล้วนแล้วแต่มาที่วัดแห่งนี้ครับดูจากข้างหลังของผมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีสบายจากชุดไทยมีพวงมาลัยต่างๆมากมายที่ผู้คนเนี่ยต่างก็นำมาถวายเอาไว้นะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นภายในยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับ
1: พุ่มพวงดวงจันทร์เกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2504ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทก่อนจะย้ายที่อยู่และไปเติบโตที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อจริงว่ารำพึงจิตหารมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆแม้จะอ่านเนื้อเพลงไม่ออกแต่มีความจำดีเยี่ยมขยันอดทนมุมานะมันฝึกซ้อมหัดร้องเพลงและหลังจากเริ่มฉายแววก็เริ่มเดินสายประกวดตามงานต่างๆโดยขณะนั้นใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งณไร่อ้อยเมื่ออายุได้15ปีวัยพจน์เพชรสุพรรณได้นำวงดนตรีมาแสดงที่วัดทับกระดานและเห็นถึงความสามารถจึงเมตตารับเป็นบุตรบุญธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักร้องลูกทุ่งหลังจากอยู่ในความดูแลของครูเพลงวัยพจน์เพชรสุพรรณแม่พึ่งมีผลงานต่างๆมากมายจนเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ต่อมาภายหลังแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองจนในที่สุดได้เสียชีวิตในวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2535ขณะมีอายุเพียง31ปีโดยในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนั้นมีแฟนเพลงเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดทับกระดานแห่งนี้กว่า 100,000 คนในวันนั้น
0: ตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณจักริดนะครับกรรมการวัดทับกระดานครับผมผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างแม่พึ่งและวัดทับกระดานแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: จุดเปลี่ยนจุดไหนที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพอพูดถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ต่างก็ต้องมาที่วัดทับกระดานแห่งนี
3: ้จริงๆแล้วแม่พึ่งเนี่ยเป็นสาวบ้านนอกอ่านหนังสือไม่ออก
0: เหมือนตามในเพลงของแม่พึ่งเลยนี่ฮะ
3: ใช่ครับทีนี้แต่ว่าเป็นคนที่มุมานะที่จะอยากเป็นนักร้อง
0: ครับ
3: บ้านนอก
0: ครับ
3: ก็พยายามฝึกร้องเพลงเมื่องานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดทับกระดาน
0: ครับ
3: ย้อนกลับไปประมาณปี2517ก็พ่อไวยพจน์เนี่ยได้มาทำการแสดงที่วัดทับกระดาน
0: ครับ
3: ครับแล้วแม่พึ่งเนี่ยก็รู้ข่าวก็ได้มาร้องเพลง
0: ครับ
3: ที่วัดทับกระดานแห่งนี
0: ้ครับ
3: ซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยก็คือเวทีในสมัยนั้น
0: ครับ
3: ที่มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของพ่อไวยพจน์ก็พ่อไวยพจน์เนี่ยได้เห็นแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยร้องเพลงก็เกิดความว่าเอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยมีแวว
0: ครับ
3: มีแววที่จะน่าจะเอาไปปั้นได้พ่อไวยพจน์เนี่ยก็เลยอยากจะได้แม่พึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย
0: ์โอเคตอนนี้ผมได้ทราบที่มาก้าวแรกสู่วงการบันเทิงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมีผลงานโด่งดังเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งขวัญใจของคนไทยทุกคนและนี่ก็คือที่มาของเขาครับนี่ก็คือเวทีแห่งแรกที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ได้มีการร้องเพลงโชว์
3: เป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นเวทีที่แม่พึ่งต้องบอกว่าแจ้งเกิดเลย
0: แจ้งเกิดเลย
3: ต้องบอกว่าแจ้งเกิดราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
0: ไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ่อยไหมครับ
4: จะมาไหว้ท่านทุกปีมาขอพรขออะไรแล้วก็พอเวลามีงานวัดประจำปีของเดือนมิถุนายนจะเป็นงานของพุ่มพวงที่เขาอยู่จังหวัดนี้ก็คือจะมาเที่ยวประจำ
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่จะมากราบไหว้ขอพรจากแม่พึ่งเนี่ยมักจะมาขอในเรื่องอะไรเอาที่คุณเอาของคุณพี่ก็ได้คุณพี่มาขออะไรบ่อยสุด
4: เรื่องโชคลาภค่ะ
0: มีเพลงไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษชอบในดวงใจ
5: เป็นเพลงนักร้องบ้านนอก
0: นักร้องบ้านนอกมีอะไรอยากจะบอกถึงแม่พึ่งไหมครับ
5: ค่ะอยากจะบอกแม่พึ่งว่าถึงแม่พึ่งกระจากพวกเราไปแล้วแต่แม่พึ่งก็ยังอยู่ในดวงใจของพวกเราทั้งผลงานเพลงแล้วก็ทุกๆอย่างที่แม่พึ่งทำไว้ ก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะ
2: ครับผมมาครับพี
6: ่ครับ
7: ขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิกระแซกกระแซกกระแซกกระแซกเข้ามาสิ
3: หุ่นนี้จะเป็นหุ่นแรกเลยหลังจากที่แม่พึ่งได้จากพวกเราไปนะครับจุดนี้ที่ตั้งหุ่นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเวทีคอนเสิร์ตที่แม่พึ่งขึ้นมาทำการแสดง
2: ครับ
3: นะครับเครื่องสำอาง
2: มีกระจกด้วย
3: ดอกกุหลาบสีแดงนะครับสิ่งของที่แฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ยนำมาถวายแล้วที่สำคัญนะครับจุดนี้ศิลปินทั่วประเทศเลยนะครับต้องบอกทั่วประเทศเลยออกคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตนะครับหรือออกอัลบั้มเพลงหรือจะเป็นดารานักแสดงก็จะต้องมาบอกกล่าวกับแม่พึ่งว่า อยากจะให้สิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำเนี่ยประสบความสำเร็จขอให้ตัวเองมีโชค
2: ที่ตั้งรูปปั้นที่หนึ่งนะครับผมเห็นอีกอย่างนึงเยอะมากเลยก็คือโต๊ะเครื่องแป้งครับคุณผู้ชมเยอะมากมีเกือบทุกมุมเลยนะครับตรงนั้นก็มีด้านนอก

0: ยังไม่ได้แกะกล่องก็มีนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าแบบมีคนนำมาถวายเยอะมากๆเงี้ยเคยมีไหมฮะพี่เคฮะ
1: ส่วนตัวเครื่องแป้งเนี่ยนะครับในหนึ่งปีเมื่อครบงานประจำปีของแม่พึ่งนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการวัดเนี่ยก็จะขออนุญาตโดยการจุดธูปบอกกับแม่พึ่งนะครับว่าตัวเครื่องแป้งทั้งหมดที่แฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ยนำมาแก้บนเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยจะเอาออกไปจำหน่ายนะครับจำหน่ายเพื่อเอาเงินส่วนที่ได้มาเนี่ยเอาไปแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
0: ครับ
1: นะครับก็ในแต่ละปีเนี่ยจะเป็นทุนของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ต่ำกว่าเป็นแสน

0: วัดทัพกระดานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีหุ่นทั้งหมด9หุ่น
1: ครับ
0: ซึ่งด้านขวามือเราเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่7นะครับหุ่นนี้จะแต่งเป็นแบบการลอยกระทงทำเป็นแบบให้เหมือนจริงในสมัยที่แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่แต่ละหุ่นแต่ละจุดการแต่งกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับ

0: ชุดนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยเห็นนะฮะเรียกได้ว่าเป็นชุดประจำเลยนะ
1: ชุดประจำของหุ่นที่4ก็คือนางพญาเสือดาว
0: ครับ
1: นะครับจุดนี้จะจำลองในสมัยที่คุณพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่บนเวทีชุดที่ใส่ก็คือชุดจริงที่คุณพุ่มพวงใส่ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตจริงด้วยช
1: ุ
0: ดนี้เลยนะฮะที่ใส่กับคุณอยู่นะฮะ
1: แล้วก็ที่เราเห็นต่างๆของใช้หรือรูปถ่ายหรือหุ่นต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่แฟนเพลง
0: ครับ
1: บนบานศาลกล่าว

0: ช่วงหน้า
1: บริเวณที่ไว้อัฐิของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
0: คลินิกนี้มีไว้รักษาพระพุทธรูปอาการหนักก็ซ่อมได้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ือ 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นนะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: ไม่ใช่แล้ว
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ

0: เยอะมาก
1: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
1: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีนทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
2: ะ
1: ม
2: ัน
1: ร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกล
2: ับ
1: มาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
0: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
1: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
2: เ
1: ป็นครีมบำรุงผิว
0: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
1: ทาไปดูเนื้อ
2: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: นี
2: ่
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
0: เหมือนทาครีมบำรุง
2: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
0: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
1: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
1: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
1: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
1: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
0: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
1: ทำเองทาเองผมเอง
2: นี่แหละ
0: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
0: ประกาศ
1: 100เซต
0: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
1: 100เซต
0: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคริสตาร์ที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
0: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
0: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
0: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อเลย
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้นยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
0: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: ามาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยากท
1: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช
0: ่
1: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: จริงใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: ขยัน
2: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ ือตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
0: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละ

0: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี
2: ้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
3: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
3: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
3: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
3: ตามจบเลย
1: จบเลยสองตัวก็ได
3: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
0: า
1: ะ
0: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
3: นี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
3: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
3: ตอนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
0: ย่า
3: ให
0: ้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
3: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจัดแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
3: ั้
0: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
3: ู
1: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
3: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
3: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ไว้อัฐิของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
1: ครับ
0: ที่มาที่ไปที่เอามาไว้บริเวณนี้นะครับก็เพราะว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูสุธรรมรัตน
1: ์ครับ
0: หลวงพ่อหรือหลวงพ่อบวช
1: ครับ
0: หลวงพ่อบวชเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดทับกระดาน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกสร้างวัดทับกระดานเมื่อคุณพุ่มพวงได้เสียชีวิตลง
1: ครับ
0: ก็ได้นำอัฐิของคุณพุ่มพวงไว้มาเอามาไว้บริเวณนี้นะครับ
1: ครับผม
0: หลวงพ่อบวชเนี่ยได้มรณภาพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2535
1: เสียชีวิตในปีเดียวกันก็คือปี2535จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้นำอัฐิของคุณแม่พึ่งมาไว้ที่ตรงนี้นะฮะ

0: และนี่คือบริเวณหุ่นที่3นะครับ
1: ครับ
0: อาคารนี้เรียกว่าอาคารทรงไทยสี่มุกหุ่นรูปปั้นของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สวมชุดที่ขับร้องเพลงส้มตำองค์สมเด็จพระเทพนะครับได้พระราชทานเพลงส้มตำ
1: ครับ
0: ให้แม่พึ่งเป็นผู้ขับร้องต่อหน้าพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วชุดที่สวมใส่ในหุ่นเนี่ยก็คือเป็นชุดจริง
1: เป็นชุดจริงเช่นกัน
0: ชุดจริงในวันที่คุณพุ่มพวงเนี่ยใส่ร้องเพลงต่อหน้าพระพักนะครับ
1: ครับผมสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมคือแต่ละหุ่นที่ผมได้ไปมาเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะครับแล้วที่ผมไม่ได้ไปมาเนี่ยมีตรงไหนบ้างครับ
0: ยังมีด้านข้างนะครับบริเวณถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: ยังอยู่อีก2จุดจุดหนึ่งก็คือหุ่นที่คุณใหม่เจริญปุระเป็นผู้สร้างถวายให้กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนอีกหุ่นหนึ่ง